0: การประชุมสภาผู้แทนราษฎรเมื่อวานนี้ที่ประชุมมีมติเห็นชอบพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขผลกระทบจากวิกฤตพลังงานและสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศวงเงินไม่เกิน400,000 ล้านบาทโดยวงเงินกู้แบ่งเป็น200,000 ล้านบาทสำหรับเยียวยาและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนและอีก200,000 ล้านบาทสำหรับเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานโดยฝ่ายค้านตั้งข้อสังเกตถึงความจำเป็นความคุ้มค่าและความชัดเจนของแผนการใช้เงินโดยเฉพาะวงเงินส่วนหลังขณะที่รัฐบาลยืนยันความจำเป็นเร่งด่วนเพื่อรับมือวิกฤตพลังงานและเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกส่วนที่ฝ่ายค้านต้องการความชัดเจนถึงแผนการเปลี่ยนผ่านพลังงานนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานชี้แจงว่ารัฐบาลมุ่งใช้เงินเพื่อปรับโครงสร้างพลังงานลดการพึ่งพาการนำเข้าน้ำมันส่งเสริมพลังงานทางเลือกและยานยนต์ไฟฟ้ารวมถึงเปิดตลาดไฟฟ้าให้เกิดการแข่งขัน
1: เราจะเปิดโอกาสมีการสำรองน้ำมันด้วยเชื้อเพลิงชีวภาพให้เกษตรกรมีโอกาสไม่น้อยไปกว่าพวกเศรษฐีเจ้าของบ่อน้ำมันในตะวันออกกลางเราจะขอเงินไปลงทุนให้กับโรงไฟฟ้าที่ในที่สุดแล้วจะเป็นของประชาชนเราขอเงินก้อนนี้ไปลงทุนไม่ได้ไปแจกของไม่ได้ไปสร้างโครงการซื้อของมาแล้วมาเอาเงินทอนครับแต่เราต้องการใช้เงินก้อนนี้ลงทุนสร้างโอกาสให้กับประชาชนและปลดล็อกครับปลดแอกจากเดิมประเทศไทยต้องไปพึ่งพาการนำเข้าเชื้อเพลิงจากต่างประเทศเราก็ต้องพึ่งพานายทุนที่ผูกขาดครับต่อไปเนี่ยเรากำลังสร้างระบบลงทุนให้ประชาชนสามารถพึ่งตัวเองได้
0: ด้านนายรัฐวรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังในฐานะประธานคณะกรรมการการกรองการใช้จ่ายเงินกู้ภายใต้พ.ร.ก.กู้เงินระบุว่าขณะนี้แต่ละหน่วยงานกำลังปรับปรุงโครงการเปลี่ยนผ่านพลังงานให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ซึ่งมีรายละเอียดมากกว่าที่กำหนดในพ.ร.ก.กู้เงินเช่นเป็นโครงการที่มีความจำเป็นเร่งด่วนต้องมีความพร้อมสามารถดำเนินการได้ทันทีสามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่30กันยายน2570คุ้มค่าและก่อให้เกิดผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจคำนึงถึงประสิทธิภาพส่งเสริมและสนับสนุนเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทยโดยทุกโครงการที่เสนอไม่จำเป็นต้องได้รับการอนุมัติเพราะต้องได้รับการกันกรองตามเกณฑ์อย่างเข้มข้นและโปร่งใส
2: วันนี้การกันกรองของคณะกรรมการเนี่ยเราไม่ได้กันกรองที่คณะกรรมการของเราชุดเดียวเราเห็นความจำเป็นครับเราเห็นประโยชน์ของความรอบคอบในการพิจารณานะครับเรามีการตั้งอนุกรรมการกันกรองขึ้นมาอีกชั้นหนึ่งนะครับซึ่งจะมีผู้เชี่ยวชาญที่หลากหลายมากขึ้นมันที่กันกรองในเบื้องต้นนะครับก่อนที่จะส่งมาที่คณะกรรมการกันกรองทำให้การกันกรองเนี่ยเราเชื่อมั่นครับว่าเราจะมีการพิจารณาอย่างรอบคอบโปร่งใส
0: ขณะที่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยยืนยันเจตนารมณ์ที่สุจริตของรัฐบาลที่มุ่งเป้าการใช้เงินตามพ.ร.ก.กู้เงินให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติและประชาชนพร้อมให้คำมั่นจะไม่เอื้อประโยชน์ให้ฝ่ายใดเป็นพิเศษและจะมีการติดตามการใช้จ่ายอย่างใกล้ชิดไม่ให้รั่วไหลโดยหลังจากนี้จะให้ส่วนราชการสรุปข้อเสนอแนะจากสภาผู้แทนราษฎรเพื่อนำมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
3: ในฐานะนายกรัฐมนตรีนะครับผมทราบดีครับว่านี่คือเงินกู้ครับนี่ไม่ใช่เงินงบประมาณไม่ใช่เงินของเราที่เราสามารถนำมาจัดสรรใช้จ่ายได้โดยที่ไม่มีต้นทุนผมทราบดีว่าเงินกู้นี้ต้องมีต้นทุนและได้พิจารณาแล้วว่าต้นทุนที่เราได้มานั้นมันคุ้มค่ากับสิ่งที่เราจะได้จากการดำเนินโครงการต่างๆตามพ.ร.ก.เงินกู้ฉบับนี้
0: ทั้งนี้ภายหลังการอภิปรายที่ประชุมมีมติอนุมัติพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศพ.ศ.2569ด้วยคะแนน285เสียงจากนั้นประธานสั่งปิดการประชุมในเวลา 20:28 น.ศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
4: คณะกรรมการนโยบายการเงินมีมติเอกฉันท์คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ร้อยละ 1.00 เพื่อสนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยที่ยังขยายตัวในระดับต่ำนายดอนนาคอนทัพเลขานุการคณะกรรมการนโยบายการเงินหรือกนง.เปิดเผยว่าที่ประชุมกนง.มีมติเป็นเอกฉันท์ให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ร้อยละ 1.00 ต่อปี เนื่องจากประเมินว่าอัตราดอกเบี้ยดังกล่าวอยู่ในระดับที่ผ่อนคลายและเหมาะสมต่อการสนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยซึ่งแม้จะได้รับแรงส่งด้านการส่งออกและการลงทุนภาคเอกชนจากวัฏจักรเทคโนโลยีและปัญญาประดิษฐ์หรือ AI แต่ภาพรวมยังคงขยายตัวในระดับต่ำและไม่ทั่วถึงโดยเฉพาะการบริโภคภาคเอกชนที่ชะลอตัวตามค่าครองชีพรวมถึงข้อจำกัดด้านการแข่งขันของกลุ่มธุรกิจ SMEขณะที่อัตราเงินเฟ้อทั่วไปและเงินเฟ้อพื้นฐานปรับตัวต่ำกว่าที่ประเมินไว้ตามทิศทางราคาพลังงานโลกโดยกนง.จะยังคงติดตามปัจจัยเสี่ยงที่อาจกระทบต่อเศรษฐกิจอย่างใกล้ชิดทั้งพัฒนาการของสงครามในตะวันออกกลางมาตรการกีดกันทางการค้าระหว่างประเทศที่เริ่มทวีความรุนแรงขึ้นการส่งผ่านราคาของผู้ประกอบการและความสามารถในการชำระหนี้ของลูกหนี้กลุ่มเปราะบาง
5: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์สั่งคุมเข้มคุณภาพผักสดหลังได้รับรายงานพบการใช้สารฟอร์มาลีนในผักกาดขาวของจีนนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์สั่งการเร่งด่วนเพื่อรับมือและเฝ้าระวังสถานการณ์สินค้าพืชผลทางการเกษตรจากกรณีไต้หวันสั่งระงับการนำเข้าผักกาดขาวจากประเทศจีนเนื่องจากตรวจพบการชุบสารฟอร์มาลีนเพื่อรักษาความสดของสินค้าโดยได้กำชับให้กรมการค้าภายในจัดส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบตลาดสดอย่างเข้มงวดและต่อเนื่องเพื่อติดตามคุณภาพผักสดและเฝ้าระวังสินค้าที่อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพของผู้บริโภคโดยเน้นย้ำให้เพิ่มความใส่ใจในการตรวจสอบผักกาดและสินค้าเกษตรที่นำเข้าจากต่างประเทศเป็นกรณีพิเศษเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชน
4: กระทรวงแรงงานผลักดันใบรับรองทักษะอาเซียนเปิดทางแรงงานไทยทำงานต่างประเทศเพิ่มโอกาสงานและรายได้ดีขึ้นนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเปิดเผยว่าภารกิจสำคัญที่ประเทศไทยจะผลักดันในฐานะเจ้าภาพจัดการประชุมรัฐมนตรีแรงงานอาเซียนครั้งที่29ในช่วง2ปีข้างหน้าคือการรับรองมาตรฐานทักษะฝีมือแรงงานร่วมกันของอาเซียนเพื่อให้ทักษะแรงงานได้รับการยอมรับในระดับสากลซึ่งจะช่วยสนับสนุนการเคลื่อนย้ายแรงงานเพิ่มรายได้และเพิ่มโอกาสให้แรงงานอาเซียนเข้าสู่ตลาดแรงงานต่างประเทศและช่วยให้ภาคธุรกิจเข้าถึงแรงงานที่มีทักษะตรงกับความต้องการผ่าน3เสาหลักได้แก่การรับรองหลักสูตรฝึกอบรมทักษะอาเซียนการรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงานอาเซียนและการรับรองศูนย์ความเป็นเลิศอาเซียนควบคู่กับการนำร่องหนังสือเดินทางทักษะดิจิทัลอาเซียนนำไปสู่งานที่ดีขึ้นรายได้ที่ดีขึ้นและความมั่นคงที่มากขึ้นสำหรับประชาชนอาเซียน
6: วันนี้หากเรามีมาตรฐานฝีมือแรงงานที่ร่วมกันที่สามารถรับรองได้ซึ่งกันและกันแล้วเนี่ยอย่างแรกเลยการเคลื่อนย้ายแรงงานภายในภูมิภาคไม่ว่าจะเป็นแรงงานไทยไปทำงานประเทศใดก็ตามในภูมิภาคเราหรือแรงงานต่างประเทศที่มาทำงานในประเทศไทยเนี่ยเราจะได้คนบุคลากรที่มีทักษะฝีมือมากขึ้นตรงกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรมภาคเศรษฐกิจมากขึ้น
5: วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพ.อ.ส.ว.ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดมุกดาหารที่โรงเรียนดงเย็นวิทยาคมตำบลนาโศกอำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีที่หมู่5เรือนจำกลางราชบุรีตำบลน้ำพุอำเภอเมืองราชบุรีจังหวัดอุบลราชธานีที่หมู่1โรงเรียนบ้านโศกแสงตำบลโศกแสงอำเภอนาจลวยจึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด
7: ๆต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
8: รัฐบาลให้ความสำคัญกับสิทธิประโยชน์และปรับปรุงระบบการให้บริการรองรับความหลากหลายเพื่อให้ผู้ประกันตนทุกคนได้รับความคุ้มครองอย่างทั่วถึงและเสมอภาคภายหลังการบังคับใช้กฎหมายสมรสเท่าเทียมส่งผลให้บุคคลทุกเพศที่จดทะเบียนสมรสอย่างถูกต้องตามกฎหมายมีสถานะเป็นคู่สมรสที่ชอบด้วยกฎหมายและได้รับการคุ้มครองสิทธิอย่างเท่าเทียมกรณีเสียชีวิตบำเหน็จชราภาพค่าทำศพสามารถขอรับสิทธิประโยชน์ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขและจัดเตรียมเอกสารเกี่ยวกับสิทธิให้ครบถ้วนเพื่อรักษาสิทธิประโยชน์อย่างถูกต้องตามกฎหมายสื่อชานธุรกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษณีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
9: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
10: เพื่อนดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิผูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอยู่นี้เลยจะได้ไม่พลาด
11: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินชัว
10: ร์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
11: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
10: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
11: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
12: 7:15 น.ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจเนปาลพบร่างผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย157รายจากเหตุน้ำป่าไหลหลากในเขตราสุวาทางตอนเหนือของเนปาลติดกับเขตปกครองตนเองทิเบตของจีนนอกจากนี้ยังมีนักท่องเที่ยวสูญหายมากกว่า400รายหลังเกิดเหตุดินโคลนจำนวนมหาศาลไหลทะลักเข้าสู่แม่น้ำโพเตโกสิจนกระแสน้ำพัดทำลายอาคารบ้านเรือนและโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่โดยก่อนหน้านี้มีรายงานว่าเกิดแผ่นดินไหวในพื้นที่ซึ่งอาจเป็นสาเหตุที่ทานน้ำแข็งบางส่วนถล่มลงมาจนเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวขณะเดียวกันสื่อของทางการจีนรายงานว่ามีผู้เสียชีวิต3รายและมีผู้สูญหายอีก265รายในเขตจีหลงของทิเบตซึ่งได้รับผลกระทบจากเหตุดินโคลนถล่มเช่นเดียวกันโดยเจ้าหน้าที่กู้ภัยยังคงเร่งค้นหาผู้สูญหายและช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่อย่างไรก็ตามการปฏิบัติงานเป็นไปอย่างยากลำบากเนื่องจากถนนสะพานและระบบไฟฟ้าหลายจุดได้รับความเสียหายอย่างหนัก
5: กระทรวงยุติธรรมสหรัฐเปิดเผยว่าสหรัฐสามารถระงับปฏิบัติการเจาะระบบที่มีความเชื่อมโยงกับจีนซึ่งมุ่งเป้าโจมตีหน่วยงานรัฐบาลหลายแห่งของสหรัฐอาทิกระทรวงยุติธรรมองค์การนาซาธนาคารกลางและวุฒิสภาสหรัฐโดยทางการสหรัฐเข้าควบคุมโดเมนที่ใช้กับเครื่องมือสแกนหาช่องโหว่ทางไซเบอร์และช่วยอำพรางเส้นทางการส่งข้อมูลซึ่งกระทรวงยุติธรรมสหรัฐระบุว่าดำเนินการโดยบริษัทนานจิงซินเจเวยเน็ตเบิร์กเทคโนโลยีของจีนซึ่งให้บริการด้านปฏิบัติการทางไซเบอร์แก่กระทรวงความมั่นคงแห่งรัฐของจีนและกองทัพปลดปล่อยประชาชนของจีนทั้งนี้รัฐบาลจีนปฏิเสธความเกี่ยวข้องกับการเจาะระบบหน่วยงานของสหรัฐมาโดยตลอดขณะที่เอกสารของกระทรวงยุติธรรมสหรัฐระบุว่าปฏิบัติการดังกล่าวเริ่มขึ้นตั้งแต่ปี2561โดยมุ่งโจมตีโครงสร้างพื้นฐานสำคัญและเครือข่ายของหน่วยงานที่มีความอ่อนไหวในสหรัฐและหลายประเทศทั่วโลก
12: สำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของเจ้าหน้าที่องค์การสหประชาชาติที่ระบุว่ากลุ่มอาชญากรในไนจีเรียปล่อยตัวเด็ก48คนซึ่งมีอายุระหว่าง 7-12 ปีหลังถูกลักพาตัวในรัฐไนเจอร์ทางตอนกลางของประเทศไนจีเรียเป็นเวลานาน3สัปดาห์หลังมีการจ่ายเงินค่าไถ่ให้แก่กลุ่มผู้ลักพาตัวอย่างไรก็ตามมีเด็กเสียชีวิต1รายระหว่างถูกลักพาตัวทางด้านผู้นำท้องถิ่นในเขตมาเชกูของรัฐไนเจอร์ระบุว่าเด็กทั้งหมดที่ถูกลักพาตัวโดยกลุ่มอาชญากรรมระหว่างเก็บถั่วลิสงในหมู่บ้านซาบอนริจิยาเมื่อต้นเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาแล้วถูกปล่อยตัวภายใน3วัน ก่อนจะถูกกลุ่มอาชญากรอีกกลุ่มลักพาตัวอีกครั้งทั้งนี้เหตุการณ์ความรุนแรงจากกลุ่มอาชญากรในรัฐไนเจอร์เพิ่มสูงขึ้นเนื่องจากกลุ่มอาชญากรเหล่านี้ตั้งค่ายอยู่ในพื้นที่ป่าและเขตอนุรักษ์ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ห่างไกลและมักถูกใช้เป็นสถานที่ควบคุมตัวประกันเพื่อเรียกค่าไถ
5: ่ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
13: ศึกฟุตบอลอาเซียนครับ2026รอบชิงชนะเลิศนัดที่2ที่สนามมีดิ่งสเตเดียมทัพช้างศึกทีมฟุตบอลชายไทยที่เปิดบ้านแพ้เวียดนามมาในเกมแรก 0-2 ล่าสุดบุกมาเสมอเจ้าบ้านเวียดนาม2-2แต่ประตูรวมยังไม่เพียงพอแพ้ไป2-4จบรองแชมป์รายการนี้นายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาพร้อมด้วยนางทัศนียาพรดวงแก้วผู้อำนวยการสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT 2 HD และนางสาวรุ่งทิพย์จารุสิริพิพัฒน์หัวหน้าฝ่ายงานธุรกิจเอนเตอร์เทนเมนต์บริษัท Advanced Info Service จำกัดหรือ AIS ร่วมแถลงข่าวความพร้อมการถ่ายทอดสดการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมและเอเชียนพาราเกมไอจินาโกย่า2026โดยถ่ายทอดทาง7ช่องทีวีดิจิทัลได้แก่ NBT 2 HD ที่สปอร์ต7 Monomax Sport ช่อง9 Mcord HD ช่องวัน31ไทยรัฐทีวี32และ PPTV HD 36และแพลตฟอร์มออนไลน์ AIS Play ให้คนไทยได้ส่งแรงใจเชียร์นักกีฬาทีมชาติไทยตลอดการแข่งขันเริ่มวันที่10กันยายนก่อนพิธีเปิดเอเชียนเกมอย่างเป็นทางการในวันที่19กันยายนงานแถลงข่าวมิตรเพรสเอเชียนเกมครั้งที่20ครั้งที่2ที่ราชมังคลากีฬาสถานโดยมี8สมาคมกีฬาเข้าร่วมเปิดเผยเป้าหมายการแข่งขันโดยสมาคมกีฬากอล์ฟตั้งเป้าไว้ที่1เหรียญทองฝ่ายหญิงนำทัพโดยอภิชยายุบลเจ้าของเหรียญทองบุคคลครั้งที่แล้วร่วมด้วยพัชรจุฑาคงกระพันและณัฐกฤตตาวงทวีลาภส่วนทีมชายส่งภูมิศักดิ์แสนสินสดมแก้วกัญจนาและพงศพักเหล่าพักดีร่วมชิงชัยการยกน้ำหนักมั่นใจมีเหรียญติดมือ 2-3 เหรียญนำทัพโดย3ฮีโร่เหรียญโอลิมปิก2024ทั้งวีรพลวิชุมาธีรพงศ์ศิลาชัยและสุรัตนาคำเบ้าส่วนบาสเกตบอลตั้งเป้าลุ้นเหรียญรางวัลจากประเภท 3x3 ยิงธนูหวังติดเหรียญใดเหรียญหนึ่งยิงปืนวางเป้าติด1/8เข้ารอบไฟนอลให้ได้ก่อนยิงเป้าปืนตั้งเป้าพานักกีฬาเข้ารอบไฟนอลให้ได้เช่นกันเทเบิลชนิดวางเป้าเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศและพาเดลกีฬาน้องใหม่ที่จัดแข่งขันในเอเชียนเกมเป็นครั้งแรกวางเป้าหมายทำผลงานเข้ารอบให้ลึกที่สุดสิงคอร์ปอเรชั่นคัดเลือก15นักชนิดเยาวชนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการสิงแกรนด์สแลมเอ็กซ์พีเรียนซ์2027เตรียมเดินทางไปเปิดประสบการณ์ระดับโลกที่ประเทศออสเตรเลียในช่วงต้นปี2570เพื่อสัมผัสบรรยากาศการแข่งขันชนิดระดับแกรนด์สแลมพร้อมเข้าแคมป์ฝึกซ้อมและเรียนรู้จากอดีตนักเทนนิสทีมชาติไทยโดยมีดนัยอุดมโชคและวรัชยาวงเทียนชัยอดีตนักเทนนิสทีมชาติไทยทำหน้าที่ฝึกสอนและถ่ายทอดประสบการณ์ทั้งด้านเทคนิคการเตรียมตัวและแนวทางการพัฒนาตัวเองบนเส้นทางนักเทนนิสอาชีพโปรจีนอัจฉริยะชิติกุลโปรมือ2ของโลกที่ปีนี้คว้าไปแล้ว3แชมป์เตรียมกลับสู่สนามอีกครั้งหลังพักไป1สัปดาห์นำทัพโปรสาวไทย10ชีวิตรู้สึก LPGA ทัวร์รายการใหญ่ FM Championship ชิงรางวัลรวม 4.4 ล้านเหรียญสหรัฐประมาณ 144.1 ล้านบาทที่สนาม TPC Boston รัฐแมสซาชูเซตส์สหรัฐอเมริการะหว่างวันที่27-30สิงหาคมนี้พิจิตรกัญจนากุลรายงาน
5: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้ามีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคตะวันออกด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับร่องมรสุมพาดผ่านประเทศเมียนมาและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณตอนใต้ของประเทศจีนขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดบึงกาฬสกลนครนครพนมมุกดาหารและอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียส ภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีสระบุรีและราชบุรีอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 32-37 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาอุณหภูมิสูงสุด 30-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากในช่วงระหว่างบ่ายถึงค่ำอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 5:22 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง68เซนติเมตรและเวลา 20:34 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร33เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 2:07 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง44เซนติเมตรและเวลา 13:30 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง90เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:37 กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:33
14: 1นาทีกับกปท.พฤติกรรมการขับรถของผู้หญิงที่เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุซึ่งควรหลีกเลี่ยงได้แก่การทำกิจกรรมอื่นในขณะขับรถเช่นการแต่งหน้าขณะรถติดซึ่งทำให้ขาดสมาธิการขับขี่ที่ปลอดภัยนอกจากนี้การขาดความรู้ด้านกลไกการทำงานของเครื่องยนต์ในเบื้องต้นไม่เข้าใจสัญญาณไฟบนหน้าปัดรถและขาดทักษะในการแก้ไขปัญหาฉุกเฉินซึ่งก็ล้วนเป็นสิ่งที่ผู้ขับขี่ควรจะเรียนรู้เพื่อการขับรถที่ปลอดภัยนอกจากนี้ผู้ขับขี่บางรายอาจจะขาดการจัดระเบียบสิ่งของในรถโดยอาจจะวางสิ่งของที่กลิ้งได้อย่างเช่นรองเท้าขวดน้ำตลับแป้งลิปสติกไว้บนตักในขณะขับรถหรือใต้เบาะคนขับเมื่อต้องหยุดรถกระทันหันสิ่งของเหล่านี้อาจจะเข้าไปติดใต้แป้นเบรกทำให้เกิดอุบัติเหตุร้ายแรงได้ทางที่ปลอดภัยควรจะเลือกสวมรองเท้าที่เหมาะสมเพื่อป้องกันรองเท้าลื่นหรือเข้าไปค้างใต้แป้นเบรกทำให้ไม่สามารถหยุดรถได้ทันในสถานการณ์ฉุกเฉินและอาจนำมาซึ่งอุบัติเหตุที่คาดไม่ถึงค่ะช้าลงอีกนิดชีวิตปลอดภัย
15: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
16: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
17: วันนี้เสนอคำว่าทักษิณาวัตรทักษิณาวัตรเขียนททหารไม่หันอากาศกอไก่สฤษีสระอินอนเนนสระอาวอแหวนรอหันตอเต่าทักษิณาวัตรมาจากคำสองคำรวมกันคือคำว่าทักษิณแปลว่ามือขวาขวามือด้านขวาหรือทิศที่อยู่ทางขวามือคือทิศใต้กับคำว่าอาวัตแปลว่าการเวียนเป็นวงกลมดังนั้นทักษิณาวัตรจึงแปลว่าการเวียนเป็นวงกลมโดยหันมือขวาหรือด้านขวาของร่างกายเข้าหาสิ่งที่เวียนคำว่าทักษิณาวัตรใช้กับคำกริยากระทำเป็นกระทำทักษิณาวัตรเช่นหลังจากที่กระทำทักษิณาวัตรรอบพระธาตุพนม3รอบแล้วพวกเราก็นำดอกไม้ธูปเทียนมาบูชาองค์พระธาตุ
18: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
19: สาระนานากับสารานุกรมไทย
20: วันนี้เสนอตอนการเคลื่อนที่ของดาราจักรดาราจักรอื่นๆอยู่ไกลจากดาราจักรของเรามากแสงจากดาราจักรเหล่านั้นใช้เวลาเดินทางหลายล้านปีจึงจะมาถึงโลกดังนั้นนอกจากนักดาราศาสตร์จะบอกว่าดาราจักรอื่นๆอยู่ห่างหลายล้านปีแสงแล้วยังบอกได้ว่าภาพดาราจักรที่เห็นนั้นเป็นภาพเมื่อหลายล้านปีมาแล้วดาราจักรที่อยู่ห่างมากกว่า 2.5 ล้านปีแสงจะเคลื่อนที่ห่างออกจากกันแต่ดาราจักรที่อยู่ใกล้กันในระยะน้อยกว่า 2.5 ล้านปีแสงจะเคลื่อนที่เข้าหากันและชนกันหลอมรวมกันเป็นดาราจักรใหม่ที่ใหญ่ขึ้นติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @สารานุกรมไทยและ www.saranukromthai.or.th ถ้าเราทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันร่วมทุกข์ร่วมสุขกันตั้งใจปฏิบัติภาระหน้าที่ของตนอย่างดีที่สุดเท่าที่แต่ละคนจะสามารถจะกระทำได้แล้วก็จะช่วยให้ผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาต่างๆและดำเนินชีวิตได้ด้วยความผาสุกสวัสดีพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจุฑามาศรักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและบุญมาสีมาศอ่าน
21: ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
22: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
21: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
23: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
24: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
25: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
24: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงอย่าให้คำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
26: กลับมารับฟังข่าวในช่วงที่2ท่านผู้ฟังครับจากสถานการณ์ฝนที่ตกสะสมในพื้นที่ตอนบนของประเทศส่งผลให้มวลน้ำเหนือเริ่มไหลลงสู่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาอย่างต่อเนื่องล่าสุดศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะกรมชลประทานได้ประเมินสถานการณ์น้ำพบว่ามวลน้ำที่ไหลผ่านจังหวัดนครสวรรค์มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นกรมชลประทานจึงปรับแผนบริหารจัดการน้ำควบคู่กับการปรับการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาเพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบกับประชาชนติดตามเรื่องนี้จากนายธเนศสมบูรณ์ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยากรมชลประทานสัมภาษณ์โดยศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์ครับ
27: สวัสดีครับท่านผอ.ครับ
28: ครับสวัสดีครับ
27: ครับจากการคาดการณ์ว่าระดับน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาจะสูงขึ้น60เซนติเมตรถึง1เมตร50เซนติเมตรในพื้นที่6อำเภอของจังหวัดพระนครศรีอยุธยากรมชลประทานได้ส่งสัญญาณเตือนล่วงหน้าให้กับชาวบ้านในพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำอย่างไรบ้างครับ
28: คือตอนนี้ครับเราก็มีไอตัวของปริมาณน้ำที่จะผลกระทบแถวจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับอำเภอเสนาตรงนั้นแหละครับ ไอตรงนี้ครับมันต้องมีปริมาณน้ำที่เกินนะครับระบายท้ายเขื่อนเนี่ยเกิน700ลูกบาศก์เมตรต่อนาทีนะครับซึ่งเราเนี่ยครับในเบื้องต้นนะครับเราก็ได้มีการส่งหนังสือนะครับไปทางผู้ว่าราชการจังหวัดในลุ่มน้ำเจ้าพระยาทั้งหมด22จังหวัดนะครับได้ทราบถึงสถานการณ์ว่าจากการคาดการณ์ปริมาณน้ำที่จังหวัดนครสวรรค์นะครับที่มีแนวโน้มสูงขึ้นเนี่ยอาจจะอยู่ที่ประมาณ 1,100 ลูกบาศก์เมตรถึง 1,200 ลูกบาศก์เมตรต่อนาทีเนี่ยครับ
27: บ
28: ริหารน้ำหน้าเขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยมันต้องระบายอาจจะต้องมีการระบาย700ถึง 1,000 ลูกบาศก์เมตรต่อนาทีนะครับซึ่งสถานการณ์ตรงเนี้ยก็เป็นที่มาที่ไปว่าระดับน้ำเนี่ยจะเพิ่มขึ้นประมาณ50เซนถึงเมตร50เซนนะครับซึ่งตรงนี้เราก็ได้มีการแจ้งไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วหลังจากนั้นครับทางพื้นที่เองโดยโครงการชุมทานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเองเนี่ยก็จะลงพื้นที่ในการที่แจ้งประชาชนในพื้นที่เพื่อทราบสถานการณ์นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นตอนนี้ครับสถานการณ์ระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาเราเนี่ยครับยังอยู่ที่620ลูกบาศก์เมตรต่อนาทีเองนะครับอันนั้นคือการคาดการณ์ในอนาคต3วันล่วงหน้านะครับซึ่งมีความเป็นไปได้ที่อาจจะต้องมีการระบายเกิน700นะครับ
27: เราได้มีการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ฉุกเฉินไว้ยังไงบ้างครับ
28: ก็คือตรงนี้ครับจากไอ้ตัวที่การระบายน้ำเกิน700ลูกบาศก์เมตรต่อนาทีครับจนถึงประมาณ 1,000 นะครับก็จะกระทบบริเวณที่เดิมนะฮะที่เป็นบริเวณแถวตัวริมแม่น้ำริมคลองผงเพงนะครับริมแม่น้ำน้อยนะครับแถวอำเภอผักไห่อำเภอเสนานะครับตรงนี้ครับก็น้ำก็จะท่วมในพื้นที่ลุ่มต่ำนะครับเท่านั้นเองนะครับในพื้นที่บ้านเรือนประชาชนที่เป็นพื้นที่ลุ่มต่ำนะครับส่วนในตรงนี้ครับยังไม่กระทบต่อพื้นที่ส่วนใหญ่ที่เป็นอยู่ในคันกั้นน้ำครับไม่กระทบครับ
27: ครับการรับน้ำเข้าระบบชลประทานทั้งฝั่งตะวันตกและฝั่งตะวันออกเพื่อลดภาระแม่น้ำสายหลักมีศักยภาพสามารถรองรับน้ำได้วันละกี่ลูกบาศก์เมตรครับ
28: คือตัวนี้ครับจากปริมาณน้ำที่มาที่แม่น้ำเจ้าพระยามาที่ไอตัว42นครสวรรค์เนี่ยครับจังหวัดนครสวรรค์เนี่ยครับมาที่ประมาณ 1,000 บาทเมตรต่อนาทีครับตัวนี้เรารับน้ำเข้าระบบไปนะครับก็ประมาณ2ฝั่งรวมกันนะครับประมาณ455ลูกบาทเมตรต่อนาทีนะครับซึ่งก็เป็นปริมาณน้ำที่ค่อนข้างจะมากนะครับเกิน 60-70% ของคลองแล้วนะครับที่จะเข้าไปซึ่งในพื้นที่ตรงนี้ครับเรายังไม่สามารถรับน้ำได้เต็มศักยภาพนะครับเนื่องจากในบางจุดเนี่ยมันยังมีจุดที่มีการเพาะปลูกอยู่และกำลังเก็บเกี่ยวอยู่นะครับก็ยังไม่ได้เอาเข้าได้เต็มทั้งหมดนะครับเข้าโดยยังไม่กระทบต่อพื้นที่ข้างในนะครับส่วนที่เหลือเนี่ยก็มีความจำเป็นต้องผ่านเขื่อนเจ้าพระยาซึ่งตรงนี้เราพยายามเอาเข้าพื้นที่มากที่สุดนะครับเพื่อไม่ให้มีผลกระทบต่อในพื้นที่ข้างในด้วยนะครับแล้วก็ระบายท้ายเขื่อนให้น้อยที่สุดครับก็เป็นเหตุว่าตอนนี้เราก็ยังมีการระบายเนี่ยยังไม่ถึง700ลูกบาศก์เมตรต่อนาทีครับก็พยายามจะใช้ศักยภาพของคลองครับช่วยในการผันฝั่งเข้าฝั่งออกฝั่งออกฝั่งตกให้มากที่สุดก่อนนะครับแล้วก็ที่เหลือก็ระบายช่วงท้ายนะครับออกมานะครับก็เห็นว่าที่เราแจ้งเตือนไป700ถึง 1,000 เนี่ยก็เราพยายามจะให้ระบายได้น้อยที่สุดครับตรงนี้ครับ
27: ครับแล้วแบบนี้จะส่งผลกระทบต่อพื้นที่เกษตรกรรมในฝั่งที่รับน้ำไหมครับ
28: ยังครับพื้นที่ที่รับน้ำเข้าไปนี่ยังไม่มีผลกระทบครับครับ
27: ครับหากมีปริมาณน้ำเหนือเขื่อนเพิ่มสูงขึ้นเกินกว่าตัวเลขที่คาดการ 1,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีทางกรมมีเกณฑ์ในการปรับเพิ่มการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาเปล่าครับ
28: คืออย่างนี้ครับคือในเบื้องต้นนะฮะคือถ้าเกิดมีน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยาเกิน 1,200 ลูกบาศก์เมตรต่อนาทีเนี่ยครับเพื่อให้ผลกระทบในน้อยที่สุดครับเราก็จะเข้าระบบเท่าที่เราพอรับได้นะครับโดยไม่กระทบต่อพื้นที่ข้างในนะครับส่วนที่เหลือก็ต้องระบายทางผ่านเขื่อนเจ้าพระยาลงมาครับซึ่งอาจจะมีเกินเกณฑ์700ไปนะครับบ้างนะครับก็อาจจะให้น้อยที่สุดครับ
27: ครับจากแนวโน้มน้ำเหนือที่เพิ่มขึ้นช่วง 25-28 สิงหาคมทางศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะเนี่ยประเมินว่ามวลน้ำก้อนใหญ่ที่สุดจากพื้นที่ตอนบนจะมาถึงเขื่อนเจ้าพระยาในช่วงวันใดครับ
28: คือตอนนี้เราประเมินไว้นะครับถ้าเกิดในช่วงฝนตกในภาคเหนือตอนบนนะครับมันก็ใช้ระยะเวลาในการเดินทางของน้ำนะครับก็ประมาณรวมๆประมาณเกือบ10วันด้วยกันฉะนั้นเนี่ยเรามีเวลาที่จะสามารถแจ้งได้ครับว่าและคาดการณ์ได้ว่าตัวน้ำที่ตัว42หรือจุดรวมน้ำระหว่างปิงวังกับน่านนะครับมันมีปริมาณน้ำสูงเท่าไหร่อย่างไรนะครับซึ่งเราคาดการณ์ว่าจากลักษณะตรงนี้ครับไอตัวของลำน้ำปิงวังกับน่านด้านบนนะครับมันก็เกิดเราต้องรู้ว่าฝนเนี่ยตกได้ประมาณเท่าไหร่อย่างไรเพราะว่าในตอนนี้ในการที่ระบายน้ำผ่านเขื่อนลงมาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการระบายน้ำผ่านเขื่อนปุ้ยปนหรือเขื่อนสิริกิติ์นะครับเขื่อนปุ้ยปนจังหวัดในแม่น้ำปิงเขื่อนสิริกิติ์ของแม่น้ำน่านนะครับแล้วก็เขื่อนกิ่วลมกิ่วคอหมาลุ่มน้ำวังเนี่ยครับเรายังไม่เรากักเก็บน้ำเต็มที่ครับไม่ได้ระบายมาเพื่อการพร่องน้ำแต่อย่างใดฉะนั้นในการประเมินนะครับก็คงต้องดูเรื่องฝนเป็นหลักครับว่ามีปริมาณฝนที่ตกท้ายเขื่อนมากน้อยแค่ไหนอย่างไรนะครับในการที่จะระบายน้ำลงมาครับซึ่งเรามองว่าถ้าเกิดเป็นในเกณฑ์เนี่ยครับในช่วงของต้นเดือนกันยาเนี่ยก็คงต้องมานั่งดูประจับตาดูทีว่าไอ้ปริมาณฝนเนี่ยที่เขาว่าจะตกมากเนี่ยครับมันจะขนาดไหนอย่างไรนะครับซึ่งจากการคาดการณ์กรมตุ่งนี้ดยมพิยาครับคือฝนภาคเหนือก็จะน้อยลงนะครับในช่วงของเดือนกันยานะครับตรงนี้ก็คงต้องติดตามตัวสถานการณ์ฝนอย่างใกล้ชิดอีกครั้งนึงครับ
27: ครับเราก็ต้องเผื่อเรื่องปัจจัยเสี่ยงเรื่องพายุและฝนเพิ่มเติมไว้อีกต่างหากเนาะครับ
28: ครับก็ได้มีการคิดถึงตรงนั้นอยู่แล้วครับเรื่องฝนกับพายุนะครับซึ่งตอนนี้ตัวพายุที่เกิดขึ้นนะครับมันก็ไปทางจีนหมดนะครับไม่ได้เข้าประเทศไทยนะครับส่วนใหญ่พายุที่เข้าเดือนกันยาตุลาเนี่ยก็คงก็มาเฝ้าระวังดีครับเพราะเป็นช่วงของฤดูของพายุนะครับซึ่งเราก็ตอนนี้แต่ยังไม่มีเหตุการณ์ตรงนั้นที่จะเป็นแนวโน้มที่เกิดพายุเข้ามาครับ
27: ครับจากการประเมินสถานการณ์หากเทียบเคียงสถิติและปริมาณน้ำไหลผ่านสถานี42ที่นครสวรรค์ในช่วงปีนี้กับปีที่ผ่านมาสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยามีความน่าเป็นห่วงมากน้อยแค่ไหนครับจากจุดเสี่ยง
28: คือตอนนี้ครับสถานการณ์น้ำค่อนข้างจะแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงเลยนะครับเพราะว่าถ้าเกิดในปัจจุบันนะครับปริมาณน้ำไหลผ่านเขตตัวนครสวรรค์เองเนี่ยมันประมาณสัก 1,000 เองนะครับในขณะที่ปีแล้ว 1,600 นะครับรวมทั้งเรื่องน้ำผ่านสแกนกลางอีกก็ยังไม่มีนะครับของปีนี้ปีที่แล้วก็ยังมีน้ำสแกนกลางมาเติมก่อน เขื่อนเจ้าพระยานะครับซึ่งถ้าเกิดเราดูทั้งจากน้ำที่แตกต่างกันที่จังหวัดนครสวรรค์นะครับการระบายท้ายเขื่อนเจ้าพระยาก็มีความแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงนะครับเพราะว่าปีนี้เราระบายอยู่ที่620ณวันนี้เลยนะครับลูกบาศก์เมตรต่อนาทีท้ายเขื่อนเจ้าพระยาในขณะที่ปีแล้วเนี่ยเราระบายไป 1,300 แล้วนะครับซึ่งป่านนี้มันกระทบถ้าเป็นปีที่แล้วนะวันนี้ครับก็กระทบแถวผงเพงบางลานเสนาแล้วนะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยยังไม่มีผลกระทบแต่อย่างใดนะครับจากการระบายในปัจจุบันครับ
27: ครับแล้วกรมชลประทานได้มีการประสานกับผู้ว่าราชการจังหวัดกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเตรียมเครื่องสูบน้ำหรือบิ๊กแบ็คเครื่องจักรกลเข้าไปช่วยเหลือประชาชนจุดเสี่ยงหรือยังครับ
28: คือตรงนี้ครับทางกรมชลประทานเองนะครับในระดับส่วนกลางเนี่ยนะครับก็ได้มีการประชุมร่วมกับทางคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำนะครับซึ่งตรงนี้ภายใต้สสช.นะครับเรามีการประชุมร่วมกันในระดับบนแล้วครับส่วนในระดับที่การทำงานในพื้นที่ครับทางกรมชลประทานเองโดยท่านทิพย์ดีครับคือกรมชลประทานเนี่ยท่านก็ได้มอบนโยบายไปยังสำนักชลประทานนะในการประสานกับทางผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับในการที่เตรียมเครื่องจักรเครื่องมือในพื้นที่ครับแล้วก็จะบูรณาการในส่วนของเครื่องจักรเครื่องมือกับหน่วยงานราชการในพื้นที่ด้วยครับ
27: ครับเทียบเคียงจากปีที่แล้วกับปีนี้ปริมาณน้ำฝนที่เข้ามาเนี่ยมันมากน้อยกว่ากันมากน้อยแค่ไหนครับ
28: ต่างกันโดยสิ้นเชิงเลยครับเพราะว่าเทียบปริมาณน้ำในลำน้ำดีกว่านะครับอยากให้ดูปริมาณในลำน้ำคือน้ำตอนนี้ครับในขณะปีที่แล้วเนี่ยก็เกิดลมน่านก็เริ่มจะมีเรื่องน้ำหลากแล้วนะครับที่มีผลกระทบในเขตพื้นที่ด้านนอกนะครับนอกอำเภอก็ตัวเมืองสุโขทัยนะครับแต่ปีนี้ครับยังไม่กระทบไปเลยทุ่งมรกรรมก็ยังไม่ได้ใช้งานนะครับส่วนปีที่แล้วเนี่ยทุ่งมรกรรมก็เริ่มจะมีน้ำฝนน้ำอะไรเข้าไปบ้างแล้วนะครับด้านทางเหนือตอนบนนะครับส่วนภาคกลางตอนล่างเนี่ยเวลาน้ำก็สว่างก็ห่างกันประมาณจากพันหนึ่งครับปีนี้ปีที่แล้ว1,600ก็ยากจะเยอะการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาก็ต่างกันประมาณครึ่งหนึ่งฮะแต่ปีนี้622ไอ้20นะครับเมื่อวันเป็นตัวทีปีแล้ว1,300เข้าไปแล้วนะฮะคือปีที่แล้วเนี่ยมีผลกระทบต่อพื้นที่ลุ่มต่ำแล้วแต่ปีนี้ยังไม่มีที่ใดผลกระทบเลยครับ
27: ครับสุดท้ายอยากให้ท่านฝากเตือนประชาชนในพื้นที่ลุ่มภาคกลางในเรื่องสถานการณ์น้ำในปีนี้ครับ
28: คือตั้งแต่วันนี้นะครับเป็นต้นไปนะครับจนถึงประมาณเดือนกันยาหรือถึงต้นเดือนตุลานะครับมันจะเป็นฤดูน้ำที่หลากมาจากภาคเหนือนะครับก็ยืนยันในส่วนหนึ่งว่าน้ำที่มาจากภาคเหนือตรงนี้ครับไม่ได้มาจากเขื่อนนะครับไม่จะเป็นเขื่อนภูมิพลศิริกิติ์แปรน้อยนะครับหรือเขื่อนกิ่วลมกิ่วคอมาตรงนี้เราไม่ได้ระบายลงมาเป็นมีช่องว่างเพียงพอครับที่จะกักเก็บน้ำในช่วงฤดูฝนทั้งหมดนะครับฉะนั้นเนี่ยก็อยากให้ประชาชนนะครับติดตามสถานการณ์ปริมาณฝนที่ตกนะครับบริเวณตั้งแต่จังหวัดพื้นที่ท้ายเขื่อนลงมานะครับโดยเฉพาะตั้งแต่จังหวัดพิษณุโลกนะครับสุโขทัยนะครับโดยเฉพาะลุ่มน้ำยมเองนะครับที่ไม่มีที่เก็บกักนะครับว่ามีการฝนตกอย่างไรนะครับว่าแล้วก็ฟังรับข้อมูลจากหน่วยงานภาครัฐเป็นหลักนะครับว่าสถานการณ์น้ำนั้นมีแนวโน้มจะสูงขึ้นบริเวณไหนอย่างไรนะครับโดยเฉพาะในเขตลุ่มน้ำยมลุ่มน้ำน่านนะครับจังหวัดสุโขทัยพิษณุโลกนะครับแล้วก็ถ้าเกิดไล่ลงมาก็จะเป็นพิจิตรนะครับนครสวรรค์นะครับว่าน้ำจะมาอย่างไรนะครับก็อยากให้ฟังข้อมูลจากภาครัฐนะครับแต่ยืนยันว่าสถานการณ์ปีนี้ครับเนื่องจากโครงการเอลนีโน่นะครับซึ่งฝนน้อยด้วยเนี่ยก็คิดว่าก็จะไม่เท่ากับปีที่แล้วอย่างแน่นอนนะครับส่วนจะเป็นอย่างไรปริมาณน้ำใช้เขื่อนเจ้าพระยาต้องมีการปรับขึ้นขนาดใดอย่างไรนั้นนะครับก็ขอให้ฟังนะครับข้อมูลจากหน่วยงานภาครัฐนะครับซึ่งกรมชลประทานเองเนี่ยก็จะมีการคาดการณ์นะครับแล้วก็มีการแจ้งประชาชนล่วงหน้าอยู่แล้วครับอย่างน้อย3วันอยู่แล้วครับ
27: ครับวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณธเนศสมบูรณ์ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยากรมชลประทานเป็นอย่างสูงนะครับที่มาให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์มากๆในวันนี้ครับสวัสดีครับ
28: ครับยินดีครับ
0: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02-5077555
5: คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติงบกลางจำนวนกว่า558ล้านบาทเพื่อใช้จ่ายเงินเยียวยาค่าดำรงชีพและกรณีเสียชีวิตจากสถานการณ์อุทกภัยขณะที่จังหวัดน่านอยู่ระหว่างการฟื้นฟูพื้นที่หลังระดับน้ำลดลงพร้อมเตรียมเริ่มจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้นตั้งแต่วันที่30สิงหาคมเป็นต้นไปติดตามได้จากช่วงเคาะข่าวเล่าประเด็นค่ะ
1: เคาะข่าวเล่าประเด็น
2: ภายหลังสถานการณ์อุทกภัยในจังหวัดน่านเริ่มคลี่คลายลงรัฐบาลจึงเริ่มวางแนวทางเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยและเตรียมพร้อมรับมืออุทกภัยในพื้นที่จังหวัดอื่นๆอย่างเป็นรูปธรรม ดยที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติกรอบวงเงินงบประมาณจากงบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นจำนวนกว่า558ล้านบาทเพื่อใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในช่วงฤดูฝนปีพ.ศ. 2569ในพื้นที่41จังหวัดทั่วประเทศโดยนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีระบุว่าหลักเกณฑ์การจ่ายเงินช่วยเหลือค่าดำรงชีพกรณีที่อยู่อาศัยอยู่ในพื้นที่และได้รับความเสียหายจากอุทกภัยทั้งน้ำท่วมขังไม่เกิน7วันและเกินกว่า7วันจะได้รับเงินช่วยเหลือครัวเรือนละ 9,000 บาทและกรณีเสียชีวิตจะได้รับการช่วยเหลือรายละ2ล้านบาทซึ่งนายกรัฐมนตรีได้กำชับให้ทุกหน่วยงานเร่งดำเนินการเพื่อจ่ายเงินช่วยเหลือให้เร็วที่สุด
3: คณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบอนุมัติงบกลางกรอบวงเงิน558ล้านบาททั้งนี้ก็ได้มีการปรับกรอบดูแลช่วยเหลือเพิ่มขึ้นก็คือกรณีที่อยู่อาศัยที่อยู่ในพื้นที่น้ำท่วมหรือว่าดินโคลนถล่มน้ำท่วมฉับพลันการระบายน้ำไม่เกิน7วันกรณีถูกน้ำท่วมขังติดต่อกันเกิน7วันก็จะได้รับการช่วยเหลืออัตราครัวเรือนละ 9,000 บาทส่วนกรณีที่เสียชีวิตจากดินโคลนถล่มและอุทกภัยโดยตรงจะได้รับการช่วยเหลือในอัตรารายละ2ล้านบาท
2: ขณะเดียวกันสถานการณ์ในพื้นที่จังหวัดน่านกำลังเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูทำความสะอาดบ้านเรือนชุมชนเส้นทางคมนาคมและเตรียมจ่ายเงินช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภัยโดยนายชัยนรงค์วงใหญ่ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านเล่าว่าจังหวัดน่านได้กำหนดแผนการจ่ายเงินเยียวยาเบื้องต้นด้านการดำรงชีพจำนวน 6,700 บาทต่อครัวเรือนโดยจะเริ่มทยอยจ่ายเงินเยียวยาตั้งแต่วันที่30สิงหาคมนี้ผู้ประสบภัยสามารถเดินทางไปยื่นกรอกแบบฟอร์มขอรับความช่วยเหลือได้ที่ผู้ใหญ่บ้านกำนันหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที
4: ่เราได้กำหนดแผนเยียวยาในภาพรวมของจังหวัดนะครับให้ทุกอบต.และเทศบาลเนี่ยเร่งสำรวจความเสียหายด้านการดำรงชีพทุกท่านจะได้รับ 6,700 บาทเป็นเงินก้อนแรกที่เรากำหนดจะจ่ายเราจะเริ่มจ่ายในภาพรวมของจังหวัดตั้งแต่วันที่30สิงหาคมนี้เป็นต้นไปครับสิ่งที่ท่านต้องเตรียมเนี่ยก็คือการไปกรอกแบบฟอร์มไปแสดงตัวให้กับผู้ใหญ่บ้านกำนันและอบต.ว่าแล้วคนถูกร้อนเสร็จแล้วเนี่ยจะมีการตรวจสอบเอกสารแล้วก็จะนัดวันเพื่อให้ท่านมารับเงิน
2: จะเห็นว่าหัวใจสำคัญของการฟื้นฟูพื้นที่หลังประสบภัยพิบัติคือการบูรณาการความร่วมมือทั้งจากส่วนกลางและในระดับพื้นที่เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยให้กลับมาดำเนินชีวิตตามปกติได้อย่างรวดเร็วขอให้ท่านผู้ฟังโดยเฉพาะผู้ประสบภัยติดตามข้อมูลข่าวสารและกระบวนการแจ้งรับเงินเยียวยาอย่างใกล้ชิดผ่านทางผู้นำชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่เพื่อรักษาสิทธิ์และรับการช่วยเหลือได้อย่างครบถ้วนต่อไปชนัญชิดาสังทองรายงาน
5: รัฐบาลบูรณาการร่วมกับทุกภาคส่วนประกาศให้การป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีเป็นวาระแห่งชาติพร้อมเดินหน้าขับเคลื่อนมาตรการเชิงรุกภายใต้หลักความรับผิดชอบร่วมกันติดตามจากรายงานนี้ค่ะ
6: ในยุคที่โลกหมุนไปด้วยปลายนิ้วสัมผัสเทคโนโลยีดิจิทัลได้กลายเป็นเส้นเลือดใหญ่หล่อเลี้ยงวิถีชีวิตประจำวันของคนไทยไม่ว่าจะเป็นการสื่อสารทำธุรกรรมทางการเงินซื้อขายสินค้าไปจนถึงการเข้าถึงบริการภาครัฐทว่าทุกความสะดวกสบายที่เพิ่มขึ้นกลับมาพร้อมการหลอกลวงทางอาชญากรรมทางเทคโนโลยีที่ทวีความแยบยลและรวดเร็วขึ้นอย่างน่ากลัวจนกลายเป็นภัยคุกคามที่สั่นคลอนทั้งทรัพย์สินและความเชื่อมั่นของสังคมโดยตระหนักถึงพิษภัยดังกล่าวรัฐบาลไม่ได้นิ่งนอนใจประกาศให้การป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีเป็นวาระแห่งชาติพร้อมเดินหน้าขับเคลื่อนมาตรการเชิงรุกภายใต้หลักความรับผิดชอบร่วมกันผนึกกำลังทุกภาคส่วนทั้งหน่วยงานความมั่นคงสถาบันการเงินผู้ให้บริการโทรคมนาคมและแพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อตัดวงจรอาชญากรรมตั้งแต่ต้นทางไม่ว่าจะเป็นการกวาดล้างบัญชีม้าหรือการกดดันเครือข่ายแก๊งคอลเซ็นเตอร์ข้ามชาติอย่างเข้มข้นทว่ามาตรการทางกฎหมายและการปราบปรามเพียงอย่างเดียวอาจไม่เพียงพอดังที่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้สะท้อนมุมมองไว้อย่างลึกซึ้งว่าเกราะที่ดีที่สุดไม่ใช่กฎหมายหรือเทคโนโลยีแต่คือความตระหนักรู้และความระมัดระวังของประชาชนเอง
7: ต้องมีการรณรงค์อย่างเต็มที่ในทุกๆช่องทางการสื่อสารไม่ให้พี่น้องประชาชนตกเป็นเหยื่อสิ่งที่น่าเห็นใจที่ผมประสบมาก็คือเวลาพบกับเหยื่อเหล่านี้หลายคนแม้กระทั่งเป็นข้าราชการที่เกษียณอายุราชการแล้วมีเงินบำเหน็จบำนาญเก็บเอาไว้พอโทรศัพท์
8: คอลเซ็นเตอร์มาครั้งเดียวมาหลอกให้ไปลงทุนมีผลตอบแทนสูงเราก็ต้องอย่าโลภด้วยนะครับ
6: นี่จึงเป็นที่มาของการรุกคืบสร้างภูมิคุ้มกันสู่ประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมผ่านกิจกรรมนิทรรศการรณรงค์ต้านภัยออนไลน์สัญจรครั้งที่1ด้วยแนวคิดชวนคิดบวกแต่เตือนสติว่าเซลฟ์ดิจิทัลเจอร์เน่เรียนรู้ก่อนออกเดินทางในโลกดิจิทัลซึ่งจัดขึ้นโดยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE ที่สถานีกรุงเทพหัวลำโพงศูนย์กลางการเดินทางที่เต็มไปด้วยผู้คนหลากหลายกลุ่มวัยด้านนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมขยายภาพการทำงานเชิงรุกว่ากระทรวงดีอีไม่ได้มุ่งเน้นเพียงการปิดกั้นช่องโหว่ทางกฎหมายและการเงินเท่านั้นแต่ยังขับเคลื่อนนโยบายควิกวินนำเทคโนโลยีมารับมือภัยรอบด้านพร้อมทั้งเร่งส่งมอบองค์ความรู้และทักษะดิจิทัลลงสู่พื้นที่

0: ขั้นที่2โดยมีเป้าหมายเพื่อกดดันทางเศรษฐกิจและประเทศคู่ค้าของอิหร่านทั่วโลกที่เป็นแหล่งรายได้หลักของอิหร่านตลอดระยะเวลาเกือบ6เดือนของสงครามระหว่างสหรัฐและอิสราเอลกับอิหร่านติดตามได้ในรายงานพิเศษค่ะ
1: เมื่อวันที่24สิงหาคมที่ผ่านมานายสกอตเบสเซนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสหรัฐประกาศมาตรการวันดีเดย์ทางเศรษฐกิจซึ่งถือเป็นมาตรการคว่ำบาตรครั้งใหม่ที่รุนแรงที่สุดเพื่อกดดันทางเศรษฐกิจต่ออิหร่านโดยมีเป้าหมายโจมตีเครือข่ายทางการเงินของอิหร่านที่มีอยู่ทั่วโลกซึ่งจะมุ่งเป้าไปยังสินทรัพย์ดิจิทัลเทคโนโลยีทองคำการบินและการขนส่งทางเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุซรวมถึงบุคคลบริษัทและเรือหลายลำที่ให้ความช่วยเหลืออิหร่านในการสร้างรายได้การจัดหาอาวุธและการปฏิบัติการทางไซเบอร์ตลอดระยะเวลาเกือบ6เดือนของสงครามพร้อมเตือนว่าประเทศใดก็ตามที่ไม่เข้าร่วมมาตรการคว่ำบาตรนี้และทำการค้ากับอิหร่านต่อไปจะเผชิญความโดดเดี่ยวจากสหรัฐด้านกระทรวงการต่างประเทศอิหร่านออกแถลงการประณามมาตรการคว่ำบาตรดังกล่าวซึ่งถือเป็นภัยคุกคามต่อกฎหมายระหว่างประเทศและกฎบัตรสหประชาชาติซึ่งความขัดแย้งไม่ได้จำกัดอยู่เพียงอิหร่านอีกต่อไปและไม่มีประเทศใดที่ยึดมั่นในอธิปไตยและผลประโยชน์ของชาติแต่ยอมรับการละเมิดกฎหมายและการใช้อิทธิพลอย่างเป็นระบบให้กลายเป็นเรื่องปกตินายอาลีมาดานิซาเดรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเศรษฐกิจและการคลังของอิหร่านย้ำว่าอิหร่านมีความพร้อมอย่างเต็มที่และมีแผนรองรับระยะเวลา2ปีสำหรับเหตุการณ์ลักษณะนี้และคาดการณ์ว่านานาชาติจะร่วมกันคัดค้านมาตรการดังกล่าวเช่นกันส่วนประเทศคู่ค้ารายใหญ่ของอิหร่านอย่างจีนออกแถลงการคัดค้านอย่างรุนแรงต่อมาตรการคว่ำบาตรรอบใหม่ของสหรัฐซึ่งถือเป็นมาตรการคว่ำบาตรแต่เพียงฝ่ายเดียวที่ผิดกฎหมายและยุทธวิธีกดดันทางเศรษฐกิจจะไม่ช่วยแก้ไขปัญหาใดๆพร้อมยืนยันว่าจีนจะดำเนินมาตรการที่จำเป็นทั้งหมดเพื่อปกป้องสิทธิและผลประโยชน์ของตนขณะที่รัสเซียยังไม่ได้ออกมาเคลื่อนไหวต่อเหตุการณ์นี้อย่างไรก็ตามเมื่อสัปดาห์ที่แล้วสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์หรือ UAEออกมาประกาศคว่ำบาตรทางการค้าและธุรกรรมทางการเงินกับอิหร่านทั้งหมดอย่างไม่มีกำหนดหลังความสัมพันธ์ทวิภาคีระหว่าง2ประเทศทวีความตึงเครียดขึ้นจากเหตุการณ์ล่าสุดที่อิหร่านยิงขีปนาวุธจำนวน2ลูกเข้าไปในดินแดนของ UAE ด้านนายเดวิดออกซ์ลีย์หัวหน้านักเศรษฐศาสตร์ด้านสภาพภูมิอากาศและสินค้าโภคภัณฑ์ของ Capital Economic บริษัทวิจัยเศรษฐศาสตร์มหาภาคอิสระชั้นนำระดับโลกกล่าวว่าการปิดล้อมทางทะเลรอบใหม่ของสหรัฐและผลกระทบจากมาตรการวันดีเดย์ทางเศรษฐกิจต่อรายได้ด้านพลังงานของอิหร่านอาจส่งผลกระทบเพียงเล็กน้อยเท่านั้นส่วนนายอาลีวาเอสรองผู้อำนวยการโครงการภูมิภาคตะวันออกกลางและแอฟริกาเหนือของกลุ่มวิเคราะห์วิกฤตระหว่างประเทศประเมินว่ามาตรการกดดันทางเศรษฐกิจต่ออิหร่านไม่อาจบรรลุวัตถุประสงค์ได้เนื่องจากหลายประเทศอาทิปากีสถานตุรกีและอิรักยังคงต้องการรักษาความสัมพันธ์กับสหรัฐแต่ก็ไม่อาจตัดความสัมพันธ์กับอิหร่านได้เช่นกันและระบอบการปกครองของอิหร่านพร้อมที่จะแบกรับความเจ็บปวดทุกรูปแบบโดยผลกระทบเหล่านี้จะตกไปอยู่กับประชาชนชาวอิหร่านแทนสุพรรณสาเพชรเนียมเรียบเรียงธนิกธนกรไพศาลรายงาน
2: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
3: สำหรับธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องการรักษาศีลโดยพระเทพโสพล
4: การรักษาศีลยังนำมาซึ่งความสุขดังคำสรุปท้ายของศีลว่าสีเลนะสุขติงยันติศีลนำมาซึ่งความสุขสีเลนะโภคะสัมปทาศีลทำให้มีความถึงพร้อมโภคะการรักษาศีลเป็นการปิดกั้นทางที่จะสูญเสียทรัพย์ไปโดยเปล่าประโยชน์เช่นคนที่ผิดศีล5มีการดื่มสุราและเสพยาเสพติดของมึนเมาเป็นต้นทำให้เสียทรัพย์และเกิดความประมาทอาจทำให้ร่างกายถึงความเจ็บปวดหรือเป็นอันตรายพิการได้สีเลนะนิพุติงยันติศีล ยังเป็นธรรม

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
1: เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจังหวัดลำพูนเชิญชวนประสบกรณิกรชาวจังหวัดลำพูนทุกหมู่เหล่าร่วมร้อยรวมพลังศรัทธาแสดงความจงรักภักดีในโครงการ1ความดีล้านความรักภูมิใจพักพระพันปีหลวงสืบสานพระราชปณิธานด้านการอนุรักษ์ป่าและน้ำด้วยการผนึกกำลังจิตอาสาทั้งจังหวัดตั้งเป้าสร้างฝายชะลอน้ำให้ได้มากกว่า 1,493 ฝายฝายชะลอน้ำทุกตัวคือหนึ่งความดีที่จะช่วยกันกักเก็บความชุ่มชื้นคืนชีวิตให้ผืนป่าป้องกันไฟป่าและหล่อเลี้ยงลมหายใจของชาวลำพูนให้อุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืนมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของพลังแห่งความรักสละแรงกายแรงใจสร้างฝายเป็นพระราชกุศลร่วมทำความดีถวายแม่ของแผ่นดิน
2: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
3: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
2: หืมทำยังไงหรอ
3: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งบ่อแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
2: แบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
3: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
4: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
5: มองไม่ชัดใช้ชีวิตลำบากหรือปวดเข่าเดินไม่สะดวกมานานรู้หรือไม่สิทธิบัตรทองสามารถเข้ารับการรักษาได้ที่โรงพยาบาลสิริเวชลำพูนผ่าตัดรักษาโรคต้อกระจกช่วยให้กลับมามองเห็นชัดขึ้นใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขกับครอบครัวอีกครั้งผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมสำหรับผู้ที่มีอาการข้อเข่าเสื่อมลดอาการปวดเพิ่มคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้นดูแลโดยทีมแพทย์เฉพาะทางมาตรฐานโรงพยาบาลเอกชนสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร053-582-888โรงพยาบาลสิริเวชลำพูนอุ่นใจใกล้บ้านแพทย์เชี่ยวชาญบริการเยี่ยม
6: จังหวัดลำพูนเปิดช่องทางการสื่อสารประชาสัมพันธ์แจ้งข่าวสารแจ้งเหตุตลอด24ชั่วโมง
1: สายด่วนศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำพูนโทร1567ระบบทราฟฟี่ฟองดู LINE @trafficfongdu
6: และหากประชาชนพบเห็นการมั่วสุมหรือพฤติการที่อาจก่อให้เกิดความไม่สงบสามารถโทรแจ้งได้ที่สายด่วนตำรวจ191หรือที่ทำการปกครองจังหวัดลำพูนโทร053-511-017
1: รวมพลังสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาจังหวัดลำพูนโดยให้เจ้าหน้าที่รัฐนำปัญหาไปสู่การแก้ไขลำพูนไม่ลำพังรวมพลังเพื่อลำพูน

ถ้าหากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ

ละปูนเดินหน้าพัฒนายั่งยืนเศรษฐกิจพลิกฟื้นประชาชื่นบานช่วงเวลาต่อจากนี้ไปปักกับรายการอบจ.ละปูนพบประชาชน

0: สวัสดีเจ้าสวัสดีท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทุกท่านนะจ๊ะมาแล้วกับรายการวิทยุอบจ.หลับปุนพบประชาชนนะจ๊ะประจำสัปดาห์นี้เนาะพฤหัสบดีที่27สิงหาคม2569นะจ๊ะเจ้านี้ดิฉันออยอยู่กับผอ.พิเดชจันทร์สิริเจ้าผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณจากอบจ.หลับปุนสวัสดีเจ้าผอ.พิเดช
1: ครับสวัสดีครับดิฉันออยแล้วก็ท่านผู้ฟังนะครับที่ฟังรายการอบจ.หลับปุนพบประชาชนอยู
0: ่เจ้า
1: ก็ถือว่าเป็นสัปดาห์สุดท้ายเนาะของเดือนสิงหานะครับก่อนที่จะเข้าสู่ในเดือนกันยาเนาะในรอบต่อไปก็สิ้นปีงบประมาณนะครับเตรียมสิ้นปีงบประมาณของหน่วยงานราชการนะครับก็ในช่วงนี้ก็ทักทายไปทางพี่น้องเมืองลีเน
0: า
1: ะนะครับสภาพอากาศฟ้าฝนเป็นได้พ้องครับ ที่ฟังรายการนะครับแล้วก็ลิงก์สัญญาณนะครับไปที่วิทยุชุมชนคนเมืองลี
0: เจ้า
1: ถ่ายทอดสัญญาณ
0: ดีจอยว่าตังลีนี่น่าจะอากาศดีขนาดช่วงนี้นะ
1: ช่วงนี้นะครับใช่ใช่ครับก็ที่อื่นก็ได้รับผลกระทบอย่างหนักเลยเพราะยังยิ่งในช่วง2สัปดาห์ที่ผ่านมาพี่น้องต่างนาน
0: เจ้า
1: เขาถือว่านักหนาสาหัสนะครับนักหนาสาหัสจริงๆเลยนะครับ
0: ม
1: ันไม่ใช่มาเฉพาะน้ำเนาะ
0: มันมาขี้เปอะเต็ม
1: มันมาขี้เปอะนะครับขี้เปอะก็คือฝนตกแล้วก็ดินรับน้ำหลายวัน
0: ทำ
1: ให้ดินสไลด์แล้วก็ป่ามาตอนนี้ก็อินดูในส่วนของพี่น้องทหารเนาะภาคีเครือข่าย
0: มันขอขี้เปอะเมื่อยังมาเสี่ยงเตือนเนี่ยนะ
1: แล้วก็มีในส่วนของอาสาสมัครเน
0: า
1: ะเสียชีวิต
0: เสียชีวิต
1: หนึ่งรายนะครับอันนี้ผมโดยส่วนตัวแล้วก็หู้จักกันมักหู้จักมักคุ้นกันนะครับพี่เอนะครับเพื่อนพึ่งพาย ามยากสภากาชาดไทยนะครับตอนที่ทำงานที่ชุมชนพัชรธรรมครับ
0: อ๋อปัญหานี
1: ้ครับมาร่วมกัน
0: เจ้าน
1: ะครับมาร่วมกันอันนี้ก็ในนามของศูนย์บริหารจัดการน้ำองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปูนนะครับกับเครือข่ายเตือนภัยพิบัติชุมชนเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยชุมชนพัชรธรรมลำปูนนะครับก็ต้องขอแสดงความเสียใจนะครับกับการจากไปของพี่เอก
0: เจ้าเนาะก็เป็นกำลังใจให้กับพี่น้องต่างเมืองน่านตัวนะเจ้าทีนี้ทางจังหวัดลำปูนช่วงนี้เปิ้นก็เปิดรับ
1: ครับ
0: เจ้าสิ่งของที่จะเป็นทานน้ำใจมอบเพื่อกับพี่น้องประชาชนที่น่าน
1: อ๋อครับ
0: นะเจ้าก็สามารถที่จะนำสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคอะไรต่างๆเนี่ยไปสนับสนุนไปมอบเพื่อที่ศาลากลางจังหวัดหรือว่าที่ว่าการอำเภอก็ได้
1: เนี่ยนี่ก็เรียนเชิญนะครับพี่น้องที่มีใจกุศลเนาะถ้ามีจิตศรัทธาเขาจะบ่ทิ้งไข่ไว้ข้างหลังนะครับยามทุกยามร้อนเนี่ยเขาก็ช่วยกัน
0: พอเสื้อผ้าพอพี่เดชที่เปิ้ลแขวนที่พอน้ำมันมาท่วมเนาะเป็นสีขี้เปอะเลยแขวนจนหันภาพแล้วก็โอ้น่าเอ็นดูเปิ้ล
1: แต่ผมว่าก็ถือว่ายังโชคดีน้อยนึงเนาะที่ผู้เสียชีวิตเน
0: า
1: ะคนเฒ่าคนแก่พี่น้องที่อยู่อาศัยแถวหั่นก็
0: ปลอดภัย
1: นะครับถือว่าการแจ้งเตือนภัยนะครับของส่วนราชการเนี่ยก็ถือว่ารวดเร็ว
0: เจ้า
1: เดียว
0: เนาะก็เป็นกำลังใจให้นะเจ้าส่วนที่จังหวัดละปูนเฮาก็คงจะต้องเฝ้าติดตาม
1: กัน
0: สภาพอากาศอย่างกันต่างๆนะเจ้าในระยะที่ช่วงนี้ก็ยังคงมีประกาศแจ้งเตือนกันมาเป็นละหลอกละหลอกนะเจ้าว่าฝนจะตกหนักเจ้า
1: ครับก่อนในช่วงนี้นะครับก็พยายามติดตามนะครับแต่ยอมรับนะครับว่าปีเนี้ยครับการเตรียมพร้อมของส่วนราชการ
0: เจ้า
1: ครับว่าจะเป็นท่านผู้ว่าการจังหวัดท่านชนประธานท่านป้องกันภายฝ่ายพลเรือนทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดนะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะกำนันผู้ใหญ่บ้านเนี่ยเขาเตรียมพร้อม
0: เจ้าน
1: ะครับเตรียมพร้อมก็คือ1มีการกำจัดวัชพืชสิ่งกีดขวางทางน้ำไงครับถ้ามีการแจ้งเตือนถึงขั้นจะเกิดพายุเข้าอย่างเงี้ยก็มีการตรวจสอบประตูระบายน้ำตรวจสอบฝ่ายอย่างเงี้ยนะครับอันนี้นี่ก็ปีนี้น่าจะรอดพ้นนะครับรุดพ้นนะครับจากภาวะน้ำท่วมนะครับของพื้นที่จังหวัดลำปูนเฮาก็คงจะยังมีฝนอยู
0: ่
1: นะครับเต้าตี้ดูข้อมูลของศูนย์บริหารจัดการน้ำนะครับในการพยากรณ์สภาพอากาศล่วงหน้า7วันเนี่ยคงจะมีฟ้าฝนอยู
0: ่
1: แต่เช้านี้โปร่งใสตะวัน
0: โปร่งใสแบบ
1: น้อยนึง
0: โปร่งใสแบบอึมครึ้มอึมครึ้มหน่อย
1: ครับ
0: เจ้าก็ดูแลสุขภาพกันตัวละกันเนาะพูดถึงเรื่องน้ำดิฉันออยขอไปที่เรื่องของโครงการคิกออฟลำน้ำแม่ทาหน่อยละกันเห็นอบจ.เอาเครื่องจักรเข้าไปช่วยแล้วก็ไปดูเรื่องของฝ่าย แกนดินซีเมนต์บ้างหรือเปล่าเนาะที่2ตัวที่แม่ทาฝ่ายแข็งแรง
1: ครับ
0: แต่ว่า
1: ตะลิง
0: เสริมตะลิง
1: มาได้เสริมตะลิงเสริมดักมันนะครับเพราะว่าเขาต้องยอมรับว่ามวลน้ำของแม่ทานะครับม
0: ัน
1: ค่อนข้างจะไหลเชี่ยวแล้วก็มีความแรงของน้ำค่อนข้างสูง
0: เจ้าน
1: ะครับตัวฝ่ายซึ่งเป็นซีเมนต์ปูนซีเมนต์ผสมทรายเนี่ยเฮาบดอัดเนี่ยตัวนี้ตัวฝ่ายมั่นคงครับม
0: ั
1: ่นคงถาวรและก็แข็งแรงถือว่าผ่านช่วงของน้ำหลากน้ำท่วมมาเนี่ย2ปีแล้วนะครับแต่ตัวตะลิงมันนะครับตัวตะลิงมันอาจจะมีการการซ้อตอนนี้ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปูนะครับทางท่านนายกเฮงก็ส่งทีมงานของสำนักช่างนะครับลงไปซ่อมทั้งสองฝ่ายก็คือฝ่ายทุ่งไผ่และก็ฝ่ายโป่งอ้อ
0: เจ้า
1: ท่านนายกก็ลงไปตรวจนะครับตรวจพื้นที่ดูปรากฏว่าหลังจากซ่อมฝ่ายเสร็จผักตบครับผักตบชวาค่อนข้างเยอะมันเยอะเลยนะครับ
0: เจ้า
1: ฉะนั้นก็ในวันเดียวกันนะครับทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดลำปูก็ลงพื้นที่หลังกาดปลาซางเน
0: า
1: ะอันนั้นมันจะเป็นต้นอ้อต้นไผ่อย่างเงี้ยเยอะ
0: มันขึ้นแล้วมันแบบโอ้หันแล้วมันนาหูนาตาน
1: าหูนาตามันต้องใช้แรงงานคนอย่างเดียวนะครับรถแมคโครก็บุ้งกีก็ความยาวไปถึงเนาะเครื่องจักรสามารถลงได
0: ้
1: ต้องใช้แรงงานคนตั้งท่านนายกเฮงก็ไปดูพร้อมกับท่านผู้ว่านะครับกลับไปดูที
0: ่แม่ทา
1: แม่ทา
0: อันนี้สะพานขาวทาชมพู
1: ครับอันนี้ทำนะครับ
0: อันนี้ทำแล้วนะนี่ก่อนทำ
1: หลังจากปลูกอ้อทุ่งไผ่เสร็จก็สั่งเข้าตรงนี้ก่อนเลยนะครับเพราะว่าเราจะต้องในการกำจัดวัชพืชสิ่งกีดขวางทางน้ำเนี่ยมันต้องเอาติดต้นน้ำออกก่อน
0: เจ้า
1: เนาะถ้าเราเอาตั้งป่ายนะเ
0: ดี๋ยวไล่มาติ๊กติ๊ก
1: ไล่มาติ๊กติ๊ก
0: เจ้า
1: ก็คงจะอยู่ติปุ้นสัก2สัปดาห์นะครับอันนี้น่าจะเป็นฝ่ายทุ่งไผ่นะคร
0: ับ
1: ตรงนี้ครับเป็นแหล่งน้ำดิบของหมู่บ้าน
0: เจ้า
1: ที่จะมาทำน้ำประปาตัวเอง
0: อ๋อ
1: ครับวันนั้นไปเจอผู้ใหญ่บ้านนะครับก็บอกว่าโอ้โหมาได้ละน้ำประปามีกินเพราะผักตบมันเยอะเนาะผักตบมันเยอะน้ำมันเน่าเสียเงี้ยครับก
0: ็
1: ขออบจ.ไปช่วยกั้มเพราะมันจะมีบ่อน้ำตื้นอยู่แถวนั้นครับชาวบ้านไปขุดไว้แล้วก็สูบน้ำตรงนั้นไปทำน้ำประปา
0: ระบบประปาหมู่บ้านเพิ่นนะเจ้า
1: ใจน้ำผิวดิน
0: อันนี้ก็คืออบจ.เครื่องจักรลงไปแมคโครแขนยาว
1: แขนยาวต้องแขนยาวอย่างเดียวแขนสั้นนี่บวชซิดนะครับอันนี้ก็ทำแล้วครับก็ยังอยู่ในพื้นที่ของท่าประดุกอยู่
0: ระหว่างกำลังทำ
1: ครับ
0: เจ้ามืออบจ.เตอร์นะเจ้าถ้าเปิ้ลลงไปจะอีแล้วเรียบร้อยแน่นอน
1: ครับก็ในพื้นที่ก็ช่วยนะครับบางจุดก็รถแมคโครเฮาสามารถที่จะเข้าถึงนะครับก็ใช้แรงงานพี่น้องอาสาสมัคร
0: พี่น้องก็ไปช่วยกัน
1: องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ก็ช่วยกัน
0: เจ้า
1: เรือของเทศบาลก็ช่วยดันนะครับ
0: เจ้าเนี่ยได้บ่ฮือมันแพ้กระตึ้งบ่จังใจเนี่ยจะได้เนาะมันเร็วเหี่ยนะแอนตัวผักตบเนี่ยนะเจ้า
1: ลองปล่อยสักเดือนนะครับ
0: อ๋อเจื้อมันตึงอยู่ในถ้าน้ําเจ้ตายสมมติน้ํามันแห้งไปแล้วน้ํามาเห็นใหม่มันก็ตึงพุดออกมาได้นะเจ้าแล้วมันพอได้มันใหญ่พวกมันแพ้โวยขนาดนะเจ้า
1: ก็ต่างจากพื้นที่แถวอําเภอป่าสางเนาะ
0: อ
1: ันนั้นก็คือมันบ่มีน้ําม
0: ันบ่มีน้ํา
1: เจ้าไม่มีต้นหญ้าต้นอ้อข
0: ึ้
1: นแต่ที่ไหนมีน้ำ
0: ก็จะเป็นผ
1: ักตบมันจะต้องมาคู่กันไงครับ
0: เจ้าเนาะก็ขอบคุณพี่น้องชาวบ้านไปช่วยกันตัวเนาะก็ถือว่าเป็นงานหน้าหมู่
1: ใช่ครับงานหน้าหมู่เนาะทางท่านสจ.ฟุกนะครับธนดลทาแจ้สจ.เขตพื้นที่แม่ทานะครับท่านสจ.เอิร์ดก็ร่วมประสานนะครับท่าออกแล้วงามงามนะไปดูนะครับตรงฝ่ายโป่งอ้อ
0: เจ้า
1: โอ้โหสวยงามครับ
0: เจ้าเนี่ยทำให้ทำนากันน้ำท่าก็เพียงพอนะเจ้าเนาะที่ไหนมีแหล่งน้ำเนี่ยก็ถือว่าจะเป็นดินแดนที่มีความอุดมสมบูรณ์ต้องช่วยกันรักษา
1: คนเขาว่าจากที่เปิ้ลเคยทำนาครั้งเดียวเน
0: า
1: ะตอนนี้แถวที่หน้าฝ่ายนะครับสามารถทำได้2ครั้งละแล้วก็วัวควายอย่างเงี้ยครับก็สามารถที่จะมีน้ำมีน้ำใช้เพราะบัวนมเงี้ยมันต้องใช้น้ำเยอะต้องอาบน้ำทุกเช้าทุกเย็น
0: อ
1: ะก่อนเพื่อจะรีดกูก่อนเพื่อจะรีดนมเนี่ย
0: รีบนม
1: จะต้องอาบน้ำทำความสะอาดก่อนเนี่ยครับ
0: เจ้าเนาะเห็นก่อนเป็นว่าน้ำคือชีวิตแต่
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: เจ้าอันนี้ยกตัวอย่างนะเจ้าคือตอนนี้เครื่องจักรอบจ.ลำปูนเนี่ยฮอตมากฮอตตลอดทั้งปีเห็นว่าปีนี้เพิ่มมา
1: ซื้อ2ตัวนะครับยังบ่ได้ของนะครับ
0: ยังไม่ได้ของเตือนมั้งเจ้า
1: ในการจะซื้อจะจ้างครับ1มันจะมีการวิจารณ์อย่างเงี้ยเน
0: า
1: ะในระบบข
0: ั้
1: นตอนมันค่อนข้างเยอะนะครับยกเลิกไปก็หลายครั้ง
0: แต่ว่าก็มีงบผูกพัน
1: มีงบอยู่
0: ครับโครงการนี้ทำผูกพันไว้อยู่
1: โดยราชการนะเฮาก็อยากจะได้ของที่มีคุณภาพเนาะยี่ห้อที่มีคุณภาพที่มีมาตรฐานอย่างเงี
0: ้
1: ยแต่ราคามันก็จะสูงในของตลาดเนาะบางยี่ห้อที่เป็นสินค้านำเข้ามาอย่างเงี้ยราคาก็ต่ำเหลือถ้าอีบิดดิ้งจะสู้ไปได้เนี่ยฉะนั้นเราก็พยายามจะอยากได้ของที่มีคุณภาพ
0: มันจะดูเรื่องของการบำรุงรักษาระยะยาว
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: ถ้าเราได้ของที่ราคาย่อมเยามาแต่ว่าวันหน้าอะไรอะไรการบำรุงรักษามันก็จะยากตัว
1: ก็มีหลายมีน่าจะมี1คันนะครับที่อบจ.เคยซื้อนะครับบอกว่าศูนย์ซ่อมต้องอยู่มันเปิ้นอีบิดดิ้งมาเนาะมันก็จำเป็นต้องว่าเราใช้เกณฑ์ราคานะครับแต่ศูนย์ซ่อมอยู่ที่ลำปางแล้วก็มีตี้เดียวอย่างเงี้ยมันลำบากเนาะเวลาของวันนี้มันใช้งานบ่อยอะครับโอกาสที่มันจะเสียนะครับก็มีเยอะฉะนั้นก็ต้องไปรอคิวมันก็ต้องขนเครื่องจักรไปลำปางคุณเนี่ย
0: ขนเตือนหนึ่งก็ไม่ใช่ว่า
1: ครับ
0: ใช่ครับเนาะเจ้าอ่ะก็เดี๋ยวความคืบหน้ารายงานให้ทราบ
1: ครับอันนี้ของอบจ.เนาะแล้วก็ของกรมโยธาธิการและผังเมืองเห็นว่าลงในเขตน้ำกวงนะครับตอนนี้น่าจะอยู่โซนของตำบลเมืองแง่
0: เจ้าน
1: ะครับตำบลเมืองแง่กันก็ช่วยกันนะครับปีหนึ่งเพื่อนห้องว่ามหากรรมมาพักตบชาวาออกเนาะมันก็จะอยู่ช่วงหน้าฝนนะครับ
0: เจ้า
1: ถ้าหน้าแรงมันก็จะเบาบางลง
0: เนาะก็รวมโดยช่วยกันอันนี้แฮมหลายจุดนะที่ผมได้อู้ถึงนะเจ้าตั้งอุโมงก็
1: อุโมงนี้เรียบร้อยแล้วครับอุโมงปีนห่างล่องเชี่ยวเมืองร้องฝรั่งอย่างเงี้ยท่านประธานเฟรมควบคุมและกำกับเองนะครับโดยการอนุมัติเครื่องจักรของท่านนายกเฮงอ
0: ัน
1: นี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับเรียบร้อยแล้ว
0: ประธานเฟรมนี่เพิ่นเป็นแฟนคลับรายการเราเนี่ยติดแล้วเขาชมเพิ่นหล่อนี่เพิ่นโอ้ดีใจใหญ่เลยหล่ออายุน้อยที่สุด
1: แล้วก็เห็นโพสในเฟซนะครับเอารูปคุณแม่แล้วท่านประธานสภาตากนะครับมาลงกู
0: ้เอาลงกู
1: ้ยืนยัน
0: เจ้าก็ขอบคุณนะเจ้าเนาะมีข่าวสารหลายเรื่องเลยทีเดียววันนี้มีหลายประเด็นเดี๋ยวถัดไปเป็นเรื่องของ
1: ตะกี้เฮาอู้เรื่องนั้นเนาะเอาลำดับที่8นะครับอ
0: ัน
1: นี้เฮาไปเอาประจอก็คนของว่าช่วยเหลือฟื้นฟูหลังน้ำท่วมนะครับก็ส่งทีมงานนะครับก็จะมีรถดับเพลิงแล้วก็จะมีรถน้ำพร้อมเจ้าที่ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของอบจ.นะครับลงพื้นที่ไป2คัน
0: ไปช่วยทางน่าน
1: ไปช่วยทางนะครับรถในภาพพี่น้องที่ดูไลฟ์สดอยู่อันนี้ก็โดยการประสานงานนะครับของท่านผู้ว่าการจังหวัดลำปูนท่านชัยนรงค์วงใหญ่นะครับประสานมากับทางท่านนายกเฮง
0: ท่านผู้ว่าน่าน
1: ครับท่านผู้ว่าน่านก็บอกว่าโดยพื้นที่มันกว้างอะเน
0: า
1: ะหลายหมู่บ้านแล้วก็แต่ละบ้านนะครับสุมาเตอร์คิปเปอร์เปียงหน้าแข่งว่าเปียงหัวเข่าว่านะครับฉะนั้นถ้าใจแรงคนเอาน้ำมาฉีดได้บ่ไหวแล้วครับต้องใช้รถน้ำ
0: อ
1: ันนี้ก็ส่งทีมงานไปอันนี้น่าจะไปได้2วันแล้วครับก็น่าจะอยู่สักสัปดาห์หรือ2สัปดาห์
0: เจ้า
1: จนกว่าภารกิจจะแล้วเสร็จ
0: เจ้าน
1: ะครับอันนี้ก็รถขนาดใหญ่รถ10ล้อนะครับ
0: เ
1: น
0: ี่ยก่อนคือถ้าเอารถน้ำไปช่วยเนี่ยมันจะแง่ยังใดล้างหมดอ่ะเน
1: า
0: ะ
1: หมดครับหมด
0: แต่ที่เปิ้นของเปิ้นมีฮั่นเปิ้นก็เต็มที่แล้ว
1: เต็มที่แล้วครับกว่าภาคีก็คายนะครับหลายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอยู่ทั้งเทศบาลทั้งอบจ.ทั้งอบต.เน
0: า
1: ะในเขตของแป่ของน่านลำปางครับลำปูนครับ
0: ไปช่วยกัน
1: ส่งไปช่วย
0: เจ้าน
1: ะครับพร้อมทีมงานพลละครับไปด้วยกัน 4-5 คน
0: เจ้าเนาะก็ถือว่าร่วมด้วยช่วยกันนะเจ้าส่งรถส่งเครื่องจักรกลในอย่างไปช่วยนะเจ้า
1: ครับแล้วก็นำของที่พี่น้องประชาชนเอามาบริจาคไว้ที่อบจ.ครับ
0: เอาไป
1: ก็เป็นสะพานบุญแล้วก็ลวดเอารถปิกอัพแปมคันนึงคนของไปเลย
0: ไปแล้ว
1: ไปแล้วครับไปแล้วคร
0: ับครับส่วนท่านใดที่กำลังจะแบบใครเอาไปฮือบ่เดียวนี่นะก็เชิญตี้
1: สารกลางก็ได้
0: สารกลางก็ได
1: ้จังหวัด
0: ที
1: ่
0: ว่าการอำเภอ
1: ที่อบจก็ได้เน
0: า
1: ะถ้าเอาบ่อปอเที่ยวบ่อปอลำเนี่ยเ
0: อ
1: าก็ยกไปรวมกันที่สารกลาง
0: นะครับเจ้าเนาะก็ร่วมด้วยช่วยกันนะเจ้าม ีเรื่องของการแปลงหนตางแม่ก็เจ้าเขตเวียงยองหนตางสีบ่ค่อยดีก็เจ้าไปเสริมหินคุกตังไหลตางอันนี้ลำดับที่10
1: ครับลำดับที่10นะครับอันนี้ต้องบอกว่าตอนที่เฮาทำถนนเนาะตอนที่เราทำถนนเราโอเวอร์เลย์ใหม่นะครับใส่บ้านตองบ้านร้องท่าจักนะครับ อยู่ในเขตของเทศบาลตำบลเวียงยองเนี่ย นี่เป็นถนนไทยโอนของอบจ.ตอนที่เฮาแปลงนะครับทางโยธาธิการและผังเมืองเพื่อนทําเขื่อนป้องกันตะลิ่งพอดีเฮาจะไปบดอัดใกล้เพิ่นก็บ่ได้มันทําพร้อมกันฉะนั้นเฮาก็เว้นกันไว้นะครับหลังจากที่โยธาธิการและผังเมืองทําเขื่อนป้องกันตะลิ่งเสร็จอบจ.ทําถนนเสร็จมันก็จะมีช่วงขอบช่วงไหลทางนะครับแล้วมันค่อนข้างจะสูง
0: นี่ตามมันอยู่
1: แล้วก็เป็นตะโก้งอ่ะครับแถววังไห่ครับ
0: แถววังไห
1: ่ครับแถววังไห่ทางพี่น้องประชาชนก็บางทีรถเครื่องอ่ะเน
0: า
1: ะแฉลบลงไปทางท้องเคลื่อนระยะมันต่างกันเยอะ
0: เจ้าเจ้าน
1: ะครับก็ในพื้นที่ท่านนายกซ้อยนะครับท่านสจ.นรินทร์คำสารสจ.ในพื้นที่นะครับประสานมากับท่านนายกเฮงว่าจะขอหินนะครับหินคุกนะครับไปยกมันขึ้นอย่างน้อยก็เท่าขอบถนนก็ยังดี
0: เจ้าน
1: ะครับอันนี้ก็ดำเนินการไปละแล้วก็สถานที่นี้ก็อาจจะเป็นที่ท่องเที่ยวได้เลยนะครับ
0: เพราะ
1: ถนนกับ
0: ดูงามอ่ะ
1: กับไอแนวเขื่อนอ่ะน่าจะสัก10เมตรได้อยู
0: ่
1: นะครับก็เย็นๆมาก็เอา
0: เก้า
1: อ
0: ี
1: ้เอาโต๊ะอย่างไปนั่งได
0: ้นะครับออกกํา
1: ลังกายได้อยู่
0: จ็อกกลมจ็อกกิ้งได้จ้า
1: แต่สนามเปตองนี่บ่หันตัวเองนะครับอันตรายเนาะมันเป็นทางโค้งครับ
0: แม่นๆๆ
1: ม
0: ัน
1: เป็นทางโค้ง
0: เจ้าอันนี้เครื่องจักรนี้ของอบจหมดเลยมั้ง
1: ครับของอบจหมดครับในปีนี้รถนะครับจะเป็นคล้ายๆของชลประทานก
0: ็สีส้มแม่นๆกำลังเตะตาว่าเฮ้ยๆรถนี่รถใหม
1: ่รถใหม่รถใหม่ครับรถใหม
0: ่รถดำกะ
1: เป็นของรถเนี่ยครับรถบรรทุก6ล้อแบบเทท้ายนะครับ
0: อ
1: ันนี้เราซื้อรอบนี้มาน่าจะ3คันนะครับใจสีนี้เป็นโทนสีลักครับ
0: เจ้าสีด้านขันป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
1: เห็นชัดครับเห็นชัด
0: เจ้าเนาะก็ขอบคุณชัดนักเลยนะเจ้าพี่น้องท่านผู้ฟังท่านใดที่อยากให้ไปเป่าล้างบ่อบาดาลยังขอได้อยู่เนอะ
1: โ
0: อช่างเพิ่นก็ไปเป่าตลอดนะช่วงนี้
1: อันนี้คิวเท่าที่สำนักช่างรายงานนะครับยังเหลือแฮมหลายหมู่บ้านอยู่นะคร
0: ับ
1: ที่รอคิวนะครับอันนี้ก็เป่าล้างบ่อนี้ก็จะเป็นข่าวในลำดับที่9นะครับทางช่างภาพก็จะได้ขึ้นภาพไปด้วยเน
0: า
1: ะ
0: เขาจนไปจนมาหน่อย
1: ต้องบอกว่าโอ้มันแต่ละตีนะผมมันน่าจะแบบได้รับการบูรณะได้รับการเป่าล้างเนี้ย
0: มาเมิน
1: แล้วครับ
0: เจ้า
1: อันนี้ก็ที่ลงไปก็จะเป็นพื้นที่ของตำบลป่าซักนะครับมีบ้านน้ำบ่อเหลืองบ้านก็เป่าบ้านป่าตึงงามครั้งที่แล้วเขามาจะเป็นโอเลี้ยงเน
0: า
1: ะคร
0: ั้
1: งนี้ในพื้นที่ของป่าซักนี่จะเป็นชาครับชานมเย็น
0: ชานมเย็น
1: ชานมเย็น
0: รู้สึกมีเป็นก้อนเป็นตัว
1: เป็นก้อนมันจะเป็นคล้ายๆเม็ดทรายครับเนาะเม็ดทรายนี่ก็อบจ.เขาก็ไปทำนะครับท่านหมู่บ้านไหนนะครับที่ขอทำเรื่องไว
0: ้
1: เนาะเท่าที่ดูเนี่ยน่าจะเหลือแฮมประมาณ 3-40 บ่ออยู
0: ่เจ้าน
1: ะครับที่ยังอยู่ในขั้นตอนของอบจ.จะต้องดำเนินการนะครับก็คาดว่าไปตามคิวนะครับบ่อหนึ่งก็ใช้เวลาบ่เกินน่าจะบ่เกินสัปดาห์นะครับ5วันอย่างเงี้ยครับน
0: ี่
1: สะอาดละนี่ใสแจ๋วนะครับ
0: เจ้า
1: เดี๋ยวภาพก่อนนี้แล้วก็เป็นชานมเย็นเลย
0: ในท่านผู้ชมที่ดูไลฟ์สดอยู่จะหันภาพนะจ๊ะท่านผู้ฟังคือก่อนที่จะเป่าเนี่ยน้ำที่มันไหลออกมานี่คุณเบ้อเลยจ
1: ้
0: ะพอเป่าปุ๊บมันใสซะเลยเน
1: า
0: ะ
1: ช่วงนี้เฮาจะใช้เวลาค่อนข้างยาวหน่อยเพราะดังที่นำเรียนนะครับเขาเป่าทั้งบ่อแล้วก็เป่าทั้งท่อทร
0: ง
1: ครับน้ำสะอาดท่อทรงสะอาดเนี้ยระบบกองทรายสารกองท่านก็จะยืดอายุการใช้งานได้ยาวขึ้น
0: จ้าเนาะอันนี้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายเลย
1: ไม่มีครับไม่มีค่าใช้จ่าย
0: ไม่มีค่าใช้จ่ายอย่างที
1: ่ก็ถือว่าเอาเงินภาษีของพี่น้องนะมาซื้อเครื่องมือเครื่องจักรแล้วก็นำไปปฏิบัติงานในพื้นที่
0: เจ้าก็ถ้าใครมีโครงการแบบนี้เข้าไปช่วยไปทำในพื้นที่ท่านก็แจ้งมา
1: ครับ
0: ทำหนังสืออะไรอย่างมาเนาะ
1: ครับ
0: เจ้าอ่ะพอพี่เดชเจ้าติดแล้วอ่ะข่าวนักแล้วก็ลืมพอจบรายการปุ๊บลืมเล่าฟังอีนะบัดเดี๋ยวนี้เปิ้นฮือฮากันเต็มโซเชียลมีเดียเลยนะเจ้าที่ไหนไปเจอรถ EV บัสของอบจ.นี่ก็ถ่ายรูปลงโซเชียลกันใหญ่เลยนะเจ้าพ่องก็เริ่มถามวิ่งที่ไหนราคาโต้ได้ฟรีก่อน
1: โอ้อันนี้ต้องขออนุญาตนำเรียนนะครับโดยความตั้งใจนะครับนโยบายของทางท่านนายกเฮงเนี่ยที่จริงเขาจะต้องวิ่งตั้งแต่ช่วงสงกรานต์ที่ผ่านมาแล
0: ้
1: วนะครับแต่โดยระบบการจัดซื้อจัดจ้างเนาะการประมูล หาผู้รับจ้างเนี่ยมันค่อนข้างจะใช้เวลานานนะครับยกเลิกไปครั้งหนึ่งเนี่ยแล้วก็มีการประมูลใหม่แถมทำให้เวลามันยืดฉะนั้นปี69นะครับตอนเนี้ยทางผู้รับจ้างนะครับได้ส่งมอบรถละนะครับในช่วงแรกนี้ส่งมอบมันมีทั้งหมด6คันนะครับงวดแรกเนี่ยส่ง3คันนะครับส่ง3คันตัวนี้ก็ตั้งคณะกรรมการตรวจรับก็ได้ทำการตรวจรับละแล้วก็ถามพี่น้องประชาชนถามว่าและจะวิ่งจริงได้เมื่อไหร่เนาะ
0: อัน
1: นี้ก็ต้องรอแหมสักระยะหนึ่งนะครับเพราะว่าคนขับไม่ใช่คนละปูนนะเน
0: า
1: ะคนขับจะมากับบริษัทนะครับฉะนั้นในช่วงนี้เราก็จะทดลองวิ่งนะครับเพราะว่าที่เราตั้งใจไว้เนี่ยวงรอบหนึ่งเนี่ยจะใช้เวลาประมาณ45นาทีถึง50นาที
0: เจ้า
1: ฉะนั้นช่วงเนี้ยก็คือคนขับได้1คุ้นเคยกับเส้นทางเนาะ2ดูจับเวลาดูว่าในช่วงเจ้าเนาะเวลาจะทำได้ก่อเร่งด่วนจะทำได้ก่
0: อ
1: หรือว่าจะต้องมีรถเขาจะวิ่ง2คันนะครับต่อวนซ้ายวนขวาแต่จะมีสำรองไว้สายทางละ1คันแต่ถ้าในช่วงเร่งด่วนเนี่ยถ้ามันรถติดแล้วก็ทำเมื่อเวลามันยืดเนี่ยก็จะเอารถสำรองเนี่ยมาวิ่งนะครับมาวิ่งเสริมนะครับก็เส้นทางที่ตำเรียนนะครับก็คือมันก็จะเริ่มต้นที่สนามกีฬาเนาะมาถึงสีสองเมืองนะครับตรงมากาดตั้งแนวหนองเป็ดนะครับไปนิคมอุตสาหกรรมเงี้ยแล้วก็ขาปิ๊กก็วนออกมาถึงประตูโค้งก็เข้ามาตั้งผ่านหน้าสถานีสวทลปูนนะครับ
0: ตื่นเต้นวันนั้นผ่านหน้าสถานีก็ตื่นเต้นกันเจ้า
1: อันนี้เป็นไม่ใช่รถใหม่นะครับเพราะว่ารถที่มีอายุการใช้งานไม่เกิน2ปี
0: อ๋อก็คือผ่านการใช้งานมา
1: ครับหรือว่ามีการซื้อแล้วก็ไม่ได้ใช้งาน
0: แต่ว่าเปิ้นกระทำลวดลายอย่างของรถคืออ
1: ันนี้ทางอบจ.เราเป็นผู้ออกแบบให
0: ้
1: ว่าโทนรถจะต้องเป็นสีขาวแล้วก็สติ๊กเกอร์มูนะจะต้องเป็นสีฟ้านะครับสีฟ้าแล้วก็มีโลโก้อบจ.ติดอยู่นะครับสำหรับในส่วนของค่าโดยสารนะครับตามมาตรฐานของทางขนส่งนะครับคณะกรรมการขนส่งจังหวัดเนี่ยระเบียบมันกำหนดว่าจะต้องซาวบาทตลอดสายนะครับแต่ตอนนี้ทางท่านนายกเฮงนะครับวีระเดชผู้พิสิทธิ์นะครับกำลังทำเรื่องนะครับยื่นต่อคณะกรรมการว่าในช่วง6เดือนแรกเนี่ยเราอาจจะขึ้นฟรีหรือว่าอาจจะเก็บบางส่วนอย่างเงี้ยครับอันนี้ก็อยู่ในขั้นตอนที่ทางคณะกรรมการอนุมัตินะครับ
0: อยู่ระหว่างที่คณะกรรมการเป็นพิจารณา
1: อันนี้ก็รอความพร้อมนะทั้งตัวรถรอความพร้อมในเรื่องของค่าโดยสารแล้วก็รอความพร้อมในเรื่องของสถานีกับป้ายจอดนะครับป้ายจอดเพราะว่าในสถานีที่พักผู้โดยสารนะครับ10กว่าจุดเนี่ยมันก็จะมีทีวีตั้งติดตั้งให้ตัว
0: คือดูว่ารถถึงไหนแล้ว
1: รถถึงไหนแล้วเราจะมาถึงนี่กี่โมงกี่นาทีอย่างเงี้ยครับครับกี่นาทีแล้วก็ศูนย์ที่อบจ.นะครับก็สามารถมอนิเตอร์ได้เลยว่าร
0: ถ
1: ค
0: ัน
1: เนี้ยวิ่งถึงไหนแล้วก็มีคนขึ้นกี่คนอย่างเงี้ยครับมีคน
0: มันจะครอบคลุมทั้งหมดเลย
1: ครับแล้วก็ระบบการชำระเงินเนี่ยก็คือจะใช้บัตรนะครับต่างบริษัทต่างผู้รับจ้างก็จะทำบัตรเหมือนบัตรสมาร์ทการ์ดอย่างเงี้ยแตะติดแล้วก็หักในฮันเลยแล้วท่านที่มีบัตรเครดิตเนี่ยก็ติดได้เลยเนี่ยครับแล้วก็ตอนนี้กำลังหาทางอยู่ว่าถ้าพี่น้องเขาสิบบาทชาวบ้านเนาะมันมีบัตรมันมีอย่างเงี้ย
0: อ
1: าจจะชำระเงินสดจะใช้วิธีไหนนะครับ
0: เจ้านี่คือโครงการที่พยายามขับเคลื่อนกันมาตามนโยบายของนายกเฮงว่าอยากจะให้มีรถบริการสาธารณะและเจ้ารถ EV Bus เพื่ออำนวยความสะดวกคือกับพี่น้องประชาชนในพื้นที
1: ่
0: เนาะก
1: ็อันนี้เขาจ้างทดสอบวิ่งเส้นทางนะครับ3ปีเนาะปีนี้เขาก็มานับแล้วเนาะเหลือประมาณเดือนหนึ่ง ก็คงจะเป็นในเรื่องของการทดสอบเส้นทางนะครับก็คงจะเริ่มเติมเต็มตั้งแต่1ตุลาไปต้นไปเขากล่าวว่า2ปีงบประมาณปี70กับปี71
0: ที่จะมีการวิ่ง
1: ครับที่จะมีการวิ่งนะครับถ้าดูแล้วเส้นทางนี้มีผู้โดยสารเยอะเนาะบริษัทเอกชนอาจจะมาลงทุนเองอบจ.ก็ขยับ
0: ถอย
1: นะครับครับแล้วก็เส้นทางที่มันไปถึงเนาะตอนนี้มันยังไปถึงโรงพยาบาลเตื้อนะครับโรงพยาบาลละปูนเนี่ยตอนนี้เทศบาลเมืองละปูนก็ทำเรื่องเพื่อที่จะขอขยายเส้นทางนะครับมาถึงวัดโดยตีเตื้อ
0: การ
1: เทศบาลตำบลประสักก็ขอขยายเส้นทาง นะครับมาถึงการอินทอนเตื้อทางเทศบาลตำบลบ้านกลางก็ขอขยายเส้นทางอันเนี้ยครับ
0: คืออยู่ในแผนที่จะเตรียมการทำกันอยู่แล้ว
1: เพราะตอนแรกมันต้องวิ่งตามที่ขนส่งได้กำหนดเส้นทางไว้ครับ
0: เจ้าเส้นทางก็คือว่าเริ่มจากสนามกีฬา
1: ครับสนามกีฬา
0: แล้วก็ออกมาที่เส้นกลาง
1: เส้นกลาง
0: ถนนอินทยงยศ
1: ครับแล้วก็เลี้ยวขวา
0: ผ่านหน้าสารกลางเก่า
1: ใช่เลี้ยวขวาที่42เมือง
0: ตรงไปเรื่อยๆผ่านหน้าจักรคำผ่านเส้นสยามทีวีอย่างนั้นนะ
1: ครับสยามทีวีแล้วก็ไปถึงแยก42เมืองเลี้ยวขวา
0: 42เมืองเลี้ยวขวา
1: ครับตรงไปกาด42เมืองตรงไปที่หนองเป็ดเนาะนี่คงฟังทางนี
0: ้
1: นะครับแล้วก็ตรงไปที่นิคมอุตสาหกรร
0: ม
1: ไปยูเทิร์นตรงน่าจะเป็นฮอนิกาข้างในนิคม
0: อ๋อเป็นถึงว่าฮือฮากับในนิคมรถ
1: อีวีเปิดห้องว่าเชื่อมระหว่างในเมืองเนาะกับนิคมอุตสาหกรรมนะครับ
0: ไปยูเทิร์น
1: ตรงนั้นแล้วก็วิ่งวนออกมา
0: แล้วก็ปิ๊กกลับออกมาแล้วก็มายูเทิร์นที่หน้าสวทเนี่ย
1: หน้าสวท
0: โตโยต้าประตูโขงเนี่ยนะจ๊ะ
1: แล้วก็เข้ามาที่สวทเน
0: า
1: ะ
0: เข้ามาสวท
1: ผ่านกกต.ผ่าน
0: ตำรวจ
1: ผ่านศูนย์ราชการ
0: เจ้าน
1: ะครับแล้วก็ออกไปตรงปั๊มพีทีก
0: ็ปั๊มบางจาก
1: บางจาก
0: ออกปั๊มบางจากปุ๊บก็จะต้องไปยูเทิร์น
1: ครับ
0: ปื้นสะพาน
1: ครับ
0: ที่ยูเทิร์นท่านเนาะ
1: ครับ
0: ผ่านกาดจตุจักร
1: ครับผ่านกาดจตุจักรปิ๊กสามกีฬา
0: ปิ๊กเข้าไปแล้วก็วนเข้าสนามกีฬา
1: เป็นเส้นทางนะครับเส้นทางนึงก็ออกจากสามกีฬาถึงแยกประตูลี้เลี้ยวขวาผ่านหน้าวัดพระธาต
0: ุ
1: ไปถึงสะพานต้านาง
0: ก็เลี้ยวขวา
1: เลี้ยวขวาผ่านวัดหัวขัวมาอำเภอเมืองถึงหน้าสำนักงานสรรพสามิตเลี้ยวขว
0: า
1: ไปถึงแยกอำเภอเมืองเลี้ยวซ้ายแล้วก็ตรงไปถึงปั๊มบางจากเลี้ยวซ้ายปิกวนเข้ามานี่เห็นไหม มาที่สวทไงเนี่ยเส้นทางครับสองเส้นทาง
0: ก็จะไปตามนิคมตามมาอย่างแล้วก็เข้าสนามกีฬา
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: นี่คือย้ำว่ามันเป็นเส้นทางที่ขนส่งอนุญาตไว้
1: อนุญาตไว้เมื่อหลายสิบปี
0: คือจริงๆถามว่าอยากวิ่งมากกว่านี้ไหมก็คืออยากแต่ว่ามันด้วยความปัญหาลดบริการสาธารณะก็ต้องวิ่งตามเส้นทาง
1: หนึ่งวิ่งตามเส้นทาง
0: ได้รับอนุญาต
1: บ่ไปทับเส้นทางที่เคยมีเอกชนสัมปทานไว้แล้วใช่ไหมฮะครับ
0: เนี่ยมันมีรายละเอียดของมันอยู
1: ่ก็อดใจรอนะครับอดใจรอนะครับในช่วงนี้ก็เป็นที่ฮือฮากันแล้วก็เป็นมิติใหม่เน
0: า
1: ะในพื้นที่ของจังหวัดลำปูนเฮาแล้วก็รถคันนี้ก็ดูแล้วใหญ่นะครับประมาณ24ที่นั่งนะครับแล้วก็มีที่ยืนได้ประมาณ16ที่เพราะจะมีราวจับอยู่
0: เจ้าเนาะเริ่มตอนนี้ป้าเริ่มวิ่งทดลองตอนแม่เจ้านี่ออกสักกี่โมงหมดจ
1: ้
0: ะ
1: ก็ช่วงนี้ก็พยายามว่าในช่วงเร่งด่วนตามเวลาจริงเลยครับตามเวลาจริงเลยเมื่อวานก็ไปรับส่งนักกีฬาเยาวชนจากสามกีฬามาสารกลาง
0: เจ้า
1: บ่วิ่งนะครับ
0: เจ้าและช่วงที่ป้ารับส่งนี้เขาสามารถแบบเอ้ยลองขึ้นตัวนี้ได้ก
1: ็ได้ครับได้ครับ
0: ได้อยู่ว่า
1: ไงเ
0: จ้าแต่ก็อาจจะแบบงงๆนิดนึงว่าเออป้าจะพาไปไหนอย่างเงี้ย
1: คือต้องไปขึ้นที่ต้นทางแต่ระหว่างทางนี้เขาไม่รับ
0: อ๋อระหว่างทางยังไม่รับ
1: ยังไม่รับครับไปขึ้นต้นทางนะครับรวมบนห้องว่ารวมตัวกันไปอยากเป็นลองดูความเย็นเน
0: า
1: ะลองดูความทันสมัยของรถเนี่ยเอาไปขึ้นที่สามกีฬา
0: ครับเนาะก่อนนี้ถือว่าเป็นโครงการที่เรียกเสียงฮือฮาในโซเชียลมีเดียกันได้พอสมควรเลยในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเพราะว่าเอ้ยมาละกัน
1: มา
0: ละกันแล้ววิ่งที่ไหนขึ้นตรงไหนอย่างไรเนี่ยจ้านี่ก็ต้องเรียนว่าระยะนี้เป็นระยะของการทดสอบเส้นทาง
1: ทดสอบเส้นทางนะครับ
0: ทดสอบเส้นทาง
1: คร
0: ับ
1: คุ้นเคยเส้นทางนะครับแล้วก็ดูวงรอบว่าเป็นไปตามเวลาที่เขากำหนดไว้ก่อน
0: เจ้าถ้าเรียบร้อยแล้วก็คงจะมีการเปิดตั๋ว
1: เปิดตั๋วครับ
0: โครงการยังเป็นทางการอีกทีหนึ่งแล้วก็จะมีรายละเอียดว่าบัตรเนี่ยต้องซื้อที่ไหนต้องใช้บริการต้องมีเงื่อนไขจะได้พ่องเนี่ยเจ้าเนาะก็เงื่อนไขต่างๆก็คิดว่าไม่ได้ยากจนเกินไปเพราะว่าสมัยนี้มันมือถือเทคโนโลยีมันง่ายๆอยู่แล้ว
1: จะสแกนQR โค้ดเนาะอย่างเงี้ยมันก็ง่ายอยู่ครับก็ยกเว้นผู้สูงอายุอย่างเงี้ยเน
0: า
1: ะ
0: ผู้สูงอายุน่าจะขึ้นฟรีอยู่แล้ว
1: แล้วก็มีที่ขึ้นของผู้พิการตัวเอง
0: เจ้าเนาะก็เป็นแห่งหนึ่งโครงการที่เล่าสู่กันฟังนะเจ้าเดี๋ยวความคืบหน้ารายงานให้ท่านทราบเป็นระยะ
1: วันที่เปิดตัวที่แท้จริงเน
0: า
1: ะ
0: วันที่เปิดตัวที่แท้จริงเร็วๆนี้แหละนะเจ้าเดี๋ยวขอเวลาอีกสักนิดหนึ่งนะเจ้าก็นอกเหนือจากนี้ตะกี้อู้แพรมมาแล้วอบจ.ลำปูนเกมอุ้ย
1: โอ้เมื่อวานนี้ต้องขอขอบคุณนะครับท่านครูบาอาจารย์เน
0: า
1: ะแล้วก็นักเรียนนักศึกษานะครับที่ร่วมขบวนแต่ฟ้าฝนบ่เป็นใจน้อยนึงคร
0: ับ เจ้า
1: ในช่วงขบวนที่เฮาเคลื่อนนะครับก็มีฝนเทวดาป่วยฝนมาพอสมควร
0: นิดหน่อย
1: นะครับ ก็ตอนแรกท่านนายกเฮงก็เป็นห่วงเนาะว่านักเรียนนักศึกษาพี่น้องที่เดินขบวนเนี่ยจะเปียกฝนนะครับแต่ด้วยความตั้งใจนะครับห้ามจะได้กดตึงบ่ฟัง
0: เตรียมพร้อมมาแล้ว
1: เตรียมพร้อมมาแล้วนะครับแต่มันก็ตกบ่ยาวนะครับตกนิดๆนะครับพอเป็นกระใสเนาะก็สรุปนะครับในปีนี้ก็ประสบผลสำเร็จนะครับโดยมีภาคีเครือข่ายตึงขบวนพาเลทกองเชียร์นักกีฬานะครับเขาเริ่มต้นแข่งขันตีระดับจังหวัดตั้งแต่วันที่19สิงหานะครับมาสิ้นสุดจบเกมจบแมตช์เมื่อวานนะคร
0: ับ
1: วันที่26ก็โดยความภูมิใจของนักกีฬานะครับแล้วก็แสดงความยินดีนะครับกับนักกีฬาที่ประสบผลสำเร็จเน
0: า
1: ะ
0: สำหรับรางวัล
1: นะครับสำหรับนักกีฬาที่พ่ายแพ้ก็ไปฝึกฝนนะครับปีหน้าก็จะมีครั้งที่5แห่งแล้วก็เป็นที่โชคดีนะครับปีนี้ต่างนะครับชัยราวา FC เชียงใหม่นะมาเตะฟุตบอลคู่ VIP ตัวเองครับก็มีลุงเสมเหินฟ้าอย่างเงี้ย ครับอันนี้ก็มาสร้างสีสันในช่วงพักเที่ยง
0: เปิ้ลกันเนาะหูก็ท่านลองตะกี
1: ้ครับอันนี้ก็เป็นบอลเชื่อมความสามัคคีในเกมก็เสมอกันที่3ประตูต่อ3แล้วก็หาผู้ชนะโดยการยิงจุดโทษนะครับทีมราวา FC เชียงใหม่ก็ชนะจุดโทษไปนะครับอ
0: ัน
1: นี้ก็อินฟูของเชียงใหม่นะครับหลายคนนะครับที่รู้จักก็จะมีนะครับไอ้เสมลุงชัยเฮินฟ้านะครับ
0: เฮินฟ้า
1: ครับ
0: เจ้าก็หลายคนอ่ะบางทีเฮาบ่ได้ค่อยต
1: ว
0: ยโซเชียลมีเดียแต่ใดแล้วคนที่เปิ้นเล่นนี่ก็จะหัวอ้อคนนี้
1: ครับทางอบจละปูนก็รวมดาวนะครับทั้งมีทั้งท่านท้องถิ่นจังหวัดนะครับทีมอบจปกครองจังหวัดทีมอัยการอย่างเงี้ยมารวมทีมกัน
0: ตัวจี๊ดนี่นำทีมโดยท่านท้องถิ่นจังหวัด
1: ท่านท้องถิ่นจังหวัดนะครับท่านสจหลายท่านก็ลงเตะตัวเอง
0: จะเป็นกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์แต่จริงๆอบจละปูนเกมเนี่ยคือเป็นกีฬาในภาคของเยาวชน
1: เยาวชนครับเยาวชนอันนี้ด้วยความที่ว่ามัน
0: เป็นระดับจังหวัดเนาะ
1: ความสามารถของแต่ละเขตแต่ละโรงเรียนเนี่ยจัดเต็มกันนะครับจัดเต็มกันก็มีการพัฒนาขึ้นมาทุกปีนะครับมาทุกปีปีนี้ก็จะมีฟุตบอลฟุตซอลเซปักตะก้อวอลเลย์บอลนะครับเปตองบาส3คนคือสตรีทบาสเนี่ยแล้วก็กีตาร์นะครับแล้วก็มีการประกวดขบวนม
0: ี
1: การประกวดเชียร์ลีดเดอร์นะครับ
0: ก็ทุกคณะสีทุกทีมเนาะทุกทีมเปิ้นก็เนี่ยคือความร่วมมือกันเต็มที่เลยนะเจ้า
1: ก็อยู่ด้วยกันทั้
0: งว
1: ัน นะคร
0: ับ
1: ตะวันนี้จะเป็นรอบชิงที่1ทั้งหมดนะเพราะว่าอาทิตย์3เนาะชิงไปเมื่อวันที่25ละ
0: จ้าก็ปีหน้าว่ากันทำไม
1: ว่ากันทำไมครับ
0: แต่ตึงจัดแน่นอนแหละ
1: จัดแน่นอนครับอันนี้ท่านนายกเฮงนะครับท่านมีนโยบายว่านอกจากเราจะพัฒนาละออนในเรื่องของการเรียนรู้เน
0: า
1: ะเร
0: ื่อง
1: ของทักษะวิชาชีพอันนี้ก็จะผ่านการประกวดศิลปะหัตถกรรมประจำปีอย่างเงี้ยอันนี้ก็จะเป็นมิติในด้านกีฬานะครับมิติในด้านของวัฒนธรรมก็จะเป็นนิทรรศอบจนิทรรศไทยจีนอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: ไทยจีน
1: พยายามเพื่อมีทุกมิติคร
0: ับ
1: แล้วก็เดี๋ยวพี่น้องประชาชนโอ้แล้วเอาแล้วก็ประชาชนเราอันนั้นเราเน้นฟุตบอลประชาชน
0: อ
1: ันนี้ก็จบเกมไปละ
0: เรียบร้อยไปแล้วเจ้าเนาะอันนี้ก็เป็นเรื่องของการแข่งขันกีฬาอบจลำพูนเกมนะเจ้าก็แข่งกันมาระยะหนึ่งแล้วเนาะทุกพื้นที่ก็คือความร่วมมือกันเป็นอย่างดีนะเจ้ามาถึงเรื่องของรางวัลพ้องละกันเนาะเป็นได้พ้องเจ้ารางวัลวันนี้มีอะไรอย่างมาคือเราได้ร่วมกันยินดีพ้องเจ้าพอพิเดชเจ้าก
1: ับรางวัลอันแรกนะครับในส่วนของอบจลำพูนนะครับก็คือการประกวดรางวัลพ้องว่าการประเมิน LPA เนาะประสิทธิภาพการทำงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยโดยกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยเป็นผู้ประเมินนะครับก็สรุปนะครับในภาพรวมก็อบจลำพูนเฮาเป็นที่1 นะครับได้คะแนนเป็นที่1ในระดับจังหวัด แล้วก็เป็นที่8นะครับของอบจ.ทั่วประเทศผลคะแนนก็ได้อยู่ 98.54 นะครับจาก100คะแนน
0: นี่คือการประเมินความโปร่งใส
1: ครับความโปร่งใสในด้านของวิธีในการทำงานในการการนำแผนไปปฏิบัติอย่างเงี้ยครับอันนี้
0: ITA.
1: เป็นจะประเมินทุกปีอันนี้ไม่ใช่ครับอันนี้เป็น
0: LPA
1: ครับ LPA
0: LPA
1: ครับ
0: อันนี้ก็ถือว่านายกเฮงยิ้มเลย
1: ครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นความร่วมมือนะครับของพี่น้องส่วนราชการนะครับในการที่จะนำเอานโยบายของท่านนายกเฮงนะไปสู่การปฏิบัติแล้วก็นำผลโดยการประเมินจากบุคคลภายนอกนะครับจากสถาบันภายนอกเป็นคนประเมินเอาก็อย่างน้อยก็ถือว่าเป็นความภาคภูมิใจนะครับของพี่น้องข้าราชการของผู้บริหารที่สามารถทำงานนะครับตอบสนองความต้องการของพี่น้องได้อย่างแท้จริงนะครับ
0: แสดงความยินดีต
1: ัวอันที่สองครับในส่วนของพี่น้องตังรบสตเนาะก็มีรบสตบ้านม้านะครับอันนี้ก็สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปูนอันนี้ได้รับรางวัลโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดีเด่นระดับเขตสุขภาพที่1ประจำปี69นะครับอันนี้ไปรับกันที่อุดรธานีนะครับอันนี้ก็คงจะเป็นในเรื่องของการสืบสานพัฒนาต่อยอดสร้างสรรค์เพื่อสุขภาพคนไทยที่ยั่งยืนอีกนะครับ
0: แล้
1: วก็มีแฮปปี้1
0: บ
1: ้
0: าน
1: หมานะครับอันนี้ก
0: ็ที่พอพี่เดชว่าส่งโครงการอะไรอย่างก
1: ็การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
0: อันนั้นคนละโครงการมันก็จะ
1: ครับอันนั้นก็จะเป็นในเรื่องของการป้องกันโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง NCD
0: อันนั้นเป็นแหมนวัตกรรม
1: นวัตกรรมพอสมควร
0: พอสมควรเออใช่ใช่อันนั้นแหมโครงการน
1: ึงโครงการนึงครับโครงการนึงอันนั้นก็ได้รับ
0: ผลงานดี
1: ผ่านเราคัดเลือกมหาลัยได้เงินรางวัล 400,000 นะครับอันนั้นของบ้านม้าเหมือนกันแล้วก็จะมีแฮมตี้นึงก็คือโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกลางนะครับอันนี้คว้ารางวัลชาเลิศอันดับ1ตำบลจัดการสุขภาพนะครับปี69ด้วยบ้านกลางโมเดลนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่การันตีว่าหลังจากที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมาทายโอนมาสังกัดอบจ.อย่างเงี้ยเฮาก็มีการพัฒนาการที่ดีขึ้นนะครับเพื่อที่จะรักษามาตรฐานนะครับอย่างที่ท่านนายกเฮงได้เคยอู้ว่ามาตรฐานของเฮาจะต้องดีกว่าหรือไม่ต่ำกว่าตอนที่อยู่กับกระทรวงสาธารณสุขนะครับอันนี้ก็การันตีได้เลยนะครับมีหลายที่นะครับมีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านตำบลบ้านลุกนะครับบ้านม้าบ้านกลางเนี้ยห้วยหยาบเนี้ยที่ได้รับรางวัลนะครับแล้วก็มีแฮมไลตี้นะครับที่ประสงค์ข้อมูลมา ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่การันตีได้เลยนะครับว่าพี่น้องที่อยู่ในพื้นที่นะครับด้วยความเชื่อมั่นนะครับว่าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเขาเนี้ยมีพัฒนาการที่ดีขึ้นในการที่จะดูแลสุขภาพของพี่น้องเป็นเบื้องต้นเน
0: า
1: ะเป็นเบื้องต้นนะคร
0: ับ แสดงความยินดีตัวนะเจ้าจริงๆก็เดินหน้าอย่างต่อเนื่องอ่ะสำหรับเรื่องของการดูแลเรื่องสุขภาพแล้วก็การขับเคลื่อนงานในส่วนของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลเห็นมีการขับเคลื่อนระบบสุขภาพปฐมภูม
1: ิ
0: ก
1: ็
0: เป็นโครงการที่เปิ้นทำเกี่ยวกับเรื่องของการถอดบทเรียนรู้สึกจะมีทางมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
1: ์
0: สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขเองเข้ามาร่วมตัว
1: อันนี้ก็น่าเป็นโครงการที่ทางมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับร่วมกับสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขเนี่ยได้เอาพื้นที่ของจังหวัดลำปูนเฮานะครับในการที่จะถอดบทเรียนนะครับในเรื่องของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพที่ถ่ายโอนมาอยู่กับท้องถิ่นอย่างเงี้ยครับว่ามีระบบการบริหารจัดการอย่างไรนะครับซึ่งในวันนั้นก็จะมีหลายท่านนะครับเราพี่น้องรบสตผอ.ทุกตี้นะครับเข้าร่วมกิจกรรมแล้วก็จะมีการทอดบทเรียนนะครับในรบสตที่ประสบผลสำเร็
0: จ
1: นะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของรบสตห้วยยาบของอำเภอบันทิอย่างเงี้ยครับก็มาร่วมนะครับแล้วก็จะมีตัวแทนของส่วนราชการของอบจ.แล้วก็ตัวแทนของทางสาธารณสุขจังหวัดเข้ารับฟังตัวนะครับ
0: ปีนี้น่าคุ้นๆขนาดแหละเจ้าก็ถือว่าเป็นการขับเคลื่อนเนาะในเรื่องของการดูแลเรื่องของสุขภาพของพี่น้องประชาชนแล้วรถ1669แหละถามเหมาะ
1: รถ1669ต้องขอนำเรียนนี้นะครับว่ารถ1669ตอนนี้ทางท่านนายกเฮงนะครับได้ลงนามในประกาศที่เขาจะ e-bidding รอบ2แล้วนะครับรอบ2แล้ว
0: ใกล้ละ
1: ใกล้แล้วครับก่อคาดว่าจ้าสุดนะครับเพราะว่าหลังจากที่ได้ผู้รับจ้างเนาะทำสัญญาเสร็จผู้รับจ้างที่ชนะการประมูลเนี่ยจะต้องส่งมอบรถคันแรกให้เขาก่อนตรวจรถคันแรกตรวจอุปกรณ์ให้โอเคก่อนถึงจะทำแฮมเซาเอสกันนะครับไม่ใช่ว่าทำมาเซาเอสกันแล้วส่งเกิดว่าบ่ตรงสเปคอย่างเงี้ย
0: มันก็
1: มันแก้ลำบากเนาะมันแก้ลำบากเพราะมันเป็นรถที่เขาจะต้องประกอบนะครับประกอบอันนี้ก็คาดว่าจ้าสุดนะครับน่าจะก่อนสงกรานต์นะก่อนสงกรานต
0: ์ก่อนปีใหม่เมือง
1: ก่อนปีใหม่เมืองน่าจะได้ส่งมอบนะครับอันนี้เสาสองกันซึ่งเป็นงบประมาณในส่วนของปี69นะครับแล้วก็เฮาก็จะตัดปีไว้เนาะตัดปีไว้กรณีไม่ก่อหนี้ผูกพันนะครับแล้วก็สำหรับปี70นะครับก็แฮมประมาณ7กันครับ7กัน
0: เจ้าก็คือปรับเพื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เปิ้นเอาลงไปใช้แล้วมันเกินระยะเวลาการใช้งานของเปิ้นอะ
1: ตามมาตรฐานก็คือปกติ7ปี
0: 7ปี
1: แต่ของเฮานี่ก็10ปี
0: 10ปี
1: ครับปอปอเกิดไปประมาณ3ปีครับครับประมาณ10ปีคร
0: ับจ้ะแต่ว่ารถคันเดิมที่เคยฮื้อไว้ก็บ่ได้เอาคืน
1: ก็ยังอยู่ยังหาแนวทางอยู่นะครับโดยมีรบสตตำบลเวียงยองน่ะเป็นแม่แบบเพิ่นเฮาว่ารถรับส่งลงยาเนาะ
0: รถรับส่งลงยา
1: ก็จะมาเป็นตรงเนี้ยมาเป็นโมเดลต้นแบบนะครับถ้าดูแล้วพี่น้องท้องถิ่นนะครับเสา2ตีที่ได้รับรถไปนะเห็นว่ายังจะนำรถคันนี้ไปใช้เข้าโครงการก
0: ับ
1: อปจ.อยู่เนี่ยเขาก็จะเอารถมารีโนเวทใหม่สักน้อยนึงเน
0: า
1: ะ
0: ถามเพื่อก่อน
1: ถามเพื่อก่อนเอา1669ออกเงี้ยแล้วก็ใช้เป็นรถรับส่งยาครับนี่ท่านนายกเฮงก็มีนโยบายอยู่แล้วครับต้องการดูแลพี่น้องให้ครบวงจรเพื่อนพ้องนะครับเนาะในเรื่องของทางข้อมูลก็คือสมาร์ทเฮลพื้นที่ไหนที่ห่างไกลก็เทเลเมดิซีนการแพทย์ทางไกลพี่น้องที่สุขเฉินวิกฤตก็1669พี่น้องที่ต้องการจะไปโรงพยาบาลก็คือรถรับส่งโรงพยาบาลเงี้ย
0: มีครบ
1: ครบครบวงจรนะครับครบวงจร
0: เนี่ยนี่คือความโชคดีของคนละปูนนะจ๊ะโชคดีแท้ๆอย่างที่เราเคยเล่าให้ฟังอ่ะว่าลองไปถามพอที่ฮั่นที่นี่เอายังใกล้ๆอย่างที่ปิ๊กลำปางไปเถินเนี่ยถามว่าตรงนั้นมีก่อยอ่ะฮะมีอย่างอีกไหมคะ
1: มันอยู่ที่บริบทของพื้นที่เนาะแล้วก็นโยบายของผู้บริหารแต่เราต้องยอมรับของเขาเนี่ยของเขามันเป็นจังหวัดน้อยๆเนาะ8อำเภอ51ตำบลมีระบบสตสังกัด71ตี้อย่างเงี้ยมันบริหารจัดการง่าย
0: เจ้า
1: ครับ
0: เจ้าแล้วด้านของบุคลากรแล้วเจ้าของรพสตเป็นไงพ่อ
1: บ้านบุคลากรตอนนี้นะครับหลังจากที่ถ่ายโอนมา
0: เจ้า
1: แรกๆเนี่ยก็อาจจะคุกคักพ่องเนาะ

0: ก็เยอะอยู่นะครับแต่ตัวเนี้ยถ้าพยาบาลมาเต็มเนี่ยเขาปกครองว่ามีพนักงานพกส.ม
1: ี
0: ลูกจ้างหลายวันหลายคาบอย่างเงี้ยซ
1: ึ่
0: งใช้เงินบำรุงของรปส.นั้นอยู
1: ่ครับเจ้ามันก็มาพร้อมกับงบประมาณเนาะของม
0: ู
1: ลนี้เนาะคือจริงๆอ่ะใครได้ให้มันเต็มประสิทธิภาพนั่นแหละแต่ว่ายังว่านะเรื่องของงบประมาณเนี่ยต่างๆ
0: เร
1: ื่อง
0: ประมาณก็คือถ้าเป็นพนักงานพตส.พนักงานลูกจ้างรายชั่วโมงรายคาบเนี่ยเขาก็ใช้น้องๆเยาวชนที่อยู่ในพื้นที
1: ่
0: ที่จบด้านนี้มาก็เพิ่มงานเพิ่มอาชีพเขา
1: แต่ที่มีอยู่นี่คือเวลี่กูดมากแล้วนะ ที่มีอยู่นี่จริงๆก็เวลี่กูดมากแล้วนะจ๊ะแต่ว่าเป็นไปได้ก่อคือบางคนอาจจะรออยู่ว่าเฮ้ยเนี่ยเห็นรุ่นพี่เปิ้ลไปบรรจุเป็นพยาบาลของอบจแล้วเปิ้ลจะมีแหมกอเปิ้ลจะห้าแหมกอแล้วหลายคนก็รอฟัง
0: มันก็จะมีทดแทนอยู่เนาะทดแทนหมายความว่าปีนี้อาจจะมีคนเกษียณ 4-5 คนเนี่ยก็จะต้องห้าคร
1: ับ
0: นะครับแล้วก็เขาจะมีฮับถ่ายโอนจากรบสตจากโรงพยาบาลที่อยู่นอกสังกัดมาปี69ปี70เนี่ยแหมประมาณ17คน
1: เจ้าน
0: ะครับ17คน
1: เนาะก็ถือว่าเป็นความเคลื่อนไหวในม
0: ิ
1: ติของด้านระบบบริการสาธารณสุขนะเจ
0: ้
1: า
0: เพื่อ
1: กับพี่น้องประชาชนได้รับทราบกันกองทุนฟื้นฟูก็ยังคงขับเคลื่อน
0: ขับเคลื่อนอยู่ครับขับเคลื่อนอยู่แต่มันอาจจะมีติดขัดนะครับในเรื่องของความล่าช้าเนาะก็ทางท่านผู้บริหารก็มีบ่นเหมือนกันนะครับว่าการขับเคลื่อนของกองทุนเนี่ยค่อนข้างจะดำเนินการล่าช้านะครับตอนนี้ก็ยังพยายามจะหาแนวทางอยู่นะครับเพราะขั้นต่ำมันค่อนข้างเยอะเนาะหล
1: ัง
0: จากพื้นที่แจ้งเหตุมาเขาก็แต่งตั้งอนุลงไปดูพื้นที่ก็ต้องออกแบบประมาณการมาเข้าบอร์ดใหญ่รอบหนึ่ง
1: มันส่งไปส่งมาอันนั้นอันนี้เนาะเข
0: ้
1: าใจอยู่แต
0: ่
1: ว่ากระบวนการเราเนี้ยก็คือมันต้องเร็วอะเน
0: า
1: ะ
0: ครับเขาก็ส่งมอบตลอดอยู่นะครับส่งมอบตลอดอยู่แต่มันอาจจะมีความล่าช้าบ้าง
1: เจ้าเนาะก็แต่ว่าก็มีการขับเคลื่อนกันอย่างต่อเนื่องนะเจ้าพอแผนอยู่นี่ต้องถามพอแผนน้อยหนึ่งการขับเคลื่อนแผนพัฒนาท้องถิ่นนะเจ้าเห็นว่ามีการประชุมการประสานแผนพิจารณากรอบ
0: ครับ
1: ปี71เมื่อก่อนเจ้า71 ถึง 75
0: อันนี้ตามระเบียบนะครับก็คือท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนะครับท่านนายกเฮงเน
1: ี่
0: ยในฐานะที่เป็นประธานประสานแผนนะครับบูรณาการระดับจังหวัดเนาะฉะนั้นงบของอบจในงบลงทุนเนี่ยการจะประสานโครงการของท้องถิ่นทั้ง57แห่งเนี่ยก็จะต้องมีกรอบก่อน
1: เจ้าน
0: ะครับกรอบว่าในทิศทางการพัฒนาของจังหวัดลำปูงทุกมิติสร้างโครงสร้างพื้นฐานแหล่งน้ำประเพณีว่าทำด้านคุณภาพชีวิตด้านอย่างเงี้ยเขาจะมีกรอบอย่างไรนะครับวันนั้นก็มีการยกร่างแล้วก็ทำกรอบกันเพ
1: ื
0: ่อที่จะเมื่อกรรมการชุดนี้เห็นชอบก็จะส่งให้ท้องถิ่นทั้ง57แห่งครับซึ่งหลักๆวันนั้นนะครับส่วนใหญ่ถ้าเป็นโครงสร้างพื้นฐานเป็นเนี่ยก็เป็นมาตรฐานของมันอยู่แล้วแต่สิ่งที่ท้องถิ่นอยากจะรับฟังจากท่านนายกเฮงก็คือ1เรื่องของกรอบงบประมาณนะครับกับกรอบจำนวนโครงการก็สรุปว่าที่ประชุมเห็นชอบนะครับกรอบงบประมาณก็อยู่ที่4ล้านครับ4ล้านแล้วก็กรอบโครงการก็คือท้องถิ่น1บ่เกิน2โครงการนะครับ2โครงการหลังจากที่อนุมัติเสร็จนะครับก็คาดว่าภายในสัปดาห์หน้านะครับทางกองยุทธนะครับซึ่งผมดูแลอยู่เนี่ยก็จะส่งกรอบเนี่ยไปให้ท้องถิ่นนะครับจัดทำโครงการเตรียมไว้แล้วก็ทางผมนะครับร่วมกับท่านนายกเนี่ยก็จะลงประชุมประสานแผนระดับอำเภอซึ่งกำหนดไว้วันที่1ถึงวันที่9ตุลา
1: เร็วเลยนะ
0: 1ถึง9ก็คือหลังจากกรอบได้ประมาณสัปดาห์หน้าเน
1: า
0: ะก็มีเวลาเดือนหนึ่งช
1: ่
0: วงกันยาก็เตรียมโครงการเตรียมอย่างไว้ท่านท้องถิ่นทั้งหลายก็เอาไปเพิ่มแผนท่านไว้ก่อนเนาะแล้วก็วันที่1ถึงวันที่9เนี่ยท่านก็ประสานประธานประสานแผนของอำเภอแต่ละอำเภอนะคร
1: ับ
0: อย่างอำเภอเมืองเนี่ยก็เป็นนายกเทศบาลตำบลลิมปิงอย่างเงี้ยป่าซางก็เป็นเทศบาลตำบลป่าซางบ้านโฮงก็เป็นอบต.เวียงการนะครับเวียงหนองล่องก็เป็นเทศบาลตำบลวังผางอย่างเงี้ยลีก็เป็นเทศบาลอบต.นาทรายตุ้งหัวจ้างกับเทศบาลตุ้งหัวจ้าง1ถึง9เนี่ยท่านประสานกันว่าท่านจะประชุมวันไหนท่านจะคือแต่ละที่ส่งเอกสารไปให้ท่านวันไหนเนี่ยคร
1: ับ แล้วมันอาจจะต้องมีการเชื่อมโยงโครงการระหว่างท้องถิ่นกับท้องถิ่นตัวกันตัว
0: เนี่ยครับใช่ครับ1โครงการท่านต้องเป็นภาพรวมเนาะเกินศักยภาพแล้วก็อปท.จะต้องได้รับผลประโยชน์2แห่งเนี่ยคือเป็นเกณฑ์ที่เขากำหนดไว้
1: อย่างเช่นแปลงถนนเนี่ย
0: ครับ
1: มันต้องเชื่อมกันระหว่าง2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
0: ใช่ครับ
1: แต่ถ้าจะแปลงถนนใน

0: ขตของท้องถิ่นท่านเองเนี่ยคือท้องถิ่นท่านต้องรับผิดชอบงบประมาณในส่วนน
1: ั้
0: น
1: พอท่าน
0: จะมาเอาที่อบจมาได้
1: เพื่อนห้องว่ากระจายอำนาจแบ่งบทบาทภาระหน้าที่บะฮึ่มมันซ้ำซ้อนกันนะครับอันนี้ชัดเจนนะครับบะฮึ่มมันซ้ำซ้อนกันฉะนั้นงบที่เฮาจะเอาไปลง300,000 400,000เนี่ยมันจะบ่มีมันจะต้องอย่างน้อยนะครับตอนนี้กำหนดไว้4ล้านถ้า2โครงการเฉลี่ยแล้วโครงการละ2
0: ล้าน
1: ฉะนั้นอย่างน้อยก็ทำได้กิโลนึงก
0: ็
1: จะเห็นภาพนะครับจะเห็นภาพว่าเป็นการเชื่อมต่อ
0: เช
1: ื่อมโยงระหว่าง2อปท.แต่ถ้าเฮาเนี่ยก็ดอทเดียวอย่างเงี้ยได้อยู่100เมตรอย่างเงี้ย
0: บ่ได
1: ้ครับก็ขอมอบภารกิจนี้ให้กับพี่น้องท้องถิ่นไป
0: จะต้องอู้กันก่อน
1: ครับ
0: แล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็จะมีกระบวนการของอบจ.ที่จะลงไป
1: ครับลงไปช่วงวันที่1ถึงวันที่9ตุลาเน
0: า
1: ะเจ้าหลังจากนั้นแต่ละตี้ก็จะต้องส่งข้อมูลมาที่อบจ.
0: เจ้า
1: แล้วก็ตั้งผมนะครับก็จะต้องประชุมแผนฉบับเนี้ย71 75เนี่ยคือแล้วเสร็จภายในวันที่30พฤศจิกายน69ก็มีเวลาแห่มประมาณ2 3สัปดาห
0: ์ตุลาพฤศจิกาย
1: นพอ1ถึง9ก็หายไป
0: ไป
1: 1สัปดาห์ละแล้วก็แห่ม3สัปดาห์นะครับก็
0: เจ้า
1: อบจ.ก็เอามารวบรวมเพื่อช่างลงไปตรวจสอบพื้นที่แห่มครั้งนึงแล้วก็เอามาเพิ่มมาทำแผนฉบับ
0: คือส่วนใหญ่ก็บ่ได้เกี่ยวกับเรื่องของถนนอย่างเดียวมันก็จะ
1: ถนนแหล่งน้ำบางทีว่าทำคุณภาพชีวิตอย่างเงี้ย
0: คือหลายอย่าง
1: หลายอย่าง
0: หลายอย่างอย่างเช่นจะจัดงานประเพณีวัฒนธรรมแต่ว่าคืออาจจะต้องร่วมกัน2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างขึ้นไปเนี่ยก็สามารถทำได้
1: ประเพณีวัฒนธรรมต้องเป็นภาพรวมประจำอำเภอเนาะส่งน้ำพระธาตุของหมู่บ้านให้เขาก็
0: มาเอา
1: ก็คือเป็นหน้าที่ของเทศบาลอบต.ไปคร
0: ับ
1: เป็นภาพรวมอำเภออย่างงานส่งน้ำพระบาทตากผ้าเนี่ยวัดพระธาตุบุญชัยงานสลักย้อมเนี่ยงานโคมแสงดวงเนี่ยนะครับเป็นภาพรวม
0: มันต้องเชื่อมโยงกันในอันนี้คือจุดเริ่มต้น คือจะใช้เงินน่ะบ่ใช่ว่าอุ๊ยสตางค์มาแล้วใช้อันนี้ได้เลยก่อนบ่ได
1: ้
0: อันนี้คือคิดล่วงหน้าไว้สำหรับปี71
1: อย่างของพี่น้องตรงหัวช้างก็เป็นประเพณีแห่ช้างเผือกซึ่งทําทั้ง3ตําบลอย่างเงี้ยของเวียนของล่องก็แห่ไม้ค้ำโพเง
0: ี้
1: ยใช่ครับมันจะเป็นมิติที่เป็นภาพรวมในระดับอำเภอ
0: เจ้าอันนี้เดี๋ยวคงจะได้มารายงานให้ทราบเป็นระยะว่าขั้นตอนกระบวนการนั้นถึงไหนเขาก็จะได้เข้าใจระบบการทํางานของส่วนราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของอบจว่าเปิ้นทำแบบนี้แบบนี้นะเจ้า
1: ก็ทิ้งท้ายไว้พี่น้องท้องถิ่นเนาะที่ฟังรายการนี้อยู่นะครับหรือว่าเจ้าที่ที่ฟังนะครับก
0: ็
1: คือช่วงนี้ท่านต้องเตรียมโครงการละนะครับ1ถึง9ท่านก็รีบประสานกันเองว่าจะประชุมแต่ละอำเภอช่วงไหนแล้วก็ประสานมาตามกองยุทธ
0: เจ้าน
1: ะครับเดี๋ยวเราก็จะลงไปประชุมร่วม
0: เจ้าช่วงนี้ผอ.พิเดชพร้อมรับสาย
1: ครับ
0: เจ้าเอาเวลา
1: เส
0: ีย
1: ประสานพี่น้องสจ.ในพื้นที่ด้วยนะครับเนาะเพราะถือว่าท่านนั้นก็ดูแลพื้นที่ของ
0: เจ้า
1: พี่น้องประชาชนนะครับ
0: เจ้าข่าวต้นชั่วโมงมาแล้ววันนี้ดีเจออยกับผอ.พิเดชและทีมงานลาไปแล้วนะเจ้าขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับฟังรับชมอาทิตย์หน้าเจอกันใหม่สวัสดี
1: สวัสดีครับ
2: จังหวัดลำพูนเปิดช่องทางการสื่อสารประชาสัมพันธ์แจ้งข่าวสารแจ้งเหตุตลอด24ชั่วโมง
3: สายด่วนศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำพูนโทร1567ระบบทราฟฟี่ฟองดู LINE @trafficfongdu
2: และหากประชาชนพบเห็นการมั่วสุมหรือพฤติการที่อาจก่อให้เกิดความไม่สงบสามารถโทรแจ้งได้ที่สายด่วนตำรวจ191หรือที่ทำการปกครองจังหวัดลำพูนโทร053-511-017
3: รวมพลังสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาจังหวัดลำพูนโดยให้เจ้าหน้าที่รัฐนำปัญหาไปสู่การแก้ไขลำพูนไม่ลำพังรวมพลังเพื่อลำพูน

0: ค่ะวันนี้ลาคุณผู้ฟังไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
3: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับอานนท์นันตะสุคนครับรัฐบาลกำหนดกรอบใช้เงินกู้4แสนล้านบาทย้ำทุกโครงการต้องคุ้มค่าโปร่งใสและตรวจสอบได้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
4: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
5: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
6: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
7: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
6: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงอย่าให้คำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
8: เยาวชนคือพลังสำคัญในการขับเคลื่อนอาเซียนไปข้างหน้าประเทศไทยพร้อมสนับสนุนเครือข่ายเยาวชนอาเซียนให้แข็งแรงเป็นมิตรและรวมพลังด้วยการสนับสนุนเครื่องมือดิจิทัลและพื้นที่ให้เยาวชนได้แสดงออกลงทุนในโครงการพัฒนาเยาวชนสนับสนุนความร่วมมือข้ามพรมแดนและส่งเสริมการเข้าถึงการศึกษาทักษะสำหรับอนาคตอย่างเท่าเทียมเยาวชนอาเซียนคือพลังสร้างอนาคต
3: รัฐบาลกำหนดกรอบใช้เงินกู้4แสนล้านบาทย้ำทุกโครงการต้องคุ้มค่าโปร่งใสและตรวจสอบได้เพื่อให้การใช้เงินเกิดประโยชน์สูงสุด
9: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าเมื่อสภาผู้แทนราษฎรมีมติอนุมัติพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินวงเงินไม่เกิน4แสนล้านบาทเพื่อแก้ไขผลกระทบจากวิกฤตพลังงานรัฐบาลเตรียมดำเนินการตามกรอบกฎหมายโดยย้ำว่าเงินทุกบาทต้องมีเป้าหมายคุ้มค่าโปร่งใสและตรวจสอบได้สำหรับวงเงิน 200,000 ล้านบาทเพื่อการปรับโครงสร้างและเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานได้กำหนดหลักเกณฑ์กันกรองโครงการไว้แล้วโดยเน้นลดการพึ่งพาพลังงานฟอสซิลเพิ่มพลังงานทดแทนพัฒนาโครงข่ายไฟฟ้าส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้าและพัฒนาทักษะแรงงานรองรับอุตสาหกรรมพลังงานใหม่พร้อมกำหนดข้อห้ามใช้เงินกู้กับการจ้างที่ปรึกษาการศึกษาดูงานหรือเดินทางต่างประเทศการจัดซื้อเพื่อแจกจ่ายประชาชนและโครงการที่ซ้ำซ้อนกับงบประมาณปกติพร้อมย้ำว่าทุกโครงการต้องกำหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดผลสำเร็จอย่างชัดเจนเพื่อให้เงินกู้เกิดประโยชน์และประสิทธิภาพสูงสุดชาววิสาประทุมมารายงาน
3: กองบังคับการควบคุมสุริโยไทยเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยตามแนวชายแดนจังหวัดนราธิวาสพร้อมจัดระเบียบเรือกับโกดังริมแม่น้ำโกลกเพื่อสกัดกั้นการกระทำผิดกฎหมายและเสริมความมั่นคงในพื้นที่
10: พันเอกพรชัยนิ่มทัศนสิริผู้บังคับกองบังคับการควบคุมสุริโยไทยเปิดเผยว่าพื้นที่แนวลำน้ำโกโลกระยะทางประมาณ105กิโลเมตรได้ติดตั้งรั้วลวดหนามแล้วราว25กิโลเมตรขณะที่พื้นที่ป่าและภูเขาระยะทางประมาณ79กิโลเมตรได้วางรั้วในจุดเสี่ยงและช่องทางที่ตรวจพบความเคลื่อนไหวผิดปกตินอกจากนี้ได้ปิดช่องทางท่าข้ามที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนไหวของกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงแล้วส่วนพื้นที่ที่ประชาชนยังใช้สัญจรตามวิถีชีวิตประจำวันเจ้าหน้าที่จะบริหารจัดการร่วมกับชุมชนอย่างเหมาะสมสำหรับการจัดระเบียบพื้นที่ริมแม่น้ำพบโกดังที่ยังไม่ถูกต้องตามกฎหมายประมาณ105แห่งอยู่ระหว่างประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการตามกฎหมายขณะที่มาตรการควบคุมเรือกำหนดให้เรือจอดรวม ในจุดที่กำหนดช่วงเวลา 18:00 น.ถึง 6:00 น.ของวันรุ่งขึ้นโดยอำเภอตากใบมีจุดจอดรวม13จุดส่วนการขึ้นทะเบียนเรือปัจจุบันมีเรือขึ้นทะเบียนแล้ว297ลำจากทั้งหมดประมาณ979ลำเจ้าหน้าที่เร่งประชาสัมพันธ์ให้เจ้าของเรือนำเรือมาขึ้นทะเบียนให้ถูกต้องทั้งนี้ยืนยันว่าการดำเนินมาตรการด้านความมั่นคงจะควบคู่ไปกับการดูแลวิถีชีวิตของประชาชนในพื้นที่ชายแดนใต้อย่างเหมาะสมปภิชาณันเทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
3: ผู้ราชการจังหวัดเพชรบูรณ์สั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมพร้อมรับมือฝนตกหนักน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มช่วงวันที่27ถึง31สิงหาคมนี้
1: จังหวัดเพชรบูรณ์แจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ฝนตกหนักในช่วงนี้ถึง31สิงหาคม2569ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งดินโคลนถล่มและน้ำท่วมขังในพื้นที่โดยนายสรัญญูมีทองคำผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ได้สั่งการให้อำเภอและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนประชาชนให้ติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงพร้อมเตรียมกำลังพลเครื่องมือและเครื่องจักรกลสำหรับให้ความช่วยเหลือประชาชนได้ตลอด24ชั่วโมงพร้อมให้เร่งเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำเตรียมพื้นที่รองรับน้ำรวมถึงจัดเตรียมศูนย์พักพิงชั่วคราวอาหารน้ำดื่มและสิ่งจำเป็นสำหรับประชาชนหากเกิดสถานการณ์รุนแรงจนต้องอพยพและกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเฝ้าระวังความปลอดภัยจากกระแสไฟฟ้าและพิจารณาปิดแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่มีความเสี่ยงเช่นถ้ำน้ำตกและถ้ำลอดเพื่อป้องกันอันตรายแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวเพลินจิตสวนสินพงษ์สวท.เพชรบูรณ์รายงาน
3: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวอานนท์นันทาสุคนอ่านรับฟัง
11: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงในระบบ FM สเตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนจากนี้ไปสถานีร่วมกับสถานีอุตุนิยมวิทยาลำพูนเสนอพยากรณ์อากาศประจำวันค่ะ
12: พยากรณ์อากาศประจำวันนี้ลักษณะอากาศทั่วไปภาคเหนือยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับร่องมรสุมพาดผ่านประเทศเมียนมาและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณตอนใต้ของประเทศจีนขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยพยากรณ์อากาศบริเวณภาคเหนือตอนบนมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่และเชียงรายคาดว่าบ่ายวันนี้อุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุดเช้าวันพรุ่งนี้ 24-25 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 10-20 กิโลเมตรต่อชั่วโมงสำหรับบริเวณจังหวัดลำพูนมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 10-20 กิโลเมตรต่อชั่วโมงรายงานอุณหภูมิสูงสุดบ่ายเมื่อวานนี้วัดได้ 35.7 องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุดเช้านี้วัดได้ 23.7 องศาเซลเซียสรายงานปริมาณน้ำฝนตั้งแต่ 7:00 น.เมื่อวานนี้จนถึง 7:00 น.เช้านี้วัดได้ 0.0 มม.ปริมาณฝนรวมทั้งเดือนวัดได้ 120.7 มม.ปริมาณฝนรวมทั้งปีวัดได้ 679.1 มม.คาดว่าวันพรุ่งนี้อุณหภูมิต่ำสุด25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด35องศาเซลเซียสรายงานอุณหภูมิสูงสุดของภาคเหนือวัดได้ 36.0 องศาเซลเซียสที่อำเภอเมืองจังหวัดลำปางอุณหภูมิต่ำสุดเช้านี้ของภาคเหนือวัดได้ 12.0 องศาเซลเซียสที่ยอดดอยอินทนนท์อำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่และมีรายงานฝนตกบริเวณจังหวัดลำพูนดังนี้ที่เทศบาลตำบลทุ่งหัวช้างปริมาณน้ำฝนวัดได้ 2.0 มม.ที่โรงเรียนบ้านก้อจัดสารอำเภอลีปริมาณน้ำฝนวัดได้ 6.8 มิลลิเมตรที่อุทยานแห่งชาติดอยขุนตาลอำเภอแม่ทาปริมาณน้ำฝนวัดได้ 28.0 มิลลิเมตร ที่สถานีควบคุมไฟป่าอุทยานแม่ปิงอำเภอลี้ปริมาณน้ำฝนวัดได้ 6.0 มิลลิเมตรที่เทศบาลตำบลก้ออำเภอลี้ปริมาณน้ำฝนวัดได้ 7.0 มิลลิเมตรและที่อุทยานแห่งชาติแม่ปิงอำเภอลี้ปริมาณน้ำฝนวัดได้ 14.0 มิลลิเมตรวันนี้จังหวัดลำพูนดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:43 นาทีวันพรุ่งนี้ดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:08 นาทีวันนี้จบรายงานและการพยากรณ์อากาศเพียงเท่านี้สวัสดีครับ
13: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
14: จังหวัดลำพูนขับเคลื่อนวาระจังหวัดประจำปีพุทธศักราช2569เพื่อบรรลุเป้าหมายบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่ประชาชนอย่างยั่งยืนผ่าน3มิติ9วาระสำคัญ
15: มิติด้านเศรษฐกิจมุ่งขับเคลื่อนเกษตรอุตสาหกรรมสมดุลสร้างสรรค์และยกระดับการท่องเที่ยวสู่เมืองสร้างสรรค์
14: มิติด้านสังคมขับเคลื่อนนโยบายลำพูนปลอดบุหรี่ไฟฟ้าเตรียมความพร้อมรองรับสังคมสูงวัยและยกระดับมาตรการป้องกันปัญหาการฆ่าตัวตาย
15: มิติด้านความมั่นคงและสิ่งแวดล้อมเร่งปราบปรามยาเสพติดเสริมสร้างความปลอดภัยบนท้องถนนแก้ปัญหาไฟป่าหมอกควัน PM 2.5 และบริหารจัดการขยะสู่เมืองสะอาด
14: พลังของทุกคนคือกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนให้จังหวัดลำพูนเป็นเมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์บนความพอเพียงได้อย่างยั่งยืน
16: มองไม่ชัดใช้ชีวิตลำบากหรือปวดเข่าเดินไม่สะดวกมานานรู้หรือไม่สิทธิบัตรทองสามารถเข้ารับการรักษาได้ที่โรงพยาบาลสิริเวชลำพูนผ่าตัดรักษาโรคต้อกระจกช่วยให้กลับมามองเห็นชัดขึ้นใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขกับครอบครัวอีกครั้งผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมสำหรับผู้ที่มีอาการข้อเข่าเสื่อมลดอาการปวดเพิ่มคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้นดูแลโดยทีมแพทย์เฉพาะทางมาตรฐานโรงพยาบาลเอกชนสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร053-582-888โรงพยาบาลสิริเวชลำพูนอุ่นใจใกล้บ้านแพทย์เชี่ยวชาญบริการเยี่ยม
17: บ้านควรเป็นพื้นที่ปลอดภัยที่สุดสำหรับคนสำคัญเฮามาปรับบ้านเพื่อผู้สูงอายุกันครับเริ่มจากปืนบันลื่นแสงสว่างเพียงพอมีทางลาดเพื่อรถเข็นและจัดวางสิ่งของเพื่อหยิบจับได้สะดวกเพิ่มสีสันเพื่อผู้สูงอายุได้กระชุ่มกระชวยและใช้พื้นที่อย่างกระชับเพื่อดูแลรักษาความสะอาดได้ง่ายมาเปลี่ยนบ้านเพื่อเป็นของขวัญที่เติมเต็มความสุขเพื่อกับผู้สูงอายุอย่างยั่งยืนด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
18: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
19: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
18: หึทำยังไงหรอ
19: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งบ่อแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
18: อ๋อแบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
19: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
20: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
17: ์ถ้าหากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนFM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ
21: ท
11: ท่านกำลังรับฟังการส่งกระจายเสียงจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ์กระจายเสียงในระบบ FM Stereo Multiplex ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนจากนี้ไปท่านจะได้รับฟังรายการบ้านไม่รู้โรย

สวัสดีครับทุกวันพฤหัสแบบนี้ช่วงเช้าเช้า9 โมงนะครับเรามาอยู่ด้วยกันกับรายการบ้านไม่รู้โรยข้อมูลข่าวสารที่จะนํามาฝากท่านผู้ฟังในเรื่องของสุขภาพในเรื่องของการดูแลตัวเองนะของวัย60บวกนะครับผมเพื่อที่จะได้ระแวดระวังภัยต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นได้นะครับผมอยู่กับน้องอั้นอธิวัฒน์กันทปิงเช่นเคยนะครับแน่นอนเลยวันนี้บ้านไม่รู้โรยนะครับจะเอาในเรื่องของวัยสูงวัยนะครับผมในเรื่องของไขมันในหลอดเลือดสูงนะครับผมเรื่องนี้ก็อาจจะฮอตฮิตเนาะสำหรับวัยที่จริงแล้วนะไม่ใช่แค่สูงวัยเนาะหลายๆวัยก็อาจจะเกิดขึ้นได้นะครับดูแลหัวใจให้เข้มแข็งไขมันในเลือดสูงนะครับหรือบางคนตรวจสุขภาพแล้วพบว่าคอเลสเตอรอลสูงนะครับแต่พอได้ยินแล้วก็อาจจะสงสัยนะครับว่าแล้วมันอันตรายอย่างไรไขมันในเลือดสูงมีอาการแบบไหนนะครับต้องงดอาหารทุกอย่างที่มีไขมันหรือเปล่าแล้วถ้าอายุมากขึ้นกว่านี้อีกเราจะดูแลเรื่องไขมันในเลือดอย่างไรนะครับวันนี้เราจะมาพูดคุยแล้วก็สร้างความเข้าใจไปพร้อมๆกันนะครับแน่นอนเลยว่าพร้อมกับเพลงเพราะๆเนาะแล้วฟังเพลงกันก่อนเดี๋ยวเรากลับมาอยู่ด้วยกันกับบานไม่ดูรอยกับในเรื่องของไขมันในเลือดสูงนะครับ

กลับเข้าสู่รายการบาลไม่รู้โรยนะครับผมเหมือนที่เกริ่นไว้ในช่วงต้นชั่วโมงว่าวันนี้เราจะมาพูดกันในเรื่องของไขมันในเลือดสูงนะครับหลายๆคนอาจจะสงสัยว่าไขมันในเลือดสูงเป็นอะไรมันคืออะไรนะก่อนอื่นต้องทําความเข้าใจกันก่อนนะไขมันในเลือดไม่ได้หมายความว่าไขมันทุกชนิดนะเป็นสิ่งไม่ดีนะร่างกายของเรายังต้องการใช้ไขมันในการทำงานหลายส่วนต่างๆนะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของแหล่งพลังงานช่วยสร้างฮอร์โมนนะครับแล้วก็ช่วยดูดซึมวิตามินบางชนิดปัญหาก็คือถ้าไขมันบางชนิดในเลือดมีระดับสูงเกินไปโดยเฉพาะ LDL คอเลสเตอรอลนะครับซึ่งมันจะเรียกว่าสิ่งที่เราเรียกกันก็คือไขมันเลวหรือว่าไขมันตัวร้ายนั่นเองนะครับผมก็อาจจะเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดคราบไขมันสะสมในผนังหลอดเลือดนั่นเองเมื่อสะสมมากขึ้นหลอดเลือดอาจจะตีบหรือว่าแข็งตัวได้แล้วก็เพิ่มความเสี่ยงของโรคหัวใจแล้วก็โรคหลอดเลือดนะครับรวมถึงโรคหลอดเลือดนะครับสมองนะครับผมส่วน HDL นะครับผมคอเลสเตอรอลมักถูกเรียกว่าไขมันตัวดีนะครับผมหรือไขมันดีที่เราเรียกกันเพราะมีบทบาทในการนำคอเลสเตอรอลบางส่วนกลับไปกำจัดที่ตับนอกจากนี้นะครับผมเรายังมีไตรกลีเซอไรด์นะซึ่งเป็นไขมันอีกชนิดหนึ่งในเลือดหากมีระดับสูงก็จะเป็นปัจจัยเสี่ยงต่อโรคหัวใจแล้วก็โรคหลอดเลือดเช่นกันนะดังนั้นแล้วเวลาตรวจสุขภาพอย่าดูเพียงคำว่าคอเลสเตอรอลรวมนะแต่ต้องดูผลเลือดแต่ละตัวด้วยว่า LDL นะไขมันเลวนั่นแหละหรือว่าอีกอันนึงก็คือ HDL นะครับผมไขมันดีเนาะสูงต่ำยังไงแล้วก็เอามาวิเคราะห์กันนะแต่ทำไมผู้สูงอายุจึงต้องใส่ใจในเรื่องของไขมันในเลือดล่ะนะฮะวันนี้เอามาพูดคุยกันสักหน่อยเมื่ออายุมากขึ้นนะครับผมร่างกายมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนะครับผมกิจกรรมทางกายอาจลดลงกล้ามเนื้อลดลงระบบการเผาผลาญเปลี่ยนแปลงไปแล้วก็บางคนนะมีโรคประจำตัวร่วมด้วยไม่ว่าจะเป็นเบาหวานความดันโลหิตโรคไตปัจจัยสำคัญเหล่านี้แหละครับผมสามารถทำให้เกิดความเสี่ยงด้านโรคหัวใจหรือหลอดเลือดเพิ่มขึ้นได้แต่สิ่งสำคัญนะก็คือผู้สูงอายุไม่จำเป็นต้องกลัวไขมันในเลือดนะสิ่งที่เราควรทำก็คือรู้ค่าของตัวเองและดูแลให้เหมาะสมกับสุขภาพของเราในแต่ละคนเพราะเป้าหมายของระดับไขมันไม่ได้เหมือนกันทุกคนนะคนที่มีโรคหัวใจหรือหลอดเลือดอยู่แล้วอาจมีเป้าหมาย LDL นะหรือว่าไขมันเลวที่แตกต่างจากคนทั่วไปนะดังนั้นแล้วอย่าซื้อยาหรือเอายามารับประทานเองนะคะโดยไม่ผ่านแพทย์นะมันต้องมีการผ่านการประเมินจากคุณหมอด้วยต้องบอกอย่างนี้นะครับไขมันสูงมีอาการหรือไม่หลายๆคนถามเนาะเรื่องที่ทำให้ไขมันในเลือดสูงมันน่ากลัวก็คือหลายคนไม่มีอาการนั่นเองนะครับผมบางคนใช้ชีวิตตามปกติเลยกินอาหารตามปกติทำงานตามปกติและรู้สึกแข็งแรงดีแต่เมื่อไปตรวจสุขภาพนะครับประจำปีหรือไปตรวจเมื่อมีอาการต่างๆที่อาจจะแปลกๆไปนะจึงพบว่าตัวเองมีไขมันในเลือดสูงขึ้นมาเพราะฉะนั้นแล้วอย่ารอให้มีอาการแล้วค่อยตรวจนะครับโดยเฉพาะผู้สูงอายุควรตรวจสุขภาพตามที่แพทย์แนะนำและนำผลตรวจไปพูดคุยกับแพทย์เพื่อประเมินนะครับแล้วก็มาดูกันว่าเอ๊ะเราจะทำยังไงดีนะเพื่อที่จะได้ทำให้ร่างกายของเราแข็งแรงขึ้นไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการลดพฤติกรรมเสี่ยงเสริมพฤติกรรมที่มันดีขึ้นไม่ว่าจะเป็นการออกกำลังกายหรือการรับประทานอาหารเนาะรวมไปถึงถ้าหากว่ามันฉุกเฉินมากหรือค่ามันสูงมากคุณหมอเขาก็จะมีการวิธีการเนาะในเรื่องของการแพทย์ที่จะมาช่วยให้ผู้สูงอายุหรือว่าคนที่มีในเรื่องของไขมันในเลือดสูงนะครับก็อย่างเช่นยาเนาะยาต่างๆที่มีการทานเข้าไปแล้วอาจจะไปยับยั้งในเรื่องของการเกิดไขมันสะสมหรือไขมันในเลือดสูงก็จะช่วยให้เรานะปลอดภัยมากขึ้นแต่อื่นใดแล้วไม่ว่าจะวิธีไหนก็ตามถ้าหากมันสูงจริงอยากจะให้ปรึกษาคุณหมอก่อนเพื่อที่จะได้เอาวิธีต่างๆที่คุณหมอแนะนำไปทำให้ถูกต้องตามวิธีการทางการแพทย์เพื่อลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นภายหลังด้วยนะครับ

เมื่อสักครู่นี้นะครับผมเราพูดคุยกันไปเบื้องต้นเนาะในเรื่องของไขมันในเลือดสูงนะครับผมมาชั่วโมงนี้เราจะมาพูดคุยในเรื่องของการดูแลตัวเองกันบ้างหากเราตรวจพบว่าเรามีไขมันในเลือดสูงนะครับผมต้องถามว่าอาหารแบบไหนดีกว่าเนาะเพราะเมื่อกี้เราพูดกันไปในเรื่องของพฤติกรรมเสี่ยงว่าอาหารการออกกําลังกายการใช้ชีวิตต่างๆถือว่าเป็นปัจจัยในการที่ทําให้เกิดโรคก็ได้นะอาหารแบบไหนที่ผู้สูงอายุควรที่จะระวังนะครับถ้าถึงเรื่องนี้แล้วนะไขมันในเลือดสูงแล้วเราจะกินอะไรกันดีนะครับผมคําตอบก็คือไม่จําเป็นต้องงดอาหารทุกอย่างนะครับผมต้องบอกอย่างนี้ก่อนคําตอบอย่างนี้นะครับก็คือการปรับคุณภาพและก็ปริมาณของอาหารดีกว่าอย่างแรกเลยลดไขมันนะครับลดไขมันที่มันอิ่มตัวนะพบได้มากในอาหารที่มีไขมันจากสัตว์บางชนิดนะครับเนื้อสัตว์ติดมันหนังสัตว์นะครับเนยหรือว่าผลิตภัณฑ์จากนมบางประเภทไม่จำเป็นต้องเลิกกินทุกอย่างนะแต่ควรเลือกชนิดที่ไขมันอิ่มตัวต่ำกว่านะครับผมแล้วก็รับประทานในปริมาณที่มันเหมาะสมหรือว่าพอดีอย่างที่สองก็คือระวังอาหารของทอดนั่นเองนะของทอดอาจทำให้เรารู้สึกว่าได้รับพลังงานแล้วก็ได้ไขมันมากกว่าที่คิดลองเปลี่ยนจากของทอดนะครับผมเป็นต้มดีกว่าเป็นนึ่งหรือเป็นอบเป็นย่างก็ได้นะครับผมของทอดเนาะมันเป็นของทอดมันอร่อยจริงแต่ว่ามันอาจจะเสี่ยงสูงในเรื่องของไขมันก็ได้นะครับหรือผักนะครับโดยผัดก็ได้ผัดโดยใช้น้ำมันในปริมาณที่มันเหมาะสมเนาะก็จะช่วยลดในเรื่องไขมันส่วนเกินในอาหารได้นะครับอย่างต่อมาเพิ่มผักแล้วก็อาหารที่มีกากใยสักหน่อยผักผลไม้ธัญพืชไม่ขัดสีหรือถั่วบางชนิดก็สามารถเป็นส่วนหนึ่งของอาหารเพื่อสุขภาพเพื่อหัวใจของเราแต่สําหรับผู้ที่มีโรคประจําตัวเนาะเบาหวานหรือโรคไตนะครับอาจจะต้องปรับชนิดแล้วก็ปริมาณอาหารให้เหมาะสมกับการแนะนําของคุณแพทย์แล้วก็ของนักเขาเรียกว่าโภชนาการเนาะที่เขาแนะนําไว้ด้วยนะครับผมไม่ใช่แค่กินมันนะครับผมถึงจะไขมันสูงนะหลายคนเข้าใจว่าเรากิน3ชั้นของชอบของใครหลายๆคนนะกิน3ชั้นแล้วทําไมไขมันบางคนบอกว่าไม่ได้กินนะบางคนไม่ได้กินแต่ไขมันทําไมสูงเนาะต้องบอกว่าไขมันในเลือดเนี่ยไม่ได้ขึ้นอยู่กับอาหารเพียงอย่างเดียวนะครับผมพันธุกรรมก็เกี่ยวนะอายุก็เกี่ยวน้ําหนักตัวการเคลื่อนไหวร่างกายโรคประจําตัวและพฤติกรรมการใช้ชีวิตล้วนเกี่ยวข้องกันหมดนะครับดังนั้นแล้วบางคนกินอาหารค่อนข้างดีเลยแต่ยังมีLDL หรือไขมันเลวนี่แหละครับผมสูงได้กรณีนะครับแบบนี้ยิ่งต้องตรวจแล้วก็ปรึกษาแพทย์นะโดยเฉพาะถ้ามีประวัติครอบครัวเป็นโรคหัวใจหรือว่ามีระดับไขมันสูงนะถ้ามีประวัติของครอบครัวอยากจะให้ตรวจจริงๆนะครับดังนั้นแล้วเสริมอันนี้ดีกว่าเสริมในเรื่องของการออกกําลังกายเนาะการออกกําลังกายสําหรับผู้สูงอายุนะเป็นอีกเรื่องนึงที่สําคัญมากๆเนื่องจากว่าเป็นการขยับเนื้อขยับตัวนะครับสิ่งสําคัญนะครับเลือกกิจกรรมที่เหมาะสมกับร่างกายทําอย่างสม่ําเสมอนะไม่ว่าจะเป็นการเดินการปั่นจักรยานอยู่กับที่เนาะการทํางานบ้านก็ได้นะยืดเหยียดนะครับผมฝึกกล้ามเนื้อไปให้เหมาะสมหรือว่ากิจกรรมอื่นๆที่แพทย์เห็นควรว่าเรานะครับทำแล้วจะไม่บาดเจ็บละกันถ้าไม่ค่อยได้ออกกำลังกายนะครับอย่าเพิ่งหักโหมนะบางคนแบบว่าโอ้โหมีคนชวนไปวิ่งไปเลยอย่างเงี้ยไม่ได้นะครับสำหรับผู้สูงอายุเริ่มจากกิจกรรมเบาๆก่อนละกันแล้วค่อยๆนะครับผมปรับเพิ่มเข้าไปนะครับผมหากมีโรคประจําตัวหรือมีข้อจํากัดด้านสุขภาพควรปรึกษาแพทย์ก่อนที่จะไปออกกําลังกายนะก็จะมีนักกายภาพบําบัดหรือนักกิจกรรมบําบัดที่เขาอาจจะมีข้อแนะนําให้มันเหมาะสมมากขึ้นนะครับผมบางคนนะครับผมมีไขมันในเลือดสูงแล้วเขาก็จะมีการจ่ายยาเนาะยาลดไขมันต้องกินตลอดชีวิตไหมนี่หลายคนถามมาเหมือนกันคุณผู้ฟังครับผมท่านผู้ฟังทั้งหลายครับผมการอาจจะได้รับยาจากคุณหมอมานะแล้วเกิดคำถามหลายๆคำถามว่าถ้าผลเลือดดีขึ้นแล้วหยุดยาได้ไหมคำตอบก็คือยาหยุดเองนะไม่ว่าจะเป็นความดันเบาหวานหรือแม้แต่ในเรื่องของไขมันนะครับผมเพราะผลเลือดที่ดีขึ้นอาจเกิดจากยาที่เรารับประทานเข้าไปอยู่ก็ได้นะครับผมยาลดไขมันโดยเฉพาะกลุ่มของยาสเตตินนะครับผมถูกใช้เพื่อลดความเสี่ยงจากโรคหัวใจแล้วก็หลอดเลือดให้กับคนที่มีข้อบ่งชี้ที่เหมาะสมไม่ใช่เพียงแค่ทําให้ตัวเลขคอเลสเตอรอลมันดีขึ้นนะครับผมหากรับประทานยาแล้วมีอาการผิดปกติไม่ว่าจะเป็นการปวดกล้ามเนื้อผิดปกติอ่อนล้าหรือมีอาการอื่นๆร่วมนะครับผมควรแจ้งคุณหมอเนาะไม่ใช่แค่ยาไขมันนะยาอื่นๆด้วยไม่ว่าจะเป็นเบาหวานความดันนะควรที่จะแจ้ง
เพื่อที่คุณหมอจะได้ดูว่าเอ๊ะพฤติกรรมเหล่านี้มันเป็นผลข้างเคียงที่อาจจะทําให้รบกวนในเรื่องของการใช้ชีวิตหรือมีผลกระทบต่อสุขภาพหรือเปล่านะผู้สูงอายุต้องระมัดระวังในเรื่องของยาหลายชนิดเหมือนกันนะผู้สูงอายุจํานวนมากไม่น้อยเลยนะต้องรับประทานยาหลายชนิดด้วยกันเพราะมีโรคประจําตัวหลายอย่างนะครับผมหากได้รับยาลดไขมันควรที่จะแจ้งแพทย์หรือว่าเภสัชนะว่ายาที่เรากำลังใช้อยู่ตอนนี้มีอะไรบ้างรวมไปถึงผลิตภัณฑ์เสริมอาหารด้วยนะเพราะมันอาจจะกินเข้าไปแล้วมีปฏิกิริยาต่อกันก็ได้ดังนั้นแจ้งแพทย์ไว้ก่อนนะครับผมฝากไว้ในชั่วโมงนี้ละกันเดี๋ยวเรากลับมาอยู่ด้วยกันในช่วงท้ายของรายการกับบานไม่รู้โรยนะครับ

ช่วงท้ายของรายการบานไม่รู้โรยแล้วครับผมเราเอาในเรื่องของโรคนะครับผมที่เป็นเรื่องที่คนป่วยตอนนี้มีเยอะมากๆเลยก็คือไขมันในเลือดสูงนะครับผมเอา5วิธีมาบอกกันช่วงท้ายนี้ละกันเนาะ5วิธีดูแลไขมันในเลือดแบบง่ายๆนะครับผมอย่างแรกแล้วก็ตรวจสุขภาพนะรู้ระดับไขมันของตัวเองแล้วก็ติดตามจากคำแนะนำของแพทย์ด้วยเลือกอาหารนะครับผมลดอาหารไขมันอิ่มตัวสูงลดของทอดนะเพิ่มผักเพิ่มผลไม้อาหารที่มีกากใยให้เหมาะสมเนาะขยับร่างกายเป็นประจำนะเลือกกิจกรรมที่มันปลอดภัยแล้วก็เหมาะกับช่วงวัยทำอย่างสม่ำเสมอกันด้วยนะครับควบคุมน้ำหนักแล้วก็ปัจจัยเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นดูแลความดันโลหิตน้ำตาลในเลือดแล้วก็ไม่สูบบุหรี่นะครับผมแล้วก็ใช้ยาตามคำสั่งของแพทย์เนาะไม่เพิ่มไม่ลดยาเองนะครับผมแล้วก็ควรแจ้งแพทย์ที่เกี่ยวข้องกับอาการหลังจากกินยาเข้าไปผู้สูงอายุนะครับหรือว่าสูงวัยนะฮะอย่างเป็นสูงวัยอย่างมีคุณภาพดีกว่าเนาะไม่ได้หมายความว่าจะเราจะต้องไม่มีโรคนะแต่การที่เราดูแลสุขภาพของตัวเองแล้วก็รู้ว่าการดูแลตัวเองอย่างไรให้เหมาะสมไม่ว่าไขมันในเลือดจะสูงอาจไม่มีอาการแต่เราก็สามารถตรวจพบได้เราสามารถปรับพฤติกรรมได้แล้วก็หากจำเป็นก็สามารถรักษาตามคำแนะนำของแพทย์ได้ดังนั้นแล้วนะครับอย่ากลัวคำว่าคอเลสเตอรอลสูงนะแต่ให้เปลี่ยนเป็นรู้แล้วเราจะดูแลกันอย่างไรดีกว่าเพราะหัวใจที่แข็งแรงไม่ได้สร้างขึ้นภายในวันเดียวเนาะแล้วก็แต่เกิดจากการที่เราเลือกกินอาหารที่เหมาะสมขยับร่างกายให้เหมาะสมตรวจสุขภาพเป็นประจำใช้ยาให้ถูกต้องตามคำแนะนำของแพทย์แล้วก็การดูแลตัวเองอย่างสม่ำเสมอนะครับท่านผู้ฟังครับโดยเฉพาะผู้สูงอายุที่นำมาฝากกันไว้ในวันนี้รู้ค่านะครับค่านะค่าก็คือตัวเลขที่วัดในเรื่องของคุณภาพของเลือดของไขมันต่างๆนะครับรู้ค่าของตัวเองรู้ความเสี่ยงของตัวเองแล้วก็ดูแลสุขภาพตั้งแต่วันนี้นะครับสุขภาพของเราก็จะดีมากๆแล้วนั่นคือของขวัญที่ดีที่สุดที่เราจะมอบให้ตัวเองแล้วก็มอบให้กับคนที่เรารักนะครับผมฝากไว้ในช่วงท้ายรายการแบบนี้ละกันเนาะกลับมาพบกันใหม่กับรายการบานไม่รู้โรยแบบนี้นะครับทุกวันพฤหัสเวลา9โมงแบบนี้กับน้องอั้นอธิวัฒน์กนปิงวันนี้นำรายการบานไม่รู้โรยลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับอานนท์นันตสุคนครับรัฐบาลกำชับโรงเรียนทั่วประเทศห้ามจัดสอบแข่งขันและจัดอันดับคะแนนเด็กเล็กเนื่องจากขัดต่อกฎหมายและส่งผลเสียต่อพัฒนาการสมองอีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นทนแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
4: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
5: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
4: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงอย่าให้คำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
6: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
7: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
6: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
7: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
6: เอ้ามันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
7: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
1: รัฐบาลกำชับโรงเรียนทั่วประเทศห้ามจัดสอบแข่งขันและจัดอันดับคะแนนเด็กเล็กเนื่องจากขัดต่อกฎหมายและส่งผลเสียต่อพัฒนาการสมองร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ากระทรวงศึกษาธิการออกข้อสั่งการไปยังสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสพท.และสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนให้กำกับดูแลโรงเรียนทั้งภาครัฐและเอกชนทั่วประเทศปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัยพ.ศ. 2562อย่างเคร่งครัดโดยห้ามจัดสอบแข่งขันใช้ระบบแพ้ชนะหรือจัดอันดับคะแนนในระดับเด็กเล็กที่มีอายุต่ำกว่า6ขวบโดยเด็ดขาดและเปลี่ยนมาเน้นการประเมินพัฒนาการแบบองค์รวมทางด้านร่างกายจิตใจอารมณ์สังคมและสติปัญญาผ่านการสังเกตพฤติกรรมทักษะการสื่อสารการช่วยเหลือตนเองการมีส่วนร่วมในกิจกรรมกลุ่มรวมถึงการใช้แฟ้มสะสมผลงานหรือพอร์ตโฟลิโอเพื่อติดตามความก้าวหน้าของเด็กเป็นรายบุคคลแทนการใช้ตัวเลขตัดสินทั้งนี้การเร่งรัดวิชาการหรือบังคับสอบตั้งแต่วัยอนุบาลนอกจากจะขัดต่อกฎหมายแล้วยังเป็นการสร้างความกดดันเกินวัยซึ่งส่งผลเสียรุนแรงต่อพัฒนาการทางสมองและอารมณ์ของเด็กในระยะยาวกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เดินหน้ายกระดับอุตสาหกรรมครั่งไทยสู่มาตรฐานโลกพร้อมเร่งวางแผนสนับสนุนการส่งออก
8: นายเจเดชจันทราผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยถึงการหารือกับสมาคมครั่งไทยว่าเพื่อร่วมกันวางแผนการยกระดับอุตสาหกรรมครั่งไทยและเพื่อกำหนดแนวทางการผลักดันและแก้ปัญหาอุตสาหกรรมครั่งไทยทั้งระบบภายใต้นโยบายตลาดนำนวัตกรรมเสริมเพิ่มรายได้โดยที่ประชุมได้พิจารณาการแก้ไขปัญหาสำคัญอาทิการสกัดกั้นกลุ่มทุนต่างชาติการขจัดพฤติกรรมการค้าที่ไม่เป็นธรรมการเตรียมความพร้อมรองรับมาตรการ EU ซึ่งจะบังคับใช้ใบรับรองด้านสุขอนามัยหรือ Health Certificate เป็นการเร่งด่วนซึ่งได้มอบหมายให้กรมส่งเสริมการเกษตรและสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติหรือมกอช.ศึกษาแนวทางการระงับการส่งออกครั่งดิบเพื่อปกป้องชีวพันธุ์ควบคู่ไปกับการเร่งกำหนดมาตรฐานคุณภาพครั่ง ให้เป็นสากลเพื่อสร้างความเป็นธรรมและยกระดับความเชื่อมั่นในตลาดโลกนอกจากนี้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยังสนับสนุนให้เกิดการทำข้อตกลงการซื้อขายล่วงหน้าระหว่างผู้ประกอบการเอกชนและกลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่เพื่อให้มีตลาดรองรับที่แน่นอนควบคู่กับการส่งเสริมเศรษฐกิจหมุนเวียนด้วยการนำน้ำล้างคลั่งซึ่งมีปริมาณธาตุไนโตรเจนสูงกลับมาแปรรูปเป็นปุ๋ยชีวภาพช่วยลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มผลผลิตให้เกษตรกรได้อย่างเป็นรูปธรรมชาวนันมาลีรายงาน
1: กระทรวงพาณิชย์หารือแพลตฟอร์มทักทายผลักดันการท่องเที่ยวเชิงเศรษฐกิจเชื่อมโยงการค้าสินค้าและบริการไทยขยายโอกาสผู้ประกอบการสู่ตลาดต่างประเทศ
9: นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยภายหลังหารือร่วมกับนายกลินสารสินประธานกรรมการบริษัทไทยดิจิทัลแพลตฟอร์มวิสาหกิจเพื่อสังคมจำกัดและคณะวานีว่ารัฐบาลต้องการบูรณาการความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนโดยใช้แพลตฟอร์มการท่องเที่ยวดิจิทัลทักทายเป็นกลไกเชื่อมโยงการท่องเที่ยวกับการค้าสินค้าบริการและเศรษฐกิจชุมชนเพื่อเพิ่มโอกาสทางธุรกิจให้ผู้ประกอบการรายเล็กและวิสาหกิจชุมชนและกระจายรายได้จากการท่องเที่ยวสู่ท้องถิ่นมากขึ้นโดยกระทรวงพาณิชย์พร้อมร่วมมือกับทักทายผ่านกรมพัฒนาธุรกิจการค้าและกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศในการนำผู้ประกอบการและสินค้าศักยภาพเข้าสู่แพลตฟอร์มพร้อมใช้เครือข่ายสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการไทยสู่ต่างประเทศขณะที่ทักทายจะทำหน้าที่รวบรวมและเชื่อมโยงระบบและบริการด้านการท่องเที่ยวของภาครัฐและเอกชนอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวและใช้ข้อมูลสนับสนุนการวางแผนตลาดเพื่อเพิ่มโอกาสทางธุรกิจให้ผู้ประกอบการไทยโดยปัจจุบันแอปพลิเคชันทักทายมียอดดาวน์โหลดประมาณ 4.6 ล้านครั้งผู้ลงทะเบียน 507,000 รายและมีร้านค้าบนแพลตฟอร์มกว่า 3,300 ร้านค้าพร้อมขยายการเชื่อมโยงไปยังต่างจังหวัดและผู้ประกอบการในพื้นที่ต่อไปปุริมรัตน์โสภาภาครายงาน
1: น้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทน
10: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเล็กที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
11: การประเมินภัยเป็นหัวใจสำคัญของการจัดการภัยพิบัติเฝ้าระวังเตือนภัยและอันตรายเพื่อให้ประชาชนเตรียมพร้อมรับมือสาธารณภัยได้ดีขึ้นก่อนเกิดภัยติดตามประกาศเตือนภัยและข่าวสารจากทางการวางแผนอพยพเส้นทางจุดรวมพลเตรียมชุดอย่างชีพให้พร้อมขณะเกิดภัยอพยพทันทีหากได้รับคำสั่งหรือสถานการณ์เป็นอันตรายน้ำท่วมฉับพลันแผ่นดินไหวหลบในที่ปลอดภัยหากไม่สามารถอพยพได้ช่วยเหลือตนเองปิดแก๊สไฟฟ้าประสานงานกับหน่วยกู้ภัยหลังเกิดภัยติดตามข่าวสารเพื่อความปลอดภัยรอให้ทางการประกาศว่าปลอดภัยตรวจสอบความเสียหายปฐมพยาบาลผู้บาดเจ็บรู้ภัยเข้าใจรับมือได้โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
12: ์ถ้าคืนนี้น้ำท่วมและไหลเข้าบ้านภายใน30นาทีคุณจะพาคนที่บ้านออกมาทันหรือไม่หลายคนคงตอบ

0: ใจไม่มากนักระหว่างน้ำท่วมอย่าลืมดูแลสุขภาพผู้สูงอายุล้างมือให้สะอาดเปลี่ยนเสื้อผ้าที่เปียกชื้นกินอาหารปรุงสุกดื่มน้ำสะอาดและถ้าได้รับอาหารบริจาคดมก่อนกินทีหลังถ้าหากมีกลิ่นผิดปกติสีเปลี่ยนหรือกระป๋องบุบอย่าเสี่ยงกินเด็ดขาดและเมื่อน้ำลดลงอย่าเพิ่งเดินเข้าบ้านทันทีตัดไฟก่อนทุกครั้งใส่รองเท้าบูทสวมถุงมือหน้ากากเพราะสิ่งที่อันตรายกว่าน้ำคือไฟรั่วเชื้อโรคและสัตว์มีพิษซ่อนตัวอยู่ท้ายนี้น้ำท่วมบ้านสร้างใหม่ได้แต่ถ้าเราสูญเสียคนที่รักไม่มีอะไรทดแทนได้เริ่มเตรียมความพร้อมวันนี้เพื่อให้ผู้สูงอายุในบ้านปลอดภัยในวันที่น้ำมาม
1: องไม่ชัดใช้ชีวิตลำบากหรือปวดเข่าเดินไม่สะดวกมานานรู้หรือไม่สิทธิบัตรทองสามารถเข้ารับการรักษาได้ที่โรงพยาบาลสิริเวชลำพูนผ่าตัดรักษาโรคต้อกระจกช่วยให้กลับมามองเห็นชัดขึ้นใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขกับครอบครัวอีกครั้งผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมสำหรับผู้ที่มีอาการข้อเข่าเสื่อมลดอาการปวดเพิ่มคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้นดูแลโดยทีมแพทย์เฉพาะทางมาตรฐานโรงพยาบาลเอกชนสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร053-582-888โรงพยาบาลสิริเวชลำพูนอุ่นใจใกล้บ้านแพทย์เชี่ยวชาญบริการเยี่ยม
2: บ้านเมืองเรารุ่งเรืองพร้อมอยู่
3: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือสถาบันหลักที่อยู่คู่ประเทศไทยมายาวนานความมั่นคงของชาติไม่ได้อยู่ที่ใครคนใดคนหนึ่งแต่อยู่ที่ความเข้าใจและความตระหนักรู้ของพวกเราทุกคนร่วมกันปลูกฝังความภาคภูมิใจในความเป็นไทยศึกษาประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและคุณูปการของสถาบันหลักเพื่อส่งต่อความเข้มแข็งนี้สู่ลูกหลานเราคือพลังรักชาติร่วมสร้างสรรค์และปกป้องผืนแผ่นดินไทยด้วยจิตสำนึกที่ดีสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: ถ้าหากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ
1: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ์จากนี้ไปสถานีเชิญท่านรับฟังรายการหอมแห้งแป่งละปุน

0: งจันทร์เขาลือกันว่าลุงจันทร์นี่เก่งภาษาเก่งแต่กะหรือว่าขี้โวฮะ
1: อ๋อลุงจันทร์นี่นะไม่ใช่โวเนอภาษาหิ้งเหยาภาษาหยางภาษาเป็ดภาษาไก่ด้วยเฉพาะภาษาหมานี่กา
0: อ๋อภาษาหมาแกผมเคยหูเหมือนกันมันเป็นอย่างไรภาษาหมาหาลุงจันเอ
1: ๋อันภาษาหมานี่นะมาเดือน12มันอู้กันหรอมาปู้มาหันก้นหมาแม่มาปู้มาใช่กับอดบันไดอะนอมาปู้ไข่เรียบไปเรียบมาหันก้นหมาแม่หนอมาปูก็ว่านืดนืดนืดนืดนืดนี่แล้วหมาแม่มาให้ยาไอ้เขาเป็นไงยา

อีหลอกนะแล้วหมาปูก็เรียบไปเรียบมานืดนืดนืดนืดหมาแม่ก็ย่าเจ้าของมันได้งี้น่ะไผมาเงื้อเงื้อจะย่าอยู่ทั้งปืนไก่อ่างเนี่ยเปิ้นหอนอยู่กลางจงกลางน้ายังบ่ไปโจโลอยู่ขันเหมืองพอไก่ล้ำหรือ

0: แหมมันก็หูเหมือนกันแต่เอ๊ะผมเคยหูว่าหมาน้อยเนาะมันเห่าได้เสียงมาอย่างไร
1: อ๋อหมาน้อยนี่นะเวลามันเห่านะมันเห่ามาเหมือนหมาใหญ่เบ้ยเปียวมันเห่าอย่างนี
0: ้เหมือนอะไรเฮ้ยแล้วหมาใหญ่เหรอลุงจันเอมันอย่าเฮียนได้วะ
1: มันก็เหมือนกายแป๋วอันหมาใหญ่นี่นะเฮาบ่เหมือนเปิ่นเผยหมาใหญ่เฮาอี้

0: โอ้เสียงเหมือนแต่เดิมหมาเออจันเอ๋แล้วก็เสียงหมาเท่าหมาสะดุ้งขโมยเหรอ
1: ไอ้หมาสะดุ้งขโมยนี่นะอู้เรื่องหมาเท่าหมาเท่ามันเห่าเหมือนเปิ้ลเงาบ่าฟังเนอะหมาเท่ามันเห่าอีเบ้อ

พ่อแห้งมันบ่มีหิว่าเปียวอันหมาชะดุ้งขมวยนี่นะมันเห่าบ่เหมือนปื้นแหมะเออหมาชะดุ้งขมวยมันเห่าอี

สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพครับวันนี้ก็ได้มาพบปะกันในรายการหอมแห้งแต่งละปูนนะครับก็ช่วงนี้ก็ได้ข่าวเรื่องมรสุมเข้าก็คิดว่าไอ้เรื่องมรสุมเนี่ยมันก็ตึงมาตามฤดูกาลเปิ่นเนาะขออย่าได้จมได้ซ้ำนะครับแปลงใจดีๆเพราะว่าฝนบาตกบ้านเมืองก็แห้งแล้งไอ้ขั้นฝนตกนักก็จะน้ำท่วมไปไหนก็บ่สะดวกเกิดเป็นโทษเป็นภัยครับในโลกเนี่ยมันมีอย่างที่สมบูรณ์แบบเนาะเพราะนั่นการอยู่ด้วยกันเนี่ยก็อยู่กันมกคือฟังเหตุฟังผลประมาณ9 มื้อ 10 วันที่ผ่านมาเนี่ยก็มีกลุ่มละปูนหอมปอยร่วมกับกลุ่มเขียวสวยหอมเขียวสวยหอมซึ่งเป็นกลุ่มอนุรักษ์เก้าไม้ที่เชียงใหม่ก็ได้มาป่าลบกันว่าโอ้หนทางที่ไปอันบ้านโฮงเมืองลี่เนี่ยเปิ่นกำลังแปลงซึ่งกลุ่มทั้งสองเนี่ยเปิ่นก็บอกว่าตัวเปิ่นก็หวังในความเจริญของบ้านของเมืองอย่างเดียวกับเฮานี่แหละแต่เพียงแต่ว่าการออกแบบถนนเนี่ยเขาเคยออกแบบเมื่อ 3-40 ปีอย่างใดโดยการตาดควันก็ไม่ประตกประเสียงการทำถนนซื่อเซลซื่อแซดแบบนี้แต่มาวัดสังเกตว่าจังหวัดละปูนเขาแปลงหุ่นตางนี่แปลงเป็นบ้าเป็นหลังเรื่องเหมือนกันเนาะถนนบางสายคุดละถมถมละคุดคุดละถมถมละคุดเนี่ยก็นักหนาป่าบ้านก็ตั้งกลุ่มละปูนหอมปอยกลุ่มเขียวสวยหอมกับผักประชาสังคมด้านหนึ่งก็บอกว่าเอ๊มันถึงเวลาแล้วก็หาที่เขาจะอันพยายามออกแบบถนนเนี่ยคือมันมีถึงความอดทนมีถึงความมั่นคงขณะเดียวกันก็คือมันมีความงามด้วยนะครับซึ่งการรักษาก็ไม่สองข้างต่างเนี่ยก็ไม่ได้เสียหายอะยังรักษาไว้มันตึงดีแต่ก็ยังว่าครับหลังจากเกิดข้อวิวาทะกันยังอีแล้วเนี่ยก็กลายเป็นเรื่องใหญ่คนที่หันตัวกับการถนนก็กลัวเปิ่นมาคัดขวางการสร้างแต่เขาก็อยากมาอู้เรื่องก็ไม่ได้ก็กลายเป็นเรื่องใหญ่ไปครับก็มาทำความเข้าใจกันว่าเรื่องถนนก็ทำไปแต่เรื่องเก้าไม้เนี่ยเป็นเรื่องที่ควรคิดว่าถ้าเฮามีเก้าไม้อยู่แล้วเฮาขยับมันไปแล้วก็เอาไปปลูกไว้ใกล้ๆก็น่าจะดีลองบักขึ้นเรื่องตัดพอแล้วทั้งนี้เพราะเหตุว่าการตัดเก้าไม้เนี่ยเฮาตัดกันจนบัดเดี๋ยวนี้ป่าถึงจังหวัดละปูนเนี่ยเหลือ 21% น่ะพี่น้องป่าเหลือ 21% นี่เฮาเป็นดีหน้าสังเวชฝนตกมากำน้ำก็ท่วมขั้นฝนว่าตกกับอุณหภูมิ40องศาปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับพอถึงหน้าเดือนมีนาเมษายนก็ฝุ่นควัน PM 2.5 เต็มบ้านเต็มเมืองซึ่งอันนี้แหละครับที่ทำให้กลุ่มถึง 2-3 กลุ่มไปพบกับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดก็ไปเสนอเปิ้นว่าเนี่ยก็ไม่กระตอกดีอยู่สองข้างต่างเนี่ยถ้าเอาบัดตัดบัดฟันแล้วเอาล้อมเนี่ยเมื่อล้อมมาร้อยต้นเนี่ยอาจจะเหลือสัก50เอาครึ่งหนึ่งมันก็ยังดีหายไปถึงร้อยแล้วไอ้50ที่ตายนั่นน่ะฝ่ายอปก็ดีฝ่ายแขวงก็ดีไปตัดไปขายก็ยังมาเสียเวลายังตัดขายได้อยู่เนี่ยก็ทำได้ถึง2เบื้องเฟื่องฝ่ายบ่าก็เกิดความขัดแย้งใดๆอันนี้ก็ฝากนะครับถึงป่อบ้านผ่านเมืองถึงปี่น้องบ้านโฮงเมืองลี่แต่ปีน้องละปูนดีฮักก็ไม่ทั้งหลายว่าเฮ้ยเฮามาขึ้นใหม่ทำใหม่แล้วเฮาออกแบบถนนให้มันงามขี่มาก็มียุ่มไม่สักอยู่ข้างต่างห่างไปสัก50เมตรนี่ไปซื้อตีหั่นเลยตองให้3ให้ที่สาธารณะหมู่บ้านเอาก็ไม่ใหญ่เนี่ยไปปลูกไปฝังว่าเนี่ยคือวิญญาณแม่ไม่จังหวัดละปูนที่เหลือจากการแปลงถนนมันก็ยังจะดีอยู่ครับวันนี้ขอโอกาสนะครับรายการหอมแห้งแต่งละปูนว่าลองเสนอประเด็นอย่างอี้แล้วช่วยกันคิดช่วยกันล่ำ
แบบว่าแบบเลือกอย่างเดียวนะครับไม่ใช่เลือกเอาถนนไปยกมือจะเลือกเอาก็ไม่ก็ยกมือคงแจ้งเขาลองมาบอกว่าการทําถนนเนี่ยก็คือมันได้ก็ไม่ตัวการรักษาก็ไม่ตัวก็ทําได้เรื่องสิ่งแวดล้อมด้วยนี่ได้ภาพลักษณ์ของเมืองลำพูนด้วยเนี่ยก็น่าจะเป็นสิ่งดีงามครับวันนี้รายการหอมแห้งแปลงลำพูนก็อยากจะปรารภเรื่องราวไว้อู้จากันสักหมกนี่ฟังเพลงก่อนนะครับแล้วก็บิ๊กมัมกัน

ก็มีแหมเรื่องเนาะหลังจากที่ฟังเพลงจบไปแล้วก็เป็นดีม่วนดีงั้นมีแหมเรื่องหนึ่งที่อยากจะอู้เอ่ยกับพี่น้องคนละปูนวันนั้นไปออกกำลังที่สนามกีฬาแล้วไปเจอท่านอาจารย์สนิทอาภัยซึ่งก็เป็นคนที่ผมเคารพนับถือและเป็นครูบาอาจารย์ของเรียนเมธีวุฒิกรเพิ่นก็มาบอกว่ากลุ่มละปูนเสวนากลุ่มละปูนหอมปอยกลุ่มอันสถาบันวิจัยอาริบุญชัยเนี่ยว่างนี่เนี่ยยังมันเงียบยังแบบมีงานของมวลชนที่หลากหลายยังแบบมีงานของแม่ก้ามีงานของเจ้านามีงานของอันมูฮักษาป่ามีงานของมูฮักษาแม่น้ำเอามาอู้มาเอ่ยกันอาจารย์สนิทบอกเพิ่นมาได้ไปประชุมร่วมกับสถาบันวิจัยอาริบุญชัยเนี่ยเป็นปีละอีบอกผมก็มานั่งกึดตายละผมเป็นประธานกับมูลนิธิสถาบันวิจัยหริพุนชัยซึ่งทำหน้าที่ส่งเสริมการวิจัยให้เจ้าบ้านเจ้าจองละเอ็กละอ่อนคนละปูนที่สนใจกลุ่มแม่บ้านกลุ่มสตรีกลุ่มผู้สูงอายุกลุ่มหมอเมืองกลุ่มอย่างสปะกลุ่มเนี่ยคือได้ค้นคว้าหาความรู้ขึ้นตัวเก่าเลยได้ชื่อว่าสถาบันวิจัยหริพุนชัยแต่จริงๆเนี่ยใจนี่ใครตั้งชื่อเปิ้นว่าแสนพญามหาวิทยาลัยเจ้าบ้านก็ไปขอทุนเนิ่มาตั้งเป็นมูลนิธิก็ได้มูลนิธิแล้วก็ยังมีไผบริจาคอย่างฮือสักอย่างเปิ้นให้บ่เข้าใจแล้วเฮาก็ได้เผยแพร่นะครับแต่มูลนิธิเนี่ยตั้งอกตั้งใจว่าจะเป็นพื้นที่สำหรับส่งเสริมให้คนเล็กคนน้อยได้มีทุนไปค้นหาตัวเก่างานแรกที่ทำนี่ก็คืองานจับมือกับเครือข่ายเกษตรกรรมอย่างยืนของอีปีสุธรรมวิรุณมานหรือป้าดาวก็ไปชวนแม่บ้านแม่จองรวมตัวกันสร้างสวนผักสวนไม้ปลูกผักปลูกไม้ไส้เครือเนี่ยหวังว่าจะให้คนละปูนเนี่ยรู้จักก็ไม่รู้จักพืชเช่นน้ำผักเนี่ยได้มาจากหยังฟักฤทธิ์ไม้เนี่ยเอากินยังใดมันดีหรือผักกาดเนี่ยถ้าอยากถนอมอาหารนอกจากน้ำผักอะไรเอาแปลงอย่างทำได้น้ำหนังอย่างเนี้ยนะครับพยายามคิดว่าจะสร้างองค์ความรู้อย่างเงี้ยแต่งานวิจัยก็ได้ไปบ่านักแต่ใดเพราะสตางค์มีน้อยเนาะแล้วหลังจากนั้นมาก็มามีกลุ่มละปูนหอมปอยเนี่ยเป็นนั่งอู้กันพิการก้มฮาริคุณชัยมาวัดพระธาตุเนี่ยก็อู้กันว่าญาติจะรักษาน้ำใสหรือน้ำกวงอยากจะทำดินดำน้ำชุ่มอยากจะสร้างพื้นที่กลางเพื่อให้คนได้มาอู้มาเอ่ยกันชวนคนมาเปิ้นก็บอกใครอู้เรื่องมูนี่จะอู้เรื่องตานเข้าใหม่จะอู้เรื่องงานฤดูหนาวความหู้ก็บอกพอมีอยากเนี่ยคือเจ้าบ้านเจ้าจองช่วยกันค้นคว้าเหมือนกับตะกอนเคยทำเตืองร่วมรับองค์การบริหารส่วนจังหวัดละปูเนาะทำเรื่องชื่อบ้านนามเมืองจะได้หนังสือมาเล่มจาดใหญ่แต่ปรากฏว่าความเคลื่อนไหวของชื่อบ้านนามเมืองตึ๊บหนังสือเนาะมันบ่ทำคือบ้านป่าซักปลูกเก้าซักมันบ่ทำคือบ้านสันขยอมปลูกเก้าขยอมมันบ่ทำแรงกับเพื่อมคือบ้านป่าหกฝ้าเนี่ยป้ากัดไปปลูกชื่อบ้านนามเมืองเนี่ยตามก็ไม่นามบ้านปะตึ๊กนั่นล่ะครับก็วันนี้เองเนี่ยกลุ่มละปูนหอมปอยก็เลยมาอู้มาเอ่ยกันว่าเอ๊ถ้าจะได้เปิ่งป่าอาศัยครูบาศรีวิจัยครูบาเจ้าศรีวิชัยเอาป่าละมีเปิ่นมาเป็นตัวตั้งจะแปลงพระจะสร้างพระรูปเหมือนครูบาศรีวิชัยเนี่ยนะครับเพื่อจะเอามาอบรมสมโภชปลุกเสกโดยขอนิมนต์ทุกเจ้าพระสงฆ์มาช่วยกันปลุกเสกเพื่อให้พระองค์เนี่ยก็เป็นพระครูบาศรีวิชัยที่เป็นห่มเงาของคนละปูนเนี่ยได้กว้างขวางต่อไปครับตอนนี้กำลังป่าลบกันอยู่บอกโห้ยยัยตื่นแต่ใดจะไปขอตัวเจ้าตัวนายตัวใดเพื่อมาเป็นประธานในการปลุกเสกอบรมสมโภชแล้วก็จะให้พี่น้องได้จองกันโดยใส่ชื่อรุ่นว่ารุ่นละปูนหอมปอยโตยหอยครูบาศรีวิชัยนะครับรุ่นหนึ่งอันนี้ก็ฝากพี่น้องเนอถ้าอยากจะให้หอมเพื่อตั้งกองทุนคือคนละปูนได้ทำวิจัยคนละปูนได้พูดจักตัวเก่า
คนละปูนได้ค้นคว้าหาความรู้พัฒนาองค์ความรู้คือสมกับเป็นเมืองที่มีพันปีก็น่าจะสำเร็จนะครับอันนี้ขอเอิญกล่าวบอกมายังพี่น้องป้องฝ่ายญาติสนิทมิตรสหายทั้งหลายนะครับว่าถ้าอยากอย่างห่วมบุญห่วมกุศลสร้างสติปัญญาให้คนลำปูนโดยเอาครูบาศรีวิชัยเนี่ยนับหนึ่งจะมีการประกวดบารมี30ตัดสวดมนต์อย่างใดถึงจะม่วนจะงั้นถึงจะมีคนมาห่วมนะครับก็คงปะกันหลังจากที่ได้สร้างพระเรียบร้อยแล้วครับฟังเพลงกันครับก่อนเนาะแล้วก็ไปปิกมาอู้กันตอนหนึ่งก็แล้วกันสำหรับบรรพชนี่ก็ไปได้อยู่ครับมานั่งอู้เอ้ยนี่ตัวก็ได้ไปธุระพระปังเดี๋ยวเราฟังเพลงก่อนครับเดี๋ยวปิกมาอู้กัน

0: โจ
1: โอ้โหป้อเตียงป้อขวายโจจึงบอกไปชอบของกินของหวานมากินกับเขาไงกะอยู่ไหนก้มแน่กับโทรศัพท์ข้างเนาะเนี่ยเหมือนละอ่อน
2: เออข้ากำลังไลน์บอกกับอีกออกไปซื้อพริกนี่ข้าจะตำน้ำพริก
1: ก็ไอ้อีกนั่งหัวคันใดหันน่ะชูยังบ่าเอิ้นบอกเพื่อมันเอา
2: เออข้าบ่าปากห่อมันสุท่ากินฮะเนาะจะไปปาก
3: ต่อ
1: ไอ้อีก
3: ครับครับ
1: อันขยายออกไปซื้อพริกคือแม่มึง
3: ไปประเดี๋ยวนะครับ
1: โอ้ไอ้อีกโต๊ะคันใดขยายแล้วช่วยมันแล้วช่วยมันแล้วลูกโต๊ะคันใดบ่จะตายยังมาถ่ายรูปอยู่เนาะ
2: จะไปปากข้าจะเอาลงเฟซพ่อเขาจะกดไลค์นักพออ
1: ีเท่าอีเท่า

0: ไอ้น้องไอ้น้อยไอ้น้อยไผเอารถป้าไปปุ๊น่ะเอากุญแจรถให้ไผขับรถป้าไปปั่ว
1: โอ้ผมบ่ฮู้ลูกเปิ้นมาเอากุญแจก็นึกว่ามาช่วยกัน
0: ไปใจจะได้ป้ามาคนเดียวป้าไปย่ะเข้าใจช่วยป้าแล้วเข้าใจเข้าใจ
2: เออป้าไม่ยังกะ
0: ก็ป้าเอารถมาล้างแล้วก็นั่งเล่นไล่ไผเอารถป้าไปก็บ่ฮู้ช่วยป้ากำช่วยป้ากำเตอ
2: เออเจ้าก็ว่าจะเอารถมาล้างอันเจ้าจะไปส่งป้าแจ้งความก่อนเนาะป้าคือรถเจ้ามานี
0: ่โอ้ยงินดีเนี่ยนะเพิ่งขอรบกวนหน่อยเตอะช่วยป้าหน่อยเตอะกระจายกระจายกระจาย

น้ำผึ้งก็ชอบเล่นไลน์เหมือนกันจ้ะป้ามันเล่าจะมาเสียรถเสียไลน์กับเล่นไลน์นี่มอกันนี่ขอไอดีไลน์ไว้ป้ากับหนึ่งถ้าเสร็จเรื่องรถเรื่องไลน์นี่แล้วป้าจะไลน์หาโอ้ระวังตายรถเปิดน้ำผึ้งระวังเนอะระวัง

อันดับต่อไปก็จะมาผู้เอ่ยเป็นช่วงสุดท้ายของรายการเนาะครับเรื่องเพลงนี่ฟังไปก็ม่วนไปเนาะหับปากในประดิษฐ์ไว้ว่าจะไปติดต่ออันสถานีรถไฟไปติดต่อกลุ่มทางเรื่องการแปลงถนนก็ยังไม่ได้ไปอู้นะครับไอ้ประดิษฐ์เดี๋ยวก่อนเนาะใจเย็นเรื่องบางเรื่องก็ยังเรื่องถนนเนี่ยไปอู้ที่บ้านห้องก่อทำให้มีประเด็นขึ้นมาถึงหมู่ฮักเก้าไม้หมู่ฮักถนนก็จะไปพิจกันนะครับอู้จ่ากันได้แต่เรื่องของเรื่องที่จะอู้ต่อไปนี่ก็เป็นวรรคสุดท้ายนี่ก็คือเรื่องของการที่หมู่เฮาได้ห่วมไม้ห่วมมือกันทำงานสาธารณประโยชน์เนี่ยก็ถึงเป็นเรื่องดีแต่บัดนี้อบจ.เพิ่นได้มีรถไฟฟ้ามาทดลองวิ่งนะครับวิ่งรอบเมืองลำพูนเนี่ยก็มีหมู่เดียวเซลก็กันเนี่ยไปขี่ละเพิ่นก็รู้สึกว่าม่วนงั้นแล้วก็สะดวกสบายก็เป็นความคิดความอ่านขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนนะครับโดยท่านนายกเฮงเนี่ยเป็นเจ้าเป็นกันแล้วก็สร้างสิ่งดีงามอันนี้ก็เป็นเรื่องดีครับเพียงแต่ว่าใครได้ไปขี่ก็ไปจองเน้อขี่ทดลองพอก่อนนะครับหลังจากนั้นเนี่ยลำพูนอาจจะมีขนส่งมวลชนดิปาคนไปหั่นไปนี่ได้โดยไม่ต้องเสียสตางค์กันหรือเสียสตางค์ก็อย่าเสียทุกๆนะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าคิดนะครับเมืองลำพูนเนี่ยต้องคิดไปแต่เนิ่นสนามบินก็จะมีนิคมอุตสาหกรรมก็จะขยายคนก็จะมาอยู่นักติ๊กรถลาถ้านักยังเก่านี่อุบัติเหตุก็น่าจะนักขึ้นเป็นเงาตามตัวเราลองมาคิดสร้างแต่งสร้างบ้านแต่งเมืองนี่เป็นเมืองเขียวสวยหอมนี่เป็นเมืองที่มีดอกไม้นะครับเป็นเมืองที่ต้นไม้ต้นตอกเต็มอยู่กันโดยไม่ต้องใจพัดลมโดยไม่ต้องใจแอร์ก็เป็นเรื่องที่น่าคิดน่าพิจารณาก็วางใจว่าพี่น้องทั้งหลายฟังรายการหอมแห้งแต่งแล้วละปูนแล้วก็ใจขึ้นนะครับอยากใจขึ้นว่าอยากจะมีส่วนในการสร้างบ้านแปลงเมืองนะครับหรือกรณีอบจ.คิดเรื่องรถเรื่องถนนขึ้นมาเขายังมีเรื่องสามแยกสี่แยกมีเรื่องต่างข้ามต่างลอดทำลายตีที่จะทำด้วยกันเพราะนั้นห่วงกับกลุ่มละปูนทองปอยครับกลุ่มละปูนเสวนาเนี่ยซึ่งตอนนี้กำลังจะระดมทุนอยู่นะครับสำหรับวันนี้รายการหอมแห้งแต่งละปูนกระถ่ายจะต้องลำลาท่านผู้ฟังก่อนนะครับถ้ามีโอกาสผมนพนินรงก็อยากกลับมาอู้มาจ่าตัวนะครับมาอู้ถ้าไผอยากโทรศัพท์เข้ามาวันนี้ต้าเตื้อเดี๋ยววันหน้านะครับเป็นมาที่0535255566นะครับโทรมาฝากความคิดความอ่านแล้วก็อู้จ่านไปตามภาษาปี่ภาษานอกเขาเป็นคนมาหินเกิดกับต้าเกิดในบ้านนี่เมืองนี่เขาจะต้องช่วยกันนะครับอย่าไปคิดว่าเป็นคนอื่นคนไก่เสียงนี่ก็เป็นเสียงหน้าหมู่เสียงที่มันสร้างความแตกแยกนะเพียงแต่ว่าตั้งข้อสังเกตกับบ้านกับเมืองใครอยากจะอู้เพียงแต่ว่าเฮาบ่าโจมตีตัวบุคคลเฮาก็อู้ชื่นชมเฮาก็ตั้งข้อสังเกตว่ามันบ่ดีซะนี่เนาะมันน่าอยู่บุกพร่องซะนี่ก็น่าจะเป็นเรื่องที่สร้างสรรค์นะครับสำหรับวันนี้รายการหอมแห้งแต่งละปูนโดยผมนพพรนิรงค์ต้องลำลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับอานนท์ นันตสุคนครับนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ตรวจความพร้อมการปฏิบัติภารกิจของกองทัพเรือทางด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่จังหวัดชลบุรีอีกสักครู่ก็มาติดตามรายละเอียดครับ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
4: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
5: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
4: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงอย่าให้คำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
6: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
1: นายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ตรวจความพร้อมการปฏิบัติภารกิจของกองทัพเรือในทุกมิติทางด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและความพร้อมปกป้องอธิปไตยของชาติทางทะเลที่จังหวัดชลบุรีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมคณะเตรียมเดินทางตรวจเยี่ยมศูนย์บัญชาการเหตุการณ์บรรเทาสาธารณภัยบนบกณสนามฝึกกองทัพเรือหมายเลข15หาดยาวอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีเพื่อรับทราบความพร้อมในการปฏิบัติภารกิจของกองทัพเรือทั้งด้านกำลังพลยุทโธปกรณ์และการบูรณาการกำลังที่ใช้ได้ทั้งการรักษาอธิปไตยทางทะเลและการช่วยเหลือประชาชนในภาวะฉุกเฉินโดยพลเรือตรีปารัตน์รัตนชัยพันธ์โฆษกกองทัพเรือเปิดเผยว่านายกรัฐมนตรีจะร่วมตรวจเยี่ยมการปฏิบัติการบนเรือหลวงจักรีนฤเบศรรับฟังบรรยายสรุปแนวคิดการใช้กำลังชมการยิงสนับสนุนฝั่งด้วยปืนใหญ่เรือและการสาธิตยานไร้คนขับในหลายมิติโดยมีเรือหลวงภูมิพลอดุลยเดชซึ่งเป็นเรือฟริเกตสมรรถนะสูงร่วมการฝึกอย่างเต็มรูปแบบสะท้อนให้เห็นบทบาทสำคัญของกำลังรบหลักที่ปัจจุบันกองทัพเรือยังคงมีจำนวนจำกัดและมีความจำเป็นต้องเร่งจัดหาเพิ่มเติมเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถให้เพียงพอต่อภารกิจโฆษกกองทัพเรือย้ำว่าการตรวจเยี่ยมครั้งนี้เป็นการแสดงความพร้อมของระบบกองทัพเรืออย่างครบวงจรตั้งแต่การรับรู้สถานการณ์การบัญชาการควบคุมการใช้กำลังการส่งกำลังบำรุงไปจนถึงการช่วยเหลือประชาชนเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาเกิดเหตุดินสไลด์ปิดเส้นทางการค้าไทยและเมียนมาที่ตำบลห้วยผาจังหวัดแม่ฮ่องสอนส่งผลให้รถยนต์ทุกชนิดไม่สามารถสัญจรได
7: ้เกิดเหตุกองหินขนาดใหญ่ไหลหลากลงมาตามกระแสน้ำเข้าขีดขวางเส้นทางจราจรบริเวณถนนระหว่างบ้านห้วยพึ่งไปยังบ้านห้วยทรายขาวตำบลห้วยผาอำเภอเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอนส่งผลให้รถยนต์ทุกชนิดไม่สามารถสัญจรผ่านไปมาได้รวมถึงรถขนสินค้าจากไทยไปยังประเทศเมียนมา จากเหตุการณ์ดังกล่าวทางสมาชิกกองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนที่2ได้ลงพื้นที่อย่างเร่งด่วนเพื่อเข้าช่วยอำนวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ต้องใช้เส้นทางโดยเจ้าหน้าที่ได้ช่วยกันเข็นรถจักรยานยนต์ของชาวบ้านให้สามารถสัญจรผ่านจุดเกิดเหตุไปได้เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในการเดินทางเบื้องต้นทั้งนี้ขอให้ประชาชนที่ใช้เส้นทางดังกล่าวเพิ่มความระมัดระวังเนื่องจากสภาพอากาศอาจทำให้มีหินและดินสไลด์ลงมาเพิ่มเติมขณะนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งนำเครื่องจักรเข้าเคลียร์พื้นที่และเปิดเส้นทางให้รถยนต์สามารถกลับมาสัญจรได้ตามปกติต่อไปคุณากรปรัตถจริยาวงศ์สวท.แม่ฮ่องสอนรายงาน
1: องค์การอนามัยโลกเปิดเผยว่าการระบาดของอีโบลาในยูกันดาสิ้นสุดแล้วแต่ที่ดีอาร์คองโกยังพบผู้ติดเชื้อเพิ่มองค์การอนามัยโลกเปิดเผยว่าการระบาดของอีโบลาสายพันธุ์บุนดีบูเกียวในประเทศยูกันดาสิ้นสุดลงแล้วอย่างเป็นทางการหลังรัฐบาลยูกันดาประกาศว่าประเทศปลอดจากโรคดังกล่าวเมื่อวันที่28กรกฎาคมที่ผ่านมาซึ่งขณะนี้ครบกำหนดเฝ้าระวังต่อเนื่อง45วันตามแนวทางขององค์การอนามัยโลกเพื่อยืนยันว่าไม่มีการแพร่ระบาดเพิ่มเติมอย่างไรก็ตามองค์การอนามัยโลกยังคงเฝ้าติดตามสถานการณ์ต่อเนื่องจนถึงปลายสัปดาห์นี้ขณะที่สถานการณ์ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือดีอาร์คองโกซึ่งเป็นประเทศเพื่อนบ้านของยูกันดายังคงน่ากังวลแม้กระบวนการติดตามผู้สัมผัสเชื้อและการตรวจหาเชื้อจะดีขึ้นโดยเมื่อวานนี้รัฐบาลดีอาร์คองโกรายงานว่ามีผู้ติดเชื้อไวรัสอีโบลาที่ได้รับการยืนยันแล้วกว่า 5,600 รายในจำนวนนี้เสียชีวิตราว 2,700 รายรู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 น.
8: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเล็กที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
5: รายการค้นเพื่อคนลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz เขาเป็นส่วนหนึ่งในการนำเสนอข้อมูลข่าวสารบนคลื่นหน้าปัดวิทยุโดยทีมข่าวและรายการคุณภาพที่คุณไว้วางใจที่นี่ทุกวันนะคะ
9: ขอเชิญพุทธศาสนิกชนนักท่องเที่ยวและผู้สนใจร่วมสืบสานประเพณีอันทรงคุณค่าร่วมสัมผัสเสน่ห์แห่งเมืองลำพูนศรัทธานำทางสืบสานวัฒนธรรมล้านนากับงานสลักย้อมเมืองลำพูนประเพณีหนึ่งเดียวในโลกประจำปี2569กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่20ถึง26กันยายน2569ณวัดพระธาตุริพูนชัยวรมหาวิหารอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนภายในงานพบกับการแสดงศิลปะวัฒนธรรมขบวนแห่ต้นสลากย้อมภาคกลางคืนขบวนแห่ต้นสลากย้อมภาคกลางวันเริ่มจากสี่แยกประตูลี้เข้าวัดพระธาตุอริปูนชัยวรมหาวิหารการประกวดต้นสลากย้อมสูง12เมตรชมนิทรรศการและกิจกรรมส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรมวันสุดท้ายพิธีถวายต้นสลากย้อมและสลากพัดทั้งหมดสำหรับงานประเพณีสลากย้อมเมืองลำพูนคือการถวายทานในรูปแบบต้นสลากที่ประดับตกแต่งอย่างวิจิตรสวยงามสูงใหญ่โดดเด่นที่แสดงออกถึงความสามัคคีและภูมิปัญญาของชุมชนล้านนาที่สืบทอดต่อเนื่องมาหลายร้อยปี
5: ร่วมติดตามรับฟังข่าวสารความเคลื่อนไหวในพื้นที่จังหวัดลำพูนกับรายการข่าวลำพูนข่าวลำพูนตรงเวลาน่าฟังสั่งสมความรู้สู่ประชาชนวิทยุประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz
10: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
11: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
10: หืมทำยังไงหรอ
11: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งเบาะแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช.1205
10: อ๋อแบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
11: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
12: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
13: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
14: ซื้อประกันภัยบัดดี้ฟังแค่เช็คชัดชัวร์ก็ลดเสี่ยง1เช็คใบอนุญาตตัวแทนและนายหน้าผ่านเว็บไซต์คปภ2ชัดอ่านใบเสนอขายและรายละเอียดความคุ้มครองกรมธรรม์ประกันภัยเพื่อครบถ้วน3ชัวร์ช่องทางชำระเบี้ยจ่ายตามที่บริษัทรับรองบัดดี้ลืมเก็บหลักฐานไว้ตัว3ขั้นตอนง่ายๆสำหรับการซื้อประกันภัยครั้งต่อไปค้นกลางโปร่งใสอุ่นใจได้สิทธิ์ครบสายด่วนคปภ1186 LINE official @OIC connect คปภคุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
15: มองไม่ชัดใช้ชีวิตลำบากหรือปวดเข่าเดินไม่สะดวกมานานรู้หรือไม่สิทธิบัตรทองสามารถเข้ารับการรักษาได้ที่โรงพยาบาลสิริเวชลำพูนผ่าตัดรักษาโรคต้อกระจกช่วยให้กลับมามองเห็นชัดขึ้นใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขกับครอบครัวอีกครั้งผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมสำหรับผู้ที่มีอาการข้อเข่าเสื่อมลดอาการปวดเพิ่มคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้นดูแลโดยทีมแพทย์เฉพาะทางมาตรฐานโรงพยาบาลเอกชนสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร053-582-888โรงพยาบาลสิริเวชลำพูนอุ่นใจใกล้บ้านแพทย์เชี่ยวชาญบริการเยี่ยม
16: ถ้าหากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ
17: สำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูนกรมการขนส่งทางบกร่วมกับสถานี

0: นับสนุนโดยกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนความสุขทั่วไทยส่งความปลอดภัยให้ทุกคน
1: ขับขี่ปลอดภัยกปท.ห่วงใยคุณด้วยความห่วงใยจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนโครงการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม

0: ขับรถดีมีวินัยแบ่งปันน้ำใจขับขี่ปลอดภัยใส่ใจทุกการเดินทางกรมการขนส่งทางบกและกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังที่รักทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ค่ะรายการนี้เกิดจากความร่วมมือกันอย่างเหนียวแน่นของสำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูนกรมการขนส่งทางบกและสวท.ลำพูนกรมประชาสัมพันธ์เพื่อส่งต่อความห่วงใยในการใช้รถใช้ถนนให้กับพี่น้องชาวลำพูนพบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 11:10 น.ถึงเที่ยงตรงค่ะอยู่กับดิฉันนางสาวนาทีหันกล้าเจ้าหน้าที่ฝ่ายใบอนุญาตขับรถค่ะช่วงสายๆแบบนี้นะคะใครที่กำลังเดินทางหรือขับรถไปธุระอยู่อย่าลืมเช็คในกระเป๋าสตางค์นิดนึงนะคะว่าใบขับขี่ยังอยู่กับเราไหมและที่สำคัญหมดอายุหรือยังหลายคนคงคิดว่าการต่ออายุใบขับขี่ต้องไปนั่งรอคิวที่ขนส่งทั้งวันแน่ๆแต่บอกเลยนะคะปัจจุบันอะไรก็ง่ายๆขึ้นเยอะค่ะวันนี้ดิฉันจะมาอัปเดตขั้นตอนการต่อใบขับขี่ที่ทำง่ายๆไม่ต้องรอนานเพราะเราอยากให้ทุกคนมีใบอนุญาตที่ถูกต้องเพื่อความมั่นใจในทุกเส้นทางเดี๋ยวพักฟังเพลงเพราะๆแล้วช่วงหน้าเรามาคุยรายละเอียดด้วยกันนะคะ

0: ฟังก่อนขับกับรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกขับขี่ปลอดภัยใส่ใจทุกการเดินทาง
1: กลับเข้าสู่ช่วงที่2นะคะการต่อใบขับขี่สามารถต่ออายุล่วงหน้าได้180วันค่ะเดี๋ยวนี้เราไม่ต้องเสียเวลาในการติดต่อใบขับขี่นานๆหรือไปก่อนเวลาหลายชั่วโมงแล้วนะคะแค่จองคิวออนไลน์โดยการดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน DLT Smart Queue เลือกวันและเวลาและสำนักงานขนส่งที่ใกล้บ้านที่สะดวกได้เลยค่ะสำหรับท่านไหนที่ไม่ได้จองคิวผ่านแอปพลิเคชันมาไม่ต้องกังวลนะคะทางเรายินดีให้บริการเหมือนกันค่ะแต่อาจจะมีระยะเวลาในการรอคอยตามปริมาณผู้ใช้บริการที่เขาจองคิวมานะคะรบกวนให้เผื่อเวลาสำหรับการรอคอยตามลำดับคิวสักนิดหนึ่งค่ะอย่างที่สองนะคะการอบรมออนไลน์ค่ะสำหรับใบขับขี่ประเภทรถส่วนบุคคลชนิด5ปีที่หมดอายุยังไม่เกิน1ปีหรือต้องการต่ออายุล่วงหน้าพิมพ์คำค้นหาที่ Google ว่าอบรมใบขับขี่เข้าไปที่เว็บไซต์ www.dltelearning.com ค่ะสามารถดูวิดีโอผ่านมือถือหรือแท็บเล็ตได้ตลอด24ชั่วโมงนะคะจะใช้เวลาในการอบรมประมาณ1ชั่วโมงเมื่อเราดูจบแล้วอย่าลืมแคปหน้าจอหรือบันทึกผลผ่านการอบรมไว้ด้วยนะคะเพราะผลอบรมนี้มีอายุ180วันค่ะส่วนใบขับขี่ชนิดชั่วคราว2ปีเปลี่ยนเป็น5ปีที่สิ้นอายุไม่เกิน1ปีแล้วท่านที่จะมาทำถ้ามีอายุครบ18ปีบริบูรณ์ขึ้นไปไม่ต้องอบรมออนไลน์ค่ะพักฟังเพลงกันสักครู่นะคะเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันในช่วงหน้า

0: อนขับกับรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกขับขี่ปลอดภัยใส่ใจทุกการเดินทาง
1: กลับเข้าสู่ช่วงที่3นะคะทีนี้เรามาเตรียมความพร้อมเอกสารที่เราต้องพกไปนะคะมีแค่4อย่างเท่านั้นให้ทุกท่านจดไว้ได้เลยนะคะอันดับแรกค่ะบัตรประชาชนตัวจริง2นะคะใบขับขี่ใบเดิมนะคะหากใบขับขี่ใบเดิมหายไม่ต้องแจ้งความกับทางตำรวจนะคะสามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ที่ขนส่งที่เราติดต่อยื่นเอกสารได้เลยค่ะ3ใบรับรองแพทย์ค่ะโดยเป็นใบรับรองแพทย์ที่ออกโดยโรงพยาบาลของรัฐหรือเอกชนสามารถขอที่คลินิกก็ได้ค่ะและต้องมีอายุไม่เกิน30วันค่ะ4ค่ะหลักฐานการจองคิวและการอบรมที่เราบันทึกผลหรือถ่ายรูปไว้ค่ะนำเอกสารและหลักฐานยื่นติดต่อกับเจ้าหน้าที่ได้ตามวันและเวลาที่สำนักงานขนส่งที่เราจองคิวได้เลยค่ะเมื่อถึงวันนัดให้เราไปถึงสำนักงานขนส่งก่อนเวลาสัก 15-20 นาทีนะคะเพื่อไปยื่นตรวจสอบเอกสารให้ถูกต้องครบถ้วนค่ะจากนั้นเราจะให้เจ้าหน้าที่ไปทดสอบสมรรถภาพร่างกายนะคะขั้นตอนสุดท้ายคือการจ่ายเงินและถ่ายรูปค่ะค่าธรรมเนียมสำหรับรถยนต์นะคะคือ505บาทส่วนรถจักรยานยนต์นะคะ255บาทเตรียมเงินสดไปให้พอดีหรือสแกนจ่ายก็ได้ค่ะ

วินัยจราจรเริ่มต้นที่ตัวเราเพื่อความปลอดภัยของทุกคนสำหรับวันนี้ดิฉันและทีมงานต้องขอตัวลาไปก่อนขอให้ทุกท่านขับขี่ปลอดภัยพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้รัฐบาลย้ำใช้เงินตามพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินวงเงินไม่เกิน 400,000 ล้านบาทอย่างมีเป้าหมายคุ้มค่าโปร่งใสและตรวจสอบได้นายกรัฐมนตรีตรวจความพร้อมการปฏิบัติภารกิจของกองทัพเรือทางด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรวมถึงการปกป้องอธิปไตยของชาติทางทะเลที่อำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรี
1: สหรัฐจะมอบเงินช่วยเหลือให้กับพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุน้ำท่วมฉับพลันในเขตราสุวาทางตอนเหนือของเนปาลการแข่งขันฟุตบอลคาราบาวครับท็อตแนมฮอสสเปอร์เอาชนะชาร์ลตันแอตเลติก5-1ผ่านเข้าสู่รอบ3ไปพบกับลิเวอร์พูลต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: รัฐบาลย้ำใช้เงินตามพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินวงเงินไม่เกิน 400,000 ล้านบาทอย่างมีเป้าหมายคุ้มค่าโปร่งใสและตรวจสอบได้นางสาวรัชดาธนาเดชโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าหลังสภาผู้แทนราษฎรมีมติอนุมัติพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินวงเงินไม่เกิน 400,000 ล้านบาทเพื่อแก้ไขผลกระทบจากวิกฤตพลังงานรัฐบาลเตรียมดำเนินการตามกรอบกฎหมายโดยย้ำว่าเงินทุกบาทต้องมีเป้าหมายคุ้มค่าโปร่งใสและตรวจสอบได้สำหรับวงเงิน 200,000 ล้านบาทเพื่อการปรับโครงสร้างและเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานได้กำหนดหลักเกณฑ์กลั่นกรองโครงการไว้แล้วโดยเน้นลดการพึ่งพาพลังงานฟอสซิลเพิ่มพลังงานทดแทนพัฒนาโครงข่ายไฟฟ้าส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้าและพัฒนาทักษะแรงงานรองรับอุตสาหกรรมพลังงานใหม่พร้อมกำหนดข้อห้ามใช้เงินกู้กับการจ้างที่ปรึกษาการศึกษาดูงานหรือเดินทางต่างประเทศการจัดซื้อเพื่อแจกจ่ายประชาชนและโครงการที่ซ้ำซ้อนกับงบประมาณปกติพร้อมย้ำว่าทุกโครงการต้องกำหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดผลสำเร็จอย่างชัดเจนเพื่อให้เงินกู้เกิดประโยชน์และประสิทธิภาพสูงสุดรัฐบาลเตือนผู้ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ยื่นทบทวนสิทธิ์ภายในวันที่31สิงหาคมนี้พร้อมแนะนำผู้ที่ต้องการแก้ไขข้อมูลยื่นเอกสารผ่าน One Stop Service ระดับอำเภอและระดับเขตในกรุงเทพมหานครถึงวันที่20กันยายนนี้
2: นางสาวลลิดาเพื่อพิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลขอแจ้งเตือนประชาชนที่ลงทะเบียนโครงการสวัสดิการแห่งรัฐปี2569และไม่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติหากประสงค์ขอให้ตรวจสอบข้อมูลครั้งต้องยื่นขอทบทวนสิทธิ์ภายในวันที่31สิงหาคมนี้ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการยื่นคำขอซึ่งขอให้ผู้ที่ยังไม่ได้ดำเนินการตรวจสอบสถานะและยื่นคำขอภายในกำหนดเวลาข้อมูลของกรมการปกครองณวันที่26สิงหาคม2569เวลา 8:30 นระบุว่ามีผู้ไม่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติรวม 9,314,253 รายในจำนวนนี้ยื่นขอทบทวนสิทธิ์แล้ว 4,767,301 รายหรือ51.18%ขณะที่ยังไม่ได้ยื่นขอทบทวนสิทธิ์ 4,546,952 รายหรือ48.82%ผู้ประสงค์ขอทบทวนสิทธิ์สามารถดำเนินการได้ผ่านเว็บไซต์โครงการ welfare.mof.go.th หรือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ .mof.go.th แอปพลิเคชันเป๋าตังแอปพลิเคชันทางรัฐหรือสาขาของธนาคารรับลงทะเบียน5แห่งได้แก่ธนาคารกรุงไทยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรธนาคารอาคารสงเคราะห์และธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยตามวันและเวลาทำการรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรียังกล่าวว่าส่วนผู้ที่ต้องการแก้ไขข้อมูลกับหน่วยงานเจ้าของข้อมูลสามารถนำเอกสารประกอบไปยื่นผ่านศูนย์ประสานงาน One Stop Service หรือ OSS ระดับอำเภอและระดับเขตในกรุงเทพมหานครได้ถึงวันที่20กันยายนนี้กระทรวงการคลังจะประกาศผลการทบทวนสิทธิ์ตั้งแต่วันที่30กันยายน2569เป็นต้นไปและผู้ที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติและดำเนินการตามขั้นตอนครบถ้วนจะเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมนี้ผลิตนาฏขอนแสนสุขรายงาน
0: กระทรวงคมนาคมผลักดันโครงการเปลี่ยนรถสาธารณะ7กลุ่มเป็นยานยนต์ไฟฟ้าตั้งเป้าลดการใช้น้ำมันได้ถึง212ล้านลิตรต่อปี
3: นายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยถึงแนวทางการส่งเสริมการใช้รถยนต์พลังงานไฟฟ้าหรือ EV ในระบบขนส่งสาธารณะเพื่อแก้ไขปัญหาราคาน้ำมันผันผวนปัญหามลพิษและยกระดับความปลอดภัยของผู้โดยสารจากสภาพรถที่ทรุดโทรมว่าแผนงานดังกล่าวเน้นไปที่รถ7กลุ่มเป้าหมายที่กระทบกับประชาชนโดยตรงได้แก่รถแท็กซี่รถจักรยานยนต์สาธารณะรถ3ล้อรถโดยสารประจำทางและไม่ประจำทางรถรับส่งนักเรียนและรถบรรทุกขนส่งส่วนรถขอสมกจะมีการใช้วงเงินงบประมาณปกติทยอยเปลี่ยนเป็นรถ EV ทั้งระบบในอนาคตทั้งนี้หากมีผู้เข้าร่วมโครงการตามเป้าหมายจะช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้สูงกว่า 400,000 ตันต่อปีและประหยัดการใช้น้ำมันได้มากถึง212ล้านลิตรต่อปีซึ่งช่วยลดการนำเข้าน้ำมันจากต่างประเทศและลดค่าใช้จ่ายเดินทางของประชาชนในระยะยาวโดยย้ำว่าเงินสนับสนุนตามพ.ร.ก.กู้เงินจะเป็นการให้สิทธิ์แก่ประชาชนและผู้ประกอบการเลือกเปลี่ยนผ่านสู่รถ EV ได้อย่างอิสระไม่ได้เป็นการเอื้อประโยชน์ให้กับผู้รับเหมารายใดนพศรแก้วคำรายงาน
0: กระทรวงพาณิชย์เตรียมใช้แพลตฟอร์มทักทายผลักดันการท่องเที่ยวเชิงเศรษฐกิจเชื่อมโยงการค้าสินค้าและบริการไทยขยายโอกาสผู้ประกอบการรายย่อยและเศรษฐกิจชุมชนสู่ตลาดต่างประเทศ
4: นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่าแพลตฟอร์มการท่องเที่ยวดิจิทัลทักทายเป็นกลไกเชื่อมโยงการท่องเที่ยวกับการค้าสินค้าบริการและเศรษฐกิจชุมชนเพื่อเพิ่มโอกาสทางธุรกิจให้ผู้ประกอบการรายเล็กและวิสาหกิจชุมชนและกระจายรายได้จากการท่องเที่ยวสู่ท้องถิ่นมากขึ้นโดยกระทรวงพาณิชย์พร้อมร่วมมือกับทักทายผ่านกรมพัฒนาธุรกิจการค้าและกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศในการนำผู้ประกอบการและสินค้าศักยภาพเข้าสู่แพลตฟอร์มพร้อมใช้เครือข่ายสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการไทยสู่ต่างประเทศขณะที่ทักทายจะทำหน้าที่รวบรวมและเชื่อมโยงระบบและบริการด้านการท่องเที่ยวของภาครัฐและเอกชนอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวและใช้ข้อมูลสนับสนุนการวางแผนตลาดเพื่อเพิ่มโอกาสทางธุรกิจให้ผู้ประกอบการไทยโดยปัจจุบันแอปพลิเคชันทักทายมียอดดาวน์โหลดประมาณ 4.6 ล้านครั้งผู้ลงทะเบียน 507,000 รายและมีร้านค้าบนแพลตฟอร์มกว่า 3,300 ร้านค้าพร้อมขยายการเชื่อมโยงไปยังต่างจังหวัดและผู้ประกอบการในพื้นที่ต่อไปปริมปรัชโสภาภาครายงาน
0: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์แลกเปลี่ยนนโยบายกับคณะนักธุรกิจสภาธุรกิจสหรัฐอเมริกาอาเซียนในการผลักดันเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตรเพื่อเสริมความมั่นคงทางอาหารของไทย
5: นางสาวอิงออนปัญญากิจหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวถึงการหารือร่วมกับคณะนักธุรกิจสภาธุรกิจสหรัฐอเมริกาอาเซียนว่าได้แลกเปลี่ยนนโยบายด้านการเกษตรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับฟังประเด็นปัญหาอุปสรรคและหารือแนวทางการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเกษตรโดยเป้าหมายสำคัญคือการแลกเปลี่ยนมุมมองและส่งเสริมความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนโดยเฉพาะการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ในภาคการเกษตรทั้งเทคโนโลยีชีวภาพการปศุสัตว์อย่างยั่งยืนการเกษตรแม่นยำและการลดการปล่อยคาร์บอนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเสริมสร้างความมั่นคงและความยืดหยุ่นของระบบอาหารตลอดจนการยกระดับความเป็นอยู่และรายได้ของเกษตรกรโดยมุ่งผลักดันการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นไปสู่ความร่วมมือที่สามารถดำเนินการได้อย่างเป็นรูปธรรมนอกจากนี้สำหรับความร่วมมือระหว่างไทยและสหรัฐอเมริกากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้ความสำคัญกับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อยกระดับภาคการเกษตรภายใต้นโยบายสำคัญเกษตรนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืนเกษตรกรไทยโดยมุ่งส่งเสริมการพัฒนาที่ขับเคลื่อนด้วยตลาดการนำปัญญาประดิษฐ์หรือ AI และเทคโนโลยีการเกษตรที่แม่นยำมาใช้การเพิ่มมูลค่าผลผลิตผ่านการแปรรูปตลอดจนการพัฒนาศักยภาพเกษตรกรและสหกรณ์ให้ก้าวสู่สมาร์ทฟาร์เมอร์และสหกรณ์ที่เข้มแข็งล้วนเป็นกลไกสำคัญในการเสริมสร้างความมั่นคงทางอาหารและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคการเกษตรชวนันท์มาลีรายงาน
0: จังหวัดนราธิวาสเตรียมเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลาขอสนับสนุนงบประมาณพัฒนาพื้นที่ผ่านโครงการเร่งด่วนที่พร้อมดำเนินการกว่า400ล้านบาทเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนในพื้นที
6: ่นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าจังหวัดนราธิวาสเตรียมเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากการประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่อย่างเป็นทางการหรือครม.สัญจรครั้งที่1ทับ2519ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่31สิงหาคมถึง1กันยายนนี้ที่จังหวัดสงขลา รวม14โครงการแบ่งเป็นโครงการเร่งด่วนที่พร้อมดำเนินการและข้อเสนอเชิงนโยบายสำหรับโครงการเร่งด่วนที่พร้อมดำเนินการมี6โครงการวงเงินรวมกว่า400ล้านบาทครอบคลุม4ด้านได้แก่การบริหารจัดการน้ำเพื่อป้องกันอุทกภัยโดยก่อสร้างแก้มลิงรองรับการระบายน้ำในเมืองนราธิวาสเพื่อเป็นพื้นที่พักน้ำชั่วคราวในช่วงฝนตกหนักและบริหารจัดการน้ำในช่วงหน้าแล้งพร้อมพัฒนาเป็นพื้นที่สาธารณะในอนาคตด้านคมนาคมมีโครงการก่อสร้างและปรับปรุงถนนเพื่อให้ทางหลวงมีความมั่นคงแข็งแรงได้มาตรฐานและเพิ่มความปลอดภัยในการเดินทางรองรับการคมนาคมและการท่องเที่ยวขณะที่อีก2ด้านคือการพัฒนาสวนสาธารณะและพื้นที่สีเขียวและการส่งเสริมการท่องเที่ยวบริเวณหาดนราทัศน์แหล่งท่องเที่ยวสำคัญที่ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวชาวไทยและต่างชาติโดยเฉพาะชาวมาเลเซียผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสกล่าวว่าโครงการพัฒนาหาดนราทัศน์จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนสร้างรายได้ให้ประชาชนและผู้ประกอบการใน35ชุมชนตลอดจนยกระดับภาพลักษณ์จังหวัดและคุณภาพชีวิตประชาชนทั้งนี้จังหวัดนราธิวาสเตรียมเสนอทั้ง14โครงการต่อที่ประชุมครม.สัญจรเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณและผลักดันการพัฒนาพื้นที่โดยมุ่งยกระดับโครงสร้างพื้นฐานแก้ไขปัญหาด้านน้ำพัฒนาพื้นที่สีเขียวส่งเสริมการท่องเที่ยวกระตุ้นเศรษฐกิจและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ปภิชานันท์เทพรักษ์สวท.นราธิวาสรายงาน
0: เช่นเดียวกับจังหวัดสตูลเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่พิจารณา18โครงการเร่งด่วนเพื่อพัฒนาพื้นที่ภายใต้ยุทธศาสตร์สตูลเมืองแห่งความผาสุกที่ยั่งยืนนายคณิตคงช่วยผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลกล่าวว่าสำหรับการประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่หรือครม.สัญจรที่จังหวัดสงขลาในครั้งนี้จังหวัดสตูลได้นำเสนอทิศทางการพัฒนาภายใต้ยุทธศาสตร์สตูลเมืองแห่งความผาสุกที่ยั่งยืนโดยมุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนควบคู่กับการยกระดับศักยภาพด้านการท่องเที่ยวการคมนาคมและเศรษฐกิจของจังหวัดโดยเตรียมเสนอ18โครงการเร่งด่วนงบประมาณ432ล้านบาทที่สามารถดำเนินการได้ทันทีอาทิการปรับปรุงซ่อมแซมท่าเทียบเรือบ้านท่าทะเลการขุดลอกร่องน้ำคลองบาโรยและร่องน้ำเกาะลีดีเพื่อแก้ไขปัญหาร่องน้ำตื้นเขินและเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำและการสัญจรทางเรือและการยกระดับท่าเรือประมงพื้นบ้านบ้านทุ่งริ้นและบ้านสนใหม่
7: เป้าหมายสำคัญเนื่องจากว่าเราได้นโยบายแนวทางมาแล้วว่าการประชุมครม.สัญจรครั้งนี้เป้าหมายคือต้องการที่จะแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนเรื่องการกระตุ้นเศรษฐกิจส่งเสริมการท่องเที่ยวแก้ปัญหาเรื่องปัญหาอุทกภัยที่เกิดขึ้นเมื่อปลายปี2568ก็เลยมีการประชุมกันทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นภาครัฐภาคเอกชนโดยเฉพาะภาคของประชาสังคมที่เข้ามาร่วมโดยเฉพาะทางประธานสภาอุตสาหกรรมประธานหอการค้าและว่ากลุ่มภาคีเครือข่ายต่างๆก็ได้ประมวลโครงการที่มีความจำเป็นยิ่งด่วน
0: ส่วนด้านการท่องเที่ยวจะเสนอการยกระดับศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเกาะหลีเป๊ะตลอดจนการก่อสร้างหอประชุมนานาชาติจังหวัดสตูลขนาด 3,000 ที่นั่งงบประมาณ131ล้านบาทเพื่อรองรับการจัดประชุมงานแสดงสินค้าและกิจกรรมระดับชาติและนานาชาติซึ่งจะช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงธุรกิจของจังหวัดในอนาคต
8: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
1: นายกรัฐมนตรีตรวจความพร้อมการปฏิบัติภารกิจของกองทัพเรือทางด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรวมถึงการปกป้องอธิปไตยของชาติทางทะเลที่อำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรี
9: พลเรือตรีปารัตน์รัตนชัยพันธ์โฆษกองทัพเรือเปิดเผยว่าวันนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมคณะตรวจเยี่ยมศูนย์บัญชาการเหตุการณ์บรรเทาสาธารณภัยบนบกหรือ ICC ณสนามฝึกกองทัพเรือหมายเลข15หาดยาวตำบลแสมสารอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีเพื่อรับทราบการเตรียมกำลังและความพร้อมในการปฏิบัติภารกิจของกองทัพเรือทางด้านกำลังพลยุทโธปกรณ์ยุทธวิธีและการบูรณาการกำลังโดยนายกรัฐมนตรีและคณะ รับชมการสาธิตความพร้อมของยุทโธปกรณ์และการบูรณาการระหว่างหน่วยแสดงขีดความสามารถของกองทัพเรือที่สามารถนำมาใช้ได้ทางการป้องกันประเทศการรักษาอธิปไตยและผลประโยชน์ของชาติทางทะเลและการช่วยเหลือประชาชนเมื่อเกิดภัยพิบัติหรือสถานการณ์ฉุกเฉินจากนั้นตรวจเยี่ยมการปฏิบัติการบนเรือหลวงจักรีนฤเบศรและรับฟังการบรรยายสรุปสถานการณ์และแนวความคิดการใช้กำลังชมการยิงสนับสนุนฝั่งด้วยปืนใหญ่เรือตลอดจนการสาธิตการใช้ยานไร้คนขับซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาแนวความคิดในการใช้เรือหลวงจักรีนฤเบศรในลักษณะเป็นฐานบัญชาการควบคุมและสนับสนุนการปฏิบัติการของระบบไร้คนขับในหลายมิติพร้อมกันนี้เรือหลวงภูมิพลอดุลยเดชซึ่งเป็นเรือฟริเกตสมรรถนะสูงและหนึ่งในกำลังรบหลักของกองทัพเรือเข้าร่วมการฝึกครั้งนี้อย่างเต็มภารกิจเพื่อสะท้อนให้เห็นบทบาทสำคัญของเรือฟริเกตสมรรถนะสูงในฐานะแกนหลักของกองเรือซึ่งปัจจุบันกองทัพเรือมีเรือฟริเกตสมรรถนะสูงในระดับดังกล่าวจำนวนจำกัดจึงมีความจำเป็นต้องเร่งเสริมสร้างขีดความสามารถด้วยการจัดหาเรือฟริเกตสมรรถนะสูงเพิ่มเติมเพื่อให้มีกำลังเพียงพอสำหรับการปฏิบัติภารกิจโฆษกกองทัพเรือกล่าวว่าการตรวจเยี่ยมครั้งนี้เป็นการแสดงความพร้อมของกองทัพเรือทั้งระบบตั้งแต่การรับรู้สถานการณ์การบัญชาการและควบคุมการใช้กำลังและการส่งกำลังบำรุงไปจนถึงการช่วยเหลือประชาชนปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงานจากจังหวัดชลบุรี
1: กรมชลประทานเตือนประชาชนพื้นที่ท้ายเขื่อนเจ้าพระยาและนอกคันกั้นน้ำให้เฝ้าระวังระดับน้ำในระยะนี้เพราะหากมีฝนตกลงมาเพิ่มเติมอาจต้องเพิ่มการระบายน้ำในระดับที่สร้างผลกระทบต่อประชาชน
10: นายธเนศสมบูรณ์ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยากรมชลประทานกล่าวว่าได้ส่งหนังสือไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดในลุ่มน้ำเจ้าพระยาทั้ง22จังหวัดให้แจ้งเตือนประชาชนโดยเฉพาะพื้นที่ท้ายเขื่อนเจ้าพระยานอกขันกั้นน้ำให้ทราบถึงสถานการณ์และติดตามข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับน้ำอย่างใกล้ชิดในระยะนี้เพราะจากคาดการอนาคต3วันล่วงหน้ามีความเป็นไปได้ที่หน้าเขื่อนเจ้าพระยาอาจต้องมีการระบายน้ำที่700ถึง 1,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งจะส่งผลน้ำท้ายเขื่อนมีระดับสูงขึ้นประมาณ50เซนติเมตรถึง1เมตร50เซนติเมตรซึ่งมวลน้ำที่เกิน700ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจะสร้างผลกระทบพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำใน6อำเภอของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาทั้งอำเภอเสนาผักไห่บางบานพระนครศรีอยุธยาบางปะอินและบางไทรแต่ขณะนี้การระบายน้ำยังอยู่ที่600ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและการจัดการน้ำเหนือปัจจุบันเขื่อนภูมิพลในแม่น้ำปิงเขื่อนสิริกิติ์ในแม่น้ำน่านและเขื่อนกิ่วลมเขื่อนกิ่วคอหมาในลุ่มน้ำวังยังสามารถรองรับน้ำได้ไม่มีการเพิ่มปริมาณการระบายแต่ยังต้องเฝ้าระวังปริมาณฝนที่ตกท้ายเขื่อนอย่างไรก็ตามปริมาณน้ำที่ไหลมารวมกันที่สถานี42นครสวรรค์จุดรวมน้ำระหว่างแม่น้ำปิงวังยมน่านยังอยู่ในระดับปกติและจะพยายามบริหารจัดการเพื่อให้กระทบต่อพื้นที่ด้านในให้น้อยที่สุด
11: ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปถึงต้นเดือนตุลาคมมันจะเป็นฤดูน้ำที่หลากมาจากภาคเหนือนะครับก็ยืนยันในส่วนหนึ่งว่าน้ำที่มาจากภาคเหนือตรงนี้ครับไม่ได้มาจากเขื่อนนะครับตรงนี้เราไม่ได้ระบายลงมามีช่องว่างเพียงพอครับที่จะกักเก็บน้ำในช่วงฤดูฝนทั้งหมดฉะนั้นเนี่ยก็อยากให้ประชาชนนะครับติดตามสถานการณ์ปริมาณฝนที่ตกนะครับบริเวณตั้งแต่จังหวัดพื้นที่ท้ายเขื่อนลงมาตั้งแต่จังหวัดพิษณุโลกสุโขทัยนะครับโดยเฉพาะในเขตลุ่มน้ำยมลุ่มน้ำน่านว่าน้ำจะมาอย่างไรส่วนปริมาณน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาต้องมีการปรับขึ้นขนาดไหนอย่างไรนั้นนะครับก็ขอให้ฟังนะครับข้อมูลจากหน่วยงานภาครัฐนะครับซึ่งกรมชลประทานเองเนี่ยก็จะมีการคาดการณ์นะครับแล้วก็มีการแจ้งประชาชนล่วงหน้าอยู่แล้วครับอย่างน้อย3วันอยู่แล้วครับ
10: นายธเนศกล่าวด้วยว่าเมื่อเทียบสถานการณ์น้ำโดยดูปริมาณน้ำณสถานี42นครสวรรค์ถือว่าแตกต่างอย่างสิ้นเชิงกับปีที่แล้วโดยปีนี้น้ำน้อยกว่าช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนโดยระบายน้ำเพียง600ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีขณะที่ปีก่อนระบายน้ำแล้วถึง 1,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีสร้างผลกระทบบริเวณคลองผงเพลงอำเภอบางบานอำเภอเสนาแล้วแต่ปัจจุบันพื้นที่ดังกล่าวยังไม่ได้รับผลกระทบแต่อย่างใดนฤมลอุดมพรรายงาน
1: เกิดเหตุดินสไลด์ปิดเส้นทางในพื้นที่บ้านห้วยทรายขาวตำบลห้วยผาอำเภอเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอนส่งผลให้รถทุกชนิดไม่สามารถสัญจรได้โดยเจ้าหน้าที่เร่งเคลียร์พื้นที่และเปิดเส้นทาง
12: เกิดเหตุกองหินขนาดใหญ่ไหลหลากลงมาตามกระแสน้ำเข้าขีดขวางเส้นทางจราจรบริเวณถนนระหว่างบ้านห้วยพึ่งไปยังบ้านห้วยทรายขาวตำบลห้วยผาอำเภอเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอนส่งผลให้รถยนต์ทุกชนิดไม่สามารถสัญจรผ่านไปมาได้รวมถึงรถขนสินค้าจากไทยไปยังประเทศเมียนมา จากเหตุการณ์ดังกล่าวทางสมาชิกกองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนที่2ได้ลงพื้นที่อย่างเร่งด่วนเพื่อเข้าช่วยอำนวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ต้องใช้เส้นทางหน่วยเจ้าหน้าที่ได้ช่วยกันเข็นรถจักรยานยนต์ของชาวบ้านให้สามารถสัญจรผ่านจุดเกิดเหตุไปได้เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในการเดินทางเบื้องต้นทั้งนี้ขอให้ประชาชนที่ใช้เส้นทางดังกล่าวเพิ่มความระมัดระวังเนื่องจากสภาพอากาศอาจทำให้มีหินและดินสไลด์ลงมาเพิ่มเติมขณะนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งนำเครื่องจักรเข้าเคลียร์พื้นที่และเปิดเส้นทางให้รถยนต์สามารถกลับมาสัญจรได้ตามปกติต่อไปคุณากรปรัตถจริยาวงศ์สวท.แม่ฮ่องสอนรายงาน
1: จังหวัดน่านเตรียมสร้างบ้านหลังใหม่14หลังให้ผู้ประสบภัยกรณีเสียหายทั้งหลังและจะทยอยจ่ายเงินเยียวยาด้านการดำรงชีพตั้งแต่วันที่30สิงหาคมนี้เป็นต้นไปจังหวัดน่านเร่งสำรวจและรวบรวมข้อมูลประชาชนที่ได้รับผลกระทบตลอดจนความเสียหายของบ้านเรือนทรัพย์สินและสิ่งจำเป็นต่อการดำรงชีวิตดำเนินการช่วยเหลือตามหลักเกณฑ์ของทางราชการตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลโดยที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเห็นชอบหลักเกณฑ์เงื่อนไขวิธีการจ่ายเงินและอนุมัติงบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินวงเงิน558ล้านบาทกรณีเสียชีวิตจากดินโคลนถล่มและอุทกภัยโดยตรงหรือถูกกระแสน้ำทำให้เสียชีวิตช่วยเหลือรายละ2ล้านบาทและช่วยเหลือที่อยู่อาศัยเสียหายจากน้ำท่วมครัวเรือนละ 9,000 บาทนอกจากนี้กรมบัญชีกลางขยายวงเงินทดรองราชการในอำนาจผู้ว่าราชการจังหวัดน่านเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินเพิ่มเติมให้จังหวัดน่าน100ล้านบาทเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายให้ความช่วยเหลือโดยเฉพาะด้านการดำรงชีพตั้งเป้าเริ่มจ่ายตั้งแต่วันที่30สิงหาคมนี้พร้อมทั้งเตรียมสร้างบ้านใหม่กรณีเสียหายทั้งหลังไม่สามารถเข้าอยู่ได้จำนวน14หลังโดยใช้แบบบ้านผู้ประสบอุทกภัย2ตามมาตรฐานของกรมโยธาธิการและผังเมืองงบประมาณหลังละ 400,000 บาททั้งนี้ผู้ประสบภัยสามารถยื่นคำร้องได้ที่ผู้ใหญ่บ้านกำนันอบต.หน่วยงานท้องถิ่นในพื้นที่ด้วยกรอกแบบฟอร์มและข้อมูลพื้นฐานได้แก่ชื่อที่อยู่และรายละเอียดความเสียหายโดยไม่จำเป็นต้องถ่ายสำเนาเอกสารราชการขอให้ผู้ประสบภัยรีบยื่นคำร้องภายในสิ้นเดือนนี้เพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถรวบรวมข้อมูลและดำเนินการช่วยเหลือได้อย่างรวดเร็วทั่วถึงและไม่ตกหล่นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนำปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในแต่ละเขตพื้นที่เข้าหารือในที่ประชุมครอบคลุมปัญหาการจัดการน้ำราคาพืชผลทางการเกษตรและโครงการพื้นฐานที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชาชน
13: การประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันนี้มีนายโสพลสารามประธานสภาผู้แทนราษฎรทำหน้าที่ประธานการประชุมได้เปิดโอกาสให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนำปัญหาความเดือดร้อนและคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ต่างๆเข้าหารือครอบคลุมปัญหาการบริหารจัดการน้ำสาธารณูปโภคราคาพืชผลทางการเกษตรตลอดจนโครงสร้างพื้นฐานและความปลอดภัยของประชาชนเพื่อเสนอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการแก้ไขอย่างเป็นรูปธรรมเช่นนายรวีเล็กอุทัยส.ส.อุตรดิตถ์พรรคเพื่อไทยหารือปัญหาการจัดการน้ำเสนอให้รัฐบาลวางแผนป้องกันล่วงหน้าจัดสรรงบประมาณกำจัดผักตบชวาขุดลอกคลองและซ่อมแซมประตูระบายน้ำรวมทั้งเสนอให้ปรับระเบียบการใช้งบประมาณเพื่อให้สามารถดำเนินการป้องกันน้ำท่วมได้ก่อนเกิดภัยนอกจากนี้ยังขอให้รัฐบาลเร่งช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากราคาสินค้าเกษตรตกต่ำต้นทุนพลังงานและปุ๋ยสูงรวมถึงภาวะหนี้สินสะสมโดยเสนอให้มีมาตรการพักชำระหนี้หรือปรับโครงสร้างหนี้
14: ผมอยากขอเสนอให้ทางรัฐบาลมีการวางแผนและสั่งการหน่วยงานของรัฐครับไม่ว่าจะเป็นทั้งกรมชลประทานกรมเจ้าท่าและหน่วยงานอย่างอื่นๆที่เกี่ยวข้องครับโดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่อยู่ติดกับพื้นที่มากที่สุดในการแก้ไขพัฒนาคลองส่งน้ำต่างๆที่แต่ละหน่วยงานต้องรับผิดชอบดูแลครับพร้อมจัดสรรงบประมาณในการกำจัดสิ่งกีดขวางซ่อมแซมประตูระบายน้ำและขุดลอกคลองในพื้นที่รับน้ำครับรวมถึงอยากให้พิจารณาแก้ระเบียบของการใช้งบประมาณของบางหน่วยงานครับที่จะใช้งบได้ก็ต่อเมื่อต้องมีการประกาศให้เกิดภัยก่อนหรือต้องท่วมก่อนนั่นแหละครับถึงจะใช้งบได้ดังนั้นเพื่อแก้ไขปัญหาเหล่านี้ครับและเป็นการป้องกันการเกิดปัญหาน้ำท่วมล่วงหน้าอย่างสม่ำเสมอแทนที่จะนำงบมาใช้หลังจากที่มีน้ำท่วมไปแล้วครับ
13: ด้านนางสาวสุชาดาสางแทนทรัพย์ส.ส.ชัยภูมิพรรคภูมิใจไทยหารือปัญหาราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ตกต่ำโดยขอบคุณกระทรวงพาณิชย์ที่ยืนยันจะไม่ให้มีการนำเข้าข้าวโพดจากประเทศเพื่อนบ้านหลังวันที่31สิงหาคมพร้อมเสนอให้เจรจากับโรงงานอาหารสัตว์ ชะลอโควต้านำเข้าข้าวโพดและข้าวสาลีที่เหลือประมาณ 470,000 ตันจนกว่าเกษตรกรไทยจะเก็บเกี่ยวผลผลิตเสร็จประมาณเดือนกุมภาพันธ์เพื่อเปิดโอกาสให้โรงงานรับซื้อผลผลิตในประเทศและช่วยพยุงราคา
15: ดิฉันจึงอยากจะขอค่ะให้ท่านรัฐมนตรีช่วยหาแนวทางหรือว่ามาตรการค่ะในการเจรจากับโรงงานอาหารสัตว์ให้ชะลอโควต้าการนำเข้า 470,000 ตันที่เหลือออกไปก่อนจนกว่าพี่น้องเกษตรกรไทยจะเก็บเกี่ยวผลผลิตเสร็จค่ะคาดการณ์ว่าจะอยู่ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์เพื่อให้โรงงานค่ะได้เปิดรับซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของพี่น้องเกษตรกรไทยได้อย่างเต็มที่เพราะในช่วงที่ผลผลิตของคนไทยกำลังออกสู่ตลาดค่ะเราควรเปิดพื้นที่ให้ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของคนไทยได้ขายก่อน
13: ขณะที่นายชยพลสะท้อนดีส.ส.กรุงเทพมหานครพรรคประชาชนหารือปัญหาในพื้นที่หลักสี่และจตุจักรทั้งการดูแลบ้านมั่นคงริมคลองเปรมประชากรการพัฒนาหมู่บ้านเก่าการจัดระเบียบพื้นที่ใต้สถานี BTS หมอชิตและการแก้ปัญหาขยะกลิ่นและเสียงจากตลาดกลางคืนเรียบด่วนแดนเนรมิตทั้งนี้เสนอให้กรุงเทพมหานครกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือพม.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันแก้ไขปัญหาอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะปัญหาไฟส่องสว่างในอุโมงค์บางซื่อที่ดับบ่อยจากการขโมยสายไฟส่งผลต่อความปลอดภัยของประชาชนพร้อมขอให้ตำรวจและกรุงเทพมหานครกำหนดมาตรการป้องกันการโจรกรรมและเร่งแก้ไขระบบไฟส่องสว่างด้วยชวิสาประทุมมารายงาน
1: ประธานคณะกรรมการความมั่นคงแห่งรัฐเชิญ6หน่วยงานด้านความมั่นคงเข้าชี้แจงและให้ข้อมูลหลังเกิดเหตุรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อเนื่องในช่วงที่ผ่านมาเพื่อวิเคราะห์แรงจูงใจที่แท้จริงพร้อมเปิดพื้นที่พูดคุยหากพบว่ามีคนรุ่นใหม่เกี่ยวข้องนายมนเทียนสงประชาประธานคณะกรรมการความมั่นคงแห่งรัฐกิจการชายแดนไทยยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศสภาผู้แทนราษฎรเปิดเผยว่าวันนี้คณะกรรมการเชิญ6หน่วยงานด้านความมั่นคงเข้าชี้แจงสถานการณ์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ช่วงวันที่22ถึง24สิงหาคมเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างรอบด้านรวมถึงกรณีมีข้อกล่าวอ้างว่าผู้ได้รับบาดเจ็บบางรายอาจถูกยิงจากหอเฝ้าตรวจโดยมีผู้แทนจากสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือสมช.กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรกอรมน.ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้สอบต.กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค9และสำนักข่าวกรองแห่งชาติเข้าร่วมประชุมยกเว้นกอรมน.ที่มีหนังสือแจ้งว่าติดภารกิจ
16: 22ปีมาเนี่ยโดยมากการก่อเหตุชายแดนภาคใต้จะมีเป้าหมายเอาชีวิตพี่น้องประชาชนครั้งนี้มีแต่ว่าไปทำลายทรัพย์สินของทางราชการมันแตกกับทุกครั้งเลยทุกครั้งเนี่ยที่เราเกิดเหตุและเราสันนิษฐานว่าเหตุเกิดจากอะไรโดยมากก็จะ1การแบ่งแยกดินแดน2ของเขื่อน3ยาเสพติด4งบประมาณแล้วก็5การเมืองด้วยก็วันนี้จะมีผู้แทนที่อยู่ใน4จังหวัดที่มีปัญหา14ท่านเลยแล้วก็ทุกพรรคการเมืองที่เราจะมาร่วมกันแก้ปัญหาแล้วก็หาข้อมูลให้ชัดเจนเราจะได้แก้ได้ตรงจุด
1: โดยนายมนเทียนระบุว่าเหตุความไม่สงบในพื้นที่ดำเนินต่อเนื่องมากว่า22ปีมีความซับซ้อนจากหลายปัจจัยสำหรับเหตุการณ์ล่าสุดมีลักษณะมุ่งเป้าทำลายทรัพย์สินของรัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมถึงทำลายเสาไฟและกล้องวงจรปิดจึงต้องเร่งตรวจสอบแรงจูงใจที่แท้จริงสำหรับการแก้ไขปัญหาต้องดำเนินการให้ตรงจุดหากเกี่ยวข้องกับยาเสพติดสินค้าผิดกฎหมายหรือการทุจริตสามารถใช้มาตรการบังคับใช้กฎหมายได้แต่หากเกี่ยวข้องกับแนวคิดแบ่งแยกดินแดนจำเป็นต้องใช้การพูดคุยและเจรจาโดยย้ำว่าการแบ่งแยกดินแดนไม่สามารถทำได้ตามรัฐธรรมนูญขณะเดียวกันหากพบว่ามีคนรุ่นใหม่เข้ามามีบทบาทในเหตุการณ์จำเป็นต้องศึกษาข้อเท็จจริงและพิจารณาเปิดพื้นที่พูดคุยอย่างเหมาะสมเพื่อให้การแก้ปัญหาเกิดผลอย่างถูกต้องและยั่งยืนสมาชิกกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการสามารถทดลองปรับอัตราการออมเพิ่มเพื่อประมาณการยอดเงินที่จะได้รับเมื่อเกษียณอายุราชการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือกบข.ได้พัฒนาเมนู My GPF and My GPF Digital Twins บนแอปกบข.เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้สมาชิกวางแผนเพื่อการเกษียณได้บรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้เพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่มั่นคงหลังเกษียณและเกษียณอย่างมีสุขโดยสมาชิกสามารถเข้าใช้เมนู My GPF and My GPF Digital Twins เพื่อประมาณการเงินกบข.ที่จะได้รับในวันเกษียณ ซึ่งฟังก์ชัน My Twin 1เป็นแบบจำลองที่ให้สมาชิกได้ลองปรับอัตราออมเพิ่มและเลือกแผนการลงทุนตามต้องการโดยจะไม่กระทบต่อยอดเงินในปัจจุบันเพื่อให้รู้ยอดเงินที่คาดว่าจะได้รับเมื่อเกษียณอายุราชการและยอดเงินที่ต้องนำส่งในแต่ละเดือนประกอบการตัดสินใจออมเพิ่มและเปลี่ยนแผนการลงทุนตามเป้าหมายการเงินที่สมาชิกตั้งไว้สมาชิกสามารถเข้าใช้เมนูดังกล่าวได้บนแอปกบข. MyGPF Application สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook กบข.หรือ LINE กบข. @GPF Communityหรือศูนย์บริการข้อมูลสมาชิกโทร1179อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศค่ะ
17: เพื่อนดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิถูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอย่างนี้เลยจะได้ไม่พลาด
18: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินชัวร
17: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
18: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
17: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
18: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
0: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐออกแถลงการเมื่อวานนี้ที่แสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์น้ำท่วมฉับพลันในเขตราสุวาทางตอนเหนือของเนปาลซึ่งติดกับเขตปกครองตนเองทิเบตของจีนโดยสหรัฐจะส่งที่ปรึกษาด้านการตอบสนองต่อภัยพิบัติไปยังพื้นที่ดังกล่าวพร้อมให้คำมั่นว่าจะมอบเงินช่วยเหลือจำนวน $500,000 เพื่อสนับสนุนการส่งความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและปฏิบัติการกู้ภัยในพื้นที่ที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยครั้งนี้ขณะที่ล่าสุดยอดผู้เสียชีวิตจากเหตุน้ำท่วมฉับพลันในเขตราสุวาของเนปาลเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย165 รายและสูญหายมากกว่า550 รายรวมถึงเหตุการณ์ดินโคลนถล่มในเขตจีหลงของทิเบตซึ่งมีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย3 รายโดยทางการจีนระดมเจ้าหน้าที่กู้ภัยกว่า 1,000 นายพร้อมอุปกรณ์ที่จำเป็นเพื่อปฏิบัติการค้นหาและกู้ภัยต่อไปหนังสือพิมพ์ The Wall Street Journal รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของแหล่งข่าวที่ใกล้ชิดกับรัฐบาลสหรัฐเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่าการที่นายจอห์นแรดคลิฟผู้อำนวยการสำนักงานข่าวกรองกลางสหรัฐหรือ CIA เดินทางเยือนกรุงมอสโกเมืองหลวงของรัสเซียอย่างไม่เป็นทางการเมื่อวันที่25สิงหาคมที่ผ่านมามีจุดประสงค์เพื่อเตือนรัสเซียไม่ให้โจมตีประเทศสมาชิกองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือ NATO ท่ามกลางสถานการณ์สงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนยังคงทวีความรุนแรงขึ้นขณะที่ดานามิทรีเปสคอฟโฆษกทำเนียบประธานาธิบดีรัสเซียยืนยันว่าผู้อำนวยการ CIA ได้ติดต่อหารือกับเจ้าหน้าที่หน่วยงานข่าวกรองของรัสเซียระหว่างการเยือนรัสเซียครั้งล่าสุดอย่างไรก็ตามนายแรดคลิฟไม่ได้พบกับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียนายเอสมาอิลบากายีโฆษกกระทรวงการต่างประเทศอิหร่านออกแถลงการที่ยืนยันว่าชีคโมฮัมเหม็ดบินอับดุลรามานอันธานีนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีต่างประเทศกาตาร์มีกำหนดเดินทางเยือนกรุงเตหะรานของอิหร่านในวันนี้เพื่อพบหารือกับเจ้าหน้าที่ระดับสูงของอิหร่านเกี่ยวกับแนวทางคลี่คลายความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางระหว่างสหรัฐและอิสราเอลกับอิหร่านซึ่งรวมถึงการสร้างเงื่อนไขที่เอื้อให้ทุกฝ่ายกลับเข้าสู่การเจรจาและการมีส่วนร่วมทางการทูตอีกครั้งการประกาศดังกล่าวมีขึ้นหลังรัฐบาลสหรัฐภายใต้การนำของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐให้คำมั่นว่าจะเพิ่มแรงกดดันทางเศรษฐกิจต่ออิหร่านด้วยการดำเนินมาตรการคว่ำบาตรบรรดาประเทศคู่ค้าของอิหร่านสำนักข่าวซินหัวรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของกรมบริการสุขภาพของบังกลาเทศเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าบังกลาเทศพบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกรายใหม่อย่างน้อย550 รายในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมาส่งผลให้เดือนสิงหาคมเพียงเดือนเดียวมีผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกถึง 16,000 รายซึ่งจำนวนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกรายใหม่นี้แสดงให้เห็นถึงการแพร่ระบาดอย่างรวดเร็วของโรคที่มียุงเป็นพาหะขณะที่ในปีนี้บังกลาเทศพบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกสะสมกว่า 31,380 รายและเสียชีวิต88รายเนื่องจากช่วงฤดูมรสุมระหว่างเดือนมิถุนายนถึงเดือนกันยายนเป็นช่วงที่มีการระบาดของโรคไข้เลือดออกในบังกลาเทศและยังเป็นหนึ่งในประเทศที่มีความเสี่ยงสูงต่อโรคที่มียุงเป็นพาหะต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
19: การแข่งขันฟุตบอลคาราบาวคัพรอบ2ไก่เดือยทองท็อตแนมฮอตสเปอร์กลับมาคืนฟอร์มเก่งอีกครั้งเปิดบ้านไล่ถล่มชาวตันแอตเลติก5-1ผ่านเข้าสู่รอบ3ได้สำเร็จส่วนผลคู่อื่นๆนิวคาสเซิลชนะเวสต์บอมบิทอัลเบียน3-2เพรสตันนอร์ทเอนแพ้เอเวอร์ตัน0-4และแบรดฟอร์ดซิตี้โดนจุดโทษเอาชนะเบอร์ลี่4-2 สำหรับผลการจับสลากในรอบ3คู่ที่น่าสนใจลิเวอร์พูลพบท็อตแนมฮอตสเปอร์แมนเชสเตอร์ซิตี้แชมป์เก่าพบนอริชแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดพบไบรตันและอาร์เซนอลออกไปเยือนอิปสวิชทาวศึกฟุตบอลลาลิก้าสเปนราชันชุดขาวเรอัลมาดริดเปิดบ้านถล่มเรอัลโซเซดาด4-1จากแฮตทริกของคิเลียนเอ็มบัปเป้และอีก1จากวินิซิอุสจูเนียส่วนโซเซดาดมาได้ประตูปลอบใจจากลูก้าซูซิสทำให้ทัพราชันชุดขาวเก็บชัย2 นัดรวดมี6 คะแนนทะยานขึ้นจ่าฝูงได้สำเร็จการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนอาเซียนฮุนไดครับ2026รอบชิงชนะเลิศนัดที่2ที่สนามมีดินสเตเดียมทัพช้างศึกทีมชาติไทยที่เปิดบ้านแพ้เวียดนามมาในเกมแรก0-2ล่าสุดบุกมาเสมอเจ้าบ้านเวียดนาม2-2แต่ประตูรวมยังไม่เพียงพอทำให้ทัพช้างศึกแพ้ไป2-4จบรองแชมป์รายการนี้หลังจบเกมแอนโทนีฮัสซันหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยกล่าวว่ารู้สึกภูมิใจกับนักเตะชุดนี้เนื่องจากก่อนทัวร์นาเมนต์จะเริ่มมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ว่าไทยไม่น่าผ่านรอบแบ่งกลุ่มแต่ทีมพิสูจน์และเห็นศักยภาพของนักเตะโดยเฉพาะดาวรุ่งที่สามารถรับมือเกมใหญ่ได้อย่างน่าประทับใจนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาพร้อมด้วยนางคัสนียาพรดวงแก้วผู้อำนวยการสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT2HD และนางสาวรุ่งทิพย์จารุสิริพิพัฒน์หัวหน้าฝ่ายงานธุรกิจเอนเตอร์เทนเมนต์บริษัท Advanced Info Service จำกัดหรือ AIS ร่วมแถลงข่าวความพร้อมการถ่ายทอดสดการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมและเอเชียนพาราเกมไอจินาโกย่า2026โดยถ่ายทอดสดทาง7 ช่องทีวีดิจิทัลได้แก่ NBT2HD T-Sport 7 Monomax Sport ช่อง9 M-Cord HDช่องวัน31ไทยรัฐทีวีช่อง32และ PPTV HD ช่อง36และแพลตฟอร์มออนไลน์ AIS Play ให้คนไทยได้ส่งแรงใจเชียร์นักกีฬาทีมชาติไทยตลอดการแข่งขันเริ่มวันที่10กันยายนก่อนพิธีเปิดเอเชียนเกมอย่างเป็นทางการในวันที่19กันยายนงานแถลงข่าว Meet the Press เอเชียนเกมครั้งที่20ครั้งที่2ที่ราชมังคลากีฬาสถานโดยมี8สมาคมกีฬาเข้าร่วมเปิดเผยเป้าหมายการแข่งขันโดยสมาคมกีฬากอล์ฟตั้งเป้าไว้ที่1เหรียญทองฝ่ายหญิงนำโดยอาภิชยายุบลเจ้าของเหรียญทองบุคคลครั้งที่แล้วรวมด้วยพัชรจุฑาคงกระพันธ์และณัฐกฤตตาวงทวีลาภส่วนทีมชายส่งภูมิศักดิ์แสนสินสะดมแก้วกาญจนาและพงศพักเหล่าพักดีร่วมชิงชัยด้านยกน้ำหนักมั่นใจมีเหรียญติดมือ 2-3 เหรียญนำทัพโดย3ฮีโร่เหรียญโอลิมปิก2024ทั้งวีรพลวิชุมาธีรพงศ์ศิลาชัยและสุรัจนาคำเบ้าส่วนบาสเกตบอลตั้งเป้าลุ้นเหรียญรางวัลจากประเภท 3x3 ยิงธนูหวังติดเหรียญใดเหรียญ1ยิงปืนวางเป้าติด1ใน8เข้ารอบไฟนอลให้ได้ก่อนยิงเป้าบินตั้งเป้าพานักกีฬาเข้ารอบไฟนอลเช่นเดียวกันเทเบิลเทนนิสวางเป้าเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศและพาเดิลกีฬาน้องใหม่ที่จัดแข่งขันในเอเชียนเกมเป็นครั้งแรกวางเป้าหมายทำผลงานเข้ารอบให้ลึกที่สุดสมาคมกีฬาอีสปอร์ตแห่งประเทศไทยเปิดตัวทัพนักกีฬาอีสปอร์ตทีมชาติไทยชุดลุยศึกเอเชียนเกมครั้งที่20ที่เมืองนาโกย่าจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่19กันยายนถึง4ตุลาคมโดยอีสปอร์ตจะแข่งขันในระหว่างวันที่23กันยายนถึง2ตุลาคมโดยทีมชาติไทยส่งนักกีฬาเข้าร่วมชิงชัย7 เหรียญทองนายสันติโหลทองนายกสมาคมกีฬาอีสปอร์ตแห่งประเทศไทยกล่าวว่าการแข่งขันครั้งนี้สมาคมตั้งเป้าคว้า1 เหรียญทองจากการแข่งขันเกม e-football ขณะที่การแข่งขันเกม PUBG ถือเป็นอีก1 ประเภทที่มีโอกาสลุ้นเหรียญทองเช่นเดียวกัน
20: สำหรับความพร้อมเนี่ยเราเป็นปีหนึ่งที่เรามั่นใจเพราะว่ารอบนี้เราใกล้ชิดนักกีฬามากกว่าทุกๆปีที่เราทำการเก็บตัวมาแล้วเราก็เตรียมความพร้อมทางฝั่งสมาคมไม่ว่าจะขาดหรืออะไรหรือติดตรงไหนเนี่ยสมาคมไม่ยอมให้ติดเลยครับปีนี้ทองแน่นอนครับอย่างต่ำเหรียญแต่ด้วยความเป็นสไตล์ของผมเนี่ยผมมองไกลกว่านั้นแต่เพื่อประกันไม่ให้เกิดความผิดหวัง1 เหรียญเหรียญทองไปก่อนเลยครับยังแอบหวังไปอีกสัก2 เงิน 2 ทองแดง
19: สำหรับการแข่งขันครั้งนี้ทีมอีสปอร์ตไทยส่งนักกีฬาเข้าร่วมชิงชัย29คนใน4ประเภทเกมรวมทั้งสิ้น7 เหรียญรางวัลประกอบด้วยประเภทเกมเดียวได้แก่ปูโยปูโยประเภททีมคู่ได้แก่ eFootball PC และ eFootball Mobile ประเภทไฟติ้งได้แก่ The King of Fighter Tekken 8และ Street Fighter 6และประเภทเกมทีมได้แก่ Naraka Bait Point PUBG Mobile Honor of King และ Identity 5 นายชนะทิพย์รัตบุตรเลขาธิการสมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทยเปิดเผยถึงความพร้อมของทีมเทควันโดไทยก่อนลุยศึกเอเชียนเกมครั้งที่20ว่าปีนี้เป็นครั้งแรกที่ใช้น้ำหนักของโอลิมปิกสุนักกีฬาไทยไม่ได้เก่งในรุ่นดังกล่าวบางรุ่นต้องทำน้ำหนักขึ้นไปนอกจากนี้ยังมีการปรับเปลี่ยนเรื่องกฎกติกาอีกด้วย
2: ปีนี้ครับเป็นปีแรกที่เอเชียนเกมเนี่ยได้นำรุ่นน้ำหนักหรือเวทแคตตาล็อกของโอลิมปิกมาใช้นะครับก็อย่างที่ได้ทราบกันอยู่ว่าเวทน้ำหนักโอลิมปิกเนี่ยนักกีฬาไทยนะครับเราก็ไม่ได้มีนักกีฬาที่เก่งในรุ่นนั้นในที่นี้คือไม่ใช่ว่าเราไม่เก่งนะครับแต่ว่าคู่ต่อสู้ก็เก่งด้วยดังนั้นโค้ชเชเนี่ยก็ประเมินสถานการณ์อยู่ตลอดก็จริงๆแล้วเนี่ยอย่างที่โค้ชเชได้เล่าให้ฟังก็มีเรื่องของการปรับเปลี่ยนในเรื่องของกฎกติกาด้วย
19: ด้านนายชัดชัยเชหรือโค้ชเชผู้ฝึกสอนทีมเทควันโดทีมชาติไทยยอมรับว่าหนักใจที่เอเชียนเกม2026จะไม่มีนักกีฬาตัวเก่งอย่างเทนนิสพาณิพักวงพัฒนกิจไปแข่งขันเนื่องจากเลิกเล่นไปแล้วจนมีผลต่อโอกาสในการคว้าเหรียญทองของทัพจอมเตะไทยแต่ก็พยายามพัฒนาศักยภาพนักกีฬาคนอื่นให้ดีที่สุด
21: ก็ส่วนใหญ่ก็ได้คะแนนจากเล่นPSS System กับเล่นกอล์ฟไฟฟ้าแต่ว่าถ้าเมื่อไรก็ไม่ได้คะแนนก็โคตรตัดลงไม่ได้ครับก็หนักใจครับเพราะว่าตอนนี้ก็เหมือนการันตีได้แน่ๆเกือบ 90% มีโอกาสไหมก็มีโอกาสครับแต่ว่าไม่รู้ครับครั้งนี้ก็ใครได้แต่ก็ผมเชื่อว่าผ่านมาเราก็ตั้งแต่มกราปีนี้ครับเราก็เก็บตัวซ้อมถึงเอเชียนเกม
19: สำหรับการแข่งขันเทควันโดในเอเชียนเกมครั้งที่20นับเป็นครั้งแรกที่ยึดรุ่นน้ำหนักตามการแข่งขันโอลิมปิกโดยผู้ชายมี4รุ่นได้แก่58กิโลกรัม68กิโลกรัมและ80กิโลกรัมขึ้นไปส่วนผู้หญิงมี4รุ่นเช่นเดียวกันประกอบด้วย49กิโลกรัม57กิโลกรัม67กิโลกรัมและ67กิโลกรัมขึ้นไปปุริภัทรสอนการรายงาน
18: ดูนี่สิ AI บอกว่าสุนทรภู่เคยเขียนกลอนร่วมกับเชกสเปียร์ในปีพ.ศ. 2350
17: อยู่นะสุนทรภู่กับเชกสเปียร์เนี่ยนะไม่ใช่ละมันคือ AI hallucination หรือการที่ AI นั่งเทียนเขียนข่าว
18: ไหนเห็นมีแต่คนบอกว่า AI ฉลาดขึ้นแต่ก็ยังเชื่อไม่ได้ 100% สินะ
17: เราถึงต้องระวังไงมันเอ๊ะทุกครั้งเพราะว่า AI ไม่ใช่คำพีความถูกต้องไปซะทั้งหมด
22: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
23: ได้เลยเช็คมา
22: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
23: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
22: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
23: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
24: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
1: วันนี้เสนอคำว่าทักษิณาวัตรทักษิณาวัตรเขียนททหารไม่หันอากาศกอไก่สฤษีสารอินอนเนนสารอาวอแหวนรอหันตอเต่าทักษิณาวัตรมาจากคำสองคำรวมกันคือคำว่าทักษิณแปลว่ามือขวามือด้านขวาหรือทิศที่อยู่ทางขวามือคือทิศใต้กับคำว่าอาวัตแปลว่าการเวียนเป็นวงกลมดังนั้นทักษิณาวัตจึงแปลว่าการเวียนเป็นวงกลมโดยหันมือขวาหรือด้านขวาของร่างกายเข้าหาสิ่งที่เวียนคำว่าทักษิณาวัตใช้กับคำกริยากระทำเป็นกระทำทักษิณาวัตเช่นหลังจากที่กระทำทักษิณาวัตรรอบพระธาตุพนม3รอบแล้วพวกเราก็นำดอกไม้ธูปเทียนมาบูชาองค์พระธาตุ
24: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
25: ทำได้แค่นี้เองเหรออ้าวนึกว่าคนท้องใช้ของถูกดุจจนน่ะสมควรโดนแล้วหยุดไซเบอร์บูลลี่หยุดความคิดที่จะประจานบุคคลอื่นทางออนไลน์อย่าคิดที่จะสร้างกลุ่มโจมตีข้อความไม่สร้างสรรค์เหล่านี้เพราะความคึกขนองเพราะมันไม่ตลกและนำไปสู่จุดจบที่ไม่เคยเป็นผลดีต่อใครร่วมสร้างสังคมออนไลน์ให้ปลอดภัยไม่กดถูกใจไม่แชร์เนื้อหาความรุนแรงรู้มารยาทการสื่อสารคิดทบทวนก่อนพิมพ์ใจเขาใจเราจิ้มจอแต่ละทีอย่าให้มีใครต้องเจ็บ
26: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้ามีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคตะวันออกภาคเหนือและภาคกลางเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับร่องมรสุมพาดผ่านประเทศเมียนมาและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรง บริเวณตอนใต้ของจีนขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้ถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายตากกำแพงเพชรพิษณุโลกเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง140ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดบึงกาฬสกลนครนครพนมมุกดาหารอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง140ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานียะลานราธิวาสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรสำหรับภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขณะที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 20:50 นสูงกว่าระดับเพลปานกลาง1เมตร12เซนติเมตรและเวลา 6:13 นสูงกว่าระดับเพลปานกลาง63เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 14:10 นต่ำกว่าระดับเพลปานกลาง85เซนติเมตรและเวลา 2:15 นต่ำกว่าระดับเพลปานกลาง25เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:37 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:33 นาที
0: ต่อไปรับฟังข่าวบริการครับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยขอเชิญชวนเยาวชนคนรุ่นใหม่และประชาชนทั่วไปบริจาคโลหิตช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์เป็นประจำสม่ำเสมออย่างน้อย3ครั้งต่อปีตามโครงการคลิปบัตรนาวให้เลือดให้ได้ให้เลยเพื่อให้มีโลหิตสำรองในคลังเลือดให้พร้อมใช้รักษาผู้ป่วยได้ตลอดเวลาโดยสามารถติดต่อบริจาคได้ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยถนนอังรีดูนังเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครภาคบริการโลหิตแห่งชาติทั้ง12แห่งหน่วยรับบริจาคโลหิตประจำที่7แห่งและโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตแห่งชาติทั่วประเทศสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์022639600-99ต่อ1150มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจัดการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพเรื่องรามเกียรติ์ตอนสีดาเนื่องในปีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเพื่อสืบสานรักษาต่อยอดมหรสพหรือนาฏศิลป์ชั้นสูงมรดกทางวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่อย่างงดงามจากรุ่นสู่รุ่นและเพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงวางรากฐานการฟื้นฟูอนุรักษ์และสืบสานศิลปะโขนรวมถึงงานช่างศิลป์ไทยจัดแสดงระหว่างวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคม2569ณหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ที่ Thai Ticket Major ทุกสาขาและเว็บไซต์ www.thaiticketmajor.comคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทยหรือกทท.เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทยคุณสมบัติผู้สมัครต้องมีความรู้ความสามารถและประสบการณ์เหมาะสมกับการบริหารองค์กรด้านท่าเรือการขนส่งและโลจิสติก พราะมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดผู้สนใจสามารถยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบที่ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคลอาคารสำนักงานกทท.ชั้น12เลขที่444ถนนท่าเรือเขตคลองเตยกรุงเทพมหานครรหัสไปรษณีย์10110ตั้งแต่บัดนี้ถึง28สิงหาคม2569ในวันและเวลาราชการหรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์022695400หรือ022695410-3กระทรวงการต่างประเทศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการในตำแหน่งนักการทูตปฏิบัติการประจำปี2569ตำแหน่งนักการทูตปฏิบัติการจำนวน60อัตราผู้สมัครต้องมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขาวิชาที่กพ.รับรองอัตราเงินเดือนระหว่าง 18,150 บาทถึง 19,970 บาทและปริญญาโททุกสาขาวิชาที่กพ.รับรองอัตราเงินเดือนระหว่าง 21,180 บาทถึง 23,300 บาทเปิดรับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ www.fa.go.th หรือที่เว็บไซต์ mfa.thaijobjob.com เลือกหัวข้อรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งตั้งแต่วันที่28สิงหาคมถึง18กันยายน2569ตลอด24ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการจำนวน10อัตราวุฒิการศึกษาปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชาอัตราเงินเดือน 18,150 บาทถึง 19,970 บาทและตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานจำนวน12อัตราวุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปวส.หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชาหรืออนุปริญญาหลักสูตร3ปีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชาอัตราเงินเดือน 13,920 บาทถึง 15,320 บาทผู้สนใจสมัครได้ทางเว็บไซต์ opsmoac.thaijobjob.com ตั้งแต่บัดนี้ถึง11กันยายน2569ต่อไปรับฟังบทความประจำวันครับ
3: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องวิธีดูแลสุขภาพดวงตาในช่วงฤดูฝนท่านผู้ฟังครับในช่วงฤดูฝนเป็นช่วงที่มีความชื้นสูงและอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยทำให้เชื้อโรคหลายชนิดสามารถแพร่กระจายได้ง่ายโดยหนึ่งในโรคที่พบบ่อยคือโรคตาแดงหรือเยื่อบุตาอักเสบสาเหตุอาจมาจากการติดเชื้อจากแบคทีเรียหรือไวรัสซึ่งสามารถติดต่อกันได้อย่างรวดเร็วทั้งในเด็กและผู้ใหญ่ทางด้านกรมการแพทย์ให้ข้อมูลว่าในช่วงฤดูฝนควรดูแลสุขภาพตนเองอย่างเพียงพอเพื่อให้ร่างกายสามารถปรับสภาพและมีภูมิต้านทานต่อการเปลี่ยนแปลงของอากาศได้ซึ่งการดูแลสุขภาพเบื้องต้นในช่วงหน้าฝนนั้นนอกจากดูแลตัวเองจากภายนอกแล้วไม่ว่าจะอยู่ในช่วงวัยไหนก็ควรรับประทานอาหารให้ครบ5หมู่และเน้นการรับประทานผักและผลไม้เพราะสารอาหารที่รับประทานเข้าไปนั้นมีส่วนสำคัญที่ช่วยเสริมสร้างภูมิต้านทานให้ร่างกายแข็ง

0: น้ำที่สกปรกกระเด็นเข้าตาก็อาจจะเกิดอาการติดเชื้ออักเสบเคืองตาอย่างรุนแรงหรือตามัวเป็นต้นนายแพทย์เอกชัยอารยางกูลจักษุแพทย์ให้ข้อมูลเพิ่มเติมในเรื่องนี้ว่าโรคตาแดงอาการต่างๆจะเกิดขึ้นได้ภายใน 1-3 วันและระยะการติดต่อไปยังผู้อื่นประมาณ14วันโดยจะเริ่มจากเกิดอาการตาขาวมีสีแดงเรื่อๆระคายเคืองแสบตาน้ำตาไหลมีขี้ตามากกว่าปกติหากเกิดจากการติดเชื้อไวรัสหนังตาจะบวมน้ำตาไหลมากต่อมน้ำเหลืองบริเวณกกหูบวมไอเจ็บคอมีน้ำมูกตาแพ้แสงและหากติดเชื้อแบคทีเรียจะมีขี้ตาสีเขียวหรือสีเหลืองมีน้ำตาไหลตาแฉะมองไม่ชัดและหากเกิดจากการแพ้จะรู้สึกคันตาแสบตามีน้ำตาไหลครับซึ่งวิธีการป้องกันโรคตาแดงควรหลีกเลี่ยงการใกล้ชิดผู้ป่วยงดใช้ของร่วมกับผู้ป่วยเช่นผ้าเช็ดหน้าผ้าเช็ดตัวควรป้องกันและหลีกเลี่ยงฝุ่นละอองหรือน้ำสกปรกเข้าตารวมไปถึงหลีกเลี่ยงการว่ายน้ำในระยะการระบาดของโรคตาแดงมันดูแลรักษาความสะอาดล้างมือให้สะอาดหลีกเลี่ยงการเอามือไปสัมผัสดวงตาบ่อยๆไม่อยู่ในพื้นที่แออัดหากมีความจำเป็นควรสวมแว่นกันแดดกันฝุ่นกันลมและควรระวังไม่ให้แมลงหรือสิ่งแปลกปลอมเข้าตาส่วนการรักษาโรคตาแดงนั้นหากมีอาการตาแดงแล้วควรพักผ่อนหรือลาหยุดงานจนกว่าจะหายเพื่อลดการระบาดของโรคและสามารถใช้น้ำตาเทียมช่วยลดการระคายเคืองตาได้และควรพบจักษุแพทย์เพื่อการรักษาที่ถูกต้องครับจบบทความประจำวันเรื่องวิธีดูแลสุขภาพดวงตาในช่วงฤดูฝนเรียบเรียงและนำเสนอโดยพฤฒแก้วพิบูลท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
1: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได
2: ้ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวนฤนาถแข็งขันและอานนท์นันตะสุคนอ่าน

ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเล็กที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข

0: ถ้าหากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ
1: ก็แดดมันร้อนคนไม่ใช่หุ่นยนต์ที่จะทนออมเงินแบบเดิมทุกวันถ้าอยากได้อะไรที่ออมแล้วคุ้มต้องนี่เลยสลากออมทรัพย์ทอส.ใช่ครับฟังไม่ผิดที่ทอส.ไม่ได้มีแค่สินเชื่อบ้านแต่มีสลากออมทรัพย์ด้วยเปลี่ยนการออมธรรมดาให้คุ้มกว่าเดิมไม่ว่าใครก็รับโชคใหญ่ได้ทุกเดือนแค่ซื้อก็มีสิทธิ์ลุ้นล้านทันทีเมื่อถูกรางวัลรับเต็มๆแบบไม่เสียภาษีซื้อได้แล้ววันนี้ที่ทอส.ทุกสาขาแอป GHB Allgen หรือ GH Bank Social Media ทุกช่องทางเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
2: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร
3: ์มองไม่ชัดใช้ชีวิตลำบากหรือปวดเข่าเดินไม่สะดวกมานานรู้หรือไม่สิทธิบัตรทองสามารถเข้ารับการรักษาได้ที่โรงพยาบาลสิริเวชลำพูนผ่าตัดรักษาโรคต้อกระจกช่วยให้กลับมามองเห็นชัดขึ้นใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขกับครอบครัวอีกครั้งผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมสำหรับผู้ที่มีอาการข้อเข่าเสื่อมลดอาการปวดเพิ่มคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้นดูแลโดยทีมแพทย์เฉพาะทางมาตรฐานโรงพยาบาลเอกชนสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร053-582-888โรงพยาบาลสิริเวชลำพูนอุ่นใจใกล้บ้านแพทย์เชี่ยวชาญบริการเยี่ยม
0: สถาบันหลักของชาติคือหัวใจที่ยึดโยงคนไทยทุกคนไว้ด้วยกันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความมั่นคงและความภาคภูมิใจการทำความดีไม่จำเป็นต้องยิ่งใหญ่เริ่มได้จากตัวเราด้วยจิตสำนึกที่ดีซื่อสัตย์มีวินัยเคารพกฎและช่วยเหลือผู้อื่นเพราะทุกความดีคือพลังสำคัญของสังคมมาร่วมกันสร้างสรรค์สิ่งดีงามเพื่อสืบสานคุณค่าของสถาบันหลักของชาติให้มั่นคงและยั่งยืนตลอดไปด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
4: จากสถานการณ์ของโรคไข้หวัดใหญ่ตีปะว่ามีจำนวนผู้ป่วยเพิ่มนักขึ้นในระยะนี้จังหวัดลำพูนมีความห่วงใยพี่น้องประชาชนเน้นย้ำให้ทุกท่านปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคปิดล้างเลี่ยงหยุดปิดปากปิดจมูกเมื่อไอหรือจามล้างมือบ่อยๆหลีกเลี่ยงการคลุกคลีกับผู้ป่วยหยุดเรียนหยุดงานเมื่อมีอาการป่วยหยุดกิจกรรมในสถานที่แออัดไข้หวัดใหญ่แม้ปัจจัยโรคร้ายแรงแต่ก็ควรระมัดระวังบ่ให้เกิดการติดเชื้อการรักษาสุขภาพให้แข็งแรงอยู่เสมอและการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่เป็นประจำทุกปีจะช่วยให้รอดพ้นจากการติดเชื้อหรือการป่วยหนักได้นะเจ้า

พระธาตุเด่นพระรอดคลังลำไยดังกระเทียมดีประเพณีงามจามเทวีศรีหริพุนชัยท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ์ส่งกระจายเสียงในระบบ FM สเตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนจากนี้ไปสถานีเชิญท่านรับฟังรายการมองลำพูนค่ะ

0: ปัญหาเฮาจะ
1: สวัสดีครับผมสวัสดีครับ
2: สวัสดีครั
1: คร
2: บ
1: ับ
2: ส
1: ผ
2: วัสดี
1: ม
2: ครั
1: ครับ
2: บ
1: ผมบ่ายโมงนะครับผมเฮามาอยู่ด้วยกันนะครับกับม้องหลับปูนหน่อยอยู่กันน้องอานอาที่วัดกันทับปิงแต่วันนี้นะครับขอเปลี่ยนภาษาเนาะวันนี้อู่ไทยสักหน่อยนะครับผมต้องกล่าวคําว่าสวัสดีนะครับผมวันนี้อยู่กับท่านทวัชชัยอุบลพิทักษ์นะครับผมวัฒนธรรมจังหวัดลำพูนของเราแน่นอนเลยเวลามีแขกรับเชิญเราจะมีกิจกรรมต่างๆนะที่อยู่ในจังหวัดลำพูนของเรามานําเสนอให้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังนะฮะได้รับฟังกันใครที่ฟังอยู่นะครับผม95เมกะเฮิรตซ์จะรวมไปถึงทางออนไลน์ของเราตอนนี้ก็ไลฟ์สดอยู่นะครับบ่ายโมงมาเจอกันแบบกิจกรรมแน่นแน่นอนวันนี้นะครับผมวันนี้ต้องเชิญท่านวัฒนธรรมมาเนื่องจากว่าเรามีกิจกรรมที่เป็นเขาเรียกว่าวัฒนธรรมจริงๆเลยนะครับผมแต่อื่นใดแล้วต้องบอกชื่อก่อนนะชื่อของงานนี้ก็คือมหกรรมเสน่ห์สีสันชาติพันธุ์ลำพูนนะครับผมงานครั้งนี้นะครับผมต้องบอกว่าเป็นงานที่ไม่ได้จัดขึ้นที่ลำพูนนะจัดขึ้นที่เชียงใหม่เมื่อกี้ลองถามท่านไปแล้วว่าถ้าเราจะเอ่ยคำถามแรกว่าแล้วทำไมงานนี้ถึงจัดที่เชียงใหม่ท่านจะตอบว่าไงต้องถามท่านอย่างนี้ว่าเอ๊ะทำไมถึงไปจัดที่เชียงใหม่เรื่องของงานนี้
2: ก่อนอื่นก็ต้องสวัสดีพ
1: ิ
2: ธีกรผู้ดำเนินการนะครับ แล้วก็พี่น้องพี่น้องประชาชนที่รับฟังทางสถานีวิทยุ FM
1: 95
2: เมกะเฮิรตซ์นะครับผมทวัชชัยอุบลพิทักษ์วัฒนธรรมจังหวัดลำพูนวันนี้ต้องขอบคุณทางท่านพอสถานีวิทยุที่หน้าที่แห่งนี้นะครับซึ่งถือว่าที่อย่างนี้ก็ถือว่าเป็นที่ที่คุ้นเคยที่หนึ่งนะครับที่เรามาแล้วรู้สึกว่ามันเหมือนบ้านของเราอยู่นะครับวันนี้ตามที่พิธีกรถามว่าทำไมถึงจัดที่เชียงใหม
1: ่
2: ผมต้องนำเรียนว่าวันนี้ทางกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบนหนึ่งนะโดยทางจังหวัดลำพูนร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม
1: ่
2: ได้กำหนดจัดงานมหกรรมเสน่ห์สีสันชาติพันธุ์ลำพูน
1: ร
2: ้อยอัตลักษณ์สร้างคุณค่าจากทุนทางวัฒนธรรมขึ้นระหว่างวันที่28สิงหาคมถึง1กันยายน2569
1: ครับผม
2: ณขวงประตูท่าแพเนี่ยก่อนอื่นต้องเรียนว่าเรามีวัตถุการประสงค์การจัดงานครั้งนี้เกิดขึ้นหลายประการด้วยกันนะครับ
1: ครับผม
2: ประเด็นแรกที่สำคัญคือเพื่อเชื่อมโยงการท่องเที่ยวเชิงเชิดพันธุ์ของจังหวัดลำพูนให้เป็นที่รู้จักกับนักท่องเที่ยวมากขึ้นนะครับประเด็นต่อมาก็เพื่อนำทุนทางวัฒนธรรมคือเรื่องของสินค้าอาหารหัตถกรรมต่าง
1: ๆ
2: ของพี่น้องกลุ่มชาติพันธุ์ลำพูนเราเนี่ยไปเปิดพื้นที่จำหน่ายที่ขวงทุ่งตะแพ
1: ขยายไปเมื่อก่อนอาจจะขายแค่ลำพูนตอนนี้ไปเปิดที่เชียงใหม่ด้วย
2: ประเด็นต่อมาที่สำคัญอีกข้อหนึ่งคือเพื่อเชื่อมโยงการท่องเที่ยวเชิงชาติพันธุ์ในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบนหนึ่งตอนบนสองต้องเห็นว่าภาคเหนือตอนบนเราเนี่ยทั้ง8จังหวัดเนี่ยมีเฉพาะกลุ่มชาติพันธุ์ที่หลากหลายการที่จะนำทุนทางวัฒนธรรมเหล่านั้นมาขยายผลไปต่อยอดต่างๆเนี่ยมันต้องดูพื้นที่แลนด์มาร์กต่างๆตามที่ผู้ดำเนินการถามว่าทำไมไปจัดที่ประตูท่าแพเชียงใหม่ต้องเห็นว่าประตูท่าแพเนี่ยถือว่าเป็นจุดแลนด์มาร์กที่สำคัญของประเทศไทยของทั่วโลกก็ได้ว่าเป็นจุดที่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยชาวต่างชาติและนักท่องเที่ยวทั่วโลกเนี่ยหมุนเวียนกันตลอดเวลาเนี่ยการนำอันตรักของกลุ่มพี่น้องลำพูนเราไปเนี่ยไปเปิดพื้นที่ที่เชียงใหม
1: ่
2: เป็นเสมือนการเปิดประตูเมืองให้คนพี่น้องนักท่องเที่ยวต่างชาติรู้จักจังหวัดลำพูนมากขึ้นเนี่ยสิ่งเหล่านี้ถ้าเราขยายผลไปต่างๆเนี่ยประเด็นสำคัญต่อมาเนี่ยจังหวัดเชียงใหม่ลำพูนจังหวัดที่ไม่อยู่ใกล้
1: ไม่ไกล
2: กัน30กิโลถึงต้องครับการที่นักท่องเที่ยวจะมาที่ลำพูนในตรงเนี่ยเนื่องจากว่าบางครั้งเนี่ยเชียงใหม่มันมีแหล่งท่องเที่ยวค่อนข้างเยอะเราต้องนำตัวตนของเราที่มีอยู่เนี่ยไปเผยแพร่ให้คนต่างชาติรู้จักต่อไปเนี่ยผมมองกันนะข้างหน้าถ้าเขารู้จักลำพูนมากขึ้นลำพูนไม่ใช่เมืองโบราณนะครับเป็นเมืองที่มีเรื่องของกลุ่มชาติพันธุ์ที่มีความหลากหลายค่อนข้างเยอะเรามีตั้ง5กลุ่มชาติพันธุ์ไม่ว่าจะเป็นไทยองเนี่ยถือว่ากลุ่มใหญ่สุดไทยยวน
1: นี่ต้องบอกว่าเป็นไทยอง
2: นะครับไทยองไทยยวนเทรือกะเหรี่ยงและมอญซึ่งทุกกลุ่มเนี่ยถือว่ามีความสามัคคีกลมเกี่ยวกันแล้วก็มีเรื่องของทุนทางวัฒนธรรมที่หลากหลายนะคร
1: ับ
2: ผมบอกว่าทำไมถึงบอกใช้คอนเซปต์ว่าร้อยอัตลักษณ
1: ์
2: สร้างคุณค่าจากทุนทางวัฒนธรรมเนี่ยอยากนำเรียนให้พี่น้องทางบ้านและเราฟังว่าทำไมคำว่าร้อยอัตลักษณ์คือการนำความงดงามของพี่น้องกลุ่มชาติพันธุ
1: ์
2: ที่มีความแตกต่างกันเนี่ยมาร้อยเรียงเข้าด้วยกันโดยไม่ให้ทำแต่ละกลุ่มเนี่ยให้เกิดความแตกต่างกันเพื่อสร้างความภาคภูมิใจแสดงออกถึงวิถีของตนได้อย่างเต็มที่และคำว่าสร้างคุณค่าจากทุนทางวัฒนธรรมเนี่ย
1: ถือ
2: ว่ามันเป็นคอนเซปต์ที่ว่าเนื่องจากว่าจังหวัดลำพูนเนี่ยเป็นจังหวัดที่มีความเก่าแก่1,300กว่าปีเนี่ยเรามีประวัติศาสตร์ความเป็นมาแล้วกลุ่มชาติพันธุ์เหล่านี
1: ้
2: ก็อยู่คู่กับจังหวัดลำพูนมาค่อนข้างนานมันจึงทำให้มีวิถีชีวิตภูมิปัญญาการสืบทอดต่างๆไม่ว่าลายผ้าโบราณเรื่องของผ้าดอกโบราณใช่ไห
1: ม
2: เรื่องของหัตถกรรม
1: ศิ
2: ลปกระแซงวิถีอาหารการกินต่างๆเนี่ยสิ่งเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่บรรพบุรุษของกลุ่มชาติพันธุ์เหล่านี้ได้สั่งถมและสืบทอดไปยาวนานการนำสิ่งเหล่านี้ต่างๆเนี่ยเราต้องเอาเพื่อบรรพบุรุษเนี่ยมันเปิดคุณค่าทางด้านจิตใจแล้วก็สามารถนำมาสร้างคุณค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจเกิด การสร้างรายได้ให้พี่น้องกลุ่มชาติพันธุ์ค่อนข้างเยอะ
1: กลุ่มชาติพันธุ์ก็คือพี่น้องที่อยู่บ้านเรานี่แหละครับผมต้องบอกว่ากลุ่มภาคเหนือของเราไม่ว่าจะเป็นตอนบน1ตอนบน2ค่อนข้างที่จะมีกลุ่มชาติพันธุ์อยู่ในพื้นที่ค่อนข้างเยอะเลยนะครับเมื่อก่อนนี้มันอาจจะไม่มีการเชื่อมโยงกันนะครับผมแต่แน่นอนเลยว่าแต่ละพื้นที่น่ะกลุ่มชาติพันธุ์เป็นพี่น้องกันแน่นอนเลยตอนนี้เราก็จะเหมือนสารพี่ใยน้องมารวมตัวกันนะก็เลยเอาไปจัดแสดงหรือว่าไปจัดโชว์นี่แหละครับผมที่ห่วงท่าแพที่เชียงใหม่นะเพื่อที่จะได้แบบว่าเหมือนดึงนักท่องเที่ยวนะถ้าเที่ยวเชียงใหม่ปุ๊บนะลงเพราะว่าสนามบินต้องบอกว่าอยู่ที่เชียงใหม่
2: ถูกต้องครับ
1: แล้วนักท่องเที่ยวลงปุ๊บไปเที่ยวขวงท่าแพหรือไปเที่ยวหาพี่น้องที่อยู่ทางเชียงใหม่ปุ๊บก็จะได้สานต่อมาที่บ้านเรานะครับผมแน่นอนเลยว่ากลุ่มชาติพันธุ์เหมือนที่ท่านวัฒนธรรมได้บอกไว้ว่าวิถีชีวิตเมื่อก่อนเนี่ยมันขายไม่ได้แต
2: ่
1: ตอนนี้วัฒนธรรมมันบอกว่าวัฒนธรรมกินได
2: ้
1: กินได้ยังไงเพราะว่าวัฒนธรรมเริ่มจะมีคุณค่าเริ่มจะมีเขาเรียกว่านำมาทำให้เกิดอาชีพเป็นรายได้ให้กับกลุ่มพี่น้องเหมือนที่เป็นวัตถุประสงค์ของงานก็คือไม่ว่าจะเป็นการท่องเที่ยวบ้างแหละนะครับผมหรือว่าเป็นในเรื่องของการเอาของที่มันมีอยู่บางทีเราก็รู้สึกว่าของที่เรากินอยู่เนี่ยมันจะมีค่าได้ไหม
2: ใ
1: ช่ครับเนี่ยแหละครับผมหน้าที่ของวัฒนธรรมที่จะส่งเสริมเรื่องเหล่านี้เมื่อก่อนวัฒนธรรมเราอาจจะมองในเรื่องของฟ้อนรำวัดต่างๆแต่ตอนนี้การท่องเที่ยวก็เข้ามาเกี่ยวข้องด้วย
2: ถูกต้องครับ
1: ครับผมอันนี้ก็เป็นในเรื่องของวัตถุประสงค์ของงานนะครับผมที่มาดีกว่าครับบอกว่าแรกๆที่เขาคิดว่าอันนี้เป็นของทางวัฒนธรรมจังหวัดลำพูนเป็นคน
2: ถูกต้องครับ
1: อ๋อตอนแรกที่ท่านแบบว่าปิ๊งไอเดียว่าเราจะต้องทำในเรื่องของชาติพันธุ์แล้วเอาไปสื่อสารกับชาวโลกเขาเนี่ยครับผมมันมีแนวคิดหรือปิ๊งไอเดียมาจากอะไรเป็นจุดเริ่มต้นไหมคร
2: ับก็ต้องเรียนว่าคือการที่จะขายเรื่องของวิถีชีวิตเนี่ยผมต้องเรียนว่าวัฒนธรรมเนี่ยไม่ใช่อยู่ในข้อพิพันธ์เท่านั้นนะครับการนำเรื่องของวัฒนธรรมมาเผยแพร่ให้ชาวโลกรู้จักเนี่ยมันเป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่ทางกระทรวงวัฒนธรรมกำลังดูแลนะครับเนี่ยเรื่องสิ่งเหล่านั้นเหล่านี
1: ้
2: ถ้าเรานำเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์ที่เป็นวิถีชีวิตต่างๆภูมิปัญญาต่างๆเนี่ยมาเผยแพร่รู้จักเนี่ยเราก็ต้องคิดถึงจุดแข็งของลำพูนว่าลำพูนจะสู้เรื่องอะไรเราไม่ใช่เมืองศิลปะนะครับไม่ใช่เมืองดนตรีไม่ใช่เมืองอะไรที่หลากหลายเนี่ยเรามีแค่กลุ่มชาติพันธุ์ที่เราจะสามารถชูตัวตนได้เนี่ยมันก็เลยทำให้คิดว่าเอ๊ะถ้าเราเอาเรื่องของพี่น้องกลุ่มชาติพันธุ์น่ะซึ่งของเรามี5กลุ่มชาติพันธ
1: ุ์
2: ถามว่าทุกกลุ่มก็มีความแตกต่างกันแต่จะทำความแตกต่างเหล่านั้นมาเผยแพร่รู้จักเนี่ยเราต้องเผยแพร่ว่าทำไมบอกว่าคนยองจะครองโลกครั้งก่อนใช่ไหมนี่ผมเคยได้ยินมาตั้งอยู่ลำพูนครั้งแรกนะ
1: ค
2: นยองเป็นชาติยิ่งใหญ
1: ่
2: แต่ครองโลกได้แต่ทำไมเราบอกว่าเอ๊ะทำไมลำพูนเองยองทำไมไม่ค่อยรวมตัวกันเราก็ถือว่าเราต้องใช้ความว่าจุดเป็นวัฒนธรรมเนี่ย
1: ค
2: ือการเชื่อมโยงของพี่น้องทุกกลุ่มชาติพันธุ์เนี่ยการที่จะขับเคลื่อนงานเนี่ยเราต้องมองถึงบริบทของลำพูนว่ามีสิ่งอะไรที่เป็นจุดแข็งจ
1: ุ
2: ดอ่อนอะไรเรามีข้อต่างๆเสร็จปั๊บที่ไปที่มาเกิดขึ้นเราก็นำเรียกว่าเราต้องขายเรื่องความเป็นตัวตนขายวัฒนธรรมเนี่ยปกติวัฒนธรรมเนี่ยมันคือต้องโชว์ในพิพิธภัณฑ์เหมือนที่บอกว่าไม่ใช่ฟ้อนรำไม่ใช่ต่างๆตอนนี้วัฒนธรรมคือทุกๆเรื่องราวการที่จะนำเรื่องแค่ว่าเรื่องของคำบอกเล่าสตอรี่ต่างๆเนี่ยมาขายมาถ่ายทอดได้เนี่ยมันจะเป็นการสตอรี่ที่เรื่องเล่าที่คนอยากฟังอยากรู้ลุ้นต่างเม
1: ื
2: ่อก่อนเนี่ยเด็กรุ่นใหม่ไม่ค่อยสนใจว่าทำ
1: ใช่เลยครับผมต้องบอกอย่างนี้
2: เพราะมองว่าวัฒนธรรมเนี่ยคือสิ่งที่มัน
1: โบราณ
2: เนี่ยที่ผมถึงบอกว่าตรงเนี้ยเราต้องเข้าใจว่าเด็กรุ่นใหม่เนี่ยทำไมถึงบอกว่าเมื่อก่อนการใส่ผ้าทอเหมือนผมใส่มาเนี่ยการใส่ผ้าเนี่ยยุ่งยากแต่เราจะบอกว่าเราทำให้ผ้าเราเนี่ยมันเกิดแฟชั่นยังไงเกิดร่วมสมัยยังไงเนี่ยมันคือสิ่งที่วัฒนธรรมจะต้องเอามาสร้างมูลค่าทางด้านเศรษฐกิจเราคิดว่าตอนเนี้ยกลุ่มชาติพันธุ์เราค่อนข้างเข้มแข็งเราก็เลยชูโมเดลจุดต่างๆเนี่ยไปของบมาจากกลุ่มจังหวัดแล้วก็ได้รับงบมานะครับประเด็นนี
1: ้ครับผมอันนี้ก็เป็นในเรื่องของการปิ๊งไอเดียครั้งแรกแต่แน่นอนเลยนะครับว่างานนี้จะเกิดขึ้นพรุ่งนี้แล้วแต่ก่อนหน้านี้มีการแถลงข่าวเกิดขึ้นมาซึ่งเราก็ได้รับความร่วมมืออย่างดีจากหัวหน้าส่วนราชการนะซึ่งครั้งนั้นก็เป็นท่านรองเมจวันมีเผื่อไปเป็นประธานนะครับที่แจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์วันนั้นมีการแถลงข่าวมีคนมาเยอะมากๆเลยวันนั้นเป็นยังไงบ้างครับต้องถามท่าน
2: ก็ต้องนำเลยว่าคือลำพูนเราเนี่ยถ้าจะแถลงข่าวเนี่ยตอนที่ต้องนำเลยว่าปกติผมชอบแถลงกลางแจ้งนะแต่ตอนนี้เนื่องจากเข้าสู่ฤดูฝนเนี่ยการทำต่างๆเนี่ยเราก็อาศัยทางพี่เชิญนะผู้ใหญ่ใจดีของลำพูนเราเนี่ยให้ความรู้ข้อสถานที
1: ่
2: แล้วก็อำนวยความสะดวกหลายอย่างเนี่ยเราถึงบอกว่าการจัดงานแล้วถ้าเราไม่แถลงข่าวก่อนเนี่ยมันจะไม่การไม่มีใคร
1: สร้างการรับรู
2: ้เราต้องสร้างการรู
1: ้
2: ให้พี่น้องประชาชนอย่างน้อยเนี่ยเราต้องดึงอินฟูมาเราก็ได้น้องใบเตยนะน้องใบเตยเป็นนางสาวลำพูนปี66เนี่ยมาช่วยเราในเรื่องเป็นอินฟูเผยแพร่เนี่ยซึ่งน้องๆเหล่านี้มันมีเรื่องของผู้ติดตามค่อนข้างเยอะและเราก็เชิญหน้าส่วนที่เกี่ยวข้องและพอดีประกอบกับท่านรองผู้ว่าเบญจวรรณ มีเผือกเนี่ยท่านดูแลสายงานทางวัฒนธรรมโดยตรงเนี่ยท่านผู้ว่ามอบให้ไปคุยเรื่องนี้และวันนี้ต้องบอกข่าวดีกันครับวันที่28เนี้ยท่านจะร่วมเดินแบบกับเราด้วยนะ
1: พรุ่งนี้ท่านเบญจวรรณจะเป็
2: น
1: แบบ
2: ใช่ครับเป็นตัวปิดท้ายเพราะปีที่ผ่านมาถึงบอกว่าการทำงานทุกอย่างเนี่ยเมื่อพ่อเมืองแม่เมืองต่างเห็นความสำคัญต่างเนี่ยมันจะเป็นการสร้างการรู้และให้หัวหน้าส่วนต่างเนี่ย เรายกขบวนจากลำพูนไปเชียงใหม่เนี่ยการแถลงข่าวคือสร้างการรู้ให้พี่น้องประชาชนมากขึ้นถ้าเราสร้างกระแสการรู้ได้มากเท่าไหร่เนี่ยมันต้องมีสื่อเรื่องของสื่อค่อนข้างเยอะวันนี้ผมถึงต้องขอบคุณทาง
1: สว
2: ท FM นะครับที่บอกว่าช่วยมาอีกหนึ่งแรงผลักดันให้กับการจัดงานของจังหวัดลำพูนเราย
1: ินดีมากๆเลยนะครับเมื่อสักครู่นี้ท่านวัฒนธรรมบอกว่าท่านเบญจวรรณมีเผือกจะเป็นฟินาเล่ของการเดินแบบเป็นชุดชาติพันธุ์ไหมครับ
2: ตอนนี้อิบไปก่อนครับคุณเพราะชุดเนี่ยท่านราคาเป็นแสนท่านต้องเรียกว่าชุดเป็นแสนครับตอนนี้เฉพาะใส่นี่ก็คุณค่ามหาศาลแล้วคร
1: ับ ใครบอกว่ากลุ่มชาติพันธุ์นะไม่มีมูลค่าเมื่อก่อนเนาะต้องบอกว่าเมื่อก่อนนี้คนอาจจะไม่เห็นว่าเอ๊ะมีคุณค่ายังไงแต่ตอนนี้ชุดที่เขาร้อยเรียงมาเป็นเรื่องราวอย่างเงี้ยเหมือนที่ท่านใส่มาอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมก็เริ่มมีมูลค่าขึ้นมาต้องบอกว่าชุดท่านเบญจวรรณนี้ราคาเป็นแสนอยากจะให้ติดตามนะพรุ่งนี้ถ้าสมมติว่าเก็บภาพมาได้เดี๋ยวเราจะเอามาออกสื่อแล้วกันว่าเอ๊ะชุดนั้นน่ะราคาแสนเป็นยังไงแต่นี่ก็เป็นภาพของการเปิดงานวันนั้นก็ทุกคนเนาะมีทั้งการแต่งตัวนะมีหัวหน้าส่วนไปร่วมมีประชาชนไปร่วมรวมไปถึงมีอาหารการกินที่แบบเป็นของวัฒนธรรมของเราด้วยนะครับยังไงเราก็ติดตามกันได้แต่ใครที่กำลังจะติดตามว่าพรุ่งนี้ต้องเริ่มงานประมาณกี่โมงครับผม
2: ก็ต้องเรียนว่าการจัดงานเราเนี่ยเราเริ่มเปิดบูธตั้งแต่10โมงถึง4ทุ่มด้วยกัน
1: 10โมงเช้าถึง4ทุ่ม
2: ทำไมผมบอกว่าการจัดงานเนี่ยเราต้องเปิดในเรื่องของให้ผู้ประกอบการเมื่อเรามีพื้นที่ที่เราได้รับโอกาสจากจังหวัดเชียงใหม่แล้วขอบคุณจังหวัดเชียงใหม่นะครับที่ให้เราใช้พื้นที่ดังกล่าวเมื่อเราเปิดพื้นที่แล้วเราก็ไม่อยากให้พี่น้องลำพูนเราที่ยกขยงจากลำพูนไปอยู่เชียงใหม่เนี่ยต้องเรียนว่าเรามีบูธผู้ประกอบการในส่วนของเราเองเนี่ย86บูธด้วยกันนะเราแยกเป็น2โซนด้วยกันส่วนแรกเนี่ยจะเป็นดมใหญ่สุดจะเป็นโซนของเวทีกลางพิธีเปิดแล้วก็เป็นโซนเรื่องของผลิตภัณฑ์อาหารอีกประมาณ42บูธด้วยกันโดมที่2ก็ย่อมลงมาหน่อยก็เป็นเรื่องของคล้ายๆเป็นบูธของนิทรรศการ
1: ภา
2: พ
1: ค
2: ิดมีชีวิตนะครับเป็นแบ็คดรอปต่างๆแล้วก็มีเรื่องของเครื่องสินค้าจัดการเสื้อผ้าต่างๆทั้ง2บูธแยกต่อกันเนี่ยอีก30กว่าบูธด้วยกันทั้งหมด86บูธเนี่ยซึ่ง86บูธเนี่ยต้องเรียนว่ามีผู้ประกอบการเข้ามารับสมัครค่อนข้างเยอะแต่การที่คัดเลือกเนี่ยเราก็ให้เจ้าหน้าที่ของเราเนี่ยซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบเนี่ยในการคัดเลือกแล้วก็มีขึ้นสำรองออกมาว่าบางครั้งเนี่ยเราไม่อยากให้เกิดปัญหาว่าเราคนลำพูนไปขายแล้วคนอื่นมาอยู่ด้วยเนี่ยมันจะทำให้คนลำพูนเราขาดโอกาสเพราะลำพูนเราเองเนี่ยถามว่าเศรษฐกิจดีมูลค่าอะไรครับว่ารายได้ GDP ต่อหัวเยอะแต่ความจริงเรื่องจริงไม่ใช่ครับเพราะเรามีแค่องค์การอุตสาหกรรมถูกต้องไหมครับ
1: ใช่
2: แต่พี่น้องกลุ่มชาติพันธุ์จริงๆเนี่ยมันไม่ค่อยได้ตรงนี้เราก็เลยบอกว่าเราต้องรับพี่น้องกลุ่มชาติพันธุ์ลำพูนเท่านั้น86รัฐบูธด้วยกันแต่เราก็ยังโชคดีครับเรามีทางภาคเอกชนของเชียงใหม่เนี่ยเข้ามาร่วมบริการเราอีกประมาณ60บูธน่ะมันจะทำให้พื้นที่ท่าแพทั้งหมด
1: คึกคัก
2: ทั้งหมด
1: หมายถึงว่าคนของเราที่จะขนของจังหวัดลำพูนของเราไปมี86บูธ
2: 86บูธ
1: แล้วรวมกับพี่น้องที่อยู่เชียงใหม่ที่จะมาจัดแสดงไม่ว่าจะเป็นสินค้าและบริการต่างๆอีก60
2: บูธ
1: ขวงท่าแพรับไหวใช่ไหมครับ
2: ไหวครับเมื่อคืนผมเองลงจากเครื่องจากที่เมื่อคืนต้องลำบากไปอบรมมา3เดือนด้วยกัน2เดือนกว่าลงเครื่องวันผมก็ลงพื้นที่ท่าแพไปดูพื้นที่ต่างๆว่าการจัดพื้นที่เป็นไงบ้างต้องเรียกว่าพื้นที่จัดค่อนข้างสวยแล้วก็การจัดงานครั้งนี้ต้องนำเรียกว่าถ้าท่านไปแล้วไม่ผิดหวังแน่นอนครับ
1: สินค้าไฮไลท์มีไหมครับที่แบบว่าเกี่ยวกับที่จริงคนที่ฟังอยู่ผมว่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบคุณผู้หญิงเนาะที่ตั้งหน้าตั้งตารอว่าจะไปเอฟผ้าเอฟชิ้นของต่างๆหรือของกินต่างๆมีแบบสินค้าไฮไลท์ที่บอกสักหน่อยว่าเอ๊ะหากใครจะไปก็ไปติดตามกันได้ไหมครับ
2: ผมต้องเรียนว่าการจัดงานครั้งนี้นักท่องเที่ยวทุกเพศทุกวัยทุกอาชีพทุกกลุ่มคนเนี่ยสามารถเข้าไปนะครับไปช็อปไปแชร์ไปชิมต่างๆสินค้าต่างๆถือว่าประเภทอาหารเนี่ยท่านอาจจะเคยเดอะรสเทสใช่ไหมเราจัดมา4ปีที่4แล้วก็ไปวางอยู่ที่นี่เช่นกันปีนี้เดอะรสเทสก็เป็นยำผักกาดน
1: า
2: ก็จะไปอยู่ในส่วนนี้ซึ่งทุกๆส่วนนี่คือเรื่องของอาหารการกินมีพี่น้องของอาหารของกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆที่ทุกคนจะต้องไปสัมผัสต้องไปริมลองต่างๆเนี่ยนี่คือในโซนอาหารในโซนของเสื้อผ้าเนี่ยเราต้องเห็นว่าจังหวัดลำพูนเป็นเมืองของผ้
1: า
2: โดยเฉพาะผ้าไหมยกดอกลำพูนซึ่งได้รับเรียน GI
1: ครับ
2: สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์เรียบร้อยเนี่ยการนำผ้าต่างเนี่ยเรามีทั้งผ้าทอลำพูนเองผ้าของกลุ่มชาติพันธุ์เอง
1: อ
2: ีก30กว่าบูธด้วยกันเนี่ยสิ่งเหล่านี้มันคือสิ่งที่ดีงามที่ทางกลุ่มชาติพันธุ์เหล่านี้เป็นผู้คิดค้นผู้สืบทอดมาเนี่ยทุกอย่างสามารถช็อปตามกำลังกระเป๋าตัวเองเนี่ยถ้าท่านจับจ่ายพื้นที่เนี่ยก
1: ็
2: จะเป็นการสร้างมูลค่าให้กับสร้างรายได้กับพี่น้องกลุ่มชาติพันธ
1: ุ์
2: ซึ่งรายได้เหล่านี้จะเป็นการที่ให้พวกเขารักษาตัวตนรักษาตระกูลและสืบทอดไปได้ยาวนาน
1: แปลว่าถ้าสมมติว่ากลุ่มพี่น้องชาติพันธุ์เอาของไปขาย เงินที่ส่งต่อไปถึงเขาคือไม่ผ่านพ่อค้าคนกลางไม่ครับคนกลางก็คือถึงมือของคนผลิตเลย
2: ถูกต้องครับ
1: ครับผมใครที่บอกว่าโอ้ผ้ายกดอกมันแพงเหลือเกินอาจจะเอื้อไม่ถึงมันมีผ้าอย่างอื่นอีกนะต้องบอกว่าลำบูนของเรามีผ้าที่เยอะไม่ว่าจะเป็นผ้าย้อมผ้าบาติกบูติกหรือผ้าเมืองนะครับผมสามารถไปจับจ่ายใช้สอยกันได้หากใครที่รู้สึกว่าเอ๊ะเนี่ยเย็นพรุ่งนี้ที่จริงช่วงนี้อากาศน่าจะแบบว่าดูฟ้าดูฝนกันหน่อยนะแต่ว่าคิดว่าน่าจะฝนห่างละฝนตกน้อยเพราะว่าบ้านเราไม่ค่อยจะตกแต่ยังไงก็เป็นกำลังใจให้พี่น้องชาวน่านเนาะเพิ่ง
2: ใช่
1: ไอ้เพิ่งกลับจากน่านเหมือนกัน
2: อ๋อเหรอครับ
1: ครับผมยังไงแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับชาวน่านเนาะแต่ว่าบ้านเรามาเที่ยวได้นะครับผมลงเครื่องจากเชียงใหม่ตามมาที่ขวงประตูท่าแพกันได้มาที่จริงใครตอนเย็นไม่รู้จะไปกินข้าวที่ไหนมากินข้าวที่ขวงท่าแพได้
2: ผมขออนุญาตเพิ่มเติมหน่อยครับคือมาเที่ยวที่ประตูท่าแพนี้รับรองว่าทุกท่านไม่ต้องกลัวฝนครับเพราะเรามีเต้นดงขนาดใหญ่แล้วก็มีที่นั่งสำหรับกินสำหรับชมการแสดงต่างพื้นที่เราจัดแค่ว่าเป็นตลาดว่าทำตลาด
1: ที่มีชีวิตที่
2: เป็นโดมใหญ่ถูกต้องครับโดมใหญ่ครับมันจุคนได้หลายร้อยคนครับถามว่าพื้นที่อย่างนี้ต้องเรียนว่าเราจัดเป็นทั้งร้านกาแฟแบบแคมปิ้งมีร้านแคมปิ้งกาแฟเป็นโซนนั่งกินแบบธรรมชาติชิวๆชมการแสดงไปและการแสดงเราต้องเรียนว่าทำไมเราถึงจัดงานตั้งแต่สิบโมงถึงสี่ทุ่มและเราต้องมีการแสดงมาตลอดเวลาหมุนเวียนเนี่ยเพื่อประเด็นที่หนึ่งเสียงเราเนี้ยมันจะดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้ามาน
1: ะ
2: ถ้าเราไม่มีการแสดงบนเวทีกลางไม่กิจกรรมต่างๆความเคลื่อนไหวไม่มีแค่ว่าจัดงานเสร็จปั๊บจบไม่ได้เราถึงบอกว่าตอนนี้เราเปิดรับน้องๆที่สนใจการแสดงตลอดเวลาแต่ตอนนี้เนื่องจากว่าพื้นที่กิจกรรมการแสดงค่อนข้างเยอะมันค่อนข้างจำกัดแต่ถ้าใครอยากมาเปิดตัวให้ลูกคนรู้จักเนี่ยเรายินดีครับบางส่วนบางอย่างเนี่ยเรายินดีมาก
1: เป็นการสนับสนุนเปิดพื้นที่ให้กับเยาวชนหรือว่าพี่น้องที่อยู่บ้านเราเนี่ยไม่ว่าจะลำพูนเชียงใหม่ที่เป็นศิลปินบ้านเรานะครับผมได้มาเปิดตัวหรือทำมีพื้นที่ให้ทุกคนได้รู้จักกันแต่อื่นใดแล้วก็จะมีศิลปินประจำส่วนใหญ่ก็จะเป็นศิลปินคนเมือง
2: มีทั้งคนเมืองทั้งชาติพันธุ์เองและเป็นพวกมืออาชีพเองครับหลายอย่างนะกิจกรรมถึงบอกว่ามันมีทั้งศิลปินที่ตัวชูโรงอย่างที่เตวิทต่อเต้โดยเตา
1: เดี๋ยวเราขึ้น
2: อย
1: ่
2: างเงี้ย
1: มันจะมีภาพอันนึงที่บอกว่ามีรวมศิลปินที่แต่ละวันมีกำหนดไหมครับว่าแต่ละวันใครมาบ้าง
2: คือตอนนี้ทุกวันก็คือตามกำหนดการเลยว่าตอนนี้เรามีการโปรโมททั้งภาษาอังกฤษภาษาจีนภาษาไทยเพราะเมื่อคืนผมไปว่านักท่องเที่ยวเริ่มมาถ่ายรูปแบ็คดรอปกันละ
1: คนข้างเยอะ
2: ยังไม่เปิดงานแต่วันนี้คือวันลองไฟครับวันนี้เป็นวันลองไฟแล้ว
1: แสดงว่าจะเริ่มมีแสงสีเข้าม
2: ามีตั้งแต่วันนี้แหละครับมีการลองไฟต่างๆร้านค้าน่าจะเข้าไปค่อนข้างเยอะวันนี้ครับเพราะวันรุ่งขึ้นเปิดงานวันนี้ร้านค้าค่อนข้างเยอะและนักเที่ยวเนี่ยคือเห็นแค่ไฟครับต้องยอมเลยว่าเชียงใหม่อ่ะมันเป็นจุดแลนด์มาร์คที่สำคัญแค่เราเปิดไฟต่าง
1: ๆ
2: ทำกิจกรรมกลางเมืองเนี่ยเมื่อคืนสี่ทุ่มนักเที่ยวยังเดินไปเดินมาเราถึงบอกว่าวันนี้เราเปิดคล้ายๆว่าลองไฟละทุกๆอย่างค่อนข้างเยอะถูกไหมท่านไปสามารถไปนั่งกินนั่งชมชิวๆอ่ะแต่งตัวแบบสบายๆท่านอยากจะใส่ชุดชาติพันธุ์เดินแบบเราก็มีร้านชาติพันธุ์ให้เช่า
1: ที่จริงแบบว่าใครที่แบบว่ามีชุดเมืองอยู่ที่บ้านนะและจะแต่งไปเพื่อเดินตลาดก็จะยินดีมากๆเลยหรือว่าแต่งชุดธรรมดาก็ได้แบบชิวๆไปเลิกงานไปก็ยังไปได้
2: ถูกต้อง
1: หร
2: ือ
1: ใครแบบว่าผ้าก็ไม่มีเสื้อก็ไม่มีมีที่เช่าม
2: ีที่เช่าชุดชาติพันธุ์ครับเราถึงบอกว่าการเช่าชุดเนี่ยมันก็คือเป็นการเสน่ห์ดึงดูดท่านท่องเที่ยวโดยเฉพาะชาวต่างชาติเนี่ยเหมือนเราไปเที่ยวบ้านเขาเราก็อยากจะสวมชุดบ้านเขาเนี่ยเราก็เลยจำลองอีก1เต็นท์ให้เป็นพี่น้องกลุ่มชาติพันธุ์มาเช่าชุดโดยไม่ผ่านพ่อค้าคนกลางเช่นกันก็คือเช่าราคาถูกท่านอาจจะเดินครึ่งชั่วโมงเดินชั่วโมงเดินเที่ยวในงานมันก็เป็นการสร้างสีสันเป็นการเติมเสน่ห์ให้กับจังหวัดลำพูนของเราเช่นกัน
1: จริงๆอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งธุรกิจนะคะที่กำลังเห็นแบบฮอตฮิตมากเลยถ้าเราสังเกตเนาะไม่ว่าจะเป็นตามวัดต
2: ่
1: างๆก็จะมีในเรื่องของร้านค้าที่มาเปิดให้เช่าชุดเนาะบางคนบอกว่าโอ้โหชุดอันนี้ต้องราคาเป็นแสนจริงๆนะเพราะเห็นเวลาเขาแต่งแบบว่าเงินต่างๆกุ้งกิ้ง
2: ถ
1: ู
2: กต้องครับ
1: ราคาสูงมากบางคนบอกว่าโอ้ผมไม่มีตังค์จะซื้อแต่ตอนนี้มีให้เช่ายังไงเช่าแล้วรักษาสินค้าด้วยเพราะมันเป็นคุณค่าทางจิตใจคุณค่าทางวัฒนธรรมด้วยเรามาสวมใส่เพื่อความสวยงามแล้วก็อยากจะให้แบบนี้ครับผมใครสวมใส่ใครไปงานอย่าลืมนะครับผมถ่ายรูปเช็คอินให้เราหน่อยติดแฮชแท็กก็ได้ครับว่างานมหกรรมชาติพันธุ์ลำพูนนะหรือง่ายๆก็คือติดแฮชแท็กลำพูนเราก็ได้เวลาใครมาเซิร์ชดูปุ๊บเขาจะได้รู้ว่ามันจัดที่ไหนจัดเมื่อไหร่28เดือนนี้ถึงวันที่1ใช่ไหมครับ
2: ถูกต้องครับ5วัน5คืน
1: 5วัน5คืนนะครับผมเมื่อที่ท่านวัฒนธรรมบอกก็คือมีทั้งสินค้ามีบริการมีอาหารที่สำคัญเลยมีในเรื่องของบทเพลงนะที่จะไปขับกล่อมนะน่าจะช่วงเย็นๆค่ำ
2: ๆถูกต้องครับ
1: คึกคักแสงสีเสียงแน่นอนเมื่อกี้ก็เอ่ยมาแล้วว่ามีเตวิทแล้วครับผมมีในวงของเลมอนแบน
2: เลมอนแบน
1: เลมอนแบนน่าจะเป็นคนบ้านเราด้วยใช่ไหมครับ
2: ถูกต้องครับถูกต้อง
1: นี่แล้วก็มีศิลปินหลายท่านเราขึ้นหน้าจอให้แล้วใครที่แบบว่าเป็นแฟนคลับของใครวันไหนจับจ้องกันได้เลยนะครับผมแล้วก็บุ๊กวันไปกินข้าวที่นั่นไปฟังเพลงที่นั่นแล้วก็ไปซื้อสินค้ากลับมาเนื่องจากที่สินค้าที่อยู่ในงานก็คือส่งเงินให้100บาทส่งเงินให้200บาทก็จะเข้ามือผู้ประกอบการหรือว่าพี่น้องชาติพันธุ์ เต็มๆ
2: ถูกต้องเลยครับ
1: ไม่มีใคร
2: นี่คือถึงบอกว่าเราไม่ผ่านเพราะค่าคนกลางเนี่ยมันจะทำให้พี่น้องกลุ่มเชื้อพันธุ์นะรักษาตัวตนรักษาตลาดแล้วก็จะสืบทอดสิ่งเหล่านี้ไปทั่วลูกทั่วหลาน
1: ครับแล้วก็เราก็อาจจะได้ไปได้ยินภาษาหลายๆภาษาเนาะใครฟังรายการนี้ได้ยินภาษายองนะปกติแล้วเราจะพูดยองนะแต่วันนี้เดี๋ยวกลัวท่านวัฒนธรรมไม่เข้าใจนะท่านมาจากอีสานใช่ไหมครับ
2: ใช่ครับ
1: ที่อีสานก็มีชาติพันธุ์เยอะใช่ไหมคร
2: ับใช่ครับตอนผมอยู่สกลเนี่ยกลุ่มภูไทยเนี่ยผมทำงานสนุกสนาน
1: ใช่ครับ
2: แต่ตอนอยู่ปทุมเนี่ยชนชาติมอญกับผมเนี่ยคุกคีกันมากรักกันผมว่าการทำงานเนี่ยเราคุกคีกลุ่มพี่น้องชาติพันธุ์อ่ะการให้เกียรติให้ซึ่งกันและกันเนี่ยการเข้าถึงตัวตนของเขาเนี่ยเราต้องไม่ขอการสร้างความแตกต่างมันคือความแตกต่างของทางวัฒนธรรมแต่ถ้าเราเข้าถึงเนี่ยความแตกต่างเรานี่จะหายไปทันที
1: ใช่ครับต้องครับต้องถามแบบนี้ดีกว่าว่าพอท่านเอ่ยมาว่าอีสานมีมอญบ้านเราก็มีมอญ
2: ถูกต้องครับ
1: มอญเขามอญเราคล้ายๆกันไหมครับ
2: คือต้องนำเรียนว่ามอญบ้านเราเองมีแค่2หมู่บ้านเองคือที่บ้านต้นบ้านกลางที่ป่าซางแล้วก็บ้านหนองดูสองหมู่บ้านเนี่ยซึ่งอพยพมาสมัยพระนางจาม
1: เมงใช่ไหมครับ
2: มอญเมงแต่ถ้าลำพูที่ปทุมธานีเนี่ยนั่นคือเป็นต้นตำรับมอญที่นั่นจริงเพราะมอญยิ่งใหญ่สมัยที่มีการสู้รบกันใช่ไหมครับ แต่บ้านเราเนี่ยเป็น2กลุ่มชาติพันธุ์ที่มีจำนวนน้อยแต่ถามว่าเขาก็ยังคุกคีกับเรานะครับนี่คือถ้าใครเห็นมอญใส่สบายเนี่ยลูกทันทีคือมอญ
1: ครับที่จริงค่อนข้างจะรู้สึกว่าใกล้เคียงกันเวลาเราเจอคนที่เป็นคนอีสานคนย้อยคล้ายจะฟังรู้เรื่อง
2: ถูกต้อง
1: บางทีเรารู้สึกว่าเอ๊ะทำไมคำนี้มันใกล้กันเหลือเกินที
2: ่
1: จริงเราอาจจะเป็นพี่น้องแบบร่วมกันมาได้ที
2: ่
1: จริงเราก็อาจจะเป็นพี่น้องกันแหละครับผมไม่ว่าจะเป็นอยู่ที่ไหนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาแพร่น่านลำพูนชาติพันธุ์เหล่านี้ก็เป็นพี่น้องกันทั้งนั้นดังนั้นแล้วอันนี้เหมือนการรวมนะครับผมแล้วเอาไปตั้งอยู่ที่เชียงใหม่แค่นั้นเองนะครับเพื่อที่จะทำให้มันขยายการรับรู
2: ้
1: เราจัดที่ลำพูนนะครับผมคนลำพูนก็อาจจะรู้แต่ว่าการเข้ามาของนักท่องเที่ยวเราต้องยอมรับว่าเชียงใหม่มีการเข้ามาของนักท่องเที่ยวเยอะกว่าเรา
2: ต้องนำเรียนอย่างประเด็นต่อมาครับคือว่าการจัดงานลำพูนเราลงทุนไปล้านกว่าบาทเนี่ยถามว่าจะคนลำพูนมาซื้อคนลำพูนเนี่ยค่อนข้างยากเพราะเนื่องจากว่าสินค้าเหล่านี้คือเราเห็นแบบชินแล้วไงครับความรู้สึกว่ามันชาชินนะเราเห็นไปก็คือไม่เกิดความสุขต่างๆ
1: บ้านฉันก็มี
2: บ้านฉันก็มีแต่ถ้าเราตรงนี้เอาไปขายที่บ้านอื่นเนี่ยพี่น้องกลุ่มชาติพันธุ์เราเองเขาจะสร้างความว้าวเหมือนที่ก่อนพูดจะสร้างความว้าวขึ้นมาจะมีการตกแต่งต่างๆให้มันดูเด่นและนี่คือเสน่ห์ที่บอกว่าถ้าอยู่บ้านเราขายบ้านเราเนี่ยขายค่อนข้างยากลงทุนไปล้านเจ็ดเนี่ยมันต้องมีตัวชี้วัดรายได้ที่มากขึ้นผมถึงบอกว่าลงทุนไปล้านเจ็ดเนี่ยเราไม่ต้องจัด5วันเพื่อจะว่าพื้นที่เราขอได้เราก็อยากให้พี่น้องเหล่านี้มีรายได้มากขึ้นถูกไหมครับมันเป็นการสร้างกระแสมูลค่าการท่องเที่ยวสร้างรายได้ขึ้นให้เขาโดยตรงเพราะค่าคนกลางไม่เกี่ยวเขามีรายได้กลับไปกับบ้านเนี่ยเขาก็จะไปขายเขาจะพูดกันตอกปากต่อปากว่าเอ้ยว่าทำจัดงานดีนะเดี๋ยวปีหน้าเราก็ติดตามไปเรื่อยๆเนี่ย
1: ค
2: นจะบอกว่าการสิ่งทำหนึ่งสิ่งนี้มันเป็นการเปิดประตูเมืองเข้าสู่บ้านเราหรือนักเที่ยวจะเข้าสู่ลำพูนโดยตรงนะครับ
1: อันนี้ก็ที่จริงต้องบอกว่าล้านเจ็ดนี่คือตัวเลขของภาครัฐที่ลงทุนให้โดยผ่านทางวัฒนธรรมจังหวัดลำพูนนะครับผมแล้ววัฒนธรรมจังหวัดลำพูนจัดงาน1ครั้งเขามีที่จริงเขาเหมือนเป็นเซลล์เหมือนกันเนาะแต
2: ่
1: เขามียอดเงินที่ต้องเข้ามาแต่ไม่ได้เข้าวัฒนธรรมนะเข้าพี่น้องที่เป็นกลุ่มชาติพันธุ์อันนี้ก็คือเป็น KPI ที่ทางวัฒนธรรมได้ตั้งไว้กระซิบได้ไหมครับว่าตั้งเป้าไว้ประมาณเท่าไหร
2: ่ก็ผมถึงบอกว่าการจัดงานทุกครั้งเนี่ยทุกเย็นเลิก4 ทุ่มเนี่ยเราจะมีการเก็บ
1: เบ็ด
2: สรุปยอดทุกวันครับมีการแบบเก็บเบ็ดสำรวจว่าทุกวันเนี่ยขายได้กี่แสนขายได้กี่ล้านเนี่ย
1: คือเป้าวันละเท่าไหร่ผมถามนี่เลย
2: ก็คือถ้าวันปกตินะผมคิดว่า 3-4 แสนขั้นต่ำอยู่แล้วว
1: ันปกติคือจันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร
2: ์ก็คือมันแล้วแต่วันแต่ศุกร์เสาร์อาทิตย์เนี่ยค่อนข้างเยอะมันอยู่ที่ว่าอาหารการกินผู้คนเข้าร่วมมามีเรื่องของฟ้าฝนหรือเปล่ามันคือหลายๆอย่างหลาย
1: ปัจจัยที่เราอาจจะควบคุมไม่ได้
2: แต่ถามว่าทุกครั้งการจัดงานที่ท่าแพไม่เคยต่ำกว่า5 ล้านจริงๆครับตรงนี้มันคือคือบอกว่าทำไมเราจัด5 วันเนี่ยบางครั้งบางวันแรกเนี่ยเป้า9 แสนกว่าก็มีผมถึงบอกการจัดงานว่าท่าแพเนี่ยมันเป็นแหล่งดึงดูด
1: มันอิมแพกกว่า
2: อิมแพกกว่าลำพูนเราเนี่ยลำพูนเราจัดงานเนี่ยขายได้สัก2 แสนผมก็ว่าสุดยอดแล้วครับ
1: อันนี้เป็นเขาเรียกว่าเป็นยุทธศาสตร์ที่เราตั้งไว้ก็คือนำลำพูนไปตั้งที่ท่าแพเพราะว่าท่าแพมีคนที่พร้อมจะซื้อสินค้าสินค้าและบริการของเราแน่นอนเลยเขาตั้งไว้ประมาณ5 ล้าน5 ล้านนี้นะไม่หักค่าใช้จ่าย1.7 ล้านนะเข้าพี่น้องที่กลุ่มชาติพันธุ์ทั้งหมดเลยอันนี้เป็นเรื่องดีมากอีกเรื่องนึงที่เมื่อสักครู่นี้ท่านได้เอ่ยมาแล้วผมรู้สึกแบบว่ามันเป็นอะไรที่สามารถทำได้ต่อเนื่องก็คือหลังจากที่เขามารู้จักคนลำพูนที่ท่าแพเขาจะตามกลับมาบ้านเราอันนี้เป็นสิ่งที่ท่านพูดแล้วรู้สึกแบบว่ามันว้าวนะที่เราเอาคนของเราไปอยู่ที่นั่นแล้วจะเชื้อเชิญคนที่มาในงานและกลับตามมาที่ลำพูนจริงๆอันนี้เป็นเป้าประสงค์เลยใช่ไหมครับ
2: ถูกต้องครับผมว่าการขายเนี่ยวันนี้เราบ้านเราไปขายให้เขาเห็นแต่เสร็จปั๊บเนี่ยทางวัฒนธรรมเองตอนนี้ต่อไปทางวัฒนธรรมได้ท่องเที่ยวจะรวมเป็นกระทรวงเดียวไหมเราก็จะต้องไปบุกเบิกในพื้นที่ที่มีศักยภาพหลายๆอย่างอย่างเช่นบ้านที่เนี่ยก็จะเป็น พวกไตลื้อใช่ไหมครับเราก็เคยไปบุกเบิกในเรื่องของ CBT เนี่ยเป็นชุมชนท่องเที่ยวทางกระทรวงวัฒนธรรมเองก็พยายามทำท่องเที่ยวชุมชนวิถีซึ่งอย่างห้วยต้มน่ะเราได้รับที่หนึ่งเนี่ยก็ถือว่าสิ่งดีงามเหล่านี้เมื่อเรามีศักยภาพที่เข้มแข็งเนี่ยนักท่องเที่ยวจะไปดูเนี่ยมันจะเกิดความว้าวันทีเราถึงบอกว่าวันนี้เราต้องของเราเนี่ยไปเปิดคนอื่นเห็นเสร็จปั๊บคุณจะต้องแสดงอัตลักษณ
1: ์
2: ตัวตนแสดงเรื่องของหลายๆอย่างสินค้าทางวัฒนธรรมคุณมีอะไรคุณขนไปให้เต็มที
1: ่
2: ถ้าคุณขนมากเท่าไหร่เนี่ยมันคือรายได้ที่เข้ากระเป๋าคุณตรงเสร็จปั๊บวิธีต่อมาการแต่งกายเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญเขาจะถามว่าคุณมาจากไหนยิ่งแค่คุณพูดหลายๆภาษาได้เนี่ยว่าอยู่ตรงไหนคุณสามารถเป็นใกล้ท้องถิ่นใกล้ท่องเที่ยวจะดึงดูดเขาว่าตัวตรงเนี่ยเขาถึงบอกว่าการทำสิ่งเหล่านี้เราต้องเอาตัวตนจากบ้านเราประกอบให้คนอื่นรู้จักเสร็จปั๊บเราก็ต้องฝากผู้ประกอบการที่เป็นผู้ประกอบการเอาสร้างตัวตนสร้างว่า my impression ไหมขอบทับใจครั้งแรกให้นักท่องเที่ยวได้เห็นว่าเอ๊ะคุณมาบ้านฉันสิคุณจะเห็นอะไรดีไปนอนบ้านฉันไหมกินอาหารแบบบ้านฉันห้องสเตย์ต่างเนี่ยผม
1: ค
2: ิดว่าสิ่งเหล่านี้ถ้าเราทุกคนสามารถเป็นไกด์บอกต่อเนี
1: ่
2: ยเราถึงบอกว่าคาดหวังว่าถ้าเราทำในพื้นที่เสร็จปั๊บเขาว่าสนใจบ้านเราเนี่ยผมคิดว่าทำไมเราต้องทำข้อที่สามบอกว่าเชื่อมโยงการท่องเที่ยวกลุ่มเจ็ดพันภาคเหนือตอนบนหนึ่งตอนบนสองเนี่ยเชื่อมโยงทั้ง8จังหวัดได้เนี่ยเราก็จะมาบ้านเรามากขึ้นนี่ครับ
1: นี่ครับผมมีอีกหนึ่งอย่างที่ผมฟังแล้วผมรู้สึกว่าไม่มีใครบอกสตอรี่ของคนเหล่านี้ได้ดีกว่าคนในพื้นที
2: ่ถูกต้องเลยครับ
1: เราแค่จัดให้แล้วเอาคนในพื้นที่ไปบอกสตอรี่ของตัวเองถ้าเรามีความรู้ในเรื่องของภาษาอังกฤษบ้างและภาษาจีนบ้างแหละพูดไปเลยนะครับผมแล้วก็เชื้อเชิญคนกลับมาบ้านเราเนี่ยต้องถามกลับไปว่าพอเราเชื้อเชิญมาทางวัฒนธรรมเตรียมความพร้อมในเรื่องของชุมชนหมู่บ้านที่พร้อมจะรับนักท่องเที่ยวมากน้อยขนาดไหนครับบ้านเรา
2: ก็ตอนนี้ต้องเรียนว่าคือปกติเราก็จะมีเรื่องของท่องเที่ยวชุมชนวิถีของเราเนี่ยที่ทางสำนักงานดูแลเนี่ยทางท่องเที่ยวทบจร่วมกันแต่ตรงนี้ทั้งสองหน่วยงานจะมารวมกันตุลาเนี้ยเราก็ต้องเอาทั้งสองหน่วยงานที่เขาทำมาอย่าง CBT เขามีตรงไหนบ้างเราก็จะพยายามโปรโมทเข้าไปดึงงบมาต่างๆไปเสร็จปั๊บเนี่ยประเด็นที่หนึ่งมันต้องสร้างความเข้มแข็งในพื้นที่ให้เข้มแข็งมากก่อนถามว่าอยู่ๆคุณจะดึงนักท่องเที่ยวเข้ามาปั๊บมาเสร็จไม่ว้าวขึ้นมาเนี่ย
1: เขาผิดหวังปุ๊บเขาจะกลับไม่กลับมา
2: ถูกต้องเขาจะไม่กลับมาประเด็นต่อมาเราต้องไปสร้างเรื่องของการกระตุ้นในเรื่องของอะไรวิถีชีวิตให้คุณได้ออกมาเต็มที่ไปเรื่องของความมั่นคงไปคุยกับใครได้บ้างพื้นฐานโครงสร้างต่างความพร้อมรับโฮมสเตย์มีไหมมีอาหารที่เป็นว้าวกินเข้าไปปั๊บซิกเนเจอร์ของพื้นถิ่นมีอะไรบ้างเนี่ยอย่างถ้าไปห้วยต้มเนี่ยมีทั้งโฮมสเตย์ซิกเนเจอร์อาหาร
1: แล้ววัดนะ
2: วัดก็สวยงาม
1: วัดสุดยอดมาก
2: ผมว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่ทุกคนอยากกระตุ้นถ้าคุณมีโบชัวร์สวยคุณไปเผยแพร่ไปวางบนโต๊ะมันจะทำให้นักท่องเที่ยวเกิดมาเขาอยากสอบถามเองเนี่ยผมถึงบอกว่าแมปตอนนี้นักท่องเที่ยวไปเนี่ยลำพูนเชียงใหม่ไม่ไกลกัน30กิโลเนี่ยอย่างเก่งก้อมาก่อนตอนน้ำท่วมมันดังมากใช่ไหม
1: ครับ
2: เห็นไหมตอนนี้น้ำลดก็สวยอีกแบบหนึ่งสิ่งเหล่านี้ถ้าเราดึงศักยภาพของท้องที่ท้องถิ่นและก็ผู้คนวิถีต่างๆออกมาได้เนี่ยผมมั่นใจเลยว่าลำพูนไม่น้อยหน้าใคร
1: ครับผมก็หลวงใครจะไปรู้แหละว่าเคยออกเป็นแบรนด์เป็นแบบเครื่องดื่มแบรนด์ดังนะเขาไปถ่ายที่นั่นที่เป็นกินรีบินอันนั้นที่ก้อหลวงบ้านเราใครจะไปรู้เดี๋ยววันหลังนะครับใครที่ยังไม่เคยไปนะไปได้แล้วขอเชิญชวนอย่างนี้ครับผมนักท่องเที่ยวที่อาจจะเป็นในเรื่องของนักสื่อเนาะถ่ายรูปเก่งเป็นอินฟลูเอนเซอร์ขอความร่วมมือได้ไหมครับผมต้องบอกอย่างนี้นะว่าถ่ายรูปกันเยอะๆเวลาโพสต์ปุ๊บบอกด้วยว่าที่ไหนนะครับผมแล้วก็เชิญชวนแฮชแท็กปักหมุดไว้เลยนะครับผมแล้วเชิญชวนคนมาลำพูนของเราสักหน่อยนึงนะเพื่อที่จะได้ร่วมกันเนาะเป็นอีกหนึ่งเขาเรียกเป็นอีกหนึ่งปัจจัยในการที่จะขับเคลื่อนลำพูนให้ก้าวไปสู่เมืองที่เป็นท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมการเกษตรหรืออะไรต่างๆก็แล้วแต่ขอความร่วมมือด้วยนะครับผมถ้าใครฟังอยู่
2: นี่ผมชอบคำนี้ครับที่บอกว่าชอบพิธีกรว่าถ้าทุกคนช่วยกันแบบนี้บ้านเราไม่น้อยหน้าครับใครมีสื่อช็อปแชร์ชิมต่างๆแชร์ที่คือสำคัญที่สุดแชร์สิ่งดีงามที่เรามีตัวตนอยู่นะว่าวันนี้เราจะต้องขายวิถีชีวิตว่าทำมันสร้างรายได้ยังไงเนี่ยมันก็ต้องอยู่ที่ตัวตนของพวกท่านถ้าทุกคนไปเที่ยวมาเสียบช่วยกันแชร์ทุกคนมันจะติดตามตอนนี้สื่อโซเชียลมันค่อนข้างไวและไปได้ไกลเนี่ยมันจะเป็นการปากต่อปากไม่คิดเมื่อก่อนไหมเราไม่คิดว่าแก่งก็จะโด่งดังใช่ไหมคร
1: ับ
2: โอ้โหแค่สองเดือนเท่านั้นน้ำแห้งปั๊
1: บ
2: รายได้ของผู้ประกอบการทางเรือหายหมดแต่ทุกวันนี้เราก็ต้องไปสร้างมิติคุณจะต้องไปทำไงวิธีการท้องถิ่นท้องที่ก็ต้องหาวิธีการต่างเกิดขึ้นผมถึงว่าลำพูนเราเช่นกันเมื่อนักท่องเที่ยวมาเที่ยวบ้านเราแล้วก็เนี่ยคุณต้องสร้างความประทับใจให้เขามากสุดขายตัวตนให้เขาอยู่ให้เราให้นานที่สุดเราต้องดึงเงินจากกระเป๋าต้องเที่ยวมาให้ได้มากนี่คือสิ่งจุดที่สำคัญที่อยากฝากว่าผู้ประกอบการเองชุมชนเองทำวิธีการใดที่จะเอาดึงเงินจากนักท่องเที่ยวเสร็จปั๊บการเอาเปรียบไม่เห็นด้วยนะครับเราต้องเป็นกันเองมีความอัธยาศัยที่ใจดีนะผมว่าการที่สร้างความไว้วางใจเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญ
1: การเริ่มต้องบอกอย่างนี้ครับเวลาเราเริ่มทำอะไรเรารู้สึกว่าเราจะต้องใส่ใจเห็นใจแล้วก็ เหมือนแบบว่าเป็นพี่เป็นน้องกันวันนึงนะครับเราสังเกตแบบนี้ว่าถ้าวันนึงกิจการมันดีขึ้นหลายๆคนก็บางทีหวังในเรื่องของกำไรให้มันมากขึ้นเรื่อยๆไม่อยากจะให้เป็นอย่างนั้นดังนั้นแล้วความพร้อมในเรื่องนี้ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของชุมชนเองนะครับผมเราอยากจะให้คงในเรื่องของวิถีไว้คงในเรื่องของความเห็นอกเห็นใจเพราะคนลำพูนของเราเป็นคนใจดีเนาะต้องบอกอย่างนี้นะครับผมดังนั้นแล้วก็อันนี้เป็นอัตลักษณ์ของเราอีกอย่างนึงนะของคนบ้านเรานะครับผมยังไงแล้วก็อยากจะให้คงไว้แน่นอนเลยครับผมว่ากิจกรรมเหล่านี้จัดขึ้นมาแน่นอนมันมีหลายหน่วยงานลงทุนไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของภาครัฐเราที่เป็นหน่วยงานพลเรือนนี่แหละ
2: ถูกต้องครับ
1: มือเลือบอปทเนาะเทศบาลอปจต่างๆนะที่มีการลงทุนเข้าไปลงทุนเม็ดเงินเข้าไปในชุมชนหรือแหล่งเหล่านี้เพื่อให้วัฒนธรรมเหล่านี้ถูกแบบป๊อปอัพขึ้นมา
2: ต้อง
1: บอกอย่าง
2: น
1: ี้แต่ต้องถามกลับมาว่าการลงทุนเหล่านี้สิ่งที่พี่น้องในพื้นที่เองอาจจะได้เมื่อกี้บอกอยู่แล้วแหละว่ามีหนึ่งคือเม็ดเงินมันจะเข้าไปแต่อื่นๆที่เขาคาดหวังว่าสิ่งที่พี่น้องชาวบ้านเนี่ยอีป้ออีแม่ที่อยู่เนี่ยนะครับผมจะได้อะไรมากกว่าสิ่งที่เราวางไว้ไหมเงี้ยครับผม
2: ก็ประเด็นต่อมาที่บอกว่าถ้าเกิดเราสร้างตรงนี้ได้เรื่องรายได้มาแน่นอนใช่ไหมคร
1: ับ
2: การสืบทอดภูมิยาต่างๆเราเนี้ยผมถึงบอกว่าการสืบทอดภูมิยาเป็นสิ่งสำคัญเมื่อมีรายได้เนี่ยเขาจะคงเอานำรายได้เนี้ยไปสืบทอดไปสืบสานส่งต่อจากรุ่นปกติเนี่ยการสืบทอดภูมิยาเนี่ยมันเป็นรุ่นอุโสคนเฒ่าคนแก่แต่ถ้าดึงเด็กเด็กเยาวชนต่างมาสืบทอดมาส่งต่อเนี่ยมาเป็นเจนเป็นเจนเจนไปเนี่ยมันจะทำให้สิ่งเหล่านี้ที่บรรพบุรุษต่างๆว่าไว้อาหารการกินผ้าทอศิลปกรรมต่างๆเหล่านี้ถ้ามีการสืบต่อต่างๆเนี่ยผมว่าการสืบต่อจะเป็นสิ่งสำคัญมันจะไม่หายไปและสิ่งต่างๆเด็กๆเหล่านี้มันสามารถคีย์เอทค่อนข้างเยอะใช่ไหมจากที่การแสดงเนี่ยจะต้องเป็นง่ายๆมันมีผสมผสานหลายๆอย่างผมถือว่าสิ่งเหล่านี้มันคือสิ่งที่ต้องสืบทอดและส่งต่อประเด็นสำคัญต้องมีวิธีเขาวิธีเนี่ยถ้ามันไม่มีวิธีการแสดงคุณซ้อมมาแทบตายไม่ไปเปิดตัวต่าง
1: ๆ
2: โอกาสยากมากว่าเสร็จปั๊บคุณก็ต้องจัดกิจกรรมในพื้นที่เองทำชุมชนให้มีนักเที่ยวได้ไงเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ท้องที่ท้องถิ่นเองหน่วยงานภาครัฐต้องช่วยกันลำพังว่าทำหน่วยงานเดียวค่อนข้างยากเพราะลำพูนอะถามว่าอำเภอใหญ่ไหมไม่ใหญ่แต่ถามว่าจะไปดูทุกหน่วยงานได้ไหมเราก็ต้องดูว่าพื้นที่ใดมีความพร้อมเข้าไปที่นี่ก่อนเสร็จปั๊บคล้ายๆว่าเป็นโมเดลต้นแบบเสร็จปั๊บพื้นที่มาดูหนูตรงนี้นะคุณมาดูงานศึกษาและงานได้เปลี่ยนเงินไปปั๊บเนี่ยมันจะเกิดสร้างกระตุ้นจิตสำนึกว่าเอ๊ะเขาทำได้เราก็ต้องทำได้บ้านเรานี่ครับเป็นสิ่งสำคัญ
1: เมื่อกี้ท่านบอกว่าวัฒนธรรมลงไปทุกพื้นที่ไม่ได้ต้องถามว่าลูกน้องท่านมีกี่คนตอนนี
2: ้ลูกน้อง ลูกน้องเรามีนักวิชาการที่เป็นผู้ประสานงานอำเภออำเภอละหนึ่งคนเท่านั้นแต่ทุกคนก็ไม่ใช่อยู่อำเภอนะครับเนื่องจากว่าเราไม่มีโครงสร้างของวัฒนธรรมอำเภอเราเป็นเพื่อนผู้ประสาน
1: ต้องออกไปแต่ละอำเภออ
2: ย่างวันนี้อีกกลุ่มหนึ่งกำลังขึ้นป่าแป
1: ๋
2: ซึ่งเราจะเดินเทลป่าแป๋วันที่4เราเชิญหัวหน้าส่วนประมาณ20ท่านเท่านั้นที่เดินเทลป่าแป๋เป็นการเปิดโลกวิติหนึ่งซึ่งตอนนี้ป่าแป๋เนี่ยก็เป็นเรื่องของการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
1: อนุรักษ์
2: ซึ่งเราได้รับการคัดเลือกจากกระทรวงวัฒนธรรมเนี่ยเป็นเรื่องของอันซีนว่าจะ
1: ระ
2: พูนกันที่ป่าแป๋เนี่ยวันที่4เราก็จะเปิดเส้นทางเดินเทล
1: หมายถึงว่า4กันยาหรอครับ
2: 4กันยานะครับไปตอนเช้าเนี่ยเรามีรถต่างๆบริการนี่คือเป็นหน้าที่เราเนี่ยไม่ว่าท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมท่องเที่ยวเชิงเกษตรช่องเที่ยวเชิงวิถีต่างๆเน
1: ี่
2: ยเหล่านี้มันคือเรื่องของวัฒนธรรมโดยตรง
1: ไหนๆเราแตะเรื่องป่าแป๋ไปหน่อยแล้วมันลงทะเบียนหรือยังหรือลงที่ไหนหรือหมดเขตไปแล้วครับ
2: เนี่ยตอนนี้ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนครับ
1: มี
2: จำนวนแค่20ท่านเท่านั้นครับ20ท่านหัวหน้าส่วนนั้นอินฟูต่างๆไปได
1: ้ครับ
2: ถ้าทางพิธีกรอยากไปได
1: ้
2: ยินดีครับได้หมดครับแต่เรามีแค่20ท่านเนื่องจากว่าการขึ้นป่าแปรเนี่ยค่าใช้จ่ายค่อนข้างเยอะคือเรามีงบประมาณเพื่อเราไปบุกเบิกเนี่ยเราก็มีคณะกรรมการบางส่วนหนึ่งเอาหน้าไปส่วนหนึ่งเราอยากได้อินฟูที่ไปพวกอะไรอินฟลูเอนเซอร์หรือเป็นพวกนักข่าวต่างไปด้วยกับเราเนี่ยเพื่อจะเอาตรงกลางเนี่ยไปเผยแพร่ไปแชร์ต่างว่าม
1: ันกระจายได้มากกว่า
2: ไปได้มากกว่าแต่ถามว่าการขึ้นปักแปรเนี่ยมันเป็นเรื่องของชุมชนการบริหารโดยชุมชนเองความเข้มแข็งชุมชนค่อนข้างเยอะขึ้นไปรถลงมารับเรา 1,000 ส่ง 1,000 เนี่ยนี่ค่าจ่ายต้องเสีย 2,000 นะคร
1: ับ
2: และไปถึงที่บนบทบนนั้นก็จะเป็นเรื่องของการบริหารจัดการของชุมชนโดยชุมชนเองอีกนี่คือเลยได้ข้อชุมชนทุกอย่าง
1: ครับอันนี้ก็เป็นต้องบอกว่าเป็นแบบคล้ายๆนำร่องก่อนละกันนะถ้าป่าแปรมีการเปิดพื้นที่ให้หลายๆคนได้เข้าไปนะครับก็อาจจะมานำเสนอให้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังได้รับทราบกันอีกนะแต่ครั้งนี้นะครับ 4-5 นี้20ท่านเท่านั้นพี่จริงเป็นแบบเหมือนแรนะ เป็นแบบแรมากๆเลยนะหากใครอยากจะเข้าร่วมกิจกรรมหรือว่าอินฟลูเอนเซอร์ท่านไหนที่กำลังรับฟังรับชมเราอยู่และอยากจะไปเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนลำพูนมาสมัครกับท่านวัฒนธรรมได้เลยนะยินดีมากๆด้วยมีอีกหนึ่งอย่างที่ผมเมื่อสักครู่นี้ท่านวัฒนธรรมพูดแล้วผมรู้สึกอยากจะแชร์ประสบการณ์เหมือนกันว่าท่านพูดคำว่าสืบทอด
2: ครับ
1: การสืบทอดเนี้ยผมรู้สึกว่าเมื่อก่อนเนี้ยวัยอย่างผมมารู้สึกว่าวัฒนธรรมเหล่านี้มันไม่น่าสืบทอดเนื่องจากว่ามันไม่มีเงินเมื่อไหร่ที่เรารู้สึกว่าเรายังอยู่ที่บ้านอยู่เรายังจะหาเงินจากวัฒนธรรมที่เรามีหรือทุนที่เรามียังไม่ได้แต่ทุกวันนี้การส่งเสริมของทางไม่ว่าจะเป็น วัฒนธรรมทางท่องเที่ยวเองทำให้สิ่งที่เรียกว่าวัฒนธรรมเนี่ยเกิดมูลค่าขึ้นมาบางคนก็จะเห็นในเรื่องของคุณค่าของมันมากขึ้นที่จริงมันเป็นเหมือนกุศโลบายเหมือนกันนะที่ทำให้คนรุ่นอย่างเราเนี่ยวัย Gen X Gen Y Gen Z ต่างๆเนี่ยกลับมาเห็นความมีคุณค่าของวัฒนธรรมเนื่องจากว่ามันมีเม็ดเงินเข้ามาเกี่ยวข้องและมันเป็นการอยู่รอดของยุคปัจจุบันต้องบอกอย่างนี้นะครับดังนั้นแล้วเนี่ยมันพอท่านพูดคำว่าสืบทอดผมยังคิดอยู่เลยว่าเอ๊ะคนอย่างเราเนี่ยจะกลับไปสืบทอดวัฒนธรรมของตัวเองแล้วมันจะให้เรายังมีอยู่มีกินได้ไหมวันนี้มันพิสูจน์แล้วว่ามันทำได
2: ้ประเด็นต่อมาอย่าเพิ่มเติมพอดีพี่กนบอกเป็นคนยองใช่ไหมคร
1: ับ
2: แค่พูดภาษายองเนี่ยก็เป็นเสน่ห์ที่รักคนหนึ่งบอกว่าการพูดภาษายองเนี่ยจองเยอะจองพูดยองใส่กันเนี่ยอย่างวันนั้นน้องใบเตยก็เป็นคนยองเป็นยองเนี่ยวันนั้นการแถลงข่าวเขาพูดภาษายองเลยนะแถลงข่าวพูดภาษายองมันกลายเป็นเสน่ห์ที่บอกเอ๊ะบ้านนี้น่ารักนะเนี่ยบอกว่าการที่รักษาตัวตนเนี่ยแค่เรื่องของภาษาอาหารการกินมาบ้านผมคุณภาษาเนี่ยมันจะเป็นการที่ซุบซับดึงดูดท่องเที่ยวผมว่าการรักษาที่ว่ามีรายได้เกิดขึ้นไหมประเด็นต่อมาต้องเน้นว่าการที่จะมีรายได้ทันทีเกิดขึ้นไม่ได้มันต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไป
1: คุ
2: ณต้องเปิดตัวรับรู้ครั้งแรกเนี่ยเราถึงบอกว่าทำไมเราจัดเดินแบบค่อนข้างเยอะเด็กเหล่านี้มาแค่กิจบัตรเสร็จปั๊บเขาแค่ปูพื้นฐานต่างเขาต้องมีความสามารถพิเศษใช่ไหมครับพ่อแม่ต้องส่งเสริมสนับสนุนต่างๆเนี่ยนี่คือความสามารถเสร็จปั๊บว่าทำเหล่านี้ก็จะไปขายกินอ้าวคุณรวมกลุ่มกันเป็นการแสดงต่างไหมเราถึงบอกว่าการแสดงพิธีเปิดครั้งหนึ่งเนี่ยสองสามหมื่นต่อครั้งขึ้นมานักแสดงเหล่านี้ถามว่าอย่างพิธีกรไม่เคยแสดงเขาจะคุณจะมีรายได้ไหมไม่มีหรอกครับสิ่งนี้มันต้องค่อยๆเริ่มเป็นค่อยๆไปมันต้องสนใจจากเด็กโดยตรงบอกว่าทำขายได้ไหมขายได้ 100% แต่ขายได้เนี่ยมันก็ต้องมีการสั่งสมภูมิปัญญาสืบทอดและกล้าแสดงออกถามว่าคุณไม่กล้าแสดงออกผมอยากเป็นว่าทำจังเลยแต่คุณไม่กล้าแต่งตัวไม่กล้าไปโชว์ไม่กล้าพูดคุณก็ต้องอยู่มุมของคุณครับเพราะว่าโลกบางโลกเนี่ยมันต้องกล้าเท่านั้นว่าทำถึงขายได้เพราะว่าวันนี้ว่าทำเรื่องของวิถีชีวิตหันการกินทำไมถึงขายได้สิ่งเหล่านี้มันคือสตอรี่มันคือเรื่องเล่าเรื่องเล่าเหล่านี้มันมีทั้งประสบการณ์คำบอกเล่าเนี่ยแค่เราปรุงแต่งเนี่ยยำผักกาดนายกตัวอย่างมามันเป็นสตอรี่เรื่องเล่ามาทำไมยำผักกาดนาถึงเป็นเดอะลอสเทสของลำพูนปีนี
1: ้
2: มันก็คือสตอรี่เรื่องเล่านี่คือเรื่องว่าทำอาหารการกินเมื่อก่อนเนี่ยแค่ยกมือไหว้คนไทยต้องบอกเมื่อก่อนยิ้มสยามใช่ครับคนไทยยิ้มสยามนี่คือว่า
1: ทำยิ้มไหว้ทักทายเราจะจำแบบนี้
2: เราจำได้ไหมนี่คือว่าทำทุกอย่างมันคือเสน่ห์แต่ถ้าว่าคุณเอาเสน่ห์เหล่านี้มาสร้างรายได้ไห
1: ม
2: มันก็อยู่ที่ตัวตนอยู่ที่ว่าเด็กคนนั้นมีความชอบยังไงบ้างคุณชอบมาก
1: ค
2: ุณก็มีรายได้มากขึ้นคุณกล้ามากแต่ถ้าคุณเด็กเป็นอยู่เฉย
1: ไม่ได้มีละ
2: ไม่มีรายได้หรอครับถูกไหมครับ
1: นี่แหละครับผมอันนี้ต้องบอกว่าเชิญชวนเหมือนกันนะครับเพราะว่าต้องบอกว่าเรามีทุนอยู่แล้ว
2: ถูกต้องครับ
1: เราเมื่อไหร่เราจะใช้ทุนตัวเองออกมาสร้างรายได้อันนั้นน่ะเป็นประตูบานแรกละกันนะครับผมบางคนเรารู้สึกว่าเป็นคนยองละอายบางคนนะครับผมไปโรงเรียนปุ๊บโอ้อุกกำไทยอย่างเดียวนะอูยอก๋อมจางและอูเมืองก๋อมจางอีนะแต่ตอนนี้นะครับผมตอนนี้ภาษาก็กลายเป็นในเรื่องของรายได้ที่จะเข้ามาแล้วบางทีอาจจะอยากได้ไกด์ภาษายองก็ได้ใครจะไปรู้นะครับผมเดี๋ยววันไหนมีไกด์ภาษายองเดี๋ยวผมจะไปสมัครนะครับผมเชิญชวนละกันเนาะสำหรับน้องๆที่ฟังอยู่นะครับผมทุนที่เรามีไม่ต้องไปอายนะทุนเหล่านี้แหละครับคืออัตลักษณ์และเอกลักษณ์ที่เราต้องรักษาไว
2: ้
1: และวันหนึ่งวันใดที่คุณกล้าเปิดประตูบานแรกนั่นอาจจะเป็นในเรื่องของอาชีพอีกหนึ่งอันอาจจะเป็นงานอดิเรกที่สร้างรายได้ของคุณได้ลองเปิดกันดูนะในเรื่องของประตูบานแรก
2: เห็นด้วยเลยครับ
1: ครับผมนะครับผมเมื่อกี้เราพูดกันไปแล้วว่าเราจัดที่เชียงใหม่ผมบอกว่าตอนนี้หลายๆคนจะบอกว่าเอ๊ะรับภาพเป็นยังไงโบชัวร์อยู่ตรงไหนงานเราจะติดตามได้ที่ไหนบ้างท่านลองบอกช่องทางให้ทางท่านผู้ชมท่านผู้ฟังนะเผื่อจะได้ไปติดตามวันนี้นะเผื่อไปคลิกดูกันแล้วพรุ่งนี้ตัดสินใจว่าจะไปวันไหนกันดีอ่ะ
2: ต้องเรียนว่าการติดต่อเรื่องของการติดต่อประชาสัมพันธ์เนี่ยเรามีทั้งเฟซบุ๊กแฟนเพจของมหกรรมชาติพันธุ์ลำพูน
1: เปิดเป็นเฟซเพจอะไรเลย
2: แล้วก็แฟนเพจแฟนเฟซบุ๊กแฟนเพจของสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดโดยตรงเน
1: ี
2: ่ยซึ่งสิ่งเหล่านี้ประเด็นต่อมาเนี่ยโบชัวร์ที่ป้ายประชาสัมพันธ์ต่างค่อนข้างเยอะติดทั้งจังหวัดลำพูนเชียงใหม่เองลำพูนเองติดทั่วครับบอกว่าการติดตามงานเนี่ยตอนนี้แค่ท่านเข้ามาที่ Facebook ของสำนักงานท่านจะเห็นแล้วครับหรือจะเข้าไป Facebook ของมหกรรมชาติพันธุ์ต้องลำพูนก็ได้กันการติดตามต่างๆสิ่งเหล่านี้เราก็จะมีเครือข่ายไลน์ช่องทางต่างๆเนี่ยเราก็ให้เจ้าที่ของเราเนี่ยนักวิชาการเราส่งไปทุกกลุ่มเครือข่ายสร้างกระแสรับรู้มากขึ้นลำพังเนี่ยจะไปบอกว่าเอาเฉพาะสื่อที่ทางผู้รับจ้างทำได้ไหมไม่ได้เราก็ต้องช่วยกันด้วยทุกคนช่วยกันเนี่ยความร่วมไม้ร่วมมือเป็นสิ่งสำคัญว่าการที่จะแชร์ต่างๆสิ่งดีงามต่างๆเนี่ยถ้าท่านเห็นเสร็จปั๊บเนี่ยจัดงานตรงเนี้ยก็ผมต้องขอบคุณผู้ประกอบการทั้ง86คนครับเนี่ยช่วยแชร์ในเฟซเพจของตัวเองอ่ะ
1: คือ
2: ทำไมครับเพราะเขาขายของนี่นี่คือ
1: มีคนติดตามอยู่แล้วด้วย
2: เขาคือแม่ค้าผู้ประกอบการเองผมเป็นเพื่อนกับทุกคนนะครับเขาก็ผมเอ๊ะผมก็เลยแชร์เขาต่อเนี่ยคือเขาแชร์ของเขาเองเนี่ยเพื่อเขาบอกว่าเขามาขายของใช่ไหมครับเขาเป็นผู้ประกอบการเขาแชร์แค่งานเขาปั๊บเนี่ยคนที่เป็นลูกค้าเขาก็มาเห็นใช่ไหมครับเนี่ย86ลายช่วยกันแชร์บน เพจตัวเองเนี่ยมันก็จะเป็นอีกแรงหนึ่งแรงผลักดันผมว่าตัวเนี้ยต้องขอบคุณผู้ประกอบการทุกภาคส่วนที่ช่วยกันแชร
1: ์
2: งานตรงเนี้ยมันทำให้สร้างกระแสการรับรู้มากขึ้นจากที่เราลำพังเราหวังว่าจะเพาะสองแฟนเพจตรงนี้แต่ตัวเนี้ยเราได้เครือข่ายจากผู้ประกอบการอีก86คนด้วยกันช่วยกันแชร์
1: ผมบอกว่าผมอยากได้เครือข่ายเพิ่มขึ้นใครที่เป็นคนลำพูนและอยากจะมีส่วนร่วมในการพัฒนาลำพูนนะครับผมแค่1แชร์ต่อคนตอนนี
2: ้
1: ผมว่าถ้าคนลำพูนมีกี่ตอนนี้มีกี่แสนกี่ล้านคนไม่รู
2: ้
1: เราจะได้การแชร์และการสร้างการรับรู้ไปยังกลุ่มอย่างผมเนี่ยเป็นนักสื่อถ้าผมแชร์ปุ๊บผมก็จะได้เครือข่ายสื่อเพิ่มอี
2: ก
1: อันนั้นแล้วใครที่อยู่ลำพูนเป็นคนลำพูนรักลำพูนจริงๆแชร์ให้เราสัก1แชร์นะแชร์รายการนี้ก็ได้ไปแชร์โบชัวร์ที่เพจของมหกรรมเสน่ห์สีสันชาติพันธุ์ลำพูนก็ยินดีมากๆหรือจะเข้าไปแชร์นะครับผมที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำพูนก็ยินดีมากๆเลยนะครับคนละ1แชร์ก็ได้เพื่อจะส่งต่อลำพูนให้ก้าวสู่เวทีของโลกแต่ตอนนี้ก็คือก้าวไปต้องบอกว่าถ้าตอนนี้ก้าวไปครึ่งขาแล้วแหละถ้าอยากจะไปก้าวเต็มขาแชร์ให้เราหน่อยนะครับผมนี่ต้องบอกอย่างนี้ดีกว่างานจัดวันไหนเอาอีกครั้งนะเชิญชวนพี่น้องที่กำลังรับชมรับฟังอยู่เผื่อว่าเอ๊ะวันนี้จะตัดสินใจไปไหมลังเลดีไหมนะลังเลดีไหมไม่ดีแล้วเนาะต้องไปนะผมให้ท่านฝากในเรื่องของกิจกรรมหน่อยครับ
2: ก็จบหรือยังครับเนี่ย
1: นี่ได้เลยครับผมได้เลยคร
2: ับต้องก่อนอื่นต้องขอบคุณทางผู้ดำเนินการพิธีกรดำเนินการก็วันนี้การจัดงานครั้งนี้เราจัดขึ้นระหว่าง28สิงหาคมถึง1กันยายน2569
1: ตั้งแต่กี่โม
2: ง
1: นะครับ
2: ขวงประตูท่าแพอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่นะครับ5วันนักคือด้วยกันเวลาเริ่มตั้งแต่ 10.00 นถึง 22.00 นด้วยกันครับท
1: ่
2: านไปแล้วต้องนำในว่าท่านจะเพลิดเพลินกับกิจกรรมทางวัฒนธรรมสิ่งดีงามเหล่านี้อยากให้ทุกคนเข้ามาร่วมด้วยช่วยกันร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมในการให้พวกกลุ่มชาติพันธุ์เหล่านี้มีการสืบทอดภูมิปัญญาของตัวเองได้ดียิ่งขึ้นรายได้ทุกท่านที่เกิดขึ้นมาในการจับจ่ายซื้อสินค้าเนี่ยมันเป็นทุนที่จะทำให้พวกพี่น้องภูมิปัญญาเหล่านี้เอาไปสานต่อไปสืบไปส่งเสริมแล้วก็ไปส่งสืบสานตัวเองมากขึ้นมันเป็นการสืบทอดภูมิปัญญาที่ยิ่งยาวนานต่อไปนะครับ
1: ผมไฮไลท์ที่เราจะเจอในงานมีอะไรบ้างนะครับผม
2: ไฮไลท์ต้องนำเรียนว่าเรามีเรื่องของกิจกรรมการแสดงเนี่ยตลอดวันตลอดคืนเอาเฉพาะไฮไลท์ที่เด่นๆอย่างเป็นเรื่องของสปินเตวิทนะครับวันแรกครับเตวิทอ่ะแต่วันแรกสำคัญเนี่ยคือวันแรกเนี่ยจะเป็นเรื่องของการเดินแบบแฟชั่นเนี่ย
1: ผลงานยิ่งใหญ่
2: ยิ่งใหญ่แน่นอนนักนางแบบเนี่ยเรามีทั้งนางแบบมืออาชีพ20คนเป็นพวกนางงามต่างๆ20คนแล้วก็มีพวกกลุ่มเครือข่ายต่างๆอีกประมาณ70คนแล้ววันนั้นเอารายละเอียดจากท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดเราท่านมีจังหวัดนี้เผื่อเฉลยครับท่านแต่งชุดยองครับช
1: ุ
2: ดยองครับใครเป็นชาวยองต้องไปเชียร์ครับ
1: รายการนี้คุณยองฟังนะใครติดกับหลังฟังอยู่เนอะท่านเบญจวรรณเปิ้นจะใส่ชุดคนคุณยองนะครับไปเอาไปโอดคนอื่นเนอะจะได้เราก็ฝากพอกันตัวนะ
2: ถูกต้องครับ
1: ครับผมเรื่องอาหารแล้วครับผม
2: อาหารว่าเรามีบูธทั้งหมดประมาณ40กว่าบูธด้วยกันเนี่ยอาหารของพี่น้องกลุ่มชาติพันธุ์ท่านสามารถไปนั่งชมการแสดงนั่งกินแบบเรามีที่สำหรับนั่งกินแบบตลาดว่าทำจริงราคาค่อนข้างถูกแล้วก็เป็นอาหารที่ปรุงใหม่ต่อใหม่สดทุกวันครับ ต้องเรียนว่ากินแล้วท่านสบายใจเนี่ยเงินกระเป๋าท่านเสียไม่กี่บาทแต่สิ่งเหล่านี้มันเป็นการเพิ่มคุณค่าทางใจให้กับผู้ประกอบการโดยตรง
1: อิ่มท้องอิ่มใจอิ่มอารมณ์นะหากใครไปงานนี้นะครับผมงานนี้ก็จัดขึ้นระหว่างวันที่28เดือนนี้ก็คือพรุ่งนี้แล้วครับผมยาวไปจนถึงวันที่1นะครับผมกันยายนก็คือ5วัน5คืนด้วยกันที่ขวงประตูท่าแพจังหวัดเชียงใหม่นะครับผมไปติดตามแล้วก็ไปสนับสนุนกลุ่มชาติพันธุ์ของจังหวัดลำพูนของเราได้นะครับผมใครที่ฟังอยู่ใครที่ดูอยู่นะครับอยากจะเชิญชวนให้ไปมากๆเลยแล้วก็ก่อนที่เราจะลากันไปให้ท่านฝากกิจกรรมปาแป๋อีกสักหน่อยนึงละกันเผื่อใครที่จะติดตามช่องทางไหนหรือจะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะไปร่วมงานในเรื่องของปาแป๋ครับผม
2: ก็ก่อนที่จะเข้าไปสู่ปาแป๋ผมมีกิจกรรมหนึ่งกิจกรรมครับว่าจะจัดงานที่แจ่มฟ้านะครับวันที่1 2 3
1: 1 2 3
2: เอ้ย4ไม่ใช่4 5 6ครับ
1: อ๋อ4 5 6นะครับวันที่4 5 6ครับผม
2: เป็นการเปิดงานของชาติพันธุ์เช่นกันที่แจ่มฟ้านะครับแล้วก็เสร็จปั๊บวันที่4จะขึ้นที่ปาแป๋นะครับก็เลยว่านำเรียนว่าปาแป๋เนี่ยเนื่องจากว่าเรารับค่อนข้างจำกัดนะครับเราอยากได้ทางหัวหน้าส่วนและอินฟูที่สามารถช่วยกันแชร์ตรวจลำพูนให้มากที่สุดเพื่อสร้างการรู้ให้กั

0: นะไปดูว่าคนยอมเป็นยังไงคนมอนเป็นยังไงคนละปูนเป็นยังไงไปพอกันเนอะนะไปพอกันนะครับผมใครติดจากฮันชุดยองเนอะท่านเบญจวรรณจะใส่ชุดยองนะฝากด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ขอบคุณมากๆเลยนะครับเดี๋ยวมีกิจกรรมอื่นๆใดแล้วเราจะมาพบเจอกันใหม่สำหรับวันนี้สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
3: ขอบคุณมากครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 14:00 น.กับอานนท์ นันตะ สุคนครับเอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงกาฑมันดูติดตามสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันในเนปาลอย่างใกล้ชิดพร้อมดูแลช่วยเหลือคนไทย24ชั่วโมงอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นท้นแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
4: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
5: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
4: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงอย่าให้คำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
6: ตาจ๋าไปตรวจสุขภาพประจำปีกันเถอะ
7: ตรวจทำไมตายังแข็งแรงดีอยู
6: ่แข็งแรงดีใช่ว่าจะไม่มีโรคเพราะปัจจัยเสี่ยงเยอะทั้งความเครียดอาหารการพักผ่อนไม่เพียงพอขาดการออกกำลังกายและมลภาวะรอบตัวการตรวจสุขภาพประจำปีช่วยให้รู้สัญญาณโรคที่สำคัญเจอโรคตั้งแต่แรกก็มีโอกาสรักษาหายไม่ลุกลาม
7: ไม่ตรวจไม่เจอตรวจก่อนรู้เร็วรักษาได้สูงวัยใส่ใจสุขภาพจะได้อยู่กับคนที่เรารักไปนาน
1: เอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงกาฑมันดูติดตามสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันในเนปาลอย่างใกล้ชิดพร้อมดูแลช่วยเหลือคนไทย24ชั่วโมงเบื้องต้นยังไม่มีรายงานคนไทยเสียชีวิตนายดนวิทย์พูนสวัสดิ์เอกอัครราชทูตไทยณกรุงกาฑมันดูชี้แจงต่อผู้สื่อข่าวกรมประชาสัมพันธ์ซึ่งเดินทางไปร่วมประชุมสื่อภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกณประเทศเนปาลกรณีสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันในแม่น้ำโพเตโกชีบริเวณเขตราสุว่าทางตอนเหนือของเนปาลเมื่อวานนี้ว่าสถานเอกอัครราชทูตได้ติดตามเหตุดังกล่าวอย่างใกล้ชิดพร้อมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของเนปาลเพื่อตรวจสอบความปลอดภัยของคนไทยในพื้นที่โดยเนปาลทัวริซึมบอร์ดรายงานข้อมูลเบื้องต้นว่ามีผู้เดินทาง384คนประกอบด้วยชาวต่างชาติ291คนและชาวเนปาล93คนที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบสถานะขณะนี้ยังไม่มีรายงานว่ามีคนไทยเสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวอย่างไรก็ดีเอกอัครราชทูตขอให้คนไทยในเนปาลติดตามประกาศจากทางการอย่างใกล้ชิดหลีกเลี่ยงพื้นที่ประสบภัยและปฏิบัติตามคำแนะนำด้านความปลอดภัยรวมทั้งยืนยันความพร้อมประสานช่วยเหลือแก่คนไทยอย่างเต็มที่สำหรับหมายเลขติดต่อของทางการเนปาลได้แก่หมายเลขฉุกเฉิน1234สายด่วน1144และ Nepal Tourist Police โทร9851289445หมายเลขติดต่อสถานเอกอัครราชทูตไทยณกรุงกาฑมันดูโทร9771437-1410หรือ9771437-1411เบอร์ฮอตไลน์หมายเลข+9779-8187-49944ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัยกรมทรัพยากรธรณีระบุเหตุน้ำป่าไหลหลากฉับพลันบริเวณชายแดนทิเบตเนปาลเกิดจากหิมะและก้อนหินขนาดใหญ่ถล่ม
8: ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัยกรมทรัพยากรธรณีได้ติดตามเกิดเหตุน้ำป่าไหลหลากฉับพลันบริเวณชายแดนทิเบตเนปาลแถบภูเขาแม่น้ำเลนเดโคลาและแม่น้ำโคเตโคชีซึ่งเป็นจุดเชื่อมต่อระหว่างเขตราชูวาฝั่งเนปาลและเขตจีรงฝั่งทิเบต สาเหตุเกิดจากหิมะและก้อนหินขนาดใหญ่ถล่มลงมาปิดกั้นลำน้ำแม่น้ำเลนเดจนเกิดเป็นเขื่อนธรรมชาติชั่วคราวก่อนจะพังทลายและปลดปล่อยปริมาณน้ำปนตะกอนมหาศาลทะลักลงสู่ภูเขาโดยสำนักงานสำรวจธรณีวิทยาสหรัฐอเมริการะบุว่าแรงสั่นสะเทือนขนาด 4.4 ที่ตรวจพบในตอนแรกสำนักงานสำรวจธรณีวิทยาสหรัฐอเมริกาวิเคราะห์เพิ่มเติมว่าเกิดจากมวลดินและหิมะถล่มเองไม่ใช่แผ่นดินไหวตามธรรมชาติส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตบาดเจ็บและสูญหายจำนวนมากทั้งในฝั่งเนปาลและทิเบตส่วนใหญ่เป็นนักท่องเที่ยวต่างชาติในเส้นทางแสวงบุญไกรลาดมานัสโลวาปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: เจ้าหน้าที่กู้ภัยจีนกว่า 1,000 นายเร่งค้นหาผู้สูญหาย558รายจากเหตุน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มบริเวณชายแดนจีนเนปาลสถานีโทรทัศน์ CCTV ของจีนรายงานว่าทางการจีนระดมเจ้าหน้าที่กู้ภัยมากกว่า 1,000 นายพร้อมสุนัขค้นหาและอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนในปฏิบัติการค้นหาผู้สูญหายหลังเกิดเหตุน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มพัดถล่มอาคารบ้านเรือนและสิ่งปลูกสร้างจำนวนมากในเขตปกครองตนเองทิเบตของจีนซึ่งติดกับชายแดนเนปาลโดยล่าสุดทางการจีนพบผู้เสียชีวิตแล้ว3รายและยังมีผู้สูญหายอีก558รายในจำนวนนี้เป็นชาวต่างชาติ260รายทั้งนี้ปฏิบัติการค้นหาและกู้ภัยเป็นไปด้วยความยากลำบากเนื่องจากถนนบนภูเขามีความคับแคบทำให้ยานพาหนะและเครื่องจักรขนาดใหญ่ไม่สามารถเข้าถึงพื้นที่ประสบภัยหลักได้ขณะเดียวกันฝนที่ตกต่อเนื่องเมื่อคืนที่ผ่านมาทำให้มีความเสี่ยงที่จะเกิดเหตุดินถล่มซ้ำน้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 น
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
5: ข่าวเข้มรายการข้นเพื่อคนลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz เขาเป็นส่วนหนึ่งในการนำเสนอข้อมูลข่าวสารบนคลื่นหน้าปัดวิทยุโดยทีมข่าวและรายการคุณภาพที่คุณไว้วางใจที่นี่ทุกวันนะคะ
9: เตรียมพร้อมรับเทศกาลโคมแสนดวงที่เมืองลำพูนประจำปี2569เริ่ม1ตุลาคมถึง30พฤศจิกายน2569ณวัดพระธาตุริพูนชัยวรมหาวิหารอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนตื่นตาตื่นใจกับความงดงามของโคมล้านนาหลากสีสันนับแสนดวงทั่วเมืองลำพูนกิจกรรมภายในงานประกอบด้วยวันที่1ตุลาคม2569เริ่มกิจกรรมบูชาโคม23ตุลาคม2569พิธีแถลงข่าวงานประเพณีโคมแสนดวงที่เมืองลำพูน14พฤศจิกายน2569พิธีเปิดงานประเพณีโคมแสนดวงที่เมืองลำพูน22พฤศจิกายน2569ขบวนแห่โคมถวายองค์พระบรมธาตุริพูนชัย24พฤศจิกายน2569วันเทศมหาชาติและพิธีถวายโคมเป็นพุทธบูชาและ30พฤศจิกายน2569วันสุดท้ายของการจัดงานโคมแสนดวงที่เมืองลำพูนประจำปี2569ทั้งนี้ขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวร่วมงานประเพณีโคมแสนดวงที่เมืองลำพูนสืบสานประเพณีอันงดงามแห่งนครริพูนชัยการบูชาโคมล้านนาถวายเป็นพุทธบูชาแด่องค์พระธาตุริพูนชัยเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตตามวันและเวลาดังกล่าวโดยทั่วกัน
5: ร่วมติดตามรับฟังข่าวสารความเคลื่อนไหวในพื้นที่จังหวัดลำพูนกับรายการข่าวลำพูนข่าวลำพูนตรงเวลาน่าฟังสั่งสมความรู้สู่ประชาชนวิทยุประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz
10: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
11: เรื่องของบ้านเกิดอาหารชุมชนวัฒนธรรมหรือความฝันของคุณอาจเป็นเรื่องที่คนอื่นกำลังรอฟังอยู่ถ้าคุณอายุ 15-22 ปีและอยากใช้สื่อดิจิทัลเล่าเรื่องของตัวเองสมัครเข้าร่วมโครงการสร้างแรงจูงใจและพัฒนาเยาวชนให้มีศักยภาพด้านทักษะดิจิทัลผู้ผ่านการคัดเลือกจะได้เข้าร่วมแคมปิ้งแอนด์เวิร์คช็อปเพื่อพัฒนาทักษะการทำคลิปการเล่าเรื่องและการใช้สื่อออนไลน์ส่งคลิปแนะนำตัว3นาทีผ่านเพจ Facebook โครงการสร้างแรงจูงใจและพัฒนาเยาวชนให้มีศักยภาพด้านทักษะดิจิทัลเยาวชนทั่วประเทศเยาวชนพิการสมัครได
12: ้มองไม่ชัดใช้ชีวิตลำบากหรือปวดเข่าเดินไม่สะดวกมานานรู้หรือไม่สิทธิบัตรทองสามารถเข้ารับการรักษาได้ที่โรงพยาบาลสิริเวชลำพูนผ่าตัดรักษาโรคต้อกระจกช่วยให้กลับมามองเห็นชัดขึ้นใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขกับครอบครัวอีกครั้งผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมสำหรับผู้ที่มีอาการข้อเข่าเสื่อมลดอาการปวดเพิ่มคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้นดูแลโดยทีมแพทย์เฉพาะทางมาตรฐานโรงพยาบาลเอกชนสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร053-582-888โรงพยาบาลสิริเวชลำพูนอุ่นใจใกล้บ้านแพทย์เชี่ยวชาญบริการเยี่ยม
13: ซอฟต์พาวเวอร์ไทยคืออะไร
14: คือความสามารถในการดึงดูดและมีอิทธิพลต่อประเทศอื่นๆผ่านทางวัฒนธรรมค่านิยมไลฟ์สไตล์ความคิดสร้างสรรค์ของไทยทั้ง14สาขาที่ทำให้คนทั้งโลกหลงรักทั้งอาหารท่องเที่ยวแฟชั่นกีฬามวยไทยรวมถึงศิลปะเกมสุขภาพประเพณีและบุคคล
13: ยังมีภาพยนตร์ดนตรีเทศกาลการออกแบบและหนังสือที่เป็นเอกลักษณ์มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนซอฟต์พาวเวอร์ไทยร่วมสร้างมูลค่าและนำพาโลกให้รู้จักไทยมากยิ่งขึ้นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
15: ์ถ้าหากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ
16: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ์จากนี้ไปสถานีเชิญท่านติดตามรับฟังรายการสปะวาไรตี้ค่ะ

สวัสดีเจ้าคุณผู้ฟังเจ้าสปาวาไรตี้กับดีเจนุ่งหนิงอมรราศีพฤกษ์เนี่ยเจ้าปีกมาปะกับคุณผู้ฟังในเรื่องราวของวันดีๆเนาะอยากจะให้ทุกๆวันเป็นวันดีๆของคุณผู้ฟังกันตัวเนี่ยเจ้าถ้าได้ติดตามรายการนะเจ้าตังสวทลปูนสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะเจ้ากรมประชาสัมพันธ์ FM 95เมกะเฮิรตซ์ปะกับดีเจคุณภาพทุกช่วงรายการกันเลยนะเจ้าโดยเฉพาะอีแหละโดยเฉพาะวันพัดวันซุกนะเจ้าปากันดีเจหนุ่งหนิงได้ตวยนอตินี่นะเจ้ามีเพลงลูกทุ่งม่วนๆนะได้อูได้จ๋านะเจ้าเฮือนคุณฟังได้ติดตามรับฟังกันใน1ชั่วโมงติเฮาอยู่แต่กันตวยนะเจ้านะมาถึงวันนี้เจ้ากับเรื่องราวการฟังเพลงนะอยากฟังเพลงไหนก็แนะนํากันเข้ามาเพิ่มเติมได้เจ้าอยู่กับดีเจหนุ่งหนิงกันนอนะเดี๋ยวไปฟังเพลงก่อนหน่อยเดี๋ยวจะปิกมาอู้มาจ๋านะเจ้ากับเรื่องราวตีเป็นสาระดีๆในรายการเจ้า

คุณผู้ฟังยังอยู่ในช่วงเวลาของสปาวาไรตี้เจ้ากับดีเจนุ่งหนิงอมรรัตน์ศรีพฤกษ์ตังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยดาๆๆเสียงสวทลำปูน FM 95เจ้าฝากได้กดไลค์นะเจ้ากดติดตามเพจของเฮาโตยนะเจ้าสำหรับสวทFM 95เนาะนะเจ้าสวทลำปูนของเฮาเนี่ยมีข่าวสารต่างๆนะเจ้าเฮือได้พอได้กอยกันโตยนอกเหนือจากตังวิทยุตีเฮาปากันตี95เมกะเฮิร์ตซ์อยู่แล้วนะเจ้าก็จะมีทางเพจตัวเนี่ยฝากใต้ติดตามกันตัวส่วนเพลงไหนอยากฟังนะเจ้าแนะนำผลงานเพลงกันเข้ามาได้นะเจ้าอยู่ด้วยกันยาวๆเลยนะเจ้าไปจนถึง3 โมงแหลงเจ้า

มาเจ้าคุณผู้ฟังช่วงนี้อากาศเปลี่ยนเป็นวัดกันนักเป็นวัดกันหลายไปตั้งใดเป็นวัดน่ะจะติดกันมางอมงอมแงมนะเจ้ามันคืออย่างมายอมยอมแงมติดกันบะลอมจอมแจมติดกันบะลอมลอมแลมหันว่าไปเลยล่ะโดยเฉพาะบ้านไหนที่มีลูกมีหลานเป็นละออนนอกบางเตือท่านผู้ปกครองก็กึกก็หอมกันแน่นอนก็จะติดกันนี่นะเจ้าทีนี้ในตีทำงานของเฮาเจ้าคุณผู้ฟังแอร์ตีทำงานของเฮาเนี่ยถ้าหนาวเปิดไปหนาวหน้ากล้ามก็จะทำให้เฮาเป็นวัดได้ก่อนนะเจ้าเมื่อเกิดอย่างขึ้นเมื่อมีอากาศหนาวนะแน่นอนเจ้าแอร์ออฟฟิศหน้าหนาวเนี่ยนะเจ้าแอนยังดีเจนุ่งนิ่งใจว่าอันบ่าอีนะห้ามบ่ากันนะคืออย่างในห้องทรงเนี่ยห้องทรงสถานีวิทยุเนี่ยนะเจ้ามันจะต้องเปิดแอร์ให้เย็นๆเพราะเลี่ยงเครื่องเครื่องมันเปิด24ชั่วโมงอ่ะถ้ามันแอร์มันบ่หนาวบ่เย็นหน้ากล้ำเนี่ยนะเจ้าบ่เย็นแอร์มันจะทำให้เครื่องห้อนและเครื่องนอกได้ดีเจนุ่งนิ่งเคยอู้กันว่าโอ้ยเปิดแอร์ยังเป็นแจ่ผีตายนะเจ้าห้องทรงเย็นตะเย็นไหวเนาะนะเจ้าทีนี้แอร์ออฟฟิศเนี่ยหรือว่าแอร์ที่ไหนของเฮานี่นะเจ้าคุณผู้ฟังจมูกแห้งเนาะนะเจ้าเมื่อความชื้นลดความชื้นลดลงเมือกในจมูกก็แห้งขึ้นจะทำให้การป้องกันไวรัสแย่ลงนั่นเองนะเจ้าภูมิคุ้มกันแย่ลงก็คือเส้นเลือดหดตัวทำให้เม็ดเลือดขาวเดินทางได้ยากขึ้นไวรัสทั้งหลายแหล่มันก็เน็ตเนาะมันเน็ตเจ้ามันอัปเกรดตัวเก่าเหยื่อจันนอกไวรัสจะแข็งแรงมากขึ้นซึ่งจะทำหน้าที่เหมือนเกราะป้องกันนั่นเองนะเจ้าแต่อากาศหนาวอย่างเดียวทำให้เป็นวัดบ่ได้นะเจ้าหากบ่มีเชื้อไวรัสแพร่อยู่ในบริเวณท่านนั่นเองนะเจ้าซึ่งผลสำรวจก็ป้าว่า 38% ของชาวออฟฟิศทั้งหลายเนี่ยบ่พอใจกับอุณหภูมิออฟฟิศของตัวเก่าโดยส่วนนักมายิงนะเจ้าอาจจะรายงานวันหนาวนะเจ้าหนักกว่าปอจายนั่นเองนะเจ้าออฟฟิศแอร์ออฟฟิศหนาวจัดทำให้เขาเป็นวัดได้ก่ออย่างที่บอกนะเจ้าว่าจมูกมันก็จะแห้งเนาะภูมิคุ้มกันแย่ลงที่สำคัญไวรัสอัปเกรดนะเจ้าฉะนั้นเขาจะต้องแย่งใดอ่ะหาเสื้อกันหนาวมาใส่นะเจ้าจิบน้ำอุ่นบ่อยๆนั่นเองและที่สำคัญต้องมีการล่างแอร์เนาะตามรอบที่เป็นกำหนดตัวนั่นเองเจ้าเอาละคุณผู้ฟังย่าใดนะเปิดแอร์อย่างบรรแจผีตายกะอันม้อยนะเจ้ามันเย็นเนาะนะ

คุณผู้ฟังเจ้าสำหรับรายการของเฮานะเจ้าสปะวาไรตี้เจ้าต่างสวทลปูน FM 95 MHz นะเจ้าเกาะฝากได้กดไลค์กดแชร์นะเจ้าติดตามนะเจ้าสำหรับเพจของสวท95กันตวยนะเจ้าก็มีเรื่องราวดีๆสาระตีหน้าฮือติดตามกันตวยนะเจ้าก็ฝากไว้ส่วนดีเจนุ่งนิ่งนั่นป้ากันทุกวันพัดและวันศุกร์บ่าย2ถึงบ่าย3นะเจ้า2วันวันพัดและวันศุกร์บ่าย2ถึงบ่าย3นะเจ้าสำหรับสปะวาไรตี้วันนี้หมดเวลาแล้วไปก่อนสวัสดีจ้า

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับอานนท์ นันตะ สุคนครับนายกรัฐมนตรีเชื่อมั่นศักยภาพกองทัพเรือมีความเข้มแข็งพร้อมจัดหายุทโธปกรณ์แทนที่ปลดระวางอีกสักครู่ก็มาติดตามรายละเอียดครับ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญ

0: ดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
2: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
3: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
2: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงอย่าให้คำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
4: วัฒนธรรมไทยคือพลังที่เชื่อมอาเซียนจากรอยยิ้มอาหารดนตรีและประเพณีสู่การเรียนรู้แบ่งปันและเติบโตไปด้วยกันการท่องเที่ยวสร้างมิตรภาพศิลปะเชื่อมความเข้าใจและความหลากหลายคือหัวใจของภูมิภาคนี่คืออัตลักษณ์ร่วมที่ทำให้ไทยและอาเซียนก้าวไปข้างหน้าอย่างยั่งยืนอาเซียนสังคมเดียวกันก้าวไปด้วยกัน
5: นายกรัฐมนตรีเชื่อมั่นศักยภาพกองทัพเรือมีความเข้มแข็งในทุกมิติแต่จำเป็นต้องปรึกษาผู้บัญชาการเพื่อจัดหายุทโธปกรณ์สนับสนุนในส่วนที่ต้องปลดระวังไป
6: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยแถลงภายหลังการตรวจเยี่ยมณสนามฝึกกองทัพเรือหมายเลข15หาดยาวตำบลแสมสารอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีก็เป็นการมาดูความพร้อมของกองทัพเรือตามจุดประสงค์ที่พยายามจะเดินทางไปตรวจเยี่ยมให้ครบทุกเหล่าทัพเพื่อจะได้ทำงานร่วมกันได้ความเข้าใจในการปกป้องอธิปไตยของประเทศพร้อมกล่าวว่าการตรวจเยี่ยมกองทัพเรือในวันนี้ได้เห็นว่าในด้านความรู้ความสามารถของกำลังพลกองทัพเรือไม่เป็นรองใครฐานทัพเรือต่างๆมีความเข้มแข็งและเหมาะสมกับชัยภูมิรวมถึงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้วยขณะที่ด้านยุทโธปกรณ์ในที่มีประจำการอยู่ตอนนี้จะมีความพร้อมแต่ก็ต้องมีการจัดหาเพิ่มเติมเช่นกันเนื่องจากบางชนิดหมดความสามารถในการทำงานหรือปลดระวางแล้วท่ามกลางสถานการณ์ที่ประเทศมีความอ่อนไหวด้านความมั่นคงและอธิปไตยจึงต้องมีการหารือกับผู้บัญชาการเหล่าทัพว่าจะต้องมีการจัดสรรยุทโธปกรณ์มาเสริมความมั่นคงให้กับกองทัพอย่างไรปริญญาวิทย์เตรียมสมบูรณ์รายงานจากจังหวัดชลบุรี
5: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมลงพื้นที่ตรวจสอบโรงงานรีไซเคิลขยะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเนื่องจากมีข้อร้องเรียนมีมลพิษทางกลิ่นพร้อมดำเนินคดีหากมีความผิดจริง
7: นายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมลงพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพื่อตรวจสอบการดำเนินกิจการโรงงานของบริษัทซีฟีอินดัสทรีจำกัดประกอบกิจการรีไซเคิลขยะหลังได้รับข้อร้องเรียนจากประชาชนเรื่องมลพิษทางกลิ่นโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมกล่าวว่าเบื้องต้นได้สั่งการให้อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรมส่งทีมงานเข้าตรวจสอบภายในโรงงานทันทีและพบข้อมูลว่าขั้นตอนการขออนุญาตดำเนินการยังไม่เรียบร้อยครบถ้วนซึ่งหากเป็นเช่นนั้นจำเป็นต้องสั่งหยุดการดำเนินการกิจการไว้ก่อนขณะเดียวกันในการแก้ปัญหากลิ่นพบว่ายังมีเงื่อนไขบางประการที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมเคยมีคำสั่งไว้ก่อนหน้านี้แต่ยังไม่ได้รับการแก้ไขโดยเฉพาะปัญหาตะกรันและน้ำเสียซึ่งเป็นหนึ่งในต้นตอของกลิ่นจึงต้องดำเนินการแก้ไขปรับปรุงให้ถูกต้องพร้อมทั้งได้ประสานให้อุตสาหกรรมจังหวัดส่งข้อมูลแจ้งความคืบหน้าไปยังกำนันผู้ใหญ่บ้านและผู้นำชุมชนเพื่อชี้แจงให้ประชาชนในพื้นที่รับทราบนอกจากนี้ยังได้สั่งการให้ตรวจสอบต้นทางของวัตถุดิบที่นำเข้าสู่โรงงานว่าถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่หากพบว่าไม่ถูกต้องจะต้องดำเนินคดีตามกรอบของกฎหมายต่อไปปฏิพลสนะพมมารายงาน
5: คณะกรรมการการเลือกตั้งมีมติสั่งดำเนินคดีอาญาผู้สมัครสมาชิกวุฒิสภาขาดคุณสมบัติและมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายรวมกว่า 1,700 รายโดยมีโทษจำคุกสูงสุด10ปีพร้อมเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้ง20ปี
8: สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.เปิดเผยความคืบหน้าการดำเนินงานด้านกฎหมายหลังตรวจสอบเอกสารและคุณสมบัติผู้สมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภาหรือสว.พบผู้สมัครบางรายขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายแต่ยังคงสมัครรับเลือก ที่ประชุมกกต.จึงมีมติให้ดำเนินคดีอาญาตามกฎหมายมาตรา74แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาพ.ศ. 2561โดยเป็นมติจากที่ประชุมครั้งที่46ทับ2569จำนวน 1,605 รายและครั้งที่51ทับ2569เพิ่มอีก162รายรวมทั้งสิ้น 1,767 รายทั้งนี้ผู้ที่รู้อยู่แล้วว่าไม่มีสิทธิ์รับสมัครแต่ยังสมัครมีโทษจำคุกตั้งแต่1ถึง10ปีปรับตั้งแต่ 20,000 ถึง 200,000 บาทและถูกเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้ง20ปีส่วนผู้ที่สมัครรับเลือกเป็นสว.ศาลมีคำสั่งให้คืนเงินประจำตำแหน่งและประโยชน์ตอบแทนทั้งหมดขณะนี้สำนักงานกกต.ส่งเรื่องให้สำนักกฎหมายและคดีรวมทั้งประสานสำนักงานกกต.ประจำจังหวัดดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
5: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 น.
9: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
10: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
11: สถาบันหลักของชาติคือหัวใจที่ยึดโยงคนไทยทุกคนไว้ด้วยกันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความมั่นคงและความภาคภูมิใจการทำความดีไม่จำเป็นต้องยิ่งใหญ่เริ่มได้จากตัวเราด้วยจิตสำนึกที่ดีซื่อสัตย์มีวินัยเคารพกฎและช่วยเหลือผู้อื่นเพราะทุกความดีคือพลังสำคัญของสังคมมาร่วมกันสร้างสรรค์สิ่งดีงามเพื่อสืบสานคุณค่าของสถาบันหลักของชาติให้มั่นคงและยั่งยืนตลอดไปด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: ทอส.ใช่ครับฟังไม่ผิดที่ทอส.ไม่ได้มีแค่สินเชื่อบ้านแต่มีสลากออมทรัพย์ด้วยเปลี่ยนการออมธรรมดาให้คุ้มกว่าเดิมไม่ว่าใครก็รับโชคใหญ่ได้ทุกเดือนแค่ซื้อก็มีสิทธิ์ลุ้นล้านทันทีเมื่อถูกรางวัลรับเต็มๆแบบไม่เสียภาษีซื้อได้แล้ววันนี้ที่ทอส.ทุกสาขาแอป GHB Allgen หรือ GH Bank Social Media ทุกช่องทางเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
1: มองไม่ชัดใช้ชีวิตลำบากหรือปวดเข่าเดินไม่สะดวกมานานรู้หรือไม่สิทธิบัตรทองสามารถเข้ารับการรักษาได้ที่โรงพยาบาลสิริเวชลำพูนผ่าตัดรักษาโรคต้อกระจกช่วยให้กลับมามองเห็นชัดขึ้นใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขกับครอบครัวอีกครั้งผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมสำหรับผู้ที่มีอาการข้อเข่าเสื่อมลดอาการปวดเพิ่มคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้นดูแลโดยทีมแพทย์เฉพาะทางมาตรฐานโรงพยาบาลเอกชนสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร053-582-888โรงพยาบาลสิริเวชลำพูนอุ่นใจใกล้บ้านแพทย์เชี่ยวชาญบริการเยี่ยม
2: เหตุการณ์ความสงบในตะวันออกกลางและสถานการณ์ชายแดนอาจดูไกลตัวแต่ส่งผลกระทบไกลตัวกว่าที่คิดโดยเฉพาะราคาพลังงานและราคาสินค้าที่ขยับตัวสูงขึ้นตระหนักภัยเข้าใจสถานการณ์รวมสร้างไทยฮือมั่นคงบอตระนกเริ่มได้วันนี้ด้วยการปรับตัวสำรวจรายจ่ายวางแผนการเงินให้รอบคอบลดรายจ่ายตีบอจำเป็นใจพลังงานอย่างรู้ค่าประหยัดไฟปรับการใจรถช่วยลดภาระครอบครัวและประเทศติดตามข่าวสารจากแหล่งข้อมูลติเชื่อถือได้เพื่อรับมือสถานการณ์ได้ทันท่วงทีรู้ไผเข้าใจรับมือได้ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
3: ์ฟังเพลงเพราะสาระดียามบ่ายกับรายการ Happy Time 95เวลาเพลงสวทลำพูน FM 95

สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านที่กำลังติดตามรับฟังรายการ Happy Time 95เวลาเพลงนะครับอยู่กับผมดีเจโอมวุฒิชัยพงษ์วุฒิศักดิ์นะครับก็รับหน้าที่ดำเนินรายการมาพบปะอู้คุยกับคุณผู้ฟังตลอด1ชั่วโมงนี้สำหรับกับเสียงเพลงเพราะๆที่คุณผู้ฟังขอกันเข้ามานะครับขอกันเข้ามาตั้งหลังไมเนอร์นะครับวันนี้ก็มีเรื่องราวมาอู้มาเอ่ยกับคุณผู้ฟังหลากหลายเรื่องราวนะบ่จะเป็นในเรื่องของข่าวสารที่เกิดขึ้นในจังหวัดลำปูนแล้วก็ในเรื่องของพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยานะเช็คฟ้าฝนกันสักหน่อยนะเพราะว่าช่วงบ่ายๆจะนี่นะครับเดี๋ยวแดดเดี๋ยวมืดเดี๋ยวบดเดี๋ยวลมนะครับนะเพราะฉะนั้นต้องติดตามกันในช่วงบ่ายเนาะส่วนช่วงเจ้านะครับมาเจ้าก็มาก็ฮ้อนแดดเนาะฮ้อนขนาดนะแต่ว่าพอมาช่วงบ่ายปุ๊บนะเริ่มมีเมฆดำเนาะมืดมาบดมาตั้งปุ่นตั้งเพนะครับเพราะฉะนั้นต้องติดตามแล้วก็วางแผนการใช้ชีวิตประจำวันนะสำหรับท่านที่จะออกไปออกกำลังกายไปวิ่งไปปั่นนะครับก็ต้องติดตามเอานะครับจะว่าวันนี้ฝนตกวันนี้แดดออกเลยบอกมาได้เนาะพอเดี๋ยวฝนบ่ตกถ้าบอกว่าฝนตกแล้วมันบ่ตกเนี่ยดีเจโอมจะซวยแฮมเนี่ยเนาะแล้วบอกว่าฝนตกแล้วมันบ่ตกนี่นะเอาละครับติดตามกันดีกว่านะเพราะว่ากรมอุตุนิยมวิทยาเปิ้นก็ได้คาดการณ์ลักษณะอากาศประเทศไทย24ชั่วโมงข้างหน้าไว้ดังนี้ครับนะ24ชั่วโมงข้างหน้านี่นะภาพรวมประเทศไทยมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคตะวันออกภาคเหนือนะภาคกลางปัจจัยหลักก็มาจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่มีกำลังค่อนข้างแรงนะพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยนะครับประกอบกับนี่ตัวนี้แหละล่องมรสุมผ่านประเทศเมียนมาและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่ย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณตอนใต้ของประเทศจีนนะครับก็ของพี่น้องประชาชนบริเวณดังกล่าวที่เปิดได้อุมานะบ่จะเป็นภาคตะวันออกภาคเหนือภาคกลางระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมนะครับนะกระชับเข้ามาแหมน้อยหนึ่งแคบลงมาแหมน้อยหนึ่งภาคเหนือครับมีการคาดการณ์ว่าจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะเชียงใหม่เชียงรายตากกำแพงเพชรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์นะอุณหภูมิต่ำสุดก็อยู่ระหว่าง24ถึง27องศาเซลเซียสนะครับอุณหภูมิสูงสุดอยู่ระหว่าง32ถึง36องศาเซลเซียสนะครับแล้วก็มีประกาศนะในเรื่องของฝนตกหนักบริเวณภาคเหนือนะครับตอนนี้ฉบับล่าสุดเป็นฉบับ2ออกประกาศเมื่อเวลา5ของเช้าวันนี้นะครับและฉบับ3เต็ม2ชั่วโมงข้างหน้านี่ก็จะออกมาละเวลาประมาณ 17:00 นนี่ก็จะเป็นฉบับ3แต่ขณะนี้อ่านฉบับ2กันก่อนดีกว่านะครับในช่วงวันที่29ถึง2กันยายน69คุณผู้ฟังฟังให้ดีประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและภาคตะวันออกของภาคนะครับรวมทั้งเนาะด้านรับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้นะก็ต้องระมัดระวังกันนะครับสาเหตุก็มาจากล่องมรสุมเนี่ยจะลงมาพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่ย่อมความกดอากาศต่ำนะคุณผู้ฟังนะครับล่องมรสุมก็จะลดต่ำมานะพาดผ่านภาคเหนือและก็ภาคอีสานตอนบนในช่วงนั้นนะครับแล้วก็มีการคาดการณ์ว่าจังหวัดลำปูนของเราจะได้รับผลกระทบวันที่29 3031และ1กันยายน2569นะครับโดยจะได้รับผลกระทบนะวันที่29นี่ก็ทางตอนบนนะจุดที่เชื่อมครับจุดรอยต่อกับจังหวัดเชียงใหม่นะโดนไปน้อยหนึ่งนะครับประมาณ 10% ของพื้นที่วันที่30สิงหาคมนี่นะครับก็จะตกนะทางจังหวัดลำปูนตอนบนนะครับแหมอันนี้ได้รับผลกระทบเลยตอนบนนี่นะบ้านที่เนาะอำเภอเมืองเนาะแม่ท่านะโดนอยู่นะครับ 50% ของจังหวัดแล้วก็มีพื้นที่สีแดงนะครับสีแดงนี่ทั้งจังหวัดเชียงไฮ้นะทั้งอำเภอแม่สายนะครับนะเชียงแสนนี่สีแดงนะครับวันที่31นี่สีแดงอยู่ที่เชียงไฮ้นะไปทั้งอำเภอเทิงทั้งเวียงชัยอย่างนี้เนาะแล้วก็เชียงใหม่นี่ก็มีพื้นที่สีแดงแล้วก็
แม่ฮ่องสอนก็มีพื้นที่สีแดงนะครับแต่31สิงหาคมนี่จังหวัดลำพูนของเฮาได้รับผลกระทบนี่ประมาณ 50% นะครับก็เป็นทางลำพูนตอนบนนะครับตางลี้มั่นโฮ่งอย่างนี้ตุงหัวช้างนี่ก็มีการคาดการณ์ว่ายังไม่ได้รับผลกระทบนะครับแต่ว่าลำพูนตอนบนตางอำเภอเมืองบ้านที่แม่ท่านี่ได้รับผลกระทบอยู่นะครับแล้วก็วันที่1กันยายน2569จังหวัดลำพูนก็จะได้รับผลกระทบนะทางตอนบนของจังหวัดนะครับติดเชียงใหม่พุ่นเนาะนะครับบ้านที่อำเภอเมืองนี่ได้รับผลกระทบแล้วก็อยู่ในเกณฑ์สีส้มตัวสีส้มนี่ก็ค่อนข้างตีจะหนักนะนะครับแล้วก็สีแดงนี่หนักมากนะเข้าไปดูได้นะครับในอินโฟเนาะของเพจสวทลำพูนนะ FM 95 MHz ก็ต้องติดตามกันโดยเฉพาะพื้นที่จังหวัดลำพูนนี่จะสีส้มสีส้มนี่ฝนก็จะประมาณ 65.1 ไปจนถึง125มิลลิเมตรนะตั้ง4ชั่วโมงนะครับวันที่1นี่ต้องจับตาเพราะว่าในพื้นที่ของเราได้รับสีส้มนะในเรื่องของพยากรณ์อากาศฟ้าฝนในช่วงแรกที่เฮาอู้เฮาเอ่ยกันแล้วนะพักฟังเพลงกันสักคำหนึ่งช่วงต่อไปนี่ก็มาติดตามกันในเรื่องของนะครับกิจกรรมนะที่จังหวัดลำพูนนะครับงานละเมียดลำพูนดวงร้าวเป็นจะใดนะครับเดี๋ยวเฮาไปติดตามกันในช่วงต่อไปครับ

3เพลงต่อเนื่องนะครับที่เปิดให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันเพลินๆเลยยามบ่ายแบบนี้นะครับพอไปตั้งนอกห้องทรงนี่มืดๆบดๆมาแล้วคุณผู้ฟังครับก็ต้องประเมินสถานการณ์กันไว้ตัวเองเนอะไหนๆก็อู้ถึงในเรื่องของฟ้าฝนละเดี๋ยวไปเช็คการสแกนนะครับหากลุ่มฝนด้วยเรดาร์ละปูนให้คุณผู้ฟังได้รับฟังรับทราบกันดีกว่ารอกำเนิดคุณผู้ฟังครับนะครับมาแล้วนะครับผลการสแกนด้วยเรดาร์ลำพูนนะครับเวลา15:15ที่ผ่านมานี่เองนะครับพบกลุ่มฝนนะฝนโปรยฝนฟ้าคะนองนะกำลังอ่อนปานกลางและหนักในบางพื้นที่อันนี้เป็นภาพรวมของภาคเหนือตอนบนนะครับนักก็จะไปอยู่ติดต่างจังหวัดเชียงใหม่นะครับได้รับผลกระทบหลายอำเภอนะครับอำเภอฝางอำเภอแม่อายเชียงดาวกัลยาณิวัฒนาแม่แตงพร้าวสมเมิงแม่ริมสันทรายดอยสะเก็ดแม่แจ่มหางดงนะจอมทองฮอดนะดอยเต่าอมก้อยนี่นะได้รับผลกระทบจากกลุ่มฝนโปรยฝนฟ้าคะนองกำลังอ่อนปานกลางและหนักนะครับเชียงรายก็มีกลุ่มฝนนะครับมีตีอำเภอแม่ฟ้าหลวงอำเภอแม่สายแม่จันแม่สวยเนาะตีเวียงป่าเป่านี่ก็พบเช่นกันนะครับแล้วก็ตีจังหวัดแม่ฮ่องสอนนี่ก็หลายอำเภอปลายอำเภอเมืองอำเภอขุนยวมแม่สะเรียงแม่ลาน้อยศพเมยนะครับลำปางเพื่อนบ้านไกลเหลือนเคียงของเขานี่หลายอำเภอเหมือนกันนะครับได้แก่อำเภอวังเหนือเมืองปานเงาห้างฉัดเมืองลำปางแม่เมาะเกาะคาแม่ท่าศพปราบอำเภอเทินนี่ได้รับผลกระทบนะครับได้รับเรื่องของฝนนะพบกลุ่มฝนโปรยฝนฟ้าคะนองกำลังอ่อนปานกลางและหนักในบางพื้นที่ลำปูนของเราก็ใช่ย่อยนะครับปะกลุ่มฝนตีอำเภอเมืองอำเภอป่าซางอำเภอแม่ทาอำเภอทุ่งหัวช้างอำเภอลีนะครับตีลำปูนของเฮานี่นะครับนี่คือผลสแกนสดๆเลยนะครับเมื่อเวลาประมาณ 15:15 ที่ผ่านมานะครับศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือก็แจ้งเตือนนะครับโพสต์มาเมื่อ6 นาทีที่ผ่านมานี่เอามาอุ้มเอ่ยคุณผู้ฟังได้รับทราบได้รับรู้เพื่อติดจะวางแผนการใช้ชีวิตประจำวันนะครับการออกไปหับลูกหับหลานการไปเข้าไห่เข้าสวนยามแลงนะครับการเดินทางนะครับเลิกงานอีเนาะจะได้วางแผนกันไว้ขี่มอเตอร์ไซค์กับช่วงนี้ก็ซื้อกันฝนลมติดรถเครื่องไหวนะรถยนต์ก็หล่มเสื้อกันฝนนะติดรถไหวช่วงนี้นะครับฝนนะตีแน่ๆ29-2 กันยายน 2569นี่ฝนก็จะนักกว่าช่วงนี้นะคุณผู้ฟังครับกลับมาที่ข่าวสารบ้านเฮากันดีกว่ามาอัปเดตกิจกรรมกันดีกว่าถ้าเจ้านี่นะครับ7 โมงเจ้านะตีลาน X Cross Coffee and Corporation นะครับนายปิยพงษ์ชูวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนนะครับร่วมทีมนำทีมร่วมกิจกรรมสร้างประสบการณ์แบรนด์เมืองลำพูนละเมียดลำพูนตามเส้นทางตีกำหนดคุณผู้ฟังต้องฟังดีๆนะครับคำว่าละเมียดละปูนนี่มาจากอันยังมีกิจกรรมอันยังทำไมต้องละเมียดนะต้องฟังนะครับระยะทางประมาณ 1.6 กิโลเมตรนะนำทีมรวมสร้างกิจกรรมนะประสบการแบรนด์เมืองลำพูนท่านผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนนะครับระยะทางลำเมียดลำพูนนี่ 1.6 กิโลเมตรนะครับมันสัมผัสบรรยากาศย่านเมืองเก่าลำพูนและก็เรื่องราวของเมืองผ่านผู้คนนะพื้นที่และวิถีชีวิตนะครับมาสัมผัสบรรยากาศย่านเมืองเก่าลำพูนนะเรื่องราวของเมืองนะลำพูนของเฮาผ่านผู้คนพื้นที่วิถีชีวิตนะแต่เจ้านี่เนาะก็มีรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนนะครับนางสาวเบญจวรรณมีเผือกแล้วก็มีนางณัฐพรชูวงศ์นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูนหัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำพูนพร้อมด้วยภาคีเครือข่ายภาครัฐภาคเอกชนผู้ประกอบการชุมชนและประชาชนในพื้นที่นะครับคุณผู้ฟังจังหวัดลำพูนครับก็ได้ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์อันนี้เป็นองค์การมหาชนหรือสสนะครับแล้วก็แห่งหน่วยงานหนึ่งก็คือการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยททนะช่วยกันจัดกิจกรรมละเมียดลำพูนภายใต้โครงการเนรมิตเมืองสร้างแบรนด์เมืองสู่สินทรัพย์สร้างสรรค์จัดขึ้นระหว่างวันที่27-30 สิงหาคม 2569ในย่านเมืองเก่าลำพูนและพื้นที่โดยรอบนะครับโดยกิจกรรมละเมียดลำพูนเนี่ยมุ่งถ่ายทอดอัตลักษณ์และคุณค่าของเมืองผ่านเรื่องราวของผู้คนวิถีชีวิตวัฒนธรรมงานฝีมือธุรกิจและก็สถานที่สำคัญของคนลำพูนนะครับของลำพูนเนาะ
ายใต้แนวคิดความละเมียดนะครับก็สะท้อนถึงความใส่ใจความพิถีพิถันและคุณค่าที่ซ่อนอยู่ในวิถีชีวิตของคนลำปูนนะครับพร้อมต่อยอดสู่การสร้างประสบการณ์และมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับพื้นที่ลำปูนนะครับภายในงานนะคุณผู้ฟังครับก็จะมีการนำเสนอประสบการณ์สร้างสรรค์3รูปแบบได้แก่ละเมียดเล่าละเมียดเล่านี่คืออะไรนะครับละเมียดเล่านะเพิ่นก็จะชวนมาทำความรู้จักเรื่องราวอัตลักษณ์ของเมืองผ่านผู้คนและก็พื้นที่ละเมียดแล้วละเมียดแฮมนะครับเปิดประสบการณ์สินค้าร้านอาหารและร้านค้าและก็ธุรกิจท้องถิ่นและลองละเมียดนะครับชวนสัมผัสเมืองผ่านเส้นทางและกิจกรรมต่างๆว่าจะเป็นรถไฟสายละเมียดนะครับการเยี่ยมชมร้านค้าและสถานที่สำคัญรวมถึงกิจกรรมละเมียดรันนะครับวิ่งชมเมืองละปูนในยามค่ำคืนนะนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมจากผู้ประกอบการและภาคีเครือข่ายกว่า17จุดในย่านเมืองเก่าละปูนและก็พื้นที่โดยรอบนะครับเปิดโอกาสให้พี่น้องประชาชนและนักท่องเที่ยวได้ร่วมสัมผัสเรื่องราววิถีชีวิตอาหารงานสร้างสรรค์แล้วก็เสน่ห์ของละปูนในมิติที่หลากหลายนะครับโดยกิจกรรมละเมียดลำพูนนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนสร้างแบรนด์เมืองละปูนเพื่อเป็นการยกระดับอัตลักษณ์และก็ศักยภาพของพื้นที่นะครับเป็นการสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจรวมถึงส่งเสริมการท่องเที่ยวและก็เป็นการสร้างภาพจำใหม่ฮือละปูนเป็นเมืองที่น่าอยู่น่าลงทุนและน่าเที่ยวนะบนพื้นฐานของคุณค่าและเสน่ห์ที่มีอยู่ในท้องถิ่นจึงขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนนักท่องเที่ยวร่วมสัมผัสละเมียดลำพูนระหว่างวันที่27ถึง30สิงหาคม2569ณย่านเมืองเก่าลำพูนและก็พื้นที่โดยรอบนะแล้วก็ไปค้นพบว่าความละเมียดคือเสน่ห์ที่ทำให้ละปูนมีเรื่องราวมีความหมายในแบบของตัวเองครับพักฟังเพลงกิจกรรมนึงนอกครับคุณผู้ฟังครับเดี๋ยวกลับมาป้ากันช่วงต่อไปของรายการครับ

กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการแล้วก่อนที่จะฝากกันไปนะครับก่อนที่จะลากกันไปเนี่ยฝากข่าวให้คุณผู้ฟังได้รับทราบกันแหมสักหนึ่งข่าวนะครับคุณผู้ฟังคือช่วงบ่ายที่ผ่านมานี่นะวันนี้17 สิงหาคม 2569นี่นะครับก็มีถนนชำรุดนะตีตางเข้าแก่งก้อนะครับซึ่งก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดลำพูนเฮานะครับสาเหตุที่สุดก็เพราะว่าน้ำปลากัดเซาะเนาะถนนสุดก็ทางอบจก็หวั่นจะกระทบกับความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวนะครับทางนายกเฮงวีระเดชผู้พิสิทธิ์เนาะนายกอบจลำพูนพร้อมด้วยทีมสมาชิกสภาอบจนะครับเขตอำเภอลี้ทั้ง4เขตนะได้ลงพื้นที่เข้าไปตรวจสอบสภาพเส้นทางที่ชำรุดเสียหายบริเวณเส้นทางไปยังแหล่งท่องเที่ยวแก่งก้อในอุทยานแห่งชาติแม่ปิงอำเภอลี้จังหวัดลำพูนเพื่อสำรวจปัญหาและก็วางแนวทางเร่งแก้ไขให้พี่น้องประชาชนนักท่องเที่ยวสามารถสัญจรได้อย่างปลอดภัยซึ่งจากการลงพื้นที่นะครับก็พบว่าถนนได้รับความเสียหายและก็เกิดการสุดตัวเนี่ยจำนวน2จุดนะสาเหตุสำคัญก็มาจากน้ำปลาไหลหลากนะครับกัดเซาะโครงสร้างและผิวจราจรทำให้สุดตัวนะเกิดเป็นหลุมลึกนะครับทำให้บางจุดนี่สัญจรได้แค่เลนเดียวอันตรายนะครับประกอบกับเส้นทางบางช่วงนี่ก็บ่ได้รับการดูแลปรับปรุงมาเป็นระยะเวลานานส่งผลให้สภาพถนนนั้นเสื่อมโทรมและมีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุโดยเฉพาะในช่วงฤดูฝนจะนี่นะครับเส้นทางดังกล่าวนะเป็นถนนลาดยางที่มีลักษณะค่อนข้างแคบแล้วก็คดเคี้ยวนะคุณผู้ฟังแถมทั้งยังเป็นเส้นทางสำคัญเนาะจิตใจเดินเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยวแก่งก้อนะมีประชาชนนักท่องเที่ยวนะใจสัญจรอย่างต่อเนื่องการชำรุดของถนนจึงบ่เพียงกระทบต่อการเดินทางแต่ยังอาจส่งผลต่อความเชื่อมั่นและก็บรรยากาศด้านการท่องเที่ยวของพื้นที่อำเภอลี่แหมตวยนะครับเทศบาลตำบลก่อนะครับรองนายกเทศมนตรีนะตำบลก่อนะก็พร้อมทีมงานได้รวมลงพื้นที่ในวันนี้ตรวจสอบปัญหาถนนชำรุดและก็แลกเปลี่ยนข้อมูลสภาพพื้นที่นะครับทางนายกอบจก็ได้ประสานงานกับเทศบาลตำบลก่อละนะครับเพื่อเร่งดำเนินการทำหนังสือพร้อมวางแผนในการซ่อมแซมเส้นทางฮือกลับมาแจ้งงานได้อย่างปลอดภัยลดความเสี่ยงต่อประชาชนและนักท่องเที่ยวนะครับช่วยสนับสนุนการเดินทางเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดลำพูนในช่วงฤดูหนาวตีจะมาถึงนี้ตัวนะครับก็เป็นเรื่องราวที่นำมาอู้มาเอิญคุณผู้ฟังได้รับฟังรับทราบกันครับก็ก่อนติดจะลากันนะครับก็ขอให้คุณผู้ฟังนะครับวางแผนการเดินทางแรงนี่ไม่น้อยนะครับเพราะว่าหมื่นบดๆมาเนาะคุณผู้ฟังครับเพราะฝนขับรถขับราไปทางใดปะฝนนุเวนระยะห่างจากรถกันหน้าสัก2เต่านะครับบดีฟังบดีหีบเน้นความปลอดภัยแล้วก็ช่วงแรงๆจะนี่รถติดนะครับก็คือขับรถขับราบดีประมาทมีสติตลอดทุกเส้นทางบ่จะใกล้หรือจะไกลบดีเล่นมือถือขณะขับขี่ด้วยความเป็นห่วงเป็นใยจากทีมงานสวทลำพูนนะครับ FM 95 MHz กรมประชา

0: กระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับอานนท์ นันตสุคนครับนายกรัฐมนตรีระบุไม่มีอำนาจตั้งคณะกรรมการตรวจสอบกรณีมีผู้อ้างถูกเฮลิคอปเตอร์ยิงในพื้นที่อำเภอจะแนะจังหวัดนราธิวาสเนื่องจากเป็นพื้นที่ประกาศกฎอัยการศึกอีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นท้นแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดี

0: ก็ยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
1: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
2: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
1: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
2: แฟนฝรั่งที่ฉันคุยเขากำลังจะส่งแหวนเพชรมาให้จากฝรั่งเศสแหละ
3: อะไรนะคนไหนเคยเจอตัวจริงหรือยัง
2: ยังคุยกัน2เดือนแต่เขาบอกรักฉันทุกวันเลยนะ
3: ระวังหน่อยเดี๋ยวก็ทักมาบอกว่าของติดศุลกากรให้โอนเงินค่าภาษีไปให้โดนกันมาเยอะแล้วนะ
2: อุ๊ยล่าสุดเพิ่งส่งลิงก์มาให้โอนเงินจริงๆด้วย
3: อย่าให้อารมณ์รักบังตาอย่าโอนเงินให้คนในโลกออนไลน์ที่ไม่เคยเจอตัวจริง
4: นายกรัฐมนตรีระบุไม่มีอำนาจตั้งคณะกรรมการตรวจสอบกรณีมีผู้อ้างถูกเฮลิคอปเตอร์ยิงในพื้นที่อำเภอจะแนะจังหวัดนราธิวาสเนื่องจากเป็นพื้นที่ประกาศกฎอัยการศึกซึ่งให้อำนาจแม่ทัพภาคที่4เป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์สูงสุด
5: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีที่ส.ส.ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เรียกร้องและยื่นหนังสือให้ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและเร่งแก้ไขปัญหาสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่โดยเฉพาะกรณีที่มีผู้อ้างว่าถูกยิงจากบนเฮลิคอปเตอร์ในพื้นที่อำเภอจะแนะจังหวัดนราธิวาสว่ากรณีนี้พลโทนรทิพย์โพยนอกแม่ทัพภาคที่4และผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ซึ่งเป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์และมีอำนาจสูงสุดในพื้นที่ได้ยืนยันแล้วว่าไม่มีเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นรวมทั้งในพื้นที่ก็ได้มีการประกาศกฎอัยการศึกด้วยอย่างไรก็ตามทราบว่าแม่ทัพภาคที่4จะเปิดให้มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงของเหตุการณ์ดังกล่าวก็จะต้องรอผลการตรวจสอบต่อไปทั้งนี้ต่อกรณีที่มีข้อเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีตั้งคณะกรรมการสอบสวนนั้นจะเป็นจะต้องตรวจสอบข้อกฎหมายว่าสามารถดำเนินการได้หรือไม่เนื่องจากการประกาศกฎอัยการศึกในพื้นที่และการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินเป็นการให้อำนาจสูงสุดแก่ทหารพร้อมอ้างถึงกรณีที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาได้ประกาศกฎอัยการศึกก่อนการรัฐประหารในปีพุทธศักราช2557ว่ารัฐบาลในขณะนั้นก็ไม่สามารถดำเนินการใดๆได้เช่นกันปริญญวิทย์เตรียมสมบูรณ์รายงานจากจังหวัดชลบุรี
4: รัฐบาลบูรณาการทุกภาคส่วนรับมือและฟื้นฟูสถานการณ์น้ำท่วมจังหวัดน่านและเร่งจ่ายเยียวยาผู้ประสบภัยรวมทั้งเตรียมนำเทคโนโลยีเพิ่มประสิทธิภาพการเตือนภัยล่วงหน้าแก้ปัญหาระยะยาว
6: นายยศนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมชี้แจงกระทู้ถามสดต่อสภาผู้แทนราษฎรถึงแนวทางการแก้ไขอุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือโดยเฉพาะลุ่มน้ำน่านว่ารัฐบาลได้บูรณาการผ่านระบบศูนย์บัญชาการเหตุการณ์หรือซิงเกิลคอมมานด์ทั้งการส่งกำลังพลเครื่องจักรและเยียวยาผู้ประสบภัยเร่งด่วนอาทิค่าครองชีพครัวเรือนละ 9,000 บาทและเงินสงเคราะห์ผู้เสียชีวิตรายละ2ล้านบาทพร้อมฟื้นฟูระบบไฟฟ้าและการประปาในพื้นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับวิกฤตน้ำท่วมจังหวัดน่านเกิดจากฝนตกหนักสะสมบนภูเขาสูงชันถึง388มิลลิเมตรเมื่อวันที่19สิงหาคมที่ผ่านมารัฐบาลจึงนำเทคโนโลยีดาวเทียมข้อมูลเซ็นเซอร์และไรด้ามาช่วยแจ้งเตือนล่วงหน้าได้ราว2ชั่วโมงเมื่อพบฝนสะสม 50-60 มิลลิเมตรส่วนแผนระยะยาวเตรียมขุดลอกแม่น้ำน่าน18จุดภายใน4เดือนสร้างอ่างเก็บน้ำในลำน้ำสาขาเร่งศึกษาโครงการคลองผันน้ำเลี่ยงเมืองน่านระยะทาง52กิโลเมตรและฟื้นฟูป่าต้นน้ำผ่านโมเดลน่านแซนด์บ็อกซ์เพื่อการบริหารจัดการน้ำที่ยั่งยืนชาววิสาประทุมมารายงาน
4: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้งเตือนประชาชนริมแม่น้ำเจ้าพระยาเตรียมรับมือระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นโดยจัดเจ้าหน้าที่และเครื่องจักรพร้อมช่วยเหลือประชาชน24ชั่วโมง
7: นายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่ากรมชลประทานได้แจ้งคาดการปริมาณน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยาที่จะเพิ่มสูงขึ้นทำให้มีความจำเป็นต้องปรับเพิ่มการระบายน้ำผ่านท้ายเขื่อนเจ้าพระยาในอัตรา700ถึง 1,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งจะส่งผลให้ระดับน้ำท้ายเขื่อนเพิ่มสูงขึ้นจากปัจจุบันประมาณ60เซนติเมตรถึง 1.50 เมตร ดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มน้ำต่ำนอกคันกั้นน้ำในหลายอำเภอของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเช่นอำเภอเสนาผักไห่บางบานและบางไทรแม้คาดการณ์ว่าจะยังไม่กระทบพื้นที่ชุมชนเมืองทั้งนี้ปภ.ได้ประสาน10จังหวัดภาคกลางและกรุงเทพมหานครจัดเจ้าหน้าที่ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมแจ้งเตือนผู้ประกอบการกิจการในแม่น้ำและประชาชนริมสองฝั่งแม่น้ำให้เตรียมยกของขึ้นที่สูงพร้อมกำชับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบคันกั้นน้ำและจัดเตรียมกำลังเจ้าหน้าที่เครื่องจักรกลสาธารณภัยเข้าช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมงโดยสามารถแจ้งเหตุขอความช่วยเหลือได้ที่สายด่วนนิรภัย1784ชนันชิดาสันทองรายงาน
4: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา17นาฬิกา
8: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pred.go.th

0: ปลายข้อมูลข่าวสารจากรัฐจัดเต็มข่าวเด่นในพื้นที่เมืองเหนือเวลาดี4โมงแรงในรายการอู้ข่าวเจ้าเหนือต่างสถานีวิทยุแห่งประเทศไทยภาคเหนือตอนบน
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมครับติดตามรับฟังและรับชมรายการอู้ข่าวเจ้าเหนือผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในสังกัดของสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3เชียงใหม่นะครับติดตามกันเป็นประจำทุกวันวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่วงเวลาดี4โมงแรงนะตั้งแต่4โมงถึง4โมงครึ่งนะครับเนาะวันนี้พักกับทีมงานของสวทฝางนะครับดำเนินรายการโดยผมไพฑูรย์ผิวตองหับนาตีดำเนินรายการในวันนี้วันพฤหัสบดีครับ27สิงหาคม2569กันแล้ววันนี้บรรยากาศบ้านเฮาก็ยังคงแจ่มใสกันอยู่นะครับเนาะท่านผู้ฟังแต่ว่าอาจจะได้แล้วก็ตามนะครับติดตามพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดนะตั้งแต่วันที่29เป็นต้นไปว่าพื้นที่ภาคเหนือของเฮาจะมีฝนลงมากันแถมแล้วนะครับเนาะเพราะฉะนั้นฝากความห่วงใยถึงทุกท่านที่ฟังรายการกันอยู่วันนี้ครับยังคงมีเรื่องราวข้อมูลข่าวสารนอกจาก8พื้นที่8จังหวัดภาคเหนือตอนบนครับผ่านทางวิทยุกระจายเสียงในแต่ละจังหวัดด้วยรวมไปถึงที่เพจของสวทฝางสวทฝางคลื่นความหูกู้ความสุขกันนะครับตอนนี้ไปที่ช่วงแรกของรายการกันเลยครับ
2: อู้ข่าวเจ้าเหนือช่วงข่าวสารบ้านเฮาเชียงใหม่ลำปูนลำปางแม่ฮ่องสอน
1: กับท่านผู้ฟังวันนี้เฮาเริ่มต้นเรื่องราวข่าวสารนะครับในช่วงแรกเริ่มจากเมืองเชียงใหม่กันก่อนเลยดีกว่าท่านผู้ฟังซึ่งจังหวัดเชียงใหม่ของเฮานะครับเพิ่นจะมีการเสริมศักยภาพผู้ประกอบการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพวิถีล้านนานะครับทางด้านของท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่นายบุญลือธรรมาธนานุรักษ์นะครับท่านบอกว่าจังหวัดเชียงใหม่ของเฮานั้นจะมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพวิถีล้านนาและก็กิจกรรมยกระดับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพภายใต้โครงการยกระดับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพประจำปี2569จัดขึ้นระหว่างวันที่26ถึง27สิงหาคม2569นี้นะครับเพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการชุมชนท่องเที่ยวเพื่อผู้ประกอบการและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนั้นมีองค์ความรู้และก็ทักษะในการพัฒนาสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพเพื่อมีคุณภาพและมาตรฐานพร้อมกับเชื่อมโยงอัตลักษณ์วิถีล้านนาวิถีชีวิตภูมิปัญญาการดูแลสุขภาพสมุนไพรและทุนทางวัฒนธรรมมาร่วมกันสร้างสรรค์เป็นประสบการณ์การท่องเที่ยวที่มีเอกลักษณ์และเป็นการเพิ่มพูนมูลค่าให้กับพื้นที่ตัวสำหรับกิจกรรมอบรมดังกล่าวครับท่านผู้ฟังก็จะมีเนื้อหาครอบคลุมถึงแนวโน้มการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพอัตลักษณ์ล้านนากับสุขภาพวิถีชีวิตและภูมิปัญญาการดูแลสุขภาพการยกระดับมาตรฐานบริการเวลเนสนะครับสมุนไพรล้านนาการตลาดดิจิทัลสำหรับเวลเนสทัวริซึมตลอดจนถึงการสร้างแบรนด์นะครับล้านนาเวลเนสนอเปอร์เฮอผู้เข้าร่วมการอบรมนั้นสามารถนำองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้กับการพัฒนาสินค้าและบริการได้นอกจากนี้ครับยังมุ่งส่งเสริมการเชื่อมโยงเครือข่ายระหว่างผู้ประกอบการชุมชนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมกับการต่อยอดสู่การพัฒนาลานาเวลเนสรูมนะครับและก็เป็นพรีเมียมเวลเนสโปรดักต์เนาะสร้างสินค้าและบริการที่มีความแตกต่างตอบโจทย์ตลาดนักท่องเที่ยวที่มีคุณภาพสูงและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ยังทิ้งท้ายครับว่าการดำเนินงานในครั้งนี้ก็เป็นแหมก้าวสำคัญท่านผู้ฟังในการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของจังหวัดเชียงใหม่ทางด้านการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการการพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพวิถีล้านนาการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพซึ่งเป็นมูลค่าสูงนะครับและก็สามารถสร้างความร่วมมือกับภาครัฐภาคเอกชนภาคเครือข่ายสามารถผลักดันเชียงใหม่ของเฮานั้นล้านนาเวลเนสดิสเนชั่นนะครับที่มีอัตลักษณ์ล้านนาและก็ศักยภาพ ร้อมเข้าสู่จุดหมายปลายทางของการท่องเที่ยวเชิงอัตลักษณ์กันด้วยท่านผู้ฟังนะอันนี้ก็จะได้เรียนเชิญนะท่านผู้ฟังที่มีมาเปิดประสบการณ์กันที่จังหวัดเชียงใหม่ของเฮานะครับเนาะมาต่อจากเชียงใหม่แล้วก็ขึ้นเหนือมาที่เมืองฝั่งของเฮาครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมแต่วันนี้ทางด้านของว่าที่ร้อยตรีนพรัตน์สุภกิจกศลท่านในอำเภอฝางนะครับก็เป็นประธานการปล่อยแถวฝ่ายความมั่นคงฝ่ายปกครองนะครับบูรณาการร่วมกับตำรวจสภ.ฝางสสอ.ฝางตชด.334ทหารร้อยม.4ฉก.ชยานุภาพนะสัมประสานมิตรพื้นที่สาขาฝางนะครับแล้วก็ปกครองตำบลเวียงบูรณาการการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลนะครับพายุทธการ90วันพิฆาตยาเสพติดและก็เป็นการขับเคลื่อนนโยบายสังคมในการจัดระเบียบสังคมภารกิจเร่งด่วนภายใต้แนวความคิดอำเภอปึ้งได้ด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงภายในประเทศรวมไปถึงข้อสั่งการในการจัดระเบียบสังคมเชิงลุกนะครับโดยให้ความสำคัญกับความปลอดภัยกับพี่น้องประชาชนเพื่อป้องกันการก่อเหตุรุนแรงในพื้นที่และสกัดกั้นอาวุธปืนยาเสพติดและสิ่งผิดกฎหมายอื่นๆโดยการจัดระเบียบสังคมในครั้งนี้นะครับก็มีการตรวจสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในพื้นที่นะครับคล้ายกับสถานบริการและก็ร้านคาราโอเกะในพื้นที่อำเภอฝางจำนวน9แห่งด้วยกันครับผลจากการปฏิบัติการก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อยเจ้าหน้าที่ก็เน้นย้ำนะครับกำชับกับเจ้าของร้านผู้จัดการร้านปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องซึ่งผู้ประกอบการทุกรายก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีและก็ยินดีปฏิบัติตามมาตรการและกฎหมายอย่างเคร่งครัดกันด้วยนะครับจากเมืองฝางแล้วลงไปตังละปูนครับท่านผู้ฟังตังละปูนนั้นเปิ้นมีการเปิดค่ายยุวชนกาชาดชูลักสูตรเคหะพยาบาลนะครับที่หอประชุมศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่หาริปุญชัยตำบลสีบัวบานอำเภอเมืองจังหวัดละปูนนางสาวเบญจวรรณมีเผือกนะครับรองผู้ว่าราชการจังหวัดละปูนเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการค่ายทักษะเซฟสกิลยุวกาชาดเฮียนดีมีความสุขประจำปี2569หลักสูตรเคหะพยาบาลเพื่อมุ่งพัฒนาเยาวชนเพื่อมีความรู้ด้านการดูแลสุขภาพอนามัยพื้นฐานและการจัดสภาพแวดล้อมให้ปลอดภัยโดยกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่26ถึง28สิงหาคมนะครับกลุ่มเป้าหมายก็คือสมาชิกยุวกาชาดระดับ3นะครับก็คือระดับมัธยมศึกษาตอนปี1มัธยมนะครับก็คือม.1ถึงม.3จำนวน100สาวคนจากสถานศึกษาในจังหวัดละปูน4โรงเรียนด้วยกันนะครับได้แก่โรงเรียนส่วนบุญโยปถัมภ์โรงเรียนอุโมงค์วิทยาคมโรงเรียนมงคลวิทยาและโรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคารนะที่จะเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้นะครับซึ่งการเข้าร่วมเนี่ยนะครับท่านผู้ฟังเพิ่นบอกว่าจะมีการสื่อสารการทำงานเป็นทีมการแก้ไขปัญหาความเห็นอกหันใจนะครับผ่านการจำลองสถานการณ์การปฏิบัติจริงเกี่ยวกับการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการดูแลผู้ป่วยอย่างต่อเนื่องนะครับอย่างถูกวิธีท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดละปูนบอกครับว่าในโอกาสนี้ก็ได้เน้นย้ำนะครับว่ากิจกรรมยุวกาชาดนั้นมีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาเยาวชนเพื่อเป็นพลเมืองที่ดีการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์จริงจากการลงมือปฏิบัติการช่วยให้ละอ่อนนั้นได้มีการพัฒนาศักยภาพแบบองค์รวมในทุกมิติโดยการอบรมครั้งนี้ครับก็ได้รับการสนับสนุนวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดละปูนและสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดละปูนตลอดจนถึงเครือข่ายของยุวกาชาดนะครับมาร่วมถ่ายทอดองค์ความรู้ทักษะจำเป็นในการดำรงชีวิตนะครับจากละปูนครับท่านผู้ฟังไปต่อกันที่เมืองลำปางนะครับทางจังหวัดลำปางท่านผู้ฟังโดยสำนักศิลปะและวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางนะครับนำการแสดงหน้ากากผีขนนอกจากประเพณีแปดเปงวัดสีหลวงวัดสีหลวงแจ้ซ้อนอำเภอเมืองปานจังหวัดลำปางเข้าร่วมมหากรรมหน้ากากรากวัฒนธรรมนานาชาติที่จังหวัดเลยประจำปี2569นะครับในช่วงระหว่างวันที่23ถึง27สิงหาคมนะครับที่สวนสาธารณะกุดป่องอำเภอเมืองจังหวัดเลยซึ่งจังหวัดเลยนั้นร่วมกับทางสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเลยภาคีเครือข่ายจัดกิจกรรมนี้ขึ้นท่านผู้ฟังภายใต้แนวความคิดเปิดโลกวัฒนธรรมผ่านหน้ากากเชื่อมลากวัฒนธรรมพื้นบ้านสู่เวทีโลกนะครับเป็นการยกระดับวัฒนธรรมหน้ากากที่มีเอกลักษณ์ของท้องถิ่นเพื่อเป็นที่รู้จักในระดับสากลพร้อมทั้งสร้างเครือข่ายแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมกับนานาชาติ ส่งเสริมการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ในพื้นที่ภายในงานก็จะมีขบวนพาเหรดสีสันหน้ากากนานาชาติท่านผู้ฟังมีหน้ากากนานาชาติจำนวนถึง8ประเทศและก่อนหน้ากากจากภูมิภาคต่างๆของประเทศไทยของเฮานะครับเคลื่อนขบวนสร้างสีสันและรอยยิ้มให้กับผู้ร่วมงานรวมไปถึงกิจกรรมการแสดงศิลปะวัฒนธรรมนิทรรศการการเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับประวัติและความสำคัญของหน้ากากตลอดจนกิจกรรมการสร้างสรรค์ทางวัฒนธรรมแห่งหลายรูปแบบด้วยกันครับสำหรับสำนักศิลปะและวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางนำนักศึกษาเข้าร่วมขบวนครับใช้การแสดงสะท้อนถึงอัตลักษณ์ภูมิปัญญามรดกทางวัฒนธรรมของวัดสีหลวงแจ้ซ้อนหนอนหน้ากากผีขนนะครับเพื่อแลกเปลี่ยนเฮียนหูด้านศิลปะวัฒนธรรมกับเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศในครั้งนี้ท่านผู้ฟังเอาไปพอไปไกลกันได้นะครับเนอร์ที่เมืองเลยท่านผู้ฟังจากลำปางจะมาต่อกันที่แม่ฮ่องสอนกันพ่องนะครับแม่ฮ่องสอนพากันไปที่โรงเรียนบ้านห้วยผาตำบลห้วยผาอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนท่านผู้ฟังท่านผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนครับนายวิบูลย์แววบัณฑิตเป็นประธานเปิดโครงการน้ำพระทัยพระราชทานวันแม่แห่งชาติส่วนภูมิภาค76จังหวัดประจำปี2569ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวนั้นจัดขึ้นโดยสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับจัดขึ้นเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของเสด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ซึ่งภายในงานก็มีการมอบอุปกรณ์การเรียนการจัดเลี้ยงอาหารกลางวันกับนักเรียนเพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจและส่งต่อความห่วงใยให้กับเด็กและเยาวชนในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนสำหรับโครงการน้ำพระทัยพระราชทานในครั้งนี้นะครับเป็นโครงการที่เกิดขึ้นจากพระเมตตาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งก็จะมีพระราชสวนีในการจัดตั้งกองทุนอาหารกลางวันเลี้ยงผู้ประสบปัญหาความทุกข์ยากเดือดร้อนโดยสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยได้ดำเนินโครงการมาอย่างต่อเนื่องเพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนและกลุ่มเปราะบางในพื้นที่ต่างๆทั้งในจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมุ่งสานต่อพระราชปณิธานผ่านการดำเนินกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนพร้อมสร้างโอกาสและคุณภาพชีวิตที่ดีกับเด็กและเยาวชนในพื้นที่กันต่อไปนะครับปิดท้ายในช่วงนี้ปิดไปกันที่อำเภอแม่เสรียงกันท่านผู้ฟังทางแม่เสรียงครับเพิ่นบอกว่าในช่วงของตะวันนี้ท่านผู้ฟังช่วงบ่ายๆมีฝนตกหนักนะครับทำให้เกิดน้ำป่าหลากลงมาในลำน้ำนะครับแล้วก็เข้าท่วมถนนหนทางกันตั้ง2ตำบลก่อนนะครับซึ่งที่อำเภอแม่เสรียงครับได้เกิดน้ำหลากแล้วก็ดินสไลด์ในพื้นที่ตำบลบ้านกาดและตำบลเสาหินจากฝนตกหนักต่อเนื่องในช่วงแรงตะวันทางด้านท่านนายอำเภอแม่เสรียงครับนายบวรศักดิ์พันทองสั่งเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและยกระดับการเฝ้าระวังสูงสุดที่บ้านแม่หานตำบลบ้านกาดเกิดน้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งลำน้ำแม่หานเข้าท่วมพื้นที่ทางการเกษตรทำให้คอสะพานและตลิ่งภายในหมู่บ้านถูกกัดเซาะเสียหายล่าสุดระดับน้ำลดลงเข้าสู่ภาวะปกติแล้วเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการสำรวจความเสียหายเพื่อเร่งรัดเพื่อความช่วยเหลือต่อไปส่วนตำบลเสาหินครับเกิดดินสไลด์และหินขนาดใหญ่ปิดทับเส้นทางเข้าออกบ้านโพซอรถทุกชนิดไม่สามารถผ่านได้เบื้องต้นได้ใช้รถไถฟาร์มนะครับเปิดเส้นทางบางส่วนและก่อนในเช้าวันนี้นะครับทางอบต.เสาหินก็จะมีการนำเครื่องจักรกลเข้าเปิดเส้นทางเพื่อสัญจรได้ตามปกติช่วงนี้เกิดฝนตกหนักในพื้นที่นะครับทำให้ดินในพื้นที่แม่เสรียงเนี่ยอุ้มน้ำนักแล้วนะครับพื้นที่ดังกล่าวเนี่ยยังมีความเสี่ยงเกิดดินสไลด์ซ้ำท่านนายอำเภอแม่เสรียงจึงสั่งการให้ผู้นำท้องถิ่นติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและก็เตือนพี่น้องประชาชนงดข้ามลำน้ำโดยเด็ดขาดในช่วงน้ำหลากเพื่อป้องกันความสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินกันด้วยนะครับเนาะอันนี้ก็เป็นเรื่องราวข่าวสารในกลุ่มภาคเหนือตอนบนกลุ่มที่1นะครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามเรื่องราวข่าวสารกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบนกลุ่มที่2กันพ้องครับ
3: มัดรวมข่าวสารจากภาครัฐเจาะลึกประเด็นฮ้อนจาก8จังหวัดภาคเหนือตอนบนกับทีมนักจัดรายการ11สถานีในรายการอู้ข่าวเจ้าเหนือ ปากับช่วงพยากรณ์อากาศและเตือนภัยรายวันพดสวายกระจายข่าวข่าวสารบ้านเฮาและปาแอลเมืองเหนือ
4: เวลาดี 4-5 โมงแรงผู้วันจันทร์ถึงวันศุกร์ห้าฟังต่างวิทยุแห่งประเทศไทย8จังหวัดภาคเหนือตอนบน 10S สถานีวิทยุสวทเจียงใหม่เจียงไฮ้พะเยาแป่น่านลำปางลำพูนแม่ฮ่องสอนแม่เสรียงฝางและสวทเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยภาคเหนือ
3: พร้อมรับชมทาง Facebook แฟนเพจของกู้สถานีสดพร้อมกันทั้งออนแอร์และออนไลน์อู้ข่าวเจ้าเหนืออู้จ่าประสาคนเมืองเหนือเจ้า
2: อู้ข่าวเจ้าเหนือช่วงข่าวสารบ้านเฮาเจียงไฮ้พะเยาแป่น่าน
1: ครับท่านผู้ฟังอู้ข่าวเจ้าเหนือนะครับกับทีมงานของสวทฝางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์นะครับติดตามรับฟังรายการกันเป็นประจำทุกวันและก็ทุกแรงขอบคุณกับการติดตามนะครับผ่านทางเพจ Facebook กันด้วยเนาะเพจของสวทฝางสวทฝางขึ้นความหูกู้ความสุขนะครับขอบคุณทีมงานสวทแป้นะครับโบกมือไฮ้ฮัลโหลกันเข้ามาเนาะน้องต้นน้ำปรมินิรโสนะครับคุณเพนแล้วก็คุณกริชนะทักทายกันเข้ามาขอบคุณนักๆนะครับวันนี้มาต่อกันที่เรื่องราวข่าวสารจากจังหวัดเชียงไฮ้ท่านผู้ฟังต่างด้านท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงไฮ้ครับนายชูชีพพงไทยเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมโครงการขับเคลื่อนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของจังหวัดประจำปีงบประมาณ2569ซึ่งจังหวัดเชียงไฮ้จัดขึ้นที่โรงแรมเอ็มบูรุทิกรีสอร์ทเชียงไฮ้อำเภอเมืองเชียงไฮ้นะครับโครงการนี้ก็เป็นการส่งเสริมและขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบในระดับพื้นที่ของจังหวัดเชียงไฮ้เพื่อเกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรมรวมทั้งสร้างกลไกความร่วมมือบูรณาการระหว่างภาคส่วนต่างๆในการเฝ้าระวังตรวจสอบป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในทุกระดับมุ่งปลูกจิตสำนึกและสร้างวัฒนธรรมความซื่อสัตย์สุจริตให้กับเจ้าหน้าที่ของรัฐและพี่น้องประชาชนในจังหวัดเชียงไฮ้เพื่อให้เกิดความละอายและก็ยอมรับต่อการทุจริตนะครับตลอดจนสามารถแยกแยะระหว่างประโยชน์ส่วนตัวกับประโยชน์ส่วนรวมได้อย่างชัดเจนซึ่งการอบรมในครั้งนี้ก็มีผู้เข้าร่วมอบรมกว่า200คนนะครับซึ่งท่านผู้อำนวยการสำนักงานปปช.จังหวัดเชียงไฮ้เป็นคนถ่ายทอดองค์ความรู้ประสบการณ์และกรณีศึกษาเกี่ยวกับการดำเนินงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในพื้นที่จังหวัดเชียงไฮ้รวมไปถึงแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนการปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้ผู้เข้าร่วมการอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องเป็นไปตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องอันจะช่วยเสริมสร้างความโปร่งใสและธรรมาภิบาลพร้อมกันนั้นก็ยังมีการขับเคลื่อนจังหวัดเชียงไฮ้สู่สังคมที่บัตรต่อการทุจริตอย่างยั่งยืนกันตัวนะครับจากเชียงไฮ้จะไปต่อกันที่เมืองพะเยาครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมเมืองพะเยานะครับโดยทางด้านของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาครับนางสาวออนอาภาโลวีละนะได้เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์สั่งการชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้านที่จังหวัดพะเยาครับครั้งนี้ก็เป็นครั้งที่3แล้วท่านผู้ฟังของปี2569ที่ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอภูกรรมภูซางนะชั้น1นะครับซึ่งจังหวัดพะเยาเนี่ยนะครับต้องบอกว่ามีพื้นที่ติดกับชายแดนเนี่ยใน2อำเภอก็คือที่อำเภอเจียงคำและก็อำเภอภูซางมีจุดผ่านแดนถาวรบ้านหวกนะครับอำเภอภูซางเนี่ยจำนวน1จุดนะครับมีอาณาเขตติดกับแขวงไซบุรีสปป.ลาวนะครับที่ผ่านมาก็มีการติดต่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกันผ่านกิจกรรมที่หลากหลายทั้งด้านวัฒนธรรมประเพณีศาสนากีฬาและก็เศรษฐกิจตามแนวชายแดนเพื่อเป็นการปฏิบัติตามนโยบายความมั่นคงของชาตินะครับต่อสาธารณต่อสปป.ลาวที่มีการบริหารงานชายแดนการจัดระเบียบชายแดนการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างเด็ดขาดแบบครบวงจรเริ่มตั้งแต่การตัดแหล่งการผลิตเนาะการจำหน่ายด้วยการขอความร่วมมือจากประเทศเพื่อนบ้านการสกัดกั้นการควบคุมการลักลอบนำเข้าและตัดตอนเส้นทางการลำเลียงยาเสพติดการเร่งแก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติของประชาชนผ่านเลขานุการศูนย์ซึ่งก็ได้มีการจัดประชุมคณะกรรมการศูนย์สั่งการชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้านด้านลาวนะครับที่จังหวัดพะเยา เปิดเผยส่วนราชการหน่วยงานผู้ประกอบการและก็พี่น้องประชาชนในพื้นที่ชายแดนได้มีการดำเนินงานด้านชายแดนได้อย่างที่มีการดำเนินงานด้านชายแดนได้อย่างแจ้งผลการดำเนินงานนะครับหรือว่าข้อสั่งการได้ที่ประชุมคณะกรรมการได้รับทราบด้วยนะครับทั้งนี้การลงพื้นที่ในครั้งนี้นะครับก็ได้เยี่ยมด่านสกัดกั้นยาเสพติดในพื้นที่จังคำจำนวน5จุดด้วยกันท่านผู้ฟังนะอันนี้ก็เป็นข่าวในพื้นที่ของจังหวัดพะเยานะครับจากพะเยาท่านผู้ฟังมาต่อกันที่เมืองแป้ครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดแป้ครับท่านผู้ฟังได้เชิญสิ่งของพระราชทานในการดำรงชีพเบื้องต้นนะครับมอบให้กับผู้ประสบอัคคีภัยในพื้นที่อำเภอสูงเม่นนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมเพื่อมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์นำสิ่งของพระราชทานเพื่อการดำรงชีพเบื้องต้นมอบแก่ผู้ประสบอัคคีภัยในพื้นที่จังหวัดแปร่โดยมีนายสมชายเลิศประเสริฐทิพัฒน์ผู้ว่าราชการจังหวัดแปร่เป็นผู้เชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบเพื่อกับผู้ประสบภัยจำนวน1ครัวเรือนนะครับได้แก่ครัวเรือนของนางพิธีเกาะกลางหน่ออยู่ที่ตำบลดอนมูลอำเภอสูงเม่นจังหวัดแปร่ซึ่งได้รับผลกระทบจากเหตุเพลิงไหม้นะครับเมื่อวันที่16สิงหาคมที่ผ่านมาซึ่งได้รับความสูญเสียทั้งหลังเลยนะครับหากทั้งนี้จังหวัดแปร่ได้รับอนุมัติใช้เงินสำรองจ่ายจากมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัดแปร่นะครับในการจัดซื้อสิ่งของพระราชทานช่วยเหลือผู้ประสบภัยในเบื้องต้นบรรเทาความเดือดร้อนเฉพาะหน้าการได้รับสิ่งของพระราชทานในครั้งนี้ครอบครัวผู้ประสบภัยต่างสำนึกในพระเมตตาและความห่วงใยที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั้นทรงมีต่อประสบนิกรผู้ประสบความเดือดร้อนมาโดยตลอดนับเป็นขวัญและกำลังใจในการก้าวผ่านวิกฤตและก็เริ่มต้นในการฟื้นฟูชีวิตกันต่อไปนะครับจากแป้ครับท่านผู้ฟังไปที่ตะวันออกแถมน้อยนะกดติดๆกันนะครับไปกันที่จังหวัดน่านนะครับจังหวัดน่านท่านผู้ฟังเพิ่นก็เร่งสำรวจนะครับและก็รวบรวมข้อมูลพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยดำเนินการช่วยเหลือตามหลักเกณฑ์ของทางราชการตามข้อสั่งการของท่านนายกรัฐมนตรีนะครับตามที่ประชุมครม.หันชอบหลักเกณฑ์เงื่อนไขวิธีการจ่ายเงินและอนุมัติงบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินวงเงิน558ล้านบาทกรณีเสียชีวิตจากดินโคลนและอุทกภัยโดยตรงหรือถูกกระแสน้ำทำให้เสียชีวิตช่วยเหลือรายละ2ล้านบาทและช่วยเหลือผู้ที่อาศัยเสียหายจากน้ำท่วมนะครับครัวเรือนละ 9,000 บาทนอกจากนี้กรมบัญชีกลางขยายวงเงินทดลองราชการในอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดน่านนะครับเพื่อช่วยเหลือพี่น้องผู้ประสบภัยเพิ่มเติมแห่ม100ล้านบาทท่านผู้ฟังเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายช่วยเหลือด้านการดำรงชีพซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของการเยียวยาซึ่งขณะนี้ครับก็ได้มีการกำหนดหลักเกณฑ์และทยอยจ่ายเงินเยียวยาแล้วประกอบไปด้วยครัวเรือนนะครับค่าเครื่องครัว 4,200 บาทต่อครัวเรือนเครื่องนึ่งห่มนะครับ 1,300 บาทเครื่องนอน 1,200 บาทรวมแล้ว 2,500 บาทต่อคนนะครับอำเภอปัวนะครับจ่ายแล้ว120ครัวเรือนนะครับ 8,400 บาทเนาะทยอยจ่ายเพิ่มเติมที่อำเภอเวียงสาในวันที่29สิงหาคมและอำเภออื่นๆเริ่มตั้งเป้าทยอยจ่ายในวันที่30สิงหาคมนะครับส่วนบ้านเรือนที่เสียหายทั้งหลังจำนวน14หลังก็จะได้ทำการก่อสร้างนะครับแบบบ้านอุทกภัยแบบที่2ตามมาตรฐานของกรมโยธาธิการงบประมาณหลังละ 400,000 บาทนะครับส่วนจำนวนผู้เสียชีวิตครับท่านผู้ฟังจำนวน2รายที่ในพื้นที่จังหวัดน่านรายแรกนะครับเสียชีวิตจากอำเภอปัวเป็นผู้ป่วยติดเตียงนะครับจะได้รับเงินช่วยเหลือเบื้องต้น 84,400 บาทนะครับรายที่2อยู่ที่อำเภอต้าวังผาท่านผู้ฟังอันนี้ถูกกระแสน้ำพัดนะครับขณะที่ไปช่วยเหลือเพื่อนบ้านอันนี้จะได้รับเงินช่วยเหลือเบื้องต้น 48,700 บาทสำหรับผู้ประสบภัยสามารถยื่นคำร้องได้ที่ป้อหลวงป้อกำนันนะครับอบต.หน่วยงานท้องที่ท้องถิ่นนะครับโดยกรอกแบบฟอร์มและข้อมูลพื้นฐานได้แก่ชื่อที่อยู่รายละเอียดความเสียหายโดยประจำเป็นต้องถ่ายสำเนาเอกสารทางราชการนะครับขอให้ผู้ประสบภัยรีบยื่นคำร้องภายในสิ้นเดือนสิงหาคมนี้เพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถรวบรวมข้อมูลและดำเนินการช่วยเหลือได้อย่างรวดเร็วกันด้วยท่านผู้ฟังนะนี่คือช่วงเวลาของรายการอู่ข่าวเจ้าเหนือนะครับกับทีมงานของสวทฝางนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าท่านผู้ฟังไปติดตามกันต่อนะครับกับรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงนะครับวันนี้ทีมงานสวทฝางจากลาล่ำลาท่านผู้ฟังกันไปก่อนพรุ่งนี้ปะกับทีมงานของสวทเชียงใหม่นะครับวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีครับ
5: ติดตามรับฟังรายการอู้ข่าวเจ้าเหนือได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาดี 4:00 นแรงทางสวทลำปาง FM 97 MHz สวทลำพูน FM 95 MHz สวทพะเยา FM 95.25 MHz สวทแป้ FM 91 MHz สวทน่าน FM 94.75 MHz สวทเชียงใหม่ FM 98 MHz และ AM 639 kHzสวทฝาง FM 89.25 MHz สวทเชียงไฮ FM 95.75 MHz สวทแม่ฮ่องสอน FM 104 MHz สวทแม่เสเรียง FM 90.5 MHz และสวทเพื่อการเฮียนฮู้และเตือนภัยภาคเหนือ AM 549 kHz และเพจ Facebook ของแต่ละสถานีเน้อครับ
6: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทั่วทุกภูมิภาคเสนอรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง
7: สวัสดีค่ะ
8: สวัสดีค่ะ
7: ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์ทั่วประเทศออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ช่วงเวลา 16:30 น.ถึง 17:00 น.ค่ะวันนี้พบกับดิฉันภาวินีเทพคำรามนักสื่อสารมวลชนชำนาญการ
8: และดิฉันคัทริยาศรีสุธรนักสื่อสารมวลชนปฏิบัติการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดนครพนมค่ะตลอดระยะเวลา30นาทีต่อจากนี้เราจะพาทุกท่านย้อนรอยเรื่องราวแห่งพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงมีต่อประสบนิกรโดยเฉพาะการส่งเสริมอาชีพและสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นให้ดำรงอยู่คู่แผ่นดินไทยค่ะ
7: จากผืนผ้าจากเส้นไหมจากฝีมือของชาวบ้านธรรมดาพระเมตตาของพระองค์ท่านได้ทำให้สิ่งเหล่านี้กลายเป็นทั้งอาชีพและมรดกทางวัฒนธรรมที่ส่งต่อจากรุ่นหนึ่งไปสู่อีกรุ่นหนึ่งและเรื่องราวที่เราจะนำมาเล่าในวันนี้ล้วนสะท้อนถึงพระราชปณิธานที่ทรงมุ่งหวังให้ประสบนิกรมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นค่ะจากนี้เข้าสู่ช่วงภาพเก่าเล่าเรื่องเราจะพาทุกท่านย้อนกลับไปสัมผัสภาพแห่งความทรงจำและเรื่องราวพระราชกรณียกิจด้านศิลปาชีพค่ะ
6: ขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงภาพเก่าเล่าเรื่อง

จากที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเสด็จนิวัตรมาประทับในประเทศไทยเป็นการถาวรในปีพุทธศักราช2494ได้เพียง4ปีทั้งสองพระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรภาคตะวันออกเฉียงเหนือถือเป็นการเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรตามภูมิภาคต่างๆอย่างเป็นทางการเป็นครั้งแรก

0: าสกล่าวได้ว่าการได้โดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อเยี่ยมเยียนราษฎรเป็นโอกาสให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทอดพระเนตรเห็นความเป็นอยู่ของราษฎรที่ยังคงแร้นแค้นขาดแคลนเป็นแรงบันดาลพระราชหฤทัยให้มีพระราชดำริและริเริ่มทรงงานไปในทิศทางเดียวกันนั่นคือเพื่อประโยชน์สุขแก่ราษฎรเป็นสำคัญและทรงส่งเสริมให้ราษฎรทอผ้าเป็นอาชีพเสริมโดยมีผ้าไหมมัดหมี่ฝีมือชาวบ้านกับชาวนาว่าจังหวัดนครพนมกลุ่มหนึ่งเป็นจุดเริ่มต้นในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือการนั้นสืบเนื่องมาจากเมื่อคราวที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเสด็จพระราชดำเนินไปทอดผ้าพระกฐินส่วนพระองค์ที่วัดท่าประสิทธิ์กิ่งอำเภอนาว่าจังหวัดนครพนมเมื่อพุทธศักราช2515
1: ตอนนั้นเนาะค่ะเนาะที่เอาผ้าไปถวายท่านทั้งในเหือนท่านหาสิ่งที่มีค่าที่สุดที่จะเอาไปถวายเพื่อนก็เห็นว่าเป็นผ้าไหมเพราะว่าผ้าไหมนี่ท่านทอยากค่ะทอลำบากบางคนก็มีผ้าขาวม้าฝายนะคะบางคนก็มีผ้าขาวม้าไหมบางคนก็มีอย่างเลยก็เอาเป็นพวกกล้วยกล้วยเป็นเครือค่ะมะพร้าวมะพร้าวนี่เป็นทางหรือเป็นแสงค่ะเอายกไปถวายเท่าที่ครอบครัวแต่ละคนนี่หาได้ตอนนั้นช่วงนั้นอันเพื่อรับสั่งว่างสวยมากจ้ะทอเองเหลือจ้าเลยแม่นี่แงนหน้าบึ้งเพื่อนแล้วหันปากบ่ออกน้ำตามีไหลเลยมันดีใจตื่นตันใจขนาดที่เห็นไก่ศิษย์เพื่อนใกล้ๆแล้วถวายพาลูกกาบเพื่อนนะในชีวิตบ่เคยเห็นจุดนั้น
0: แต่เหตุการณ์ที่กิ่งอำเภอนาว่าไม่ใช่ครั้งแรกที่คนไทยได้เห็นว่าสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงสนพระราชหฤทัยงานผ้าทอของชาวบ้าน

0: ื่อพุทธศักราช2513คราวนั้นเกิดอุทกภัยในเขตจังหวัดนครพนมนาข้าวของราษฎรเสียหายเป็นจำนวนมากเมื่อน้ำลดแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรที่ประสบภัยเพื่อพระราชทานสิ่งของเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนครั้งนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชปรารภว่าการนำสิ่งของไปแจกเป็นเพียงการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเหมือนโยนก้อนหินเล็กๆลงในแม่น้ำสักเท่าไหร่จึงจะเพียงพอที่จะทำให้ราษฎรเหล่านั้นอยู่รอดข้าพเจ้าเห็นเขามารับเสด็จเห็นผ้านุ่งที่เขาใส่สวยงามเสียเหลือเกินเป็นไหมมัดหมี่แล้วเขาก็นั่งอยู่กับพื้นอยู่อย่างนั้นก็ถามเขาว่านี่ทำเองเขาก็บอกว่าทำเองเขาเลี้ยงไหมเองที่บ้านเมื่อข้าพเจ้าเห็นดังนั้นเห็นความสามารถความสวยของมัดหมี่ก็เลยบอกเขาว่าขอให้พี่น้องถอนนี่ให้ฉันได้ไหมจะขอซื้อเขาบอกได้เต็มใจเขาก็ถ่อให้นั่นล่ะเป็นการตั้งต้นศิลปาชีพ
1: ค่ะภาพที่เราได้รับชมไปเมื่อสักครู่นี้เป็นอีกหนึ่งภาพที่สะท้อนพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อราษฎรโดยเฉพาะประชาชนในพื้นที่ห่างไกลและท้องถิ่นทุรกันดารและด้วยพระราชวิริยะอุตสาหะและพระราชหฤทัยที่ทรงห่วงใยประชาชนจึงทรงส่งเสริมให้มีการจัดตั้งมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพเพื่อให้ราษฎรมีโอกาสเรียนรู้ฝึกฝนและพัฒนาทักษะด้านงานหัตถกรรมตลอดจนสามารถนำความรู้ไปประกอบอาชีพสร้างรายได้ให้แก่ครอบครัวค่ะ
2: ค่ะนี่จึงเป็นมากกว่างานฝีมือเพราะว่าทุกผืนผ้าทุกชิ้นงานล้วนมีเรื่องราวของชีวิตความภาคเพียรและความหวังของประชาชนอยู่เบื้องหลังค่ะช่วงต่อไปเราจะพาทุกท่านเข้าสู่ช่วงตามรอยพระเมตตาค่ะ
3: ขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงตามรอย

0: คุณผู้ชมคะหากเราจะพูดถึงจุดเริ่มต้นของงานศิลปาชีพในจังหวัดนครพนมก็มีเรื่องราวที่น่าประทับใจอีกเรื่องหนึ่งนะคะซึ่งเกี่ยวข้องกับอำเภอนาว่าจังหวัดนครพนมค่ะโดยเรื่องราวเกิดขึ้นจากการที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงทอดพระเนตรเห็นหญิงสาวชาวบ้านนุ่งผ้าสิ้นที่มีลวดลายงดงามแปลกตาท่ามกลางสภาพพื้นที่ที่เปียกชื้นจากเหตุอุทกภัยจากภาพเล็กๆที่ทรงพบเห็นในวันนั้นกลับกลายเป็นแรงบันดาลพระราชหฤทัยครั้งสำคัญในการส่งเสริมงานหัตถกรรมพื้นบ้านเพราะพระองค์ทรงมองเห็นว่าภูมิปัญญาที่อยู่ในมือของชาวบ้านสามารถพัฒนาให้เป็นอาชีพและสร้างรายได้โดยไม่จำเป็นต้องละทิ้งวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของตนเองซึ่งก็คือแนวคิดสำคัญของงานศิลปาชีพค่ะ
1: ค่ะและจากจุดเริ่มต้นนั้นงานทอผ้าและงานหัตถกรรมของประชาชนในพื้นที่ก็ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาอย่างต่อเนื่องค่ะดังในคลิปที่เราจะเปิดให้ทุกท่านรับชมต่อไปค่ะ

0: ามราชประเพณีที่มีมาแต่โบราณเมื่อพระมหากษัตริย์ทรงได้รับการบรมราชาภิเษกแล้วจะเสด็จออกให้ประสบนิกรได้เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทในอดีตพระมหากษัตริย์เสด็จเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางสถลมาศเพื่อให้ราษฎรในราชธานีได้เฝ้าชมพระบารมีเมื่อพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเสด็จขึ้นครองสิริราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์ไทยรัชกาลที่9แห่งราชวงศ์จักรีทรงพระราชดำริที่จะเสด็จพระราชดำเนินไปส่งเยี่ยมราษฎรตามภูมิภาคต่างๆเพื่อให้ประชาชนได้ชื่นชมพระบารมีและทอดพระเนตรบ้านเมืองเพื่อทรงกำหนดแนวการทรงงานให้เหมาะสมแก่สภาพที่เป็นจริงสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรไปทรงเยี่ยมราษฎรทุกหนแห่งไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ห่างไกลทุรกันดารเพียงใดพุทธศักราช2513หลังอุทกภัยครั้งใหญ่ที่อำเภอนาว่าจังหวัดนครพนมสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้โดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรไปส่งเยี่ยมราษฎรดังเช่นที่เป็นมาครั้งนี้ได้ทอดพระเนตรหญิงชาวบ้านยากจนนุ่งสิ้นไหมมารอเฝ้ารับเสด็จบนพื้นดินโคลนที่ชื้นแฉะหลังน้ำท่วมสิ้นสวยงามแปลกตานั้นเป็นแรงบันดาลพระราชหฤทัยในการสร้างอาชีพให้แก่ชาวบ้านเพื่อสนองพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่จะทรงช่วยเหลือราษฎรอย่างยั่งยืนและเป็นต้นกำเนิดของศิลปาชีพในเวลาต่อมา
1: ค่ะจากเรื่องราวที่เราได้รับฟังนะคะก็ทำให้เห็นได้อย่างชัดเจนว่าพระมหากรุณาธิคุณไม่ได้หยุดอยู่เพียงการพระราชทานสิ่งของหรือความช่วยเหลือเฉพาะหน้าแต่เป็นการพระราชทานความรู้และโอกาสเพื่อให้ประชาชนสามารถสร้างความมั่นคงให้กับตนเองและครอบครัวและที่สำคัญการส่งเสริมอาชีพยังช่วยรักษาภูมิปัญญาท้องถิ่นเอาไว้ด้วยเพราะถ้าไม่มีการสืบทอดวันหนึ่งองค์ความรู้เหล่านี้อาจสูญหายไปพร้อมกับคนรุ่นเก่าแต่ด้วยการส่งเสริมอย่างจริงจังงานทอผ้างานจักสานงานปักและงานหัตถกรรมแขนงต่างๆจึงยังคงมีชีวิตและพัฒนาไปพร้อมกับยุคสมัยค่ะ
2: ค่ะและสำหรับจังหวัดนครพนมงานศิลปาชีพจึงไม่ใช่เพียงเรื่องของเศรษฐกิจชุมชนแต่ยังเป็นเรื่องของอัตลักษณ์วัฒนธรรมและความภาคภูมิใจของคนในท้องถิ่นเมื่อเราสวมผ้าทอพื้นเมืองผืนหนึ่งเราจึงไม่ได้สวมเพียงผืนผ้าแต่กำลังสวมเรื่องราวของภูมิปัญญาและความตั้งใจของคนในชุมชนด้วยค่ะ
1: ค่ะช่วงหน้าเข้าสู่ช่วงสานต่อพระราชปณิธาน
3: ขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงสานต่อพระราชปณิธาน
1: ค่ะคุณผู้ฟังคะจากพระราชวิริยะอุตสาหะของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงมุ่งมั่นฟื้นฟูและส่งเสริมงานหัตถศิลป์พื้นบ้านนำไปสู่การก่อตั้งมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพเพื่อสร้างโอกาสให้ราษฎรมีอาชีพมีรายได้และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืนค่ะ
2: ศิลปาชีพจึงไม่ใช่เพียงงานฝีมือแต่คือการเปลี่ยนภูมิปัญญาในมือของราษฎรให้กลายเป็นอาชีพที่สร้างความมั่นคงแก่ครอบครัวและยังช่วยสืบสานงานศิลป์ไทยให้คงอยู่ต่อไปสำหรับช่วงสานต่อพระราชปณิธานในวันนี้ขอเชิญทุกท่านติดตามเรื่องราวของศูนย์ศิลปาชีพงานฝีมือจากหัวใจสู่การสร้างชีวิตที่มั่นคงอย่างยั่งยืนเรื่องราวที่จะพาทุกท่านไปสัมผัสพระมหากรุณาธิคุณและคุณค่าของงานศิลปาชีพที่ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นค่ะ
4: บ้านทันสมัยคุณภาพชีวิตที่มั่นคงสู่ความยั่งยืนของชุมชนเมื่อมีบ้านที่มั่นคง ชีวิตของประชาชนก็มีความมั่นคงตามไปด้วย
5: ศูนย์ศิลปาชีพบ้านทันสมัยนะครับก็เป็นโครงการในพระองค์ของพระพันปีหลวงซึ่งปัจจุบันในพื้นที่แห่งนี้ก็เป็นการดูแลโดยในส่วนของศูนย์ศิลปาชีพในพื้นที่มณฑลทหารบกที่210ซึ่งจะรับผิดชอบโดยกับผมพันโทสรศักดิ์เสือบัวเป็นหัวหน้าชุดปฏิบัติการโครงการศิลปาชีพซึ่งในบทบาทหน้าที่ที่ทางหน่วยมณฑลทหารบกที่210ได้เข้ามาช่วยในการดูแลให้กับสมาชิกที่อยู่ในโครงการจะเป็นการอำนวยความสะดวกแล้วก็ช่วยในการประสานงานต่างๆเกี่ยวกับการผลิตผ้าไหมของพระองค์ท่านนะครับซึ่งสมาชิกที่มีอยู่ในโครงการศูนย์ศิลปาชีพในที่แห่งนี้มีทั้งหมดรวมทั้งหมด3ศูนย์เนี่ย268รายนะครับแล้วก็ในการดำเนินการที่ผ่านมาก็จะเป็นการที่รับผ้าไหมจากทางโครงการศูนย์ศิลปาชีพในสำนักพระราชวังและเราก็นำผ้าไหมมาให้กับสมาชิกในโครงการได้มีการทอผ้าไหมตามที่ได้มีการออกแบบลวดลายและเมื่อทอเสร็จสมาชิกก็จะเป็นการนำส่งผ้าไหมให้กับโครงการศูนย์ศิลปาชีพของสำนักพระราชวังและก็จะมีรายได้เข้ามาให้กับสมาชิกซึ่งในห้วงปีที่ผ่านมาของปีงบประมาณ2568ก็มีรายได้ทั้งหมด3,400,000กว่าบาทซึ่งทำให้สมาชิกในโครงการมีรายได้ที่จะมาจุนเจือครอบครัวจุนเจือสมาชิกในครอบครัวซึ่งจากการดำเนินการที่ผ่านมาทางโครงการศูนย์ศิลปาชีพของเราก็ทำให้สมาชิกและสามารถที่จะส่งลูกหลานเรียนหนังสือเลี้ยงดูกำลังหลักของครอบครัวรวมถึงการปฏิบัติที่จะดูแลในเรื่องของสิทธิสวัสดิการต่างๆที่เราได้ช่วยในการทำให้สมาชิกสามารถที่จะดำเนินการในการปฏิบัติได้ต่อไปอย่างเช่นการที่สมาชิกจะต้องไปจัดแสดงผ้าแล้วก็สมาชิกที่จะต้องไปเข้าเฝ้ารับเสด็จทางศูนย์ศิลปาชีพของมณฑลทหารบกที่210ของเราก็จะมีการอำนวยความสะดวกและสิทธิสวัสดิการต่างๆที่เราจะมีเงินกองทุนหมุนเวียนซึ่งเป็นการที่จะช่วยเหลือสมาชิกในด้านต่างๆอย่างเช่นเมื่อสมาชิกเจ็บป่วยหรือสมาชิกที่เสียชีวิตก็จะมีการมอบเงินจำนวน 5,000 บาทให้กับสมาชิกที่เสียชีวิตสำหรับในบทบาทของการดำเนินการอีกด้านนึงก็คือในเรื่องของการส่งเสริมในเรื่องของการอนุรักษ์ป่าไม้ซึ่งในห้วงที่ผ่านมาก็จะเป็นการปลูกป่าปลูกป่าไม้เนี่ยไม้ที่ดำเนินการก็จะเป็นไม้ที่สามารถที่จะนำมาใช้ในการย้อมผ้าย้อมสีของผ้าไหมอย่างเช่นไม้ประดู่หรือไม้ต้นราชพฤกษ์สำหรับในการดำเนินการที่ผ่านมานะครับโครงการศูนย์ศิลปาชีพเราก็จะมีโครงการเกี่ยวกับสถานศึกษาต่างๆอย่างเช่นก็จะเป็นการให้สถานที่แห่งนี้เป็นศูนย์การเรียนรู้ให้กับนักเรียนนักศึกษาที่สนใจรวมถึงเยาวชนที่อยู่บริเวณโดยรอบหรือว่ามาจากสถานที่อื่นนะครับมาเรียนรู้มาศึกษาภูมิปัญญาชาวบ้านศึกษาความรู้แขนงต่างๆที่เกี่ยวกับการย้อมผ้าเกี่ยวกับการทอผ้าไหมซึ่งภูมิปัญญาเนี้ยเป็นภูมิปัญญาดั้งเดิมของชาวบ้านที่หาชมได้ยากแล้วก็เรามีดำเนินการตามปณิธานของท่านที่จะสร้างเยาวชนที่จะสืบสานวัฒนธรรมเอกลักษณ์ที่เป็นภูมิปัญญาชาวบ้านตรงนี้ต่อไปนะครับแล้วก็เราได้มีการเผยแพร่รวมถึงนำซึ่งหน่วยของมณฑลทหารบกที่210มีการนำนักศึกษาวิชาทหารนะครับที่อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยนักศึกษาวิชาทหารมณฑลทหารบกที่210อยู่แล้วเข้ามาศึกษาดูงานซึ่งจากผลการดำเนินการที่ผ่านมานะครับก็ได้รับการตอบรับอย่างดีเพราะว่าเยาวชนรุ่นใหม่หาโอกาสได้ยากที่จะเข้ามาได้ศึกษาในวัฒนธรรมพื้นบ้านแห่งนี้ครับครับสำหรับโครงการศิลปาชีพซึ่งเป็นโครงการตามพระราชดำริของพระพันปีหลวงครับตรงนี้เป็นโครงการที่ดีมากที่จะทำให้ชาวบ้านได้มีรายได้นะครับมาเลี้ยงดูครอบครัวเลี้ยงดูบุตรหลานและที่สำคัญคือจากโครงการนี้ที่เกิดขึ้นชาวบ้านไม่ต้องเดินทางไปทำงานต่างถิ่นชาวบ้านได้อยู่กับบ้านได้ดูแลครอบครัวนะครับก็จะทำให้ชุมชนในพื้นที่เกิดความเข้มแข็งปราศจากการที่อดอยากปากแห้งแล้วก็การไปยุ่งเกี่ยวกับสิ่งที่เป็นอบายมุขซึ่งในการที่เกิดโครงการนี้ขึ้นมานะครับก็ทำให้ชาวบ้านเนี่ยลืมตาอ้าปากได้แล้วก็บางครอบครัวสามารถที่จะใช้เป็นอาชีพหลักสร้างรายได้ให้กับครอบครัวได้อย่างมั่นคงนะครับและในด้านของเศรษฐกิจตรงนี้จากการที่ดำเนินการที่ผ่านมาในห้วงที่ผ่านมาในหลายสิบปีก็มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ในเรื่องของคุณภาพแล้วก็ความทันสมัยมากขึ้นแล้วก็พอคุณภาพของเราดีนะครับในเรื่องของสินค้าก็ได้รับการตอบรับจากทั้งในประเทศและต่างประเทศอย่างเช่นในพื้นที่ของอำเภอนาว่าที่อยู่ในความรับผิดชอบก็จะมีโครงการนาว่าโมเดลนะครับแล้วก็มีการส่งออกผ้าไปยังประเทศญี่ปุ่นครับ
6: อ
5: จากการดำเนินงานของกรมการสื่อสารประชาชนนะครับผลที่เกิดกับชุมชนอย่างเห็นได้ชัดเลยชุมชนมีความเข้มแข็งในพื้นที่ที่อยู่ในโครงการเนี่ยก็จะเป็นจุดศูนย์รวมให้กับชุมชนประชาชนที่อยู่ในพื้นที่นะครับไม่ว่าจะเป็นใครที่ไม่มีงานทำก็จะสามารถที่จะมาเข้าร่วมสมาชิกมาเป็นสมาชิกในโครงการสุขภาพชีพที่จะร่วมกันทอผ้าแล้วก็หารายได้ได้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นศูนย์รวมอีกศูนย์รวมหนึ่งไม่ว่าจะเป็นส่วนราชการต่างๆผู้นำชุมชนก็จะเข้ามาให้การช่วยเหลือแล้วก็เข้ามาเรียนรู้รวมถึงเป็นการส่งเสริมอาชีพให้กับชาวบ้านที่อยู่ในที่อยู่ในพื้นที่แล้วก็ตรงนี้จะเป็นหัวใจสำคัญหัวใจส่วนหนึ่งเพราะว่าในส่วนของไม่ว่าจะเป็นหมู่บ้านหรือว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเองนะครับก็จะเข้ามาร่วมกิจกรรมเพราะว่าชาวบ้านจะรวมตัวกันเป็นกลุ่มแล้วก็จะมีความเข้มแข็งสามารถที่จะช่วยให้ชุมชนหรือหมู่บ้านกำหนดทิศทางตามที่ได้ตกลงกันในหมู่บ้านครับสำหรับในเรื่องการสืบสารนะครับก็จะดำเนินการตามนโยบายที่ตามปฏิฐานที่พระองค์ท่านได้ตั้งใจไว้ก็คือเราเนี่ยจะส่งเสริมให้กับสมาชิกที่อยู่ในชุมชนชาวบ้านนะครับหลักๆเลยก็คือไม่ต้องไปหางานทำที่อื่นแล้วก็รวมถึงมีรายได้และเป็นการสืบสารรักษาเอกลักษณ์วัฒนธรรมของภูมิปัญญาชาวบ้านซึ่งหาได้ยากแล้วในสมัยปัจจุบันนะครับเราก็จะมีโครงการในการที่จะรับสมัครสมาชิกซึ่งปัจจุบันก็ดำเนินการอยู่โดยตลอดนะครับอย่างที่กล่าวไปนะคือในพวกของปีนี้ก็มีสมาชิกที่สมัครเข้ามาทั้งหมด38คนแล้วก็ใครที่เข้ามาเป็นสมาชิกแล้วเราก็จะมีการดูแลในเรื่องของสิทธิสวัสดิการต่างๆสำหรับในอนาคตก็คือเราก็จะมีการพัฒนาในเรื่องของคุณภาพต่อไปให้เป็นที่ต้องการของตลาดแล้วก็ในเรื่องของการออกแบบนะครับปัจจุบันก็เป็นพระมหากรุณาธิคุณที่มีพระสมเด็จพระองค์เจ้าพระศรีวันวรีนารีรัตน์นะครับท่านเข้ามาในเรื่องในการดูแลประสบนิกรของสมาชิกในศูนย์นะครับซึ่งตรงนี้ก็เป็นเป็นการมาอย่างต่อเนื่องนะครับโครงการที่ได้มาจากพระองค์ท่านก็มีลวดลายผ้าต่างๆที่พระองค์ท่านได้ทรงออกแบบมาให้กับสมาชิกได้ทำนะครับซึ่งปัจจุบันก็เป็นลายผ้าที่สวยแล้วก็ได้รับการตอบรับอย่างดีผมคิดว่าในอนาคตศูนย์เทพชีพไม่ว่าจะเป็นศูนย์บ้านทันสมัยเองหรือว่าศูนย์ที่อยู่ทั่วประเทศก็จะสามารถที่จะมีความเข้มแข็งต่อไปได้ครับจากการที่ผมได้เข้ามาทำงานในตรงนี้นะครับผมเห็นว่าการที่มีโครงการสื่อสารชีพแล้วก็มีการทอผ้าไหมหรือว่าผ้าฝ้ายที่ดำเนินการอยู่ในปัจจุบันนะครับเป็นสิ่งที่มีค่ามากมีค่าในตัวในเรื่องของคุณค่าที่วัดเป็นตัวเงินไม่ได้นะครับซึ่งภูมิปัญญานี้สังคมเราได้มีการพัฒนาไปเรื่อยๆนะครับแต่ว่าในสิ่งนี้มันก็จะเป็นสิ่งที่ยังคงอยู่แล้วก็หาชมได้ยากครับผมเห็นว่าการที่มีสื่อสารชีพก็จะเป็นการอนุรักษ์ภูมิปัญญาของชาวบ้านเราไม่ให้เดือนหายไปนะครับแล้วก็ผมเขาอยากเชิญชวนคนรุ่นใหม่นะครับจากการที่ถ้าเราได้เข้ามาสัมผัสหรือว่าได้เข้ามาในศูนย์ศิลปาชีพครับผ้าของเราเนี่ยเป็นผ้าใหม่คุณภาพดีแล้วก็เป็นผ้าที่สวยงามซึ่งถ้านำไปประยุกต์ใช้ในการใช้ในชีวิตประจำวันหรือในเรื่องของการออกงานต่างๆนะครับผมคิดว่าตรงนี้จะไม่เป็นการจะเป็นการที่ประยุกต์ใช้ให้ผ้าใดให้เกิดประโยชน์มากขึ้นนะครับอีกอย่างนั่นคือถ้ามีโอกาสนะครับถ้าใครสนใจนะครับก็ขอให้เชิญชวนนะครับไม่ว่าจะเป็นมาสมัครเป็นสมาชิกสนใจในการทอผ้าอยากมีรายได้เสริมหรืออยากมีรายได้นะครับก็ให้มาสมัครได้ศูนย์ศิลปาชีพว่าทันสมัยหรือว่าศูนย์ศิลปาชีพที่อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงของพื้นที่ชุมชนที่ท่านอยู่ได้เลยครับ
4: ชุมชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นเกิดความอบอุ่นในครอบครัวและสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตในด้านอื่นๆได้อย่างต่อเนื่อง
6: สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวธเนศวงศ์สาแก้วประธานโครงการศูนย์ศิลปาชีพบ้านทันสมัยค่ะสำหรับบทบาทของศูนย์ศิลปาชีพของเราปกติแล้วศูนย์ศิลปาชีพยังไม่มีที่ตั้งพระบาทสมเด็จพระพันปีเสด็จมาเมื่อปีพ.ศ. 2535ทรงมีรับสั่งต่อราษฎรว่าทุกคนมีฝีมือแต่ไม่มีที่ส่งขายมีผ้าไหมมาถวาย

0: ขึ้นจากต้นทุนชีวิตที่ไม่มีตอนนี้ก็มีรายได้เพิ่มส่งลูกส่งหลานเรียนและมีความรู้ซึ่งต่อยอดและพัฒนาวิถีชีวิตชนบทได้ค่ะผลลัพธ์ที่เราได้1มีอาชีพที่ยั่งยืนและเราได้ผลิตภัณฑ์เส้นไหมที่พระองค์ท่านส่งมาให้เราทอไม่ขาดและมีอาชีพเสริมนอกจากจะทํานาและทอผ้าไหมแล้วก็มีกิจกรรมอื่นๆที่เข้าร่วม1เงินที่รับการสนับสนุนจากพระองค์ท่าน3เดือนเงินพระราชทานจะออกมาครั้งนึงและเส้นไหมพระราชทานเราจะเบิกทุกยอด3เดือนคือรายรับรายจ่ายค่าใช้จ่ายอะไรเราลงทุนไม่เยอะเราลงทุนแค่ต้นทุนลงแรงอย่างเดียวหลักๆ ก็ทําให้ราษฎรของเราได้อยู่ตามบ้านลูกหลานที่ไปเรียนเราก็มีเงินส่งให้ลูกหลานโดยที่ไม่ต้องออกทำมาหากินนอกพื้นที่ค่ะเราสืบทอดจากแม่สู่ลูกสู่หลานเยาวชนรุ่นหลังและรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีของเราไว้ต่อยอดจากย้อมสีเคมีพัฒนาการและต่อยอดของสมเด็จพระองค์ท่านเป็นย้อมสีธรรมชาติซึ่งเราจะคงความเป็นไทยอนุรักษ์ความโบราณที่พระองค์ท่านได้ทรงตรัสไว้เราจะไม่ลืมความเป็นโบราณลายโบราณแต่ประยุกต์มาเป็นคนสมัยใหม่ทอค่ะทางโครงการเรามีความยินดีที่จะต้อนรับนักเรียนนักศึกษาที่มาศึกษาดูงานเราสามารถให้ความรู้และพัฒนาต่อยอดของเยาวชนได้รับลูกหลานทั้งเด็กเล็กและเยาวชนจากรุ่นสู่รุ่นได้เรามีความรู้ความสามารถพอที่จะถ่ายทอดวิชาความรู้ได้ค่ะก็เชิญชวนมาศึกษาดูงานมาชมการทอผ้าไหมของยายๆที่ศูนย์ศิลปาชีพบ้านทันสมัยได้ค่ะ
1: ในมุมมองนี้นะครับก็คือเราสามารถใช้ผ้าไหมนะครับในการจำหน่ายแล้วก็ทำให้สมาชิกนะครับมีรายได้ในการทอผ้าแล้วก็ได้กระจายผลงานออกไปให้ชุมชนหรือต่างพื้นที่ที่เขาได้มาดูแลนะครับหรือว่ามาดูงานนะครับก็จะเป็นการจำหน่ายทำให้สมาชิกอยู่ได้ดูแลครอบครัวได้ครับจากปกตินะครับสมาชิกของเราจะไม่ใช่ว่าทำงานประจำเลยอยู่ตรงนี้ก็คือทำนาด้วยทำไร่ด้วยนะครับเราก็จะมีหลายๆอย่างเวลาว่างที่จากการว่างจากการทำนาหรือทำไร่ก็จะมาอยู่ในศูนย์เพื่อทอผ้าครับทำงานร่วมกันจะไม่เหงามีเพื่อนคุยมันจะเป็นเหมือนชุมชนคล้ายๆชุมชนผู้สูงอายุของเราด้วยได้ดูแลกันไปครับในฐานะนะครับที่ผมเป็นคนรุ่นใหม่แล้วก็ได้ทำงานในจุดนี
2: ้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
3: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 น.กับอานนท์ นันตะ สุคนครับนายกรัฐมนตรียืนยันการลงพื้นที่ช่องอานม้าจังหวัดอุบลราชธานีได้ปฏิบัติตามกฎหมายและถ้อยแถลงร่วมที่ผู้นำทั้งสองฝ่ายได้ลงนามอีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
4: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
5: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
6: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
7: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
6: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงอย่าให้คำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
8: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
9: ได้เลยเช็คมา
8: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
9: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
8: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงิน

0: วนล่ะ
1: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
2: นายกรัฐมนตรียืนยันการลงพื้นที่ช่องอานม้าจังหวัดอุบลราชธานีได้ปฏิบัติตามกฎหมายและถ้อยแถลงร่วมที่ผู้นำทั้งสองฝ่ายได้ลงนาม
3: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีที่ฝ่ายกัมพูชาจะแจ้งข้อกล่าวหาเพื่อออกหมายจับในข้อหารุกล้ำดินแดนภายหลังการเดินทางลงพื้นที่ช่องอานม้าจังหวัดอุบลราชธานีเพื่อตรวจเยี่ยมความพร้อมของหน่วยงานในพื้นที่เมื่อวันที่13สิงหาคมที่ผ่านมาว่าการดำเนินการดังกล่าวเป็นการทำตามกฎหมายและยืนยันว่าได้ปฏิบัติตามถ้อยแถลงร่วมที่มีการลงนามโดยผู้นำของทั้งสองประเทศขณะเดียวกันนายกรัฐมนตรีได้กล่าวเสริมด้วยว่าหากฝ่ายกัมพูชาปฏิบัติตามถ้อยแถลงร่วมโดยเฉพาะข้อที่ระบุว่ากำลังของฝ่ายใดอยู่ตรงไหนก็ให้อยู่ตรงนั้นก็จะนำไปสู่การลดความตึงเครียดและการหารือกันในอนาคตแต่หากไม่ปฏิบัติตามฝ่ายไทยก็ไม่มีแนวทางที่จะนำไปสู่การหารือกับฝ่ายกัมพูชาปิ่นวิทย์เตรียมสมบูรณ์รายงาน
2: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่จังหวัดราชบุรีติดตามการบริหารจัดการน้ำพร้อมแก้ปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งเพื่อดูแลประชาชนหากเกิดสถานการณ์วิกฤต
4: นายณภินทร ศรีสันพางรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่จังหวัดราชบุรีติดตามการบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภคณตำบลทุ่งหลวงอำเภอปากท่อพร้อมรับฟังปัญหาและความต้องการของประชาชนโดยมีนางสาวติติลักษ์คำพาผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมให้ข้อมูลจากนั้นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่แปลงเพาะปลูกตามแนวพระราชดำริบ้านหนองตาจรหมู่ที่10ซึ่งเป็นต้นแบบการเปลี่ยนจากเกษตรเชิงเดี่ยวสู่เกษตรผสมผสานตามแนวทฤษฎีใหม่หลังได้รับการพัฒนาแหล่งน้ำฟื้นฟูป่าต้นน้ำและสร้างฝายปัจจุบันช่วยให้เกษตรกร315ครัวเรือนมีรายได้จากผลผลิตตลอดปีรวมกว่า64ล้านบาทต่อปีช่วงบ่ายนายณภินทร์เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งกลุ่มลุ่มน้ำแม่กลองและลุ่มน้ำเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ครอบคลุม5จังหวัดได้แก่กาญจนบุรีราชบุรีสมุทรสงครามเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์เพื่อเตรียมรับมือสถานการณ์น้ำในช่วงเดือนกันยายนถึงเดือนตุลาคม2569พร้อมสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบริหารจัดการน้ำอย่างมีประสิทธิภาพเตรียมพื้นที่แก้มลิงเครื่องจักรกลและกำลังเจ้าหน้าที่ให้พร้อมตลอด24ชั่วโมงรวมทั้งตรวจสอบระบบเตือนภัยเสริมความมั่นคงคันกั้นน้ำเตรียมเส้นทางอพยพศูนย์พักพิงและสิ่งของช่วยเหลือเพื่อดูแลประชาชนอย่างทันท่วงทีหากเกิดสถานการณ์วิกฤตนันทิดาทับทองสวทราชบุรีรายงาน
2: กรมการค้าภายในติดตามแนวโน้มราคาไข่ไก่และเนื้อหมูพร้อมประสานกรมปศุสัตว์บริหารผลผลิตรับมือความต้องการบริโภคภายในประเทศ
5: นายวิทยากรมณีเนตรอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยถึงแนวโน้มราคาไข่ไก่และเนื้อหมูในช่วงนี้ว่าภายหลังเกิดสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางทำให้ต้นทุนแฝงจากราคาพลังงานทั้งค่าขนส่งและโลจิสติกส์เพิ่มขึ้นประกอบกับช่วงเดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคมเป็นช่วงที่มีการปลดแม่ไก่ยืนกรงส่งผลให้ปริมาณไข่ไก่ลดลงและมีแรงกดดันต่อราคาอย่างไรก็ตามกรมการค้าภายในได้ประสานกรมปศุสัตว์ซึ่งมีแนวทางยืดอายุแม่ไก่ยืนกรงออกไปเพื่อรองรับผลผลิตที่ขาดทำให้ขณะนี้ราคาไข่ไก่เริ่มทรงตัวและคาดว่าแม่ไก่ชุดใหม่จะเข้ามาเสริมผลผลิตในช่วงเดือนตุลาคมส่งผลให้ราคาเริ่มกลับเข้าสู่ภาวะปกติสำหรับราคาเนื้อหมูแดงที่ปรับเพิ่มขึ้นก็มีสาเหตุจากต้นทุนแฝงเช่นกันแต่คาดว่าเมื่อมีปริมาณหมูเข้าสู่ตลาดเพิ่มขึ้นราคาจะเริ่มปรับลดลงโดยปกติช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงธันวาคมจะมีผลผลิตหมูออกสู่ตลาดมากขึ้นทำให้ราคามีแนวโน้มลดลงตามกลไกตลาดทั้งนี้กรมการค้าภายในจะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเนื่องจากโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 มีส่วนช่วยกระตุ้นการบริโภคทั้งหมูไก่และไข่พร้อมทั้งจะประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การบริหารจัดการผลผลิตสอดคล้องกับความต้องการของตลาดปุริมปราศโสภาภาครายงาน
2: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 น
6: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์ จากอาคารห้องส่งเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
0: เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจังหวัดลำพูนเชิญชวนประสบกนิกรชาวจังหวัดลำพูนทุกหมู่เหล่าร่วมร้อยรวมพลังศรัทธาแสดงความจงรักภักดีในโครงการ1ความดีล้านความรักภูมิใจพักพระพันปีหลวงสืบสานพระราชปณิธานด้านการอนุรักษ์ป่าและน้ำด้วยการผนึกกำลังจิตอาสาทั้งจังหวัดตั้งเป้าสร้างฝายชะลอน้ำให้ได้มากกว่า 1,493 ฝายฝายชะลอน้ำทุกตัวคือหนึ่งความดีที่จะช่วยกันกักเก็บความชุ่มชื้นคืนชีวิตให้พื้นป่าป้องกันไฟป่าและหล่อเลี้ยงลมหายใจของชาวลำพูนให้อุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืนมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของพลังแห่งความรักสละแรงกายแรงใจสร้างฝายเป็นพระราชกุศลร่วมทำความดีถวายแม่ของแผ่นดิน
7: เรื่องของบ้านเกิดอาหารชุมชนวัฒนธรรมหรือความฝันของคุณอาจเป็นเรื่องที่คนอื่นกำลังรอฟังอยู่ถ้าคุณอายุ 15-22 ปีและอยากใช้สื่อดิจิทัลเล่าเรื่องของตัวเองสมัครเข้าร่วมโครงการสร้างแรงจูงใจและพัฒนาเยาวชนให้มีศักยภาพด้านทักษะดิจิทัลผู้ผ่านการคัดเลือกจะได้เข้าร่วมแคมปิ้งแอนด์เวิร์กช็อปเพื่อพัฒนาทักษะการทำคลิปการเล่าเรื่องและการใช้สื่อออนไลน์ส่งคลิปแนะนำตัว3นาทีผ่านเพจ Facebook โครงการสร้างแรงจูงใจและพัฒนาเยาวชนให้มีศักยภาพด้านทักษะดิจิทัลเยาวชนทั่วประเทศเยาวชนพิการสมัคร
8: มองไม่ชัดใช้ชีวิตลำบากหรือปวดเข่าเดินไม่สะดวกมานานรู้หรือไม่สิทธิบัตรทองสามารถเข้ารับการรักษาได้ที่โรงพยาบาลสิริเวชลำพูนผ่าตัดรักษาโรคต้อกระจกช่วยให้กลับมามองเห็นชัดขึ้นใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขกับครอบครัวอีกครั้งผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมสำหรับผู้ที่มีอาการข้อเข่าเสื่อมลดอาการปวดเพิ่มคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้นดูแลโดยทีมแพทย์เฉพาะทางมาตรฐานโรงพยาบาลเอกชนสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร053-582-888โรงพยาบาลสิริเวชลำพูนอุ่นใจใกล้บ้านแพทย์เชี่ยวชาญบริการเยี่ยม
9: ลำพูนเมืองเล็กที่ไม่ธรรมดาสัมผัสเสน่ห์เมืองต้นกำเนิดอารยธรรมล้านนาโบราณเมืองที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 1,300 ปีสักการะพระธาตุฮริพูนชัยพระธาตุคู่เมือง1ใน8จอมเจดีย์ของประเทศไทยพระรอดมหาวันพระนางจามเทวีครูบาศรีวิชัยนักบุญแห่งล้านนากู่ช้างกู่ม้าและสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองเพื่อความเป็นสิริมงคล
10: หนีความวุ่นวายมาพักใจที่ลำพูนเชิญมาสัมผัสวิถีชีวิตสโลไลฟ์เมืองที่โอบล้อมด้วยธรรมชาติและวัฒนธรรมอันงดงามดื่มด่ำบรรยากาศสบายสบายไม่เร่งรีบผ่อนคลายกับการเดินป่าท่องเที่ยวอุทยานดอยขุนตาลน้ำตกก้อหลวงทุ่งกิ๊กแล้วมาพูนของงามงามอันเรื่องชื่อผ้าไหมยกดอกลำพูนผ้าตีนจกหลงลี้ผ้าฝ้ายผ้าบาติกมัดย้อมและผ้าทอกระเรียงที่ขึ้นชื่อมาลำของกินมาพูนของงามที่ลำพูน
9: เมืองแห่งความสุขเมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์
10: บนความพอเพียงติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
9: www.lampoon.go.th
11: ถ้าหากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ
12: มีข่าวดีมาบอก
13: มีข่าวดีมาบอกเจ้า
14: ข่าวดีที่95
15: ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์5โมงเย็น
16: ตื่นได้ตอนเย็นเนาะ
12: ข่าวดีปีเก่า15
17: อ้าว
13: พ่อชอบฟังรายการวิทยุนะที่ขึ้นสวทชระปุ้นนะเป็นประจำนะ
16: ได้เวลามาฟังข่าวดี
17: ข่าวเด่น
18: ข่าวดัง
17: เพลงลูกทุ่งม่วน
16: ในรายการข่าวดีที่95แล้วครับ

สวัสดีเจ้าสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะเจ้าต้อนรับคุณผู้ฟังนะเจ้าเข้าสู่รายการข่าวดีที่95นะเจ้าเนาะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดละปูนกรมประชาสัมพันธ์นะเจ้าอยู่ด้วยกันกับดีเจออยนันทพรเนาะครับนาตี้ดำเนินรายการดูแลคุณผู้ฟังในช่วงของรายการช่วงนี้นะเจ้า17-18นาฬิกาโดยประมาณวิทยุประเทศไทยจังหวัดละปูนกรมประชาสัมพันธ์ให้ความรู้คู่ความสุขนะเจ้าให้ความรู้คู่ความสุขนะเจ้าแรงนี้กินอย่างดีเจ้าคุณผู้ฟังได้กับข้าวแรงกันหรือยังนะเจ้าดีเจออยนี่ค่ำมานี่เป็นกำกึดนะคุณผู้ฟังกินอย่างดีฮะอีน้องซ่ออย่างฮื้อลูกกินดีฮะอีนะเจ้ากับข้าวแรงเอาอย่างดีฮะอีนะกึดบ่ออกนะเจ้าบางทีหลับตานึกว่าเออกาดมีอย่างขายพ่องนี่นะภาพตึงลอยมามดนะเจ้าแต่บ่ช่างจะฮู้ว่าเออจะกินอย่างดีอยากคุณผู้ฟังกับบางทีก็เป็นกำกึดเหมือนกันนะเจ้ากินอย่างนี้ค่ะมาอีน้องแต่ว่าก็บอกว่าเวลาที่กินข้าวเนี่ยฮื้อดีนะเจ้าฮื้อตื่นเจ้ามาแล้วก็ฮื้อกินข้าวเป็นแต่เป็นว่านี่ฮื้อกินมาเจ้านี่นะเจ้าเนี่ยฮื้อกินนักๆนี่เนาะมันเป็นมื้อสำคัญมื้อแรกนะเจ้าถ้ามื้อมาตอนมาก็ฮื้อลดลงจากมื้อมาเจ้ามื้อมาค่ำเนี่ยบ่กินได้เลยซ้ำดีนะเจ้าเพราะกินแล้วนอนอีนะกินอาหารที่ย่อยง่ายนะเจ้ากินน้อยๆเนาะเพื่อสุขภาพที่ดีนะเจ้าแต่วิถีชีวิตทำเดี๋ยวนี้มันปิ้นกันเนาะคุณผู้ฟังเนาะมาเจ้ามานี่บางทีกาแฟแก้วเดียวนะไปละนะเจ้าบางทีแทบบ่ได้กินอย่างเลยกินกาแฟแก้วเดียวแล้วก็กินข้าวเมื่อตอนนี้ก็มื้อเจ้ากับมื้อตอนนี้ควบกันแห่11 โมงเองนะพอยากพอแม่แรงพอเลิกการเลิกงานเนาะมีเวลามันได้ฟังมันได้ฟ้ามันได้หีบไปไหนโอ้ยนั่งกินกินแล้วกินแฮมกินแล้วกินแฮมนะเจ้ากินเมื่อใดก็บ่อิ่มสักเตื่ออีนะแม่แรงนี่เป็นมื้อที่มีเวลากินนักที่สุดเนาะแต่ปันบอกว่าควรจะเป็นมื้อที่จะต้องกินหื้อน้อยที่สุดเนี่ยนะคุณผู้ฟังก็เรื่องของสุขภาพร่างกายต่างๆนี้คงจำเป็นต้องดูแลนะจ๊ะเพราะเปิ้นบอกชัดเจนอยู่แล้วเนาะสุขภาพดีไม่มีขายถ้าอยากได้ต้องทำเองนะจ๊ะถ้าอยากได้ต้องทำเองเดี๋ยวนี้โรคภัยไข้เจ็บก่อสัปปะเนาะคุณผู้ฟังสัปปะโรคนะจ๊ะสัปปะโลโก้สัปปะโรคนะจ๊ะโรคตี้บ่เคยหันบ่เคยหูก็มีนะจ๊ะโรคตี้เกิดขึ้นใหม่ๆก็มีเนาะโรคภัยไข้เจ็บที่เกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพกายก็มีนะเจ้าโรคภัยไข้เจ็บที่เกี่ยวกับสุขภาพจิตก็มีนะเจ้าคุณผู้ฟังสัปปะโรคเลยทีเดียวที่มีอยู่ในปัจจุบันนี้เนาะด้วยวิถีชีวิตด้วยสังคมด้วยโลกที่เปลี่ยนแปลงไปนะเจ้ากระทำให้วิวัฒนาการของโรคต่างๆแล้วก็ทำให้โรคภัยไข้เจ็บเนี่ยเกิดขึ้นได้เยอะขึ้นนะเจ้าการติดต่ออายังกันระวังกันเนี่ยก็มีนักขึ้นแต่จะทำจะได้บ่เฮือมันติดมันต่อกันนักเองนะเจ้าก็ต้องหูจักระมัดระวังป้องกันนะดูแลตัวเก่าเฮือดีกันต่อยนะเจ้าช่วงนี้ไปโรงพยาบาลเนาะไปสถานที่ที่จะมีความแออัดนะเจ้ากันเยอะๆเองนะโรงเรียนโรงพยาบาลนะเจ้าต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยนะเจ้าคุณผู้ฟังป้องกันการติดเชื้อระบบทางเดินหายใจว่าจะเป็นโควิด -19 ก็ว่าจะเป็นโรคไข้หวัดใหญ่นะเจ้าเดี๋ยวนี้มีการแพร่ระบาดกันเยอะเลยนะเจ้าฝากท่านผู้ฟังระมัดระวังดูแลสุขภาพร่างกายของท่านในระยะนี้กันให้ดีต่อยเนาะภัยที่เริ่มที่จะมีอาการเป็นหวัดเป็นไอเจ็บคอฮัดชิ่วน้ำมูกก็ยังไหลมาแล้วเองนะเจ้ากัดจมูกเองเนาะก็ถ้าเริ่มมีทรงอาการเนี่ยต้องระมัดระวังป้องกันตัวเก่านะเจ้าป้องกันเฮือตัวเก่าเนี่ยไปแพร่เชื้อให้กับคนอื่นถ้าเริ่มมีอาการมันจะไข้จามเมื่อใดก็จามเนาะไข้ไอเมื่อใดก็ไอนะเจ้าต้องใส่หน้ากากอนามัยปิดปากปิดจมูกตัวเก่าไว้บางคนคนเฒ่าคนแก่บางคนใส่แต่นะหน้ากากอนามัยคุณผู้ฟังนะว่าใส่แล้วละมาไว้ที่ปากนะจะเพราะว่าถ้าปิดหูดังไว้หายใจบ่ออกเวลาไปงานศพงาน
หลาดงานหลวงอย่างนี้นะคนเฮานี่เปิ้นใส่ดีนะเจ้าหน้ากากแต่เปิ้นใส่บ่ถูกเปิ้นใส่ปิดกะตะปากนะเจ้าแล้วก็จมูกเนี่ยมันได้ปิดอีเนาะมันต้องปิดทั้งปากปิดทั้งจมูกนะเจ้าปิดทั้งหมดนะเจ้าถึงจะสามารถป้องกันบ่ฮือแพร่โรคบ่ฮือฮับโรคได้นะเจ้าถ้าใส่เฉพาะแค่ปิดปากแต่หายใจบ่ออกและเปิดหูดังไว้อันนี้มีประโยชน์เลยนะเจ้าคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นฝากกันไว้ต้อยเนาะกันระมัดระวังดูแลตัวเก่าการป้องกันตัวเก่าบ่ฮือแพร่เชื้อถ้าเจ็บเป็นมาก็คือไปหาคุณหมอตรวจดูเชื้อโรคว่าเกิดจากอย่างที่เฮาเป็นไข้เป็นเมื่อยนะเจ้าจะได้รักษาให้ถูกต้องแล้วก็ประการที่สำคัญที่สุดต้องเพิ่นบอกว่าอย่างไรอ่ะต้องให้โอกาสร่างกายตัวเก่าได้พักนะเจ้าบางคนป่วยปันใดเนี่ยก็ต้องไปโรงเรียนป่วยปันใดก็ต้องไปทำงานเอ้นะต้องคือโอกาสได้ร่างกายได้พักนะเจ้ายาจะดีสักมอกได้ก็ตามแต่เนาะถ้าเจ็บเป็นเย็นอุ่นอย่างมาแล้วก็ถ้ามันบ่ได้พักเนี่ยคุณผู้ฟังมันตึงมาหายนะเจ้าถ้าว่าได้กินยานะเจ้าได้พักผ่อนได้กินอาหารที่มีประโยชน์เนาะได้ฟื้นฟูร่างกายเนี่ยสุขภาพร่างกายก็จะดีขึ้นนะเจ้าแต่ถ้าเกิดว่าเจ็บไข้ได้ป่วยมาโอ้ยบุญไปเนี่ยการบุญไปโรงเรียนนะเจ้าไปแพร่ให้คนอื่นตัวแล้วก็ไปบ่ปอสุขภาพเฮาก็แย่ลงติกๆนะเจ้าประหนึ่งว่าคนสมัยบัดเดียวเนี่ยโอ้ยหาสตังค์กันแท้นะเจ้าแต่หาสตังค์ไว้ไปโรงพยาบาลหาสตังค์ไว้ไปรักษาตัวเก่ายามเฒ่าอีนะก็ต้องฝากนะเจ้าได้เรื่องของสุขภาพร่างกายคือคุณผู้ฟังได้ตระหนักในการดูแลสุขภาพร่างกายของตัวเก่ากันให้ดีเนาะอโรคาปรมาลาภาการไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐนะเจ้าก็สุขภาพดีไม่มีขายอยากได้ต้องดูแลเองนะเจ้าอ้าวเดี๋ยวพักกันสักครู่นึงก่อนละกันคุณผู้ฟังเปิดเพลงม่วนๆให้ฟังก่อนเนอะและเดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามข่าวสารด้วยกันเจ้า

FM 95นะเจ้าคุณผู้ฟังวิทยุประเทศไทยจังหวัดละปุนกรมประชาสัมพันธ์นะเจ้าเนาะอยู่ด้วยกันกับดีเจออยนันทพรนะเจ้าดูแลคุณผู้ฟังในช่วงของรายการช่วงนี้เนาะติดตามข้อมูลข่าวสารด้วยกันนะเจ้าประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารด้วยกันอู้จะประชาสัมพันธ์กันนะเจ้าด้วยเรื่องราวที่จะนำมาฝากกันในช่วงของรายการนะเจ้าเสาะแสวงหานะคุณผู้ฟังเสาะว่าหามาอู ไปดูเรื่องของการอนุรักษ์และก็ฟื้นฟูต้นขี้เหล็กนะเจ้าต้นขี้เหล็กบนถนนสายเชียงใหม่ละปูนนะเจ้าบนถนนสายเชียงใหม่ละปูนซึ่งก็ถือว่าเป็นภารกิจสำคัญด้านสิ่งแวดล้อมและก็วัฒนธรรมนะเจ้าเพราะว่าหนทางเส้นนี้เป็นเส้นทางสายประวัติศาสตร์ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5แล้วนะเจ้ามันมีคุณค่าทางจิตใจเนาะมันมีเรื่องของทัศนียภาพที่สวยสดงดงามนะเจ้าร่มเงาจากต้นไม้ที่อายุเก่าแก่คู่เมืองละปูนคู่เมืองเชียงใหม่นะเจ้าต้นขี้เหล็กบนถนนสายเชียงใหม่ละปูนเฮาเนี่ยคุณผู้ฟังเจ้ามันเป็นมรดกทางประวัติศาสตร์นอกจากต้นยางนาที่โด่งดังแล้วเนี่ยนะเจ้าก็จะมีต้นขี้เหล็กที่เป็นไม้ยืนต้นดั้งเดิมที่ถูกปลูกแซมแล้วก็ใหญ่กู้กันมาตั้งแต่ในอดีตนะจ๊ะตรงนี้จะสะท้อนถึงวิถีชีวิตแล้วก็การพัฒนาภูมิทัศน์ของละปูนเชียงใหม่นะเจ้าทีนี้ในส่วนของภาครัฐเนี่ยเจ้าได้กำหนดชื่อถนนสายเชียงใหม่ละปูนเนี่ยเจ้าคุณผู้ฟังสายต้นยางต้นขี้เหล็กเนี่ยสายต้นยางเนี่ยนะเป็นพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมนะจ๊ะเป็นพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมเพื่อป้องกันการบุกรุกการทำลายหรือว่าการตัดโค่นต้นไม้โบราณและก็ช่วยควบคุมกันใช้ประโยชน์ที่ดินหิมต่างนะเจ้าสร้างความร่มรื่นเนาะลดมลพิษทางอากาศรักษาสมดุลระบบนิเวศริมแม่น้ำปิงเฮ้อสวยสดงดงามนะเจ้าในส่วนของการอนุรักษ์และฟื้นฟูเนี่ยเจ้าคุณผู้ฟังเปิ้นมีการจัดตั้งคณะทำงานขึ้นมาคุณผู้ฟังเป็นคณะทำงานอนุรักษ์ฟื้นฟูต้นขี้เหล็กถนนสายเชียงใหม่ละปูนนะเจ้าซึ่งก็จะทำการสำรวจแล้วก็จัดทำทะเบียนต้นไม้สำรวจสุขภาพของต้นขี้เหล็กแต่ละต้นเนี่ยมันมีอยู่ที่ไหนนะเจ้าเก็บบันทึกข้อมูลความสมบูรณ์ของต้นขี้เหล็กนะเจ้าความเสี่ยงของโรคหรือว่าแมลงศัตรูพืชต่างๆบำรุงรักษาฟื้นฟูสภาพต้นไม้นะเจ้าตัดแต่งกิ่งไม้ที่แห้งตายหรือว่าเสี่ยงต่อการหักโค่นทับเส้นทางจราจรอย่างถูกวิธีตามหลักรุกขกรรมดูแลดินและก็ระบบรากนะเจ้าป้องกันการอัดแน่นของดินบริเวณโคนต้นจากการขยายผิวจราจรหรือว่าสิ่งก่อสร้างต่างๆปลูกซ่อมแซมทดแทนนะเจ้าคัดเลือกพันธุ์ต้นขี้เหล็กที่มีพันธุกรรมแล้วก็สายพันธุ์ที่เหมาะสมมาปลูกทดแทนในจุดที่ต้นเดิมเนี่ยอาจจะล้มตายไปนะเจ้าเพื่อความสมบูรณ์ของแนวต้นไม้โบราณที่ต่อเนื่องตลอดทั้งสายคณะทำงานชุดนี้ยังมีอำนาจในการบังคับใช้กฎหมายนะเจ้าคุมเข้มการควบคุมอาคารป้ายโฆษณาหรือว่าการขุดเจาะถนนที่ระมัดระวังหากไม้ตยนะเจ้าตรงนี้ก็ถือว่าเป็นการสร้างความตระหนักรู้แล้วก็ความร่วมมือคือกับประชาชนชุมชนนะเจ้าของพื้นที่ริมถนนในการช่วยกันดูแลรักษาเนาะเจ้าเนาะคุณผู้ฟังล่าสุดก็มีการประชุมคณะทำงานชุดนี้นะเจ้าของจังหวัดละปูนนะเจ้าคณะทำงานอนุรักษ์ฟื้นฟูต้นขี้เหล็กถนนสายเชียงใหม่ละปูนที่สารกลางจังหวัดละปูนเฮาเนี่ยเจ้าซึ่งสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดละปูนก็ก็ติดตามการดำเนินงานตามแผนการอนุรักษ์แล้วก็ฟื้นฟูต้นขี้เหล็กในพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมเขตของตำบลอุโมงค์อำเภอเมืองละปูนเนี่ยเจ้าคุณผู้ฟังพิจารณาแนวทางการจัดการต้นขี้เหล็กที่ยืนต้นตาย2ต้นอันนี้เป็นมอบหมายให้หน่วยงานด้านรุกขกรรมร่วมกันกับแขวงตางหลวงตรวจประเมินสภาพต้นไม้และก็ผลกระทบของความปลอดภัยของผู้ใช้เส้นทางถ้าบ่สามารถฟื้นฟูได้เนี่ยก็ต้องดำเนินการตัดแต่งหรือว่าใช้มาตรการทางวิศวกรรมที่
เหมาะสมตามหลักวิชาการด้านรุกขกรรมรวมถึงปลูกทดแทนด้วยต้นขี้เหล็กที่มีคุณภาพแล้วก็เป็นสายพันธุ์เดียวกันกับต้นเดิมนะจ๊ะเพื่อคงเอกลักษณ์แนวต้นขี้เหล็กถนนสายละปุนเจียงใหม่ไว้นะจ๊ะที่ประชุมในครั้งนี้เนี่ยยังได้รับทราบผลการสำรวจต้นขี้เหล็กเพิ่มเติม2ต้นซึ่งสภาพสมบูรณ์แล้วก็ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมเขตของตำบลอุโมงค์เนี่ยนะจากอุโมงค์อำเภอเมืองเฮาเนี่ยนะอยู่ห่างจากกึ่งกลางถนน33 เมตรกึ่งก็เลยเข้าหลักเกณฑ์เป็นต้นขี้เหล็กในพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมเปิ้นก็คณะทำงานชุดนี้ก็เห็นชอบคือต้นขี้เหล็ก2ต้นเนี่ยนะจ๊ะที่อยู่ห่าง33เมตรเกิงจากถนนเนี่ยนะเพื่อนำเข้าสู่ทะเบียนข้อมูลต้นขี้เหล็กแล้วก็บรรจุไว้ในแผนอนุรักษ์และก็ฟื้นฟูต้นขี้เหล็กเพื่อให้ได้รับการคุ้มครองดูแลและก็บริหารจัดการในมาตรฐานเกี่ยวกับต้นขี้เหล็กที่ขึ้นทะเบียนไว้เดิมแล้วก็ได้ร่วมกันพิจารณาแนวทางในการอนุรักษ์และก็ฟื้นฟูต้นขี้เหล็กถนนสายเจียงใหม่ละปูนเนี่ยจากเขตของตำบลอุโมงค์ก็จะมีกิจกรรมอยู่11กิจกรรมเพื่อใช้เป็นกรอบการดำเนินงานร่วมกันกับทุกหน่วยงานต่อไปนะเจ้าคุณผู้ฟังเรื่องของต้นขี้เหล็กบางท่านบอกว่าฮะเพิ่นมีจะอี้ตัวกะนี่นะมีนะเจ้าต้นขี้เหล็กในเขตพื้นที่ละปูนเนี่ยนะเจ้าถือว่าเป็นต้นขี้เหล็กที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมเป็นพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมนะเจ้าเพราะฉะนั้นไผ่จะไปแย่งอย่างกับต้นขี้เหล็กเนี่ยสุ่มสี่สุ่มห้ามได้นะเจ้าคุณผู้ฟังจะไปตัดจะไปแต่งกิ่งจะไปอย่างหัวไปเนี่ยมันได้ต้องได้รับการอนุญาตจากคณะทำงานในส่วนนี้แล้วนะเจ้าต้นขี้เหล็กเนี่ยคุณผู้ฟังจะสร้างความร่มรื่นเนาะสองข้างทางเห็นว่าปลูกมาตั้งแต่ปีอย่าง2454รัชกาลที่5นะเจ้าถนนสายนี้เลยเป็นถนนสายขี้เหล็กสายสายต้นขี้เหล็กสายต้นยางที่มีความกู้กันเนาะก็เป็นพื้นที่ในการที่จะต้องก็น้องว่าเป็นพื้นที่ในการที่จะต้องควบคุมดูแลแล้วก็อนุรักษ์ต่อยนะเจ้าใครจะไปทำมาอย่างคือต้นขี้เหล็กแปลกแตกต่างออกไปหรือไปตัดไปอย่างเงี้ยว่าได้แต่กำเดียวนะเจ้าคุณผู้ฟังเจ้าอันนี้ก็เป็นข้อมูลเนาะเล่าสู่กันฟังในช่วงของรายการช่วงนี้ต่อละกันนะเจ้าวิทยุประเทศไทยจังหวัดละปูนกรมประชาสัมพันธ์คุณผู้ฟังอยู่ด้วยกันค่ะดีเจออยนันทพรเจ้า

0: จังเนาะ
1: FM 95นะเจ้าคุณผู้ฟังเจ้าอยู่ด้วยกันกับดีเจออยนันทพรเนาะวิทยุประเทศไทยจังหวัดละปูนกรมประชาสัมพันธ์นะเจ้าให้ความรู้คู่ความสุข มีข่าวประชาสัมพันธ์มีข่าวประชาสัมพันธ์สำหรับท่านใดที่มีลูกมีหลานเนาะที่เป็นสุภาพบุรุษนี่นะเจ้าใครเออใฝ่ฝันใครเป็นทหารเอ๊ะนะคุณผู้ฟังบัดนี้ก็มีโครงการรับสมัครกำลังพลประเภททหารอาสาของกองทัพบกนะเจ้าซึ่งก็จะถือว่าเป็นทางเลือกในการขับเคลื่อนระบบการเกณฑ์ทหารสู่รูปแบบสมัครใจเนี่ยนะเจ้ามุ่งเน้นการเปิดรับสมัครบุคคลพลเรือนหรือว่าทหารกองหนุนเข้าไปปฏิบัติราชการภายใต้เงื่อนไขและก็สิทธิประโยชน์ที่น่าสนใจเจ้าสิทธิประโยชน์มีอย่างพ้องอีนะเพิ่นจะมีสัญญาจ้างนะเจ้าเตือนละ4ปีเนาะต่อสัญญาได้8ปีเนี่ยนะแล้วก็ผู้สมัครเนี่ยสามารถที่จะเลือกว่าจะไปเป็นทหารประจำหน่วยที่ไหนนะเจ้าประสงค์จะเข้ารับราชการได้ตามความเหมาะสมของอัตราการว่างในแต่ละพื้นที่เลยเนี่ยนะเจ้าใครอยู่เจียงใหม่ใครอยู่ลำปูนกะใครอยู่ที่ฮันตินี่ถ้ามีอัตราว่างอยู่เนี่ยก็สามารถสมัครแล้วก็เลือกไปอยู่หน่วยนั้นได้เลยเนี่ยนะเจ้านอกจากนอกจากการเปิดฮับระดับพลทหารแล้วเนี่ยนะเจ้ากองทัพบกยังมีการเปิดฮับสมัครทหารอาสาที่เป็นนายทหารสัญญาบัตรนายทหารประทวนเหมือนกันนะเจ้าสิทธิประโยชน์ก็จะมีทั้งเรื่องของค่าตอบแทนเนาะมีเงินเดือนมีเบี้ยเลี้ยงนะเจ้าที่ได้ฮับอัตราเงินเดือนต่ำระเบียบอัตราเงินเดือนตามระเบียบของทางราชการทั้งอัตราเริ่มต้นตามคุณวุฒิหรือว่าประเภทกำลังพลที่สมัครนะเจ้าพร้อมกับสิทธิประโยชน์ต่างๆความก้าวหน้าในราชการที่จะมีโอกาสในการได้รับคะแนนเพิ่มพิเศษหรือว่าสิทธิประโยชน์ในการสอบคัดเลือกเข้ารับราชการเป็นนักเรียนนาย10ทหารบกหรือว่านายทหารประทวนสัญญาบัตรเนี่ยนะเจ้าในอนาคตเนาะพอครบกำหนดสัญญาที่ทำไว้4ปีนะเจ้าอันนี้จะได้รับเงินช่วยเหลือตามระเบียบของทางราชการตยมีสวัสดิการการรักษาพยาบาลการจัดสรรที่พักอาศัยของทางราชการตามความเหมาะสมมีทุนการศึกษามีเงินช่วยเหลือบุตรช่วยเหลือครอบครัวนะเจ้าคุณผู้ฟังนี่ถือว่าเป็นโครงการที่เปิ้นจะเอามาใช้ในการเปลี่ยนผ่านว่ามือเกณฑ์ทหารละนี่นะเป็นโครงการที่จะขับเคลื่อนการเกณฑ์ทหารแบบสมัครใจนะจะเป็นโครงการรับสมัครกำลังพลประเภททหารอาสาเนาะก็สมัครเป็นทหารอันก็ว่าเตอะนะจะบางทีเนี่ยรอไปสมัครตอนช่วงที่เปิ้นเกณฑ์ทหารกันตอนนั้นเลยนะช่วงเดือนกุมภาว่าใจกะมีนาเมษาพวกน้องช่วงเดือนมีนาเมษาเนี่ยที่มันจะเกณฑ์ทหารกันก็ต้องไปรอถึงขนาดนั้นก็ได้นะเจ้าประเด็นนี้ถ้าใครตัดสินใจแล้วพร้อมแล้วนะเจ้าก็สามารถที่จะเข้าโครงการนี้ได้เลยนะเจ้าโครงการสมัครทหารอาสาเนี่ยนะเจ้ากองทัพบกก็จะเปิดรับสมัครทหารอาสาสามารถเลือกหน่วยที่ประสงค์จะเข้ารับราชการได้เลยเงินเดือน12,000เจ้าคุณผู้ฟัง12,090 บาทอายุ18-20 ปีบริบูรณ์นะเจ้าไม่จำกัดคุณวุฒิการศึกษา22-26 ปีบริบูรณ์เนี่ยถ้าผ่านการตรวจเลือกแล้วก็จับได้ใบดำก็สามารถสมัครได้นะเจ้าทหารกองหนุนที่ปลดประจำการแล้วนะเจ้าทหารกองประจำการที่จะครบกำหนดการปลดในวันที่1 พฤษภา 2570หรือ1 พฤศจิกายน 2570อายุบ่เกิน26 ปีบริบูรณ์จะสมัครเป็นทหารต่อก็ได้เหมือนกันนะเจ้าเพิ่นจะสมัครแบบออนไลน์ตั้งแต่วันที่1กันยานี้นะเจ้า1 กันยา 2569 ถึง 24 มกราคม 2570เลยก็จะมีกำหนดการในการเข้าประจำการตั้งแต่เดือนพฤษภาปี70นะเจ้ารายละเอียดต่างๆเนาะคุณผู้ฟังสามารถที่จะเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่กองทัพบกนะเจ้า rcm.rta.mi.th นะเจ้าเขามีเปิ้นเข้าไปดูได้เลยนะเจ้าคุณผู้ฟังที่เพจ Facebook กองทัพบก ก็ได้เนาะหรือว่าพิมพ์ค้นหาโครงการพลทหารอาสาประจำปี2570ก็ได้เช่นเดียวกันนะเจ้ารู้สึกว่าจะมีค่าตอบแทนเงินเดือนเนี่ยเริ่มต้น12,000อย่างที่บอกไปแต่ว่าก็จะมีค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนนะเจ้าเหมือนค่าเป็นค่าประกอบเลี้ยงเหมือนค่าอาหารค่าเบี้ยเลี้ยงอย่างวันละ70 บาทรู้สึกแหมเดือน2,000 กว่าบาทนะเจ้า2,800หรืออย่างใดเนี่ยนะเจ้ารวมๆแล้วก็ประมาณ15,000นะเจ้าคุณผู้ฟังก็ประกาศประชาสัมพันธ์ต่อยนะเจ้าตั้งศาสดีละปูนมันก็บอกว่าขอฝากประชาสัมพันธ์กับเนอร์นะเจ้าขอฝากประชาสัมพันธ์กับนะเจ้าจะได้มีคนมาสมัครกันนักๆเนาะคนที่มีความตั้งใจจริงในการที่จะเข้ารับราชการทหารเนี่ยก็ถือว่าเป็นแห่งหนึ่งสายงานในการที่จะมีความก้าวหน้าในการประกอบอาชีพในการที่จะเข้ารับราชการได้นะเจ้าบางคนอาจจะโฟกัสไปที่เรื่องของการสอบเป็นตำรวจอย่างเงี้ยนะแต่จริงๆแล้วสายของทหารเนี่ยก็เป็นแห่งสายงานหนึ่งที่จะนำมาซึ่งอาชีพที่มีความมั่นคงนะเจ้าได้รับใช้แผ่นดินเนาะได้เข้าสู่กระบวนการของการเป็นข้าราชการนะเจ้าเป็นทหารประจำกองประจำการต่างๆเนี่ยนะเจ้าก็ถือว่าเป็นอย่างที่น่าชื่นชมเนาะอย่างเมืองนอกเนี่ยพ้นบอกคุณสมบัติของผู้ที่สมัครงานเนี่ยเจ้าถ้าผ่านการเป็นทหารมาเนี่ยโอ้โหเพิ่นจะพิจารณาเป็นลำดับต้นๆเลยคุณผู้ฟังเพราะว่าเชื่อมั่นว่ากระบวนการในการที่คนที่ผ่านการคัดเลือกเป็นทหารหรือว่าสมัครเป็นทหารมาเนี่ยจะเป็นคนที่มีความเสียสละนะจะเป็นคนที่มีความแข็งแรงอดทนเนาะเป็นคนที่มีทักษะในการใช้ชีวิตได้เป็นอย่างดีแอนนะปะก็เลยตั้งฝรั่งตั้งเมืองนอกเนี่ยอเมริกาอย่างเงี้ยนะบอกโอ้ถ้าใครเป็นอาหารนี่ถือว่ากู๊ดเลยนะจ๊ะเวลี่กู๊ดเลยเป็นอย่างที่ดีมากเนาะแต่บ้านเฮาเนี่ยทัศนคติบางคนบอกโอ้บ่ใครฮือลูกฮือหลานเป็นทหารบางทีใครเป็นตำรวจก่อนเนี่ยใครฮือเป็น แต่ถ้าว่ามาเป็นทหารปุ๊บโอ้บ่ใครฮือเป็นเนี่ยนะจ๊ะคุณผู้ฟังเดี๋ยวนี้ทหารเฮานี่มีความเจริญก้าวหน้าในสายงานนะจ๊ะแล้วก็ประกอบอาชีพได้อย่างภาคภูมิในเกียรติยศศักดิ์ศรีนะจ๊ะแล้วก็สามารถที่จะเลี้ยงดูครอบครัวรับใช้แผ่นดินได้ตวยนะเจ้าอันนี้ก็ประกาศประชาสัมพันธ์แจ้งข่าวกันในช่วงของรายการช่วงนี้ตวยละกันนะเจ้า

คุณผู้ฟังยังคงอยู่ด้วยกันนะจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ์นะเจ้าดีเจออยนันทพรเจ้าคุณผู้ฟังเจ้าดูแลคุณผู้ฟังในช่วงของรายการช่วงนี้นะเจ้าก็มีโครงการดีๆเล่าสู่กันฟังเจ้าคุณผู้ฟังเจ้าโครงการบ้านกาชาดปันรักสร้างสุขจังหวัดลำพูนนะจะเป็นโครงการที่ตั้งเหล่ากาชาติจังหวัดลำพูนปั้นจัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและก็สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาประจำปี2569นะเจ้าเมื่อวันที่25สิงหาคมที่ผ่านมาเจ้าท่านผู้ว่าราชการจังหวัดในท่านก่อมอบหมายให้ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดท่านเบญจวรรณมีเผือกนะเจ้าไปเป็นประธานในพิธีส่งมอบบ้านตามโครงการบ้านกาชาดปันรักสร้างสุขจังหวัดลำพูนนะเจ้าเพื่อเฉลิมพระเกียรติในหลวงแล้วก็พระพันปีหลวงประจำปี2569เนี่ยนะเจ้าซองหลังคุณผู้ฟังมอบเพื่อกับครอบครัวแม่ทัศนีนิมิตศิลป์แม่ทัศนีนิมิตศิลป์ที่บ้านเลขที่219หมู่ที่9ตำบลอุโมงค์อำเภอเมืองลำพูนนะเจ้าแล้วก็มอบคือแม่ตุมมาแสนหงที่บ้านเลขที่62หมู่9ตำบลเมืองจี้อำเภอเมืองลำพูนนะเจ้าท่านนายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูนท่านณัฐพรชูวงศ์พร้อมกับคณะกรรมการและก็สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดนะเจ้าท่านนายอำเภอผู้บริหารท้องถิ่นต่างๆก็ไปร่วมกันส่งมอบบ้านแล้วก็คือกำลังใจกับครอบครัวของแม่ตุมมาแล้วก็ครอบครัวของแม่ทัศนีที่ได้รับบ้านในโครงการบ้านกาชาดปันรักสร้างสุขจังหวัดลำพูนในครั้งนี้นะเจ้าคือบ้านในโครงการนี้ทางเหล่ากาชาดปั้นจัดขึ้นเพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในกลุ่มเปราะบางนะเจ้าผู้ยากไร้ผู้ด้อยโอกาสผู้ที่ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อนนะเจ้าซึ่งเหล่ากาชาดจังหวัดเนี่ยร่วมกันกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะเจ้าดำเนินการซ่อมแซมแล้วก็ปรับปรุงที่อยู่อาศัยพื้นที่จังหวัดลำพูนในทั้งหมด16หลังคุณผู้ฟังเป็นเงินทั้งหมดนี่800,000ของตังกาชาดนี่นะแล้วก็ได้ครับการสนับสนุนงบประมาณในการปรับปรุงซ่อมแซมเนี่ยถ้าแบ่งกันไปหื้อหลังละ 50,000นะเจ้าโครงการนี้ก็จะมีตังกาชาดมีหน่วยงานภาครัฐพมจ.อบจ.องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะเจ้ากำนันป้อหลวงบ้านภาคเอกชนพี่น้องประชาชนจิตอาสาเนี่ยมาช่วยกันตวยเนาะมาช่วยหอมแห้งหอมบุญกันนะเจ้าในการที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตสร้างความมั่นคงด้านที่อยู่อาศัยคือกับกลุ่มเปราะบางที่อยู่ในชุมชนนะเจ้าทั้งสองท่านที่ได้รับมอบบ้านในโครงการกาชาดปันรักสร้างสุขเตอร์เนี้ยโอ้โหยิ้มมีความสุขเลยนะเจ้าก็ต้องขอแสดงความยินดีกับทั้งสองท่านตัวนะเจ้าก็เนี่ยเจ้าลำพูนไม่ลำพังรวมพลังเพื่อลำพูนนะเจ้าก็ถ้าเกิดมีกรณีแบบนี้นะเจ้าตี้ท่านพอว่าในชุมชนของท่านเนี่ยป้าอุ้ยแม่อุ้ยท่านนี้หรือว่าปีปานะอาท่านใดนะเจ้าตี้เพิ่นตู้ขยาดเนาะลูกหลานก็มีแต่อาจจะแบบพอในการที่จะช่วยเหลือดูแลกันอย่างนี้นะเจ้าก็แจ้งเรื่องไปทางป้อหลวงป้อกำนันองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนาะว่าจะมีช่องทางในการให้ความช่วยเหลือเนี่ยหลายช่องทางนะเจ้าช่องทางของงบประมาณของทางท้องถิ่นช่องทางของทางสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ช่องทางของกองทุนฟื้นฟูของอบจ.ช่องทางของหน่วยงานด้านสาธารณกุศลจากต่างเหล่ากาชาตินะเจ้าหรือแม้แต่ช่องทางของทางคณะสงฆ์จังหวัดลำพูนในที่เปิ้นพร้อมในการที่จะเฮือกันช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในกลุ่มเปราะบางต่างๆนะเจ้าอย่างที่ช่วยกันได้เนี่ยช่วยกันอยู่แล้วเนาะคุณผู้ฟังถ้าท่านพอหันว่าเปิ้นมีตัดนี้ตัดนั้นอย่างเอ็นนะเจ้าก็คือเอิญคือแจ้งคือบอกกันนะเจ้ากับเจ้าหน้าที่หน่วยงานภาคส่วนที่เกี่ยวข้องจะได้เข้าไปช่วยเหลือดูแลกันนะเจ้าลำพูนไม่ลำพังรวมพลังเพื่อลำพูนเจ้า

เอาละเจ้าคุณผู้ฟังเจ้าเวลาของรายการเสียงเหละดีเจออยถ้าจะได้นำรายการลาคุณผู้ฟังไปเพียงแต่อีก

0: สารคดีชุดสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัย
1: ภายใต้พระกิตติยศ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเล็กที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
4: มองไม่ชัดใช้ชีวิตลำบากหรือปวดเข่าเดินไม่สะดวกมานานรู้หรือไม่สิทธิบัตรทองสามารถเข้ารับการรักษาได้ที่โรงพยาบาลสิริเวชลำพูนผ่าตัดรักษาโรคต้อกระจกช่วยให้กลับมามองเห็นชัดขึ้นใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขกับครอบครัวอีกครั้งผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมสำหรับผู้ที่มีอาการข้อเข่าเสื่อมลดอาการปวดเพิ่มคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้นดูแลโดยทีมแพทย์เฉพาะทางมาตรฐานโรงพยาบาลเอกชนสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร053-582-888โรงพยาบาลสิริเวชลำพูนอุ่นใจใกล้บ้านแพทย์เชี่ยวชาญบริการเยี่ยม
5: ถ้าหากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น

0: ขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ
1: เตรียมพบมหกรรมสุดยิ่งใหญ่แห่งปีนอตเทิร์นเบสดิวมหกรรมขับเคลื่อนเศรษฐกิจ4จังหวัดภาคเหนือตอนบน2เชียงรายพะเยาแพร่และน่านรวมของดีของเด่นสินค้าโอท็อปอาหารพื้นถิ่นงานคราฟและสินค้าคุณภาพจากชุมชนให้ทุกท่านได้เที่ยวชิมช็อปกันอย่างจุใจครั้งที่1 15-19 กรกฎาคม2569ณลานหนองน้ำครกอำเภอภูเพียงจังหวัดน่านแล้วมาพบกันในงานนอตเทิร์นเบสดิวมหกรรมขับเคลื่อนเศรษฐกิจ4จังหวัดภาคเหนือตอนบน2เชียงรายพะเยาแพร่น่านมหกรรมแห่งโอกาสสร้างรายได้สร้างเศรษฐกิจสร้างอนาคตชุมชนไทย
2: ในช่วงเวลาที่มืด8ด้านบ่มีรายได้เงินบ่พอใจนายจะส่งลูกเฮียนส่งพ่อแม่ใช้จ่ายผ่อนจ่ายหนี้สินก็บ่ไหวปัญหายาเสพติดและความรุนแรงในครอบครัวรุมเร้าบ่ว่าจะเจอกับปัญหาเรื่องเงินเรื่องงานหรือเรื่องนักใจที่บอกไผ่บ่ได้หาทางออกบ่เจออย่าอดทนเก็บเรื่องเหล่านี้ไว้เพียงลำพังเพราะปัญหาเหล่านี้ถ้าบ่ได้รับการแก้ไขจะก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพจิตซึมเศร้าและเครียดสะสมจนอาจนำไปสู่การทำร้ายตัวเก่าได้ซึมเศร้าเครียดสะสมรักษาหายได้ในทางการแพทย์นะเจ้าอย่าปล่อยให้ความเครียดทำลายความสุขในชีวิตเปิดใจปรึกษาปัญหาสุขภาพจิตได้ฟรีตลอด24ชั่วโมงที่สายด่วน1323หรือติดต่ออสม.และโรงพยาบาลใกล้บ้านท่านชีวิตคือสิ่งที่มีค่าที่สุดนะเจ้าด้วยความปรารถนาดีจากจังหวัดลำพูน

0: ังหวัดลำพูนขับเคลื่อนวาระจังหวัดประจำปีพุทธศักราช2569เพื่อบรรลุเป้าหมายบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่ประชาชนอย่างยั่งยืนผ่าน3มิติ9วาระสำคัญ
1: มิติด้านเศรษฐกิจมุ่งขับเคลื่อนเกษตรอุตสาหกรรมสมดุลสร้างสรรค์และยกระดับการท่องเที่ยวสู่เมืองสร้างสรรค
0: ์มิติด้านสังคมขับเคลื่อนนโยบายลำพูนปลอดบุหรี่ไฟฟ้าเตรียมความพร้อมรองรับสังคมสูงวัยและยกระดับมาตรการป้องกันปัญหาการฆ่าตัวตาย
1: มิติด้านความมั่นคงและสิ่งแวดล้อมเร่งปราบปรามยาเสพติดเสริมสร้างความปลอดภัยบนท้องถนนแก้ปัญหาไฟป่าหมอกควัน PM 2.5 และบริหารจัดการขยะสู่เมืองสะอาด
0: พลังของทุกคนคือกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนให้จังหวัดลำพูนเป็นเมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์บนความพอเพียงได้อย่างยั่งยืน
2: เกิดอัคคีภัยขอให้ตั้งสติอย่าตื่นตกใจหากมีสัญญาณเตือนภัยให้กดทันทีและโทรแจ้งสายด่วน199แจ้งเหตุเพลิงไหม้พร้อมระบุตำแหน่งให้ชัดเจนใช้ผ้าชุบน้ำปิดจมูกและปากป้องกันควันพิษคลานต่ำหรือย่อตัวไปทางออกก่อนเปิดประตูให้ใช้หลังมือแตะลูกบิดหากร้อนห้ามเปิดเด็ดขาดใช้บันไดหนีไฟเท่านั้นห้ามใช้ลิฟต์เด็ดขาดและออกไปยังจุดนัดพบที่ปลอดภัยห้ามกลับเข้าอาคารหากติดอยู่ในห้องใช้ผ้าชุบน้ำอุดขอบประตูปิดพัดลมและเครื่องปรับอากาศเปิดหน้าต่างส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือกรณีไฟติดเสื้อผ้าให้ล้มตัวลงกริ้งไปมาจนไฟดับเมื่อปลอดภัยแล้วแผลไฟไหม้ให้ล้างด้วยน้ำสะอาดเย็นผู้สำลักควันรีบนำส่งโรงพยาบาลทันทีปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

ท่านกำลังฟังสวทลำพูน FM 95 MHz จากนี้ไปท่านจะได้รับฟังรายการคิดดีเพื่อสังคมค่ะ

สวัสดียามแลงครับคุณผู้ฟังทุกท่านนะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการคิดดีเพื่อสังคมนะวันนี้อยู่กับผมดีเจโอมวุฒิชัยพงษ์วุฒิศักดิ์นะครับมาปะกันเช่นเคย18 นาฬิกาถึง19 นาฬิกานะครับทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เลยครับปะกันทุกวันบ่มีวันหยุดนะครับกับรายการคิดดีเพื่อสังคมนะในช่วงนี้ครับปะกันนะเช่นเคยนะครับช่วงแรกของรายการของเราจะมาติดตามในเรื่องของพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาเพราะอะไรต้องติดตามในเรื่องของพยากรณ์อากาศเพราะทุกเวลา18 นาฬิกาของทุกวันนะครับกรมอุตุนิยมวิทยาก็จะมีการคาดการลักษณะอากาศ24 ชั่วโมงข้างหน้าของ6 โมงแรงวันนี้ไปจนถึง6 โมงแรงของวันพรุ่งนี้เพราะฉะนั้นก็ต้องติดตามในเรื่องของฝนฟ้าไว้ตัวนะครับบดีประมาทนะครับคุณผู้ฟังต้องวางแผนการใช้ชีวิตเลยนะวางแผนการเดินทางตัวนะครับเพราะว่าช่วงนี้อาจจะฝนน้อยลงนะครับภาคเหนือนะ7-8ฝนน้อยลงแต่ว่าเสา9ถึง31ถึง1ถึง2จังหวัดละปูนของเราอาจจะได้รับแล้วเรื่องของฝนตีนักขึ้นนะครับเพราะมีการคาดการลักษณะอากาศไว้ช่วงวันที่29สิงหาถึง2กันยายนฝนตกหนักหลายพื้นที่ในภาคเหนือนะครับมาติจังหวัดละปูนของเขาก่อนภาคเหนือของเขาก่อน18 นาฬิกาวันนี้ถึง18 นาฬิกาของวันพุ่งนี้ภาคเหนือยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งก็ขอเพื่อนพี่น้องประชาชนนะครับระวังอันตรายจากฝนตกแล้วก็ตกหนักบางพื้นที่ตัวนะครับเพราะว่าร่องมรสุมพาดผ่านประเทศเมียนมาและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณตอนใต้ของประเทศจีนเพราะฉะนั้นภาคเหนือก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของฝนเน้อบางพื้นที่กับนี่ครับเรามาติดตามในเรื่องของการคาดการลักษณะอากาศนะด้วยเรดาร์จังหวัดละปูนนะครับซึ่งการตรวจอากาศด้วยเรดาร์ล่าสุด17 นาฬิกาที่ผ่านมาภาคเหนือตอนบนก็พบกลุ่มฝนนะครับหลายพื้นที่เลยตีจังหวัดเชียงใหม่นะครับเชียงรายลำปางนี่หนักเลยนะครับแล้วก็เชียงรายก็พอสมควรนะครับแต่ว่าเยอะอยู่ตีอมก่อยท่าสองยางศพเมยนะจังหวัดละปูนของเขาก็มีกลุ่มฝนเหมือนกันนะครับกลุ่มฝนโปรยฝนฟ้าคะนองกำลังอ่อนปานกลางและหนักในบางพื้นที่อันนี้คือการคาดการณ์รวมเนาะภาคเหนือละปูนของเขาก็มีกลุ่มฝนครับอาจจะเป็นกลุ่มฝนโปรยแล้วก็กำลังอ่อนเนาะตีอำเภอเมืองลำพูนอำเภอแม่ทาอำเภอทุ่งหัวช้างอำเภอลีนะครับคุณผู้ฟังก็ต้องดูเช็คอากาศเช็คฝ้าเช็คฝนก่อนออกเดินทางนะโดยเฉพาะมอเตอร์ไซค์นี่ก็ต้องระมัดระวังนะครับพกลมนะติดเอาเสื้อกันฝนติดรถไว้ตัวแล้วก็ขับรถขับลาแมลงจะนี่นะครับฝนตกหนักตกหลายก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของการสัญจรบนท้องถนนว่าจะใกล้หรือจะไกลนะมีสติบดีประมาทเพราะทุกเส้นทางนะครับบอกว่าจะใกล้หรือจะไกลนะความปลอดภัยคือสิ่งที่สำคัญที่สุดนะครับอุนักอุหลายคุณผู้ฟังครับไปพักฟังเพลงกันสักครั้งหนึ่งช่วงหน้าจะอุหนักกว่านี้เพราะมีเรื่องราวที่ต้องมาแจ้งเตือนมาอู้คุยกันเหตุเกิดวันนี้มีการรวบยกแก๊งในจังหวัดเชียงใหม่นะตำรวจเปิ้นวางแผนตลบหลังกลุ่มขบวนการลักพาตัวเรียกค่าไทยกลางเมืองเชียงใหม่นะครับไปดูกันนะครับว่าเรื่องราวเป็นอย่างไรครับ

กลับมาป้ากันช่วงที่2ของรายการกับมีข่าวตีน่าติดตามมาอูมาเอ่ยคุณผู้ฟังได้รับฟังกันเหตุนี้เกิดตีจังหวัดเจียงใหม่นะครับตำรวจภูธรจังหวัดเจียงใหม่นะครับพร้อมตำรวจชุดสืบสวนสภ.เมืองเจียงใหม่ได้วางแผนตะลบหลังกลุ่มขบวนการลักพาตัวเรียกค่าไทยนะครับช่วงบ่ายวันนี้วันที่27สิงหาคม2569นะพลตำรวจตรียุทธนาแก่นจันทร์ผู้บังคับการภูธรจังหวัดเชียงใหม่พร้อมด้วยพันตำรวจเอกปรัชญานะทิศลานะครับผู้กำกับสภ.เมืองเชียงใหม่และก็เจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนสภ.เชียงใหม่ก็ได้รวมกันแถลงข่าวจับกลุ่มผู้ต้องหาเหตุลักพาตัวเรียกค่าไทยในพื้นที่อำเภอเชียงใหม่นะครับโดยเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นช่วงกลางดึกนะเวลาประมาณ 3:00 ของวันที่27สิงหาคมที่ผ่านมากระทั่งช่วงเจ้าของวันเดียวกันครับนะเจ้าวันที่27นี่นายฟาเซตนะครับนะฟาเซตนะคุณผู้ฟังได้เข้าไปพบพนักงานสอบสวนสภ.เมืองเชียงใหม่ระบุว่านายฟาอีสเนี่ยฟาอีสเป็นปี่ใจถูกลักพาตัวไปเพื่อเรียกค่าไทยเป็นจำนวนเงิน 120,000 บาทแลกกับการฮื้อตนนะได้รับการปล่อยตัวนะครับก็คือนายฟาเซตจ่ายตังค์ 120,000 บาทแลกกับการปล่อยตัวนายฟาซิดต่อมาครับหลังเจ้าหน้าที่สืบสวนชุดสืบสวนเนาะเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวนทราบเรื่องได้ทำการสืบสวนจนทราบว่าผู้ก่อเหตุเนี่ยเกี่ยวข้องคดีนี้มีด้วยกัน4คนได้ลงมือลักพาตัวผู้เสียหายไปตีบริเวณถนนเจริญประเทศตำบลช้างคลานอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่ขึ้นรถยนต์ยี่ห้อ Mazda สีดำมีรอยบุบด้านขวาหลังบ่ติดแผ่นป้ายทะเบียนและลบหนีไปจนต่อมาครับนายฟาเซตก็คือผู้แจ้งความนะครับผู้น้องนะกำลังหื้อข้อมูลครับเจ้าหน้าที่ตำรวจนะนายฟาอิสปิจัยได้ติดต่อมาหานายฟาเซตผ่านโทรศัพท์แจ้งว่ากลุ่มคนไล่ได้เรียกเงินค่าไทยเป็นจำนวน 600,000 บาทแต่นายฟาเซตผู้เสียหายนะบ่มีต่อรองได้จนเหลือเงินจำนวน 120,000 บาทภายหลังตกลงกันได้แล้วนะครับกลุ่มคนร้ายก็ได้นัดหมายให้นายฟาเซตเนี่ยนำเงินกาไทยไปวางไว้ที่บริเวณแม่น้ำปิงใกล้กับท่าเรือหางแมงป่องตำบลวัดเกตเจ้าหน้าที่ก็ได้วางแผนจับกลุ่มคนร้ายนะโดยให้นายฟาเซตเนี่ยขับขี่รถเครื่องเข้าไปที่จุดนัดหมายเจ้าหน้าที่เปิ้นก็ได้ลักวางกำลังไว้แล้วนะครับโดยนำเงินกาไทยที่ตกลงกับกลุ่มคนร้ายเนี่ยไปวางใกล้กับบริเวณเสาไฟฟ้าหลังจากตีนายฟาเซตวางเงินกาไทยไว้นะครับก็ขี่รถเครื่องออกไปนะครับหลังจากนั้นบ่เมินหนึ่งในกลุ่มคนไล่นะครับตีชื่อว่านายบาสูอายุ29ปีขับขี่รถจักรยานยนต์เข้ามายังจุดนัดหมายและก็ได้ลงจากรถจักรยานยนต์ไปยิบเงินกาไทยดังกล่าวจังหวะนั้นเจ้าหน้าที่หันเหตุการณ์นะก็ได้เข้าควบคุมตัวและก็ขอทำการตรวจค้นตัวบ่พบสิ่งของผิดกฎหมายนะคุณผู้ฟังแล้วก็พบกองบรรจุเงินกาไทยอยู่บริเวณดังกล่าวนายบาสูผู้ถูกจับกุมก็ได้รับว่าได้มาเอาเงินกาไทยดังกล่าวแต่จากการสอบถามนะครับได้ให้การเพิ่มเติมว่านายฟาอีดผู้เสียหายนี่ถูกกักขังอยู่โรงแรมแห่งหนึ่งในย่านตำบลช่างเผือกอำเภอเมืองเชียงใหม่เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดจับกุมก็ได้เข้าทำการตรวจสอบและพบเห็นรถยนต์ยี่ห้อ Mazda สีดำบ่ติดแผ่นป้ายทะเบียนลักษณะตรงตามภาพจากกล้องวงจรปิดขณะเกิดเหตุก็เป็นการตีได้ลักพาตัวผู้เสียหายไปแล้วก็ได้แสดงตัวเป็นเจ้าพนักงานตำรวจเพื่อเรียกตรวจสอบรถคันดังกล่าวจากการตรวจสอบบุคคลภายในรถนะครับพบว่านายฟาอีดผู้เสียหายมีร่องรอยจากการถูกทำร้ายร่างกายตามใบหน้าและมีแผลฉีกขาดบริเวณใบหูข้างซ้ายเป็นแผลชะกันและก็พบนายฤทธิเดชหรือไอ้อายุ24ปีนะคุณผู้ฟังและก็นายธนพลหรือเบียร์อายุ27ปีพร้อมกับนายวันบ่มีนามสกุลอายุ14ปีอยู่ภายในรถคันดังกล่าวและก็ได้ทำการควบคุมตัวไว้นะจากการสอบถามผู้ต้องหาทั้ง3มีการยอมรับว่าได้ก่อเหตุลักพาตัวนายฟาอิดมาเพื่อกักขังเรียกค่าไทยแต่จึงได้ทำการควบคุมตัวผู้ต้องหาทั้งหมดเลยพร้อมกับยึดของกลางมายังสภ.เมืองเชียงใหม่ขณะที่ช่วงเวลา 13:30 นของวันเดียวกันนี้ทางด้านพลตำรวจตรียุทธนาแก่นจันทร์นะผู้บังคับการภูธรจังหวัดเชียงใหม่พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้ทำการควบคุมตัวผู้ต้องหาที่ก่อเหตุทั้งหมดและบุคคลที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมเป็นหญิงสาว1คนนะมาสอบสวนข้อเท็จจริงเพิ่มเติม
เกี่ยวกับเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยและบุคคลที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมแห่งหนึ่งคนเป็นหญิงสาวเนาะตีได้อู้ไว้นะครับมาสอบสวนข้อเท็จจริงพร้อมทั้งมีการนำอาวุธปืนติดตรวจยึดได้จากทางกลุ่มผู้ก่อเหตุมาตรวจสอบพบว่าปืนของกลางทั้งหมดเป็นปืนบีบีกันนะถึงทางกลุ่มคนไล่ได้นำไปแจ้งในการคมคู่ผู้เสียหายต่ออันแล้วก็ยังพบว่าหญิงสาวที่มีการคุ้มตัวในเวลาต่อมามีความเกี่ยวข้องกับกลุ่มผู้ก่อเหตุโดยทราบว่าเป็นคนที่ได้มีการโทรนัดหมายให้ผู้เสียหายมาหาก่อนที่จะถูกกลุ่มผู้ก่อเหตุทำร้ายแล้วพาตัวขึ้นรถไปนี่คุณผู้ฟังอันตรายเนอะอย่างไรก็ตามนะครับหลังจากการสอบสวนทางด้านผู้บังคับการจังหวัดเชียงใหม่ก็เปิดเผยว่าคดีดังกล่าวเนี่ยเกิดขึ้นเนี่ยตอนนี้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้มีการจับกลุ่มบุคคลที่ก่อเหตุและบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องใดทั้งหมดแล้วนะครับโดยจะมีการสอบสวนข้อเท็จจริงกับบุคคลทั้งหมดแห่งกรรมหนึ่งเพื่อดำเนินคดีตามขั้นตอนโดยในขณะนี้นะทางเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ได้มีการแจ้งข้อหากับทางผู้ก่อเหตุเบื้องต้น4ข้อหานั่นก็คือการเรียกค่าไถ่กักขังนวงเหนียวนะร่วมกันทำร้ายร่างกายและเรื่องของการพกพารวมมีอาวุธปืนไว้ในครอบครองโดยบ่ได้รับอนุญาตทั้งนี้ครับจากการสอบสวนเบื้องต้นทางผู้ต้องหาทั้งหมดก็ได้ให้การรับสารภาพว่าได้อยู่ร่วมกันก่อเหตุแต่ส่วนกรณีตีไข่เป็นคนวางแผนหรือใครทำหน้าที่อะไรอย่างนั้นยังมีการฮือข้อมูลตีบทชัดเจนอยู่โดยในส่วนนี้ทางเจ้าหน้าที่ก็จะมีการสืบสวนข้อเท็จจริงเพิ่มจากทางพยานหลักฐานและทางผู้เสียหายแห่งกรรมหนึ่งและจากนั้นนะครับจากการสืบสวนในเบื้องต้นก็พบว่ากลุ่มผู้ต้องหานั้นบ่ได้เป็นกลุ่มแก๊งที่มีอิทธิพลแต่อย่างใดเพราะจากการสืบสวนพฤติการของผู้ก่อเหตุบ่ได้มีการวางแผนแบบรับกลุ่มหรือว่าเป็นขั้นตอนอะไรอย่างนักพบว่ามีการอู้คุยกับทางผู้เสียหายแต่ทางผู้เสียหายก็บ่ได้คัดขืนขออภัยครับผู้ฟังครับแต่ทางผู้เสียหายมีการคัดขืนบ่ยินยอมจึงมีการทำร้ายร่างกายกันเกิดขึ้นอย่างไรก็ตามหลังจากนี้ครับเจ้าหน้าที่ก็จะมีการสอบสวนข้อเท็จจริงเพิ่มเติมและหากมีการสืบพบเบาะแสการกระทำผิดหรือมีหลักฐานเพิ่มเติมก็จะมีการแจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มเติมและดำเนินคดีตามขั้นตอนต่อไปโอ้คุณผู้ฟังครับโอ้ถ้าเป็นข่าวที่เกิดขึ้นที่จังหวัดเชียงใหม่ก็นำมาเป็นอุทาหรณ์นะครับให้คุณผู้ฟังได้รับฟังรับทราบและเราให้ลูกหลานนะลูกเต้านะได้รับฟังกันนะอันตรายนะครับลักษณะการก่อเหตุแบบนี้เอาพักฟังเพลงกันสักครั้งหนึ่งเนาะเดี๋ยวกลับมาป้ากันช่วงต่อไปของรายการครับ

0: แล้วมาป้ากันในช่วงนี้นะครับประชาสัมพันธ์กันสักหน่อยหนึ่งกับกิจกรรม Walk Run Bike นะครั้งที่12เดินวิ่งปั่นป้องกันอัมพาตนะเฉลิมพระเกียรตินะครับจัดขึ้นนะสำหรับงานปั่นนี่วันที่31ตุลาคมนะสำหรับงานเดินวิ่งนี่วันที่1พฤศจิกายน2569นะครับสโตรก4โรค6พฤติกรรมรู้แล้วทำป้องกันได้นะครับมาสมัครกันนะครับช่วยสังคมเพราะรายได้ส่วนหนึ่งสนับสนุนรถรักษาอัมพาตเคลื่อนที่หรือว่า Mobile Stroke Unit นะ Stroke One Stop นะครับช่วยผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองนะครับแล้วก็เหรียญที่ระลึกก็ผลิตจากกระดาษพร้อมเมล็ดพันธุ์ใหม่ยืนต้นนะครับเพื่อนำไปปลูกต่อได้สมัครได้แล้วตั้งแต่วันนี้ถึง31สิงหาคม2569นะครับตีสำคัญนะย้ำกันแฮมกัมนะ 30% ของรายได้จากค่าสมัครหลังหักค่าใช้จ่ายจะนำไปสนับสนุนโครงการรถรักษาอัมพาตเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรตินะครับ Mobile Stroke Unit 1การสมัครได้สุขภาพได้ช่วยสังคมได้ร่วมรักโลกนะคุณผู้ฟังครับไปฟังเสียงท่านผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนของเฮานายปิยพงษ์ชูวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรมกันครับ
1: ขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเดินวิ่งปั่นเพื่อสุขภาพของตนเองและร่วมส่งต่อโอกาสในการเข้าถึงการรักษาแก่ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดในสมองไปด้วยกันนะครับพบกับ2กิจกรรมพิเศษคือกิจกรรมปั่นจักรยานเส้นทางสะพานขาวทาชมพูอุโมงค์ขุนตาลตำบลทาประดุกอำเภอแม่ทาจังหวัดลำพูนในวันเสาร์ที่31ตุลาคม2569เวลา 6:00 น.และกิจกรรมเดินวิ่งณศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเชิงสะพานท่าขามอำเภอเมืองลำพูนจังหวัดลำพูนในวันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569เวลา 6:00 น.ครับ

0: จะไม่พลาดการติดตามมิวสิกวิดีโอใหม่ๆและกิจกรรมความเคลื่อนไหวของ Grammy Go ได้ก่อนใครที่ YouTube Channel GMM Grammy Go Official กดเลย
1: เอาละครับก็เข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการแล้วนะก่อนที่จะลากันไปนะถ้าเป็นรายการดีๆที่โอมจัดนะก็จะมาจวนนะครับจวนคุณผู้ฟังมารวมสร้างสังคมแห่งความปลอดภัยในการขับขี่บนท้องถนนนะก็จะพยายามเน้นย้ำนะครับในเรื่องของการขับรถตีเคารพกฎจราจรนะโบฟ้าฝืนกฎจราจรนะครับมารวมสร้างสังคมตีปลอดภัยบนท้องถนนกันนะประโยชน์ที่ได้ก็ได้ตั้งแต่ผู้ขับขี่ผู้โดยสารและเพื่อนร่วมทางตลอดทุกเส้นทางจะได้มีความปลอดภัยคุณผู้ฟังครับความปลอดภัยคือสิ่งที่สำคัญที่สุดนะคือสิ่งที่สำคัญที่สุดเลยเวลาเราอยู่บนท้องถนนนะครับนะยกตัวอย่างเช่นเทศกาลปีใหม่เทศกาลอะไรนะเรื่องขับรถขับลานะพ่อแม่ก็อยู่บ้านลูกๆทำงานต่างจังหวัดนะเปิ่นบ่ต้องการอะไรยังนะของเงินลูกเงินหลานขับรถขับลาด้วยความปลอดภัยมาถึงจุดหมายด้วยความปลอดภัยก็คงบ่มีที่ไหนนะตีล้อลูกล้อวังอย่างอื่นนะเขาจะบ่คิดจะนั่นเขาจะขอแค่นะลูกๆหลานๆเดินทางด้วยความปลอดภัยนะครับเพราะฉะนั้นพึงตระหนักไว้ทุกเส้นทางบ่ว่าจะใกล้หรือจะไกลความปลอดภัยคือสิ่งตีสำคัญที่สุดบ่เล่นมือถือขณะขับขี่เว้นระยะห่างจากรถกันหน้าเว้นระยะเบรกนะครับขึ้นรถโดยสารนะบ่ว่าจะเป็นรถประจำทางบ่ประจำทางหรือว่ารถของตัวเองก็จังนะครับขาดเข็มขัดนิรภัยทุกที่นั่งบ่ว่าจะเป็นผู้ขับขี่หรือว่าผู้โดยสารขี่มอเตอร์ไซค์ก็ใส่หมวกกันน็อกนะแล้วก็บอดี้ครับรถเร็วนะครับก็ต้องตระหนักไว้นะในเรื่องของการสัญจรบนท้องถนนนี่เนาะผู้ฟังครับความปลอดภัยคือสิ่งที่สำคัญที่สุดย่ำกันทำกรรมหนึ่งเนาะแล้วก็ในเรื่องของพรบภาษีกับต่อฮือเรียบร้อยนะตรวจสภาพรถเช็คสภาพรถให้พร้อมนะก่อนที่จะใช้งานทุกครั้งนะด้วยความเป็นห่วงเป็นใยนะครับจากทีมงานสวทลปูน FM 95 MHz กรมประชาสัมพันธ์เอาละครับวันนี้ดิจิโอมวุฒิชัยพงษ์วุฒิศักดิ์ลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีครับ
2: โอม

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีตรวจเยี่ยมการฝึกกองเรือปฏิบัติการเฉพาะกิจที่อำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีพร้อมชมขีดความสามารถการรบการพิทักษ์ความมั่นคงทางทะเลและการช่วยเหลือประชาชนเมื่อเกิดภัยพิบัติคณะกรรมการการเลือกตั้งมีมติสั่งดำเนินคดีอาญาผู้สมัครสมาชิกวุฒิสภาที่ขาดคุณสมบัติและมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายรวม 1,767 รายมีโทษหนักจำคุกสูงสุด10ปีปรับสูงสุด 200,000 บาททางการเนปาลรายงานว่าผู้ประสบภัยอย่างน้อย826รายยังคงสูญหายจากน้ำป่าไหลหลากครั้งใหญ่ในเขตราสุวาทางตอนเหนือของเนปาลต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีตรวจเยี่ยมการฝึกกองเรือปฏิบัติการเฉพาะกิจที่อำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีพร้อมชมขีดความสามารถการรบการพิทักษ์ความมั่นคงทางทะเลและการช่วยเหลือประชาชนเมื่อเกิดภัยพิบัติน
2: ายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยตรวจเยี่ยมการฝึกกองเรือปฏิบัติการเฉพาะกิจเพื่อติดตามความพร้อมและขีดความสามารถของกองทัพเรือในการปฏิบัติภารกิจตลอดจนศักยภาพของยุทโธปกรณ์ในการปฏิบัติภารกิจด้านความมั่นคงทางทะเลณบริเวณพื้นที่อ่าวไทยตอนบนอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีต่อจากนั้นขึ้นเรือหลวงจักรีนฤเบศรเพื่อเยี่ยมชมการฝึกกองทัพเรือประจำปี2569รับฟังการบรรยายสรุปและชมการยิงสลุดจำนวน19นัดจากเรือหลวงเจ้าพระยาและไปยังหอบังคับการบินเพื่อชมการสาธิตการยิงสนับสนุนฝั่งด้วยปืนใหญ่เรือและอากาศยานการใช้เรือหลวงจักรีนฤเบศรเป็นฐานควบคุมยานไร้คนขับสำหรับภารกิจตรวจการชี้เป้าและโจมตีรวมทั้งเยี่ยมชมนิทรรศการจัดแสดงอากาศยานไร้คนขับและยานผิวน้ำไร้คนขับบริเวณดาดฟ้าเก็บอากาศยานสะท้อนการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติภารกิจทางทหารและการรักษาความมั่นคงทางทะเลจากนั้นนายกรัฐมนตรีตรวจศูนย์บัญชาการช่วยผู้ประสบภัยกองทัพเรือณสนามฝึกกองทัพเรือหมายเลข15หาดยาวชมการสาธิตการแพทย์สนามและการกู้ภัยเตรียมพร้อมรับมือวิกฤตและภัยพิบัติเพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนเป็นไปอย่างทันท่วงทีนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าการตรวจเยี่ยมกองทัพเรือในวันนี้ทำให้ทราบถึงศักยภาพของฐานทัพเรือที่มีความเข้มแข็งในการปกป้องอธิปไตยของชาติรวมถึงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอีกทั้งกำลังพลมีความรู้ความสามารถปฏิบัติงานได้อย่างเข้มแข็งขณะที่ด้านยุทโธปกรณ์แม้ที่มีประจำการอยู่จะมีความพร้อมแต่ก็ต้องจัดหาเพิ่มเติมเนื่องจากบางชนิดจำเป็นต้องปลดระวางแล้วประกอบกับสถานการณ์ของประเทศมีความอ่อนไหวด้านความมั่นคงและอธิปไตยจึงต้องหารือกับผู้บัญชาการเหล่าทัพว่าสมควรต้องจัดหายุทโธปกรณ์มาเสริมความมั่นคงให้กับกองทัพอย่างไรบ้าง
3: ศักยภาพความรู้ความสามารถนี่เราไม่เป็นรองใครแล้วนะครับเสด็จเตี่ยท่านได้วางรากฐานมาเป็นอย่างดีไม่ใช่ลบทางน้ำอย่างเดียวนะครับยังสามารถที่จะทำการยุทธ์ทางบกได้ด้วยช่วยเหลือประชาชนได้ด้วย

0: บรรเทาสาธารณภัยได้ด้วยแล้วก็ป้องกันอธิปไตยของชาติได้ด้วย
1: ถ้าเรามีสาธารณูปภาพที่ดีอาริราชศัตรูเขาก็ต้องคิดว่าเขาจะมาลุกรานเราไหมเราก็ต้องให้การสนับสนุนเราทัพของเรา
2: ส่วนกรณีที่ส.ส.ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เรียกร้องให้ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีมีผู้อ้างว่าถูกยิงจากบนเฮลิคอปเตอร์ในพื้นที่อำเภอจะแนะจังหวัดนราธิวาสนายกรัฐมนตรีระบุว่าไม่มีอำนาจตั้งคณะกรรมการตรวจสอบดังกล่าวเนื่องจากอำเภอจะแนะเป็นพื้นที่ประกาศกฎอัยการศึกซึ่งให้อำนาจแม่ทัพภาคที่4เป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์และมีอำนาจสูงสุดในพื้นที่เบื้องต้นทราบว่าแม่ทัพภาคที่4กำชับให้เร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงเหตุการณ์ดังกล่าวแล้วปิญญวิทย์เปรียบสมบูรณ์รายงาน
3: ด้านพลโทนรทิพย์โพยนอกแม่ทัพภาคที่4ในฐานะผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ย้ำว่าการแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ต้องพิจารณาสถานการณ์อย่างรอบด้านบนพื้นฐานของข้อเท็จจริงเนื่องจากปัญหาในพื้นที่มีความซับซ้อนและเกี่ยวข้องกับหลายปัจจัยที่เชื่อมโยงกันการดำเนินงานต้องครอบคลุมทั้งด้านความมั่นคงการเมืองยาเสพติดการลักลอบขนสินค้าและค้าสินค้าหนีภาษีอาชญากรรมรวมถึงปัจจัยด้านเศรษฐกิจและสังคมซึ่งล้วนส่งผลต่อความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อยในพื้นที่พร้อมเน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานติดตามตรวจสอบและแก้ไขปัญหาอย่างจริงจังตรงจุดและสอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงของพื้นที่โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยลดเงื่อนไขของปัญหาและนำไปสู่ความสงบสุขและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืนของประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้สอดคล้องกับรองประธานวุฒิสภามองว่าการแก้ปัญหาชายแดนภาคใต้ต้องบูรณาการงานด้านข่าวกรองควบคู่การใช้มาตรการป้องปรามพลเอกเกรียงไกรศรีรักรองประธานวุฒิสภาคนที่1กล่าวถึงสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ชายแดนใต้ว่ามีความซับซ้อนและจำเป็นต้องบูรณาการงานด้านการข่าวจากหลายหน่วยงานทั้งสำนักข่าวกรองแห่งชาติกอรมน.ภาค4และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสิ่งสำคัญคือการนำข้อมูลข่าวสารมาประมวลวิเคราะห์และเชื่อมโยงไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพพร้อมใช้มาตรการป้องปรามทั้งการลาดตระเวนการแสดงกำลังและเทคนิคทางทหารเพื่อไม่เปิดโอกาสให้ผู้ก่อเหตุมีเป้าหมายมีโอกาสลงมือและมีเส้นทางหลบหนีทั้งนี้งานข่าวที่มีความแม่นยำควรเกิดจากการสร้างความไว้วางใจกับประชาชนในพื้นที่ซึ่งจะทำให้เจ้าหน้าที่ได้รับข้อมูลที่ชัดเจนและสามารถนำไปวางแผนปฏิบัติการเพื่อยับยั้งและระงับเหตุรุนแรงได้ส่วนกรณีที่มีการกล่าวอ้างการใช้เฮลิคอปเตอร์ยิงประชาชนในพื้นที่อำเภอจะแนะจังหวัดนราธิวาสไม่ทราบรายละเอียดและในช่วงที่ตนเองดำรงตำแหน่งแม่ทัพภาค4ไม่เคยใช้เฮลิคอปเตอร์ขึ้นปฏิบัติการเนื่องจากไม่มีความจำเป็นหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่46เพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยเส้นทางรถไฟในพื้นที่อำเภอรือเสาะจังหวัดนราธิวาสเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนและผู้ใช้บริการรถไฟ
4: พันเอกนพดลพรหมมากผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่46มอบหมายให้กองร้อยหน่วยขึ้นตรงในพื้นที่จัดกำลังพลลาดตระเวนและตรวจสอบเส้นทางรถไฟรวมถึงจุดเสี่ยงและพื้นที่ล่อแหลมในความรับผิดชอบเพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการก่อเหตุที่อาจกระทบต่อความปลอดภัยของขบวนรถไฟและประชาชนพร้อมกันนี้เจ้าหน้าที่ยังได้อำนวยความสะดวกและดูแลความปลอดภัยแก่ผู้โดยสารและประชาชนที่สัญจรในพื้นที่อย่างต่อเนื่องโดยผลการปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยไม่พบสิ่งผิดปกติหรือเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงและความปลอดภัยใดอย่างใดทั้งนี้หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่46ยังคงปฏิบัติภารกิจเฝ้าระวังและรักษาความปลอดภัยเส้นทางรถไฟอย่างเข้มงวดเพื่อให้ประชาชนสามารถเดินทางได้อย่างมั่นใจและปลอดภัยปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
3: คณะกรรมการการเลือกตั้งมีมติสั่งดำเนินคดีอาญาผู้สมัครสมาชิกวุฒิสภาที่ขาดคุณสมบัติและมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายรวม 1,767 รายมีโทษหนักจำคุกสูงสุด10ปีปรับสูงสุด 200,000 บาทพร้อมเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้ง20ปี
5: สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.เผยแพร่เอกสารการดำเนินงานทางกฎหมายโดยระบุว่าจากการตรวจสอบเอกสารและคุณสมบัติของผู้สมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภาหรือสว.ที่ผ่านมาพบมีผู้สมัครบางราย ขาดคุณสมบัติและมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายแต่ยังคงสมัครรับเลือกซึ่งจากการประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้งที่ประชุมมีมติให้ดำเนินคดีอาญาแก่ผู้สมัครสว.ดังกล่าวตามมาตรา74แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาพ.ศ. 2561โดยแบ่งเป็นมติจากการประชุมครั้งที่46ทับ2569จำนวน 1,605 รายและมติจากที่ประชุมครั้งที่51ทับ2569เพิ่มเติมอีก162รายรวมทั้งสิ้น 1,767 รายสำหรับบทลงโทษตามมาตรา74ระบุไว้ว่าผู้ใดรู้อยู่แล้วว่าตนเองไม่ได้มีสิทธิ์สมัครรับเลือกไม่ว่าจะด้วยเหตุใดแต่ยังคงสมัครรับเลือกต้องระหว่างโทษจำคุกตั้งแต่1ถึง10ปีและปรับตั้งแต่ 20,000 ถึง 200,000 บาทรวมทั้งให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งมีกำหนด20ปีทั้งนี้หากผู้กระทำผิดเป็นผู้ได้รับเลือกเป็นสว.ศาลจะมีคำสั่งให้คืนเงินประจำตำแหน่งและประโยชน์ตอบแทนทั้งหมดที่ได้รับให้แก่สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาด้วยขณะนี้สำนักงานกกต.ได้ส่งเรื่องให้สำนักกฎหมายและคดีพร้อมประสานสำนักงานกกต.ประจำจังหวัดดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปทั้งนี้ประชาชนสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ www.ect.go.th หรือสอบถามได้ที่สายด่วน1444ศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
3: ขณะที่นายภริศวัชรศิลป์ส.ส.พรรคประชาชนในฐานะประธานวิปฝ่ายค้านกล่าวว่ารู้สึกผิดหวังที่นายณภินทร ศรีสรรพางรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีไม่มาตอบกระทู้ถามสดกรณีถูกเชื่อมโยงคดีหัวเลือกสว.และอยู่ในกลุ่ม229คนที่คณะไต่สวนชุดที่16สรุปว่ามีมูลความผิดพร้อมเรียกร้องกกต.เร่งส่งฟ้องผู้ถูกกล่าวหาต่อศาลโดยใช้เกณฑ์ว่ามีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่ามีการทุจริตศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัยกรมทรัพยากรธรณีระบุเหตุน้ำป่าไหลหลากฉับพลันบริเวณชายแดนทิเบตเนปาลเกิดจากหิมะและก้อนหินขนาดใหญ่ถล่ม
6: ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัยกรมทรัพยากรธรณีได้ติดตามเกิดเหตุน้ำป่าไหลหลากฉับพลันบริเวณชายแดนทิเบตเนปาลแถบภูเขาแม่น้ำเลนเดโคลาและแม่น้ำโคเตโคชีซึ่งเป็นจุดเชื่อมต่อระหว่างเขตราชูวาฝั่งเนปาลและเขตจีรงฝั่งทิเบตสาเหตุเกิดจากหิมะและก้อนหินขนาดใหญ่ถล่มลงมาปิดกั้นลำน้ำแม่น้ำเลนเดจนเกิดเป็นเขื่อนธรรมชาติชั่วคราวก่อนจะพังทลายและปลดปล่อยปริมาณน้ำปนตะกอนมหาศาลทะลักลงสู่ภูเขาโดยสำนักงานสำรวจธรณีวิทยาสหรัฐอเมริการะบุว่าแรงสั่นสะเทือนขนาด 4.4 ที่ตรวจพบในตอนแรกสำนักงานสำรวจธรณีวิทยาสหรัฐอเมริกาวิเคราะห์เพิ่มเติมว่าเกิดจากมวลดินและหิมะถล่มเองไม่ใช่แผ่นดินไหวตามธรรมชาติส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตบาดเจ็บและสูญหายจำนวนมากทั้งในฝั่งเนปาลและทิเบตส่วนใหญ่เป็นนักท่องเที่ยวต่างชาติในเส้นทางแสวงบุญไกรลาศมานัสโลวาปิยาพันยังเทียนรายงาน
3: ด้านกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยยังไม่มีรายงานว่าคนไทยได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากเหตุการณ์นี้นางสาวใจไทยอุปการนิติเกษตรอธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยว่าได้ตรวจสอบกับสถานเอกอัครราชทูตณกรุงกาฏมันดุประเทศเนปาลภายหลังเกิดเหตุการณ์น้ำท่วมฉับพลันและดินถล่มบริเวณแม่น้ำโพเตโกสิในเนปาลเขตเมืองราสุวานูวาโกดดาดิงกอคาและจิตตวันเมื่อวานนี้มีรายงานผู้เสียชีวิตอย่างน้อย95คนและมีผู้สูญหายมากกว่า600คนโดยขณะนี้ยังไม่มีรายงานว่ามีคนไทยได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวด้านนายดนวิทย์ภูลสวัสดิ์เอกอัครราชทูตไทยณกรุงกาฏมันดุกล่าวว่าสถานเอกอัครราชทูตได้ติดตามเหตุดังกล่าวอย่างใกล้ชิดพร้อมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของเนปาลเพื่อตรวจสอบความปลอดภัยของคนไทยในพื้นที่และขอให้คนไทยในเนปาลติดตามประกาศจากทางการอย่างใกล้ชิดหลีกเลี่ยงพื้นที่ประสบภัยและปฏิบัติตามคำแนะนำด้านความปลอดภัยกระทรวงมหาดไทยยืนยันเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติทุกมิติพร้อมวางแนวทางฟื้นฟูหลังสถานการณ์คลี่คลายเพื่อให้คืนสู่สภาวะปกติโดยเร็วที่สุด
7: นายเจเศษไทยเศษรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยตอบกระทู้ถามจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเรื่องการเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติว่ากระทรวงมหาดไทยโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ได้เตรียมความพร้อมและซักซ้อมแผนรับมือภัยพิบัติทั่วประเทศอย่างต่อเนื่องตั้งแต่การเฝ้าระวังกลุ่มฝนติดตามสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงไปจนถึงการแจ้งเตือนภัยประชาชนผ่านระบบเซลบอร์ดแคสต์หอเตือนภัยและผู้นำชุมชนเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงประชาชนทุกกลุ่มอย่างทันท่วงทีรวมทั้งได้จัดส่งเครื่องจักรกลและกำลังเจ้าหน้าที่เข้าอพยพช่วยเหลือประชาชนโดยเน้นการดูแลกลุ่มเปราะบางเป็นหลักด้านการดูแลประชาชนจัดหาอาหารปรุงสุกและอาหารสดและบริการด้านสาธารณสุขเข้าดูแลสุขภาพกายและจิตใจของผู้ประสบภัยโดยเฉพาะผู้สูงอายุที่อาศัยเพียงลำพังสำหรับแนวทางการฟื้นฟูหลังสถานการณ์คลี่คลายได้เร่งรัดการซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานโดยระบบประปาส่วนภูมิภาคที่ได้รับความเสียหายคาดว่าจะกลับมาจ่ายน้ำได้สมบูรณ์ภายใน3วันส่วนประปาหมู่บ้านได้ส่งเจ้าหน้าที่เข้าสนับสนุนอุปกรณ์แก่ท้องถิ่นขณะที่ระบบไฟฟ้าระดมช่างเร่งฟื้นฟูสายส่งหลักเพื่อทยอยจ่ายไฟเข้าบ้านเรือนประชาชนนอกจากนี้ยังส่งทีมวิศวกรจากกรมโยธาธิการและผังเมืองร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นลงพื้นที่สำรวจความมั่นคงแข็งแรงของอาคารบ้านเรือนและโครงสร้างพื้นฐานก่อนอนุญาตให้ประชาชนกลับเข้าใช้งานเพื่อความปลอดภัยสูงสุดชนันชิดาสังทองรายงาน
3: ส่วนการฟื้นฟูพื้นที่และเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดน่านหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการอย่างเต็มที่เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนขณะที่เตรียมใช้เทคโนโลยีเพิ่มประสิทธิภาพการเตือนภัยล่วงหน้าน
8: ายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมตอบกระทู้ถามสดด้วยวาจาในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเกี่ยวกับแนวทางการแก้ไขปัญหาอุทกภัยภาคเหนือโดยเฉพาะสถานการณ์น้ำท่วมรุนแรงในพื้นที่ลุ่มน้ำน่านว่ารัฐบาลได้บูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนผ่านระบบศูนย์บัญชาการเหตุการณ์เพื่อติดตามสถานการณ์และจัดสรรกำลังพลเครื่องจักรและความช่วยเหลือไปยังพื้นที่วิกฤตอย่างต่อเนื่องพร้อมเร่งฟื้นฟูระบบสาธารณูปโภคโดยขณะนี้ไฟฟ้าและประปาส่วนภูมิภาคได้รับการฟื้นฟูแล้วทั้งหมดขณะที่ประชาชนผู้ประสบภัยได้รับมาตรการเยียวยาเร่งด่วนทั้งเงินช่วยเหลือค่าครองชีพครัวเรือนละ 9,000 บาทเงินสงเคราะห์ผู้เสียชีวิตรายละ2ล้านบาทและเงินช่วยเหลือด้านเครื่องครัวเครื่องนุ่งห่มที่นอนรวมถึงค่าซ่อมแซมบ้านตามหลักเกณฑ์ทั้งนี้รัฐบาลเตรียมนำเทคโนโลยีเข้ามาเสริมระบบเตือนภัยโดยบูรณาการข้อมูลเซ็นเซอร์ของสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำองค์การมหาชนข้อมูลดาวเทียมและข้อมูลกรมอุตุนิยมวิทยาเพื่อแจ้งเตือนเมื่อพบฝนสะสมบนพื้นที่สูง 50-60 มิลลิเมตรภายใน2ชั่วโมงพร้อมใช้เทคโนโลยีไรด้าสำรวจลำน้ำและภูมิประเทศเพื่อระบุจุดเสี่ยงและเพิ่มเวลาการเตรียมตัวของประชาชนโดยบางแห่งสามารถแจ้งเตือนล่วงหน้าได้ประมาณ2ชั่วโมง
9: ประเด็นของการที่น้ำเนี่ยลงไปที่บริเวณเขาตัวเซ็นเซอร์ของชนประทานเนี่ยอาจจะเห็นไม่ครบเพราะฉะนั้นเราใช้เซ็นเซอร์ของทางสสน.นะครับกับทางบางภูมิภาคที่มีเซ็นเซอร์อยู่นะครับเซ็นเซอร์โทรมาสในบริเวณ1 2 3ถ้าเกิดสมมติว่ามีปริมาณน้ำฝนที่ลงมาค่อนข้างเยอะ 50-60 เนี่ยในปริมาณประมาณสัก2ชั่วโมงนะฮะเราก็จะมีการแจ้งเตือนตรงเนี้ยทางสสน.วอลลุ่มนะครับร่วมกับปภ.และกรมอุตุเนี่ยก็จะมีการเชื่อมโยงกันแล้วก็มีการประมวลผลทันทีนะครับแล้วก็กรมอุตุเนี่ยจะมอนิเตอร์เรื่องนี้24ชั่วโมงนะครับในช่วงที่เราเฝ้าระวังอยู
8: ่ส่วนการแก้ไขปัญหาในระยะกลางและระยะยาวรัฐบาลเตรียมขุดลอกแม่น้ำน่าน18จุดภายใน4เดือนรวมถึงผลักดันการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำขนาดกลางและขนาดเล็กในลำน้ำสาขาชวิสาปทุมมารายงาน
3: การประชุมรัฐมนตรีแรงงานอาเซียนครั้งที่29ที่ไทยเป็นเจ้าภาพประสบความสำเร็จช่วยให้แรงงานอาเซียนกว่า350ล้านคนมีโอกาสมีงานทำและมีรายได้เพิ่มขึ้น
10: นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานแถลงผลการประชุมรัฐมนตรีแรงงานอาเซียนครั้งที่29และการประชุมที่เกี่ยวข้องว่าขอบคุณ11ประเทศสมาชิกอาเซียนประเทศคู่เจรจาองค์การระหว่างประเทศและผู้แทนจากประเทศอาเซียนบวก3ได้แก่จีนญี่ปุ่นและเกาหลีใต้รวมถึงตัวแทนทุกภาคส่วนที่ร่วมกันทำให้การประชุมครั้งนี้ประสบความสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรมไทยในฐานะเจ้าภาพสามารถสร้างความร่วมมือที่ นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงได้จริงช่วยให้แรงงานอาเซียนกว่า357ล้านคนมีโอกาสมีงานทำมีรายได้เพิ่มขึ้นพร้อมยกระดับมาตรฐานฝีมือแรงงานให้ได้รับความเชื่อมั่นในตลาดแรงงานโลกและใช้ศูนย์ความเป็นเลิศเฉพาะทางของประเทศสมาชิกในการพัฒนาทักษะทดสอบมาตรฐานฝีมือสำหรับอุตสาหกรรมแห่งอนาคตนิตยาคุณสิมรายงาน
3: กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการเร่งปรับปรุงกฎหมายขยายสิทธิ์ให้อดีตสมาชิกและข้าราชการบำนาญสามารถออมเงินต่อได้เพื่อสร้างความมั่นคงในระยะยาวนายสรพลตุลยเสถียรเลขาธิการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือกบข.เปิดเผยว่ากบข.อยู่ระหว่างการปรับปรุงกฎหมายในการขยายสิทธิ์ทางเลือกการบริหารเงินเพื่อวัยเกษียณหรือออมต่อสำหรับอดีตสมาชิกและข้าราชการบำนาญสามารถนำส่งเงินเข้ามาออมกับกบข.ได้เพื่อเพิ่มความมั่นคงทางการเงินในระยะยาวและลดความเสี่ยงจากภัยมิจฉาชีพทางการเงินซึ่งจากการสำรวจสมาชิกร้อยละ 80-90 สนใจจะนำเงินกลับมาออมต่อขณะนี้คณะทำงานย่อยพิจารณาการแก้ไขกฎหมายดังกล่าวและอยู่ระหว่างการนำเสนอคณะกรรมการหรือบอร์ดและเสนอกระทรวงการคลังต่อไปโดยการแก้ไขกฎหมายนั้นจะขยายสิทธิ์ตามกฎหมายด้านสมาชิกเช่นให้อดีตสมาชิกนำเงินก้อนกบข.ที่ได้รับตอนเกษียณกลับมาให้กบข.บริหารต่อให้สิทธิ์อดีตสมาชิกส่งเงินบำนาญรายเดือนหรือเบี้ยหวัดกลับมาให้กบข.บริหารหรือจัดสิทธิ์สวัสดิการให้แก่ผู้ออมต่อรวมถึงการพัฒนาทางเลือกการบริหารเงินหลังเกษียณสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook กบข.หรือ LINE กบข. @GPF Community หรือศูนย์บริการข้อมูลสมาชิกหมายเลขโทรศัพท์1179
11: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
12: ัฐบาลให้ความสำคัญกับสิทธิประโยชน์และปรับปรุงระบบการให้บริการรองรับความหลากหลายเพื่อให้ผู้ประกันตนทุกคนได้รับความคุ้มครองอย่างทั่วถึงและเสมอภาคภายหลังการบังคับใช้กฎหมายสมรสเท่าเทียมส่งผลให้บุคคลทุกเพศที่จดทะเบียนสมรสอย่างถูกต้องตามกฎหมายมีสถานะเป็นคู่สมรสที่ชอบด้วยกฎหมายและได้รับการคุ้มครองสิทธิอย่างเท่าเทียมกรณีเสียชีวิตบำเหน็จชราภาพค่าทำศพสามารถขอรับสิทธิประโยชน์ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขและจัดเตรียมเอกสารเกี่ยวกับสิทธิให้ครบถ้วนเพื่อรักษาสิทธิประโยชน์อย่างถูกต้องตามกฎหมายสื่อสารธุรกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษณีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
13: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสารปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
14: แจ้งเตือนจากธนาคารบัญชีคุณมีความเสี่ยงกรุณากดลิงก์ยืนยันด่วน
15: ระวังข้อความแจ้งเตือนจากธนาคารบอกว่าบัญชีมีความเสี่ยงถูกอายัดหรือบอกว่าคุณได้รับรางวัลอย่าเพิ่งคลิกนี่อาจเป็นฟิชชิงกลโกงออนไลน์หลอกให้กดลิงก์หลอกเอารหัสผ่านและเงินในบัญชีธนาคารจะไม่ขอรหัสผ่านไม่ขอข้อมูลส่วนตัวทางลิงก์จำให้ขึ้นใจรู้ทันฟิชชิงคิดก่อนคลิกตรวจสอบก่อนโอน
16: 19:22 น.ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศทางการเนปาลออกแถลงการในวันนี้ที่ยืนยันว่ามีผู้ประสบภัยอย่างน้อย826รายซึ่งในจำนวนนี้รวมถึงนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเกือบ400รายยังคงสูญหายจากเหตุการณ์น้ำป่าไหลหลากและดินถล่มครั้งใหญ่ในเขตราสุวาทางตอนเหนือของเนปาลซึ่งติดกับเขตปกครองตนเองทิเบตของจีนเมื่อวันที่26สิงหาคมที่ผ่านมาส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย177รายอย่างไรก็ตามทางการเนปาลคาดการว่าจำนวนผู้ประสบภัยที่เสียชีวิตจากเหตุภัยพิบัติในครั้งนี้อาจเพิ่มขึ้นอีกทางด้านโฆษกกองทัพเนปาลเปิดเผยว่าเจ้าหน้าที่กู้ภัยมากกว่า 5,000 นายเข้าร่วมปฏิบัติการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุภัยพิบัติดังกล่าวโดยสามารถช่วยเหลือผู้ประสบภัยประมาณ125คนได้อย่างปลอดภัย ขณะที่ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนกำชับให้หน่วยกู้ภัยของจีนใช้ความพยายามทุกวิถีทางเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากน้ำป่าไหลหลากและดินถล่มครั้งใหญ่ในเขตจีหลงของทิเบตซึ่งส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต3รายและมีผู้สูญหายอีก558รายนายอับบาสอารักชีรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านส่งจดหมายถึงนายอันโตนิโอกูเตเรสเลขาธิการสหประชาชาติหรือ UN ประธานคณะรัฐมนตรีความมั่นคงและประเทศสมาชิก UN เมื่อวานนี้ที่เรียกร้องให้ร่วมกันประนามมาตรการคว่ำบาตรรอบใหม่ของสหรัฐโดยมาตรการเหล่านี้มุ่งขยายขอบเขตบังคับใช้กฎหมายและนโยบายต่างประเทศนอกเหนืออำนาจอธิปไตยของสหรัฐอเมริกานายอารักชียังขอให้นายกูเตเรสประเมินเกี่ยวกับผลกระทบด้านมนุษยธรรมและสิทธิมนุษยชนที่เกิดจากมาตรการดังกล่าวรวมถึงผลกระทบต่อการเข้าถึงอาหารยารักษาโรคระบบสาธารณสุขพลังงานของประชาชนชาวอิหร่านพร้อมย้ำว่าอิหร่านขอสงวนสิทธิ์ที่จะทำทุกวิถีทางเพื่อเรียกร้องความรับผิดชอบค่าชดเชยและการเยียวยาจากปฏิบัติการของสหรัฐอเมริกาต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนมีผลกระทบตั้งแต่วันที่29สิงหาคมถึง2กันยายน2569ฉบับที่3ในช่วงวันที่29สิงหาคมถึง2กันยายน2569ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือตอนบนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและทางภาคตะวันออกและทางตะวันออกของภาครวมทั้งด้านรับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้เนื่องจากร่องมรสุมจะเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่ย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนและอ่าวตังเกียประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนจะมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายตากกำแพงเพชรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดบึงกาฬสกลนครนครพนมมุกดาหารและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานียะลาและนราธิวาสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร ตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 6:13 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง63เซนติเมตรและเวลา 20:50 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร12เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา0น้ำลงเต็มที่เวลา 2:15 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง25เซนติเมตรและเวลา 14:10 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง85เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:44 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:06 นาที
17: เมื่ออายุมากขึ้นร่างกายก็เริ่มเปลี่ยนแปลงบ้านที่เคยอยู่มานานอาจกลายเป็นจุดอันตรายโดยไม่รู้ตัว
18: มาปรับบ้านให้ปลอดภัยสำหรับผู้สูงวัยกันเถอะค่ะพื้นต้องเป๊ะในบ้านห้ามลื่นห้องน้ำต้องมีราวจับแสงต้องสว่างทางเดินบันไดต้องมองเห็นชัดเจนจัดของให้เป็นระเบียบเคลียร์สิ่งกีดขวางบนพื้น
17: ปรับเพียงนิดเพื่อชีวิตสูงวัยที่ปลอดภัยในบ้านของคุณ
19: เอกลักษณ์ประจำชาติไทย6อย่างที่คนไทยต้องรู้สัตว์ประจำชาติคือช้างไทยดอกไม้ประจำชาติดอกราชพฤกษ์สถาปัตยกรรมประจำชาติศาลาไทยสัตว์น้ำประจำชาติปรากัดสัตว์ในตำนานประจำชาตินาควัฒนธรรมประจำชาติการไหว้แบบไทย6เอกลักษณ์ประจำชาติสะท้อนความเป็นไทยให้โลกจำสื่อสารตัวตนของไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในระดับสากล
16: ความสำเร็จในการงานทั้งหลายขึ้นอยู่กับการปฏิบัติตราบใดที่ยังมิได้ลงมือทำงานนั้นก็ยังไม่เป็นรูปร่างและไม่มีผลแม้แต่การจะวางโครงการหรือวางแผนงานก็ต้องลงมือขีดเขียนหาไม่ก็มีแต่ความว่างเปล่าพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวสุพัชรินทร์โพธิ์ทองนาคและบุญมาสีมาศอ่าน

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการแวดวงกีฬาทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์19:30 น. ถึง20:00 น.

สวัสดีครับคุณฟังและคุณผู้ชมนะครับแวดวงกีฬาวันที่27สิงหาคม2569นะครับวันนี้ผมณัฐนนท์ชูเมืองนะครับอยู่กับคุณผู้ฟังนะครับคุณบุญประกอบอบกลิ่นนะครับควบคุมเสียงที่ห้องส่งแล้วก็ทีมงานเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยครับอัครเดชคัมภีระเดชธรชัยโสดาและคุณกรซิมพิทักษ์นะครับเริ่มต้นเรื่องของวอลเลย์บอลชิงแชมป์แห่งเอเชียนะครับรอบก่อนรองชนะเลิศนะครับวันนี้รอบน็อกเอาท์8ทีมสุดท้ายที่นครเทียนจินสาธารณรัฐประชาชนจีนในช่วงบ่ายที่ผ่านมานะครับสนามเทียนจินโอลิมปิกเซ็นเตอร์ยิมเนเซียมนะครับไทยนะแชมป์กลุ่มบีนะครับชนะมา3นัดนะครับเจอเกาหลีใต้ที่แพ้1ชนะ2นะที่2สาย4นะครับซึ่งเจอกันมาหลายครั้งนะระหว่างไทยกับเกาหลีเนี่ยในระดับ FIVB ระดับเอเชียนะครับนะเนชั่นลีกนะฮะก็ครั้งสุดท้ายเจอกันในปี2023ชิงแชมป์เอเชียเราชนะ 3-0 เซตนะนะครับคราวนี้เจอกันอีกครั้งหนึ่งในรอบน็อกเอาท์นะครับเกาหลีใต้เขาอยู่ในช่วงของถัดใบนะดาวรุ่งขึ้นมานะสร้างดาวรุ่งใหม่ขึ้นมานะครับส่วนเพื่อนของเราโค้ชออสเกียรติพงศ์รัตตาเกียงไกรนะครับโค้ชออสส่งเพื่อนคนแรกนะครับพรพันธ์เกิดปราดนะครับมือเซตพิมพิชาโกกรำนะครับชาชลออนโมกศรีนะสศิภาพรจันทวิสูตรแก้วกัลยากมุนทลานะทัดดาวนึกแจ้งนะครับหายเจ็บกลับมานะครับแล้วมีเปียนุชแป้นน้อยเป็นตัวรับอิสระนะฮะเกาหลีใต้ก็จะเป็นคางเป็นกลางโซวีนะฮะนาซุนโซเนี่ยปาร์คเอินจึงยูเซยองนะลีเดียยองแล้วก็คิมเดียนนะครับนี่นะฮะเกาหลีใต้เล่นไปเล่นมาในเซตแรกก็สูสีนะเกาหลีใต้พยายามสู้แต่ว่าเล่นไปเล่นมาเนี่ยไทยเหนือกว่านะครับไทยเหนือกว่าเกาหลีนะฮะชนะไป25-20ชนะ25-18และ25-21 3เซตรวดนะครับก็เราก็ชนะไปผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศนะครับวันนี้พิมพ์พิชาโกกรำนะทำ16ทำ18คะแนนนะครับแล้วก็สศิภาพรจันทวิสูตร16คะแนนชัชชุออนโมก42คะแนนทัดดาว6นะครับก็ไทยผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศหรือว่ารอดตัดเชือกนะครับไปเจอกับคู่แข่งสำคัญนะก็คือญี่ปุ่นครับญี่ปุ่นนะแข่งหลังจากไทยนะก็อดีตแชมป์เอเชีย5สมัยนะอันดับ6ของโลกนะครับแล้วก็อันดับที่4ชิงแชมป์โลกปีที่แล้วเนี่ยนะครับเอาชนะไต้หวัน3เซตรวดนะครับนะชนะไป25-14 25-21 และ25-13นะครับก็ทำไมญี่ปุ่นจะเจอกับไทยนะวันที่29สิงหาคมเป็นการรีแมตช์นัดตัดเชือกนัดตัดเชือกชิงแชมป์เอเชียครั้งที่แล้วด้วยนะคราวนั้นไทยชนะญี่ปุ่น3-2เซตนะครับก็ได้ลุ้นกัน29สิงหาคมญี่ปุ่นชุดนี้ที่ดูอยู่เขาก็มีทางด้านของยูอิโกวาตะนะครับโอชิโนซาโตะมายุอิชิกาวะนะฮะทางด้านของฮารุโยมิชิมามูระมากิยามากุชิแล้วก็นานามิเซกินะก็เป็นกำลังสำคัญก็ช่วงนี้ถ้าเจอกับญี่ปุ่นก็คือได้เชียร์นะก็ลุ้นหน่อยแล้วกันนะครับญี่ปุ่นเขาก็เก่งนะครับเราก็นะก็ฟอร์มเต็มที่อ่ะนะครับก็ได้ลุ้นกัน29สิงหาคมนะครับโมโน29ถ่ายทอดสดทั้งโมโนแม็กโมโน29นะครับเดี๋ยวใกล้ๆเวลาจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่งนะฮะในช่วงบ่ายแหละนะว่าไทยเจอกับญี่ปุ่นงานนี้อย่างที่บอกนะครับเราตั้งเป้าไว้หมุดหมายของเราในวอลเลย์บอลนะครับก็คือไปได้แชมป์เอเชียนะครับชิงกับใครไม่รู้แหละขอให้ได้แชมป์เพื่อจะไปโอลิมปิกเกมนะครับแชมป์รายการนี้ไปโอลิมปิกเกมและอันดับ1อันดับ2อันดับ3ของรายการนี้ไปชิงแชมป์โลกนะครับรอเชียร์กันต่อสำหรับวอลเลย์บอลสาวไทยนะครับส่วนเมื่อวานนี้สำหรับใครติดตามเชียร์ฟุตบอลอาเซียนคัพรอบชิงชนะเลิศนัดที่2นะทีมชาติไทยเจอกับเวียดนามนะครับแรงกิ้งอันดับโลกในสูสีกันนะเรา94เวียดนาม99สถานการณ์ในเกมแรกนะฮะย้อนไปเราแพ้ไป0-2นะครับแล้วก็นัดนี้เนี่ยเมื่อวานที่ผ่านมาแอนโทนีฮัสซันนะครับก็ให้ชาชัยบุตรพรมแหละเป็นผู้รักษาประตูแนวรุกก็เป็นยศกรบุรพาสื่อสันราตรีคณะคำยกแล้วก็ธีรศักดิ์เผยพี่ใหม่นะครับเล่นไปเนี่ยไทยเล่นดีกว่าเยอะเลยจริงๆนะฮะกดดันทางด้านของเวียดนามนะแล้วก็ได้ประตูเร็วนะฮะจังหวะที่ณัฐพงศ์สาริยาจ่ายบอลให้กับเสกสันราตรีจับบอลแล้วก็คือจับบอลไม่ดีอ่ะแต่บอลเข้าทางยศกรบุรพายิงด้วยขวาเน้นๆเลยนะครับไทยนำ 1-0 ครับนะฮะนำเร็วฮะแล้วก็พยายามบุกนะฮะพยายามบุกแล้วมีโอกาสทำประตูได้ด้วยแต่แพทริกเนี่ยผู้รักษาประตูของเวียดนามป้องกันไม่ได้คือครึ่งแรกเรากดเวียดนามได้อยู่เลยครับได้สกอร์รวมตามหลัง 1-2 ครับครึ่งหลังนาทีที่48ไทยก็ได้จุดโทษอีกเร็วด้วยนะคาคณะคำยกไปโดนทางด้านของฟาร์มส่วนเมงนะครับนะสกัดล้มในเขตโทษนะและปรากฏว่านะ
เราได้จุดโทษนะครับคณะลุกขึ้นมายิงเองแต่ว่าแหมไม่แน่ใจว่าน้องกดดันหรือเปล่านะเพราะว่าต้องยิงโด่งอ่ะเพราะผู้รักษาประตูของเวียดนามเนี่ยแพทริกเนี่ยเขาตัวใหญ่ไงเขาต้องดักทางว่าเขาต้องพุ่งแน่พอเขาต้องพุ่งก็ต้องเลือกนะว่าจะต้องยิงโด่งนะยิงเลียดอันตรายผู้รักษาประตูที่เป็นสูงยาวพุ่งดีๆนะครับก็เลือกยิงโด่งแต่ข้ามคานไปครับน่าเสียดายครับน่าเสียดายพอเรายิงไม่เข้าสกอร์ 2-0 ไม่มาจังหวะเขาตีเสมอครับเวียดนามบุกขึ้นมานานๆทีบุกมาทีฟานตวนไตได้บอล นะครับแล้วก็ส่งให้กับทางด้านของวังฮินนะครับยิงไปชนเสาครับชนเสาจัดชัยบุตรพรมเนี่ยมองไม่ทันนะครับบอลชนเสาแล้วมาโดนกระเด้งโดนขาจัดชัยยืนขาตายอยู่ตอนนั้นนะครับโอ้โหประตูไม่ได้ขยับนะครับสกอร์เขาหนีไป 3-1 ครับอันโทนีฮัสซันก็ต้องแก้เกมแหละแต่ว่าการแก้เกมของอันโทนีฮัสซันเนี่ยก็ต้องบอกเลยนะครับว่าช้านะช้าจริงๆอ่ะนะครับแฟนฟุตบอลหลายคนมองดูเอ๊ะทำไมช้าจังกว่าจะเปลี่ยนตัวสักคน2คนเนี่ยนู่นนาทีที่80แล้วอ่ะนาทีที่75 60ทำอะไรกันอยู่นะก็นะแฟนฟุตบอลก็คือเรื่องของการทำทีมก็อย่าอ่านไม่อยากอาจจะแตะไม่อยากจะแตะนะเพราะว่าเรื่องของโค้ชแต่ว่าเรื่องการเปลี่ยนตัวเอ๊ะทำไมเปลี่ยนช้าจังนะก็นาทีที่83ก็เปลี่ยนตัวเอาวันชัยจรุนงครานวรชิตกนิษฐ์ศรีบำเพ็ญลงไปแทนนะก็ปรากฏว่าจังหวะที่เราได้บอลนะกองหลังของเวียดนามสกัดไม่ดีฮะกองหลังวันชัยจรุนงครานได้บอลแล้วยิงเข้าไปให้ไทยนำ 2-1 ครับสกอร์รวมตามหลัง 2-3 นะฮะก็เอาละฮะกำลังใจมาฮะคราวนี้เราก็พยายามจะบุกเข้าไปสุดท้ายจังหวะที่เราบุกเพลินๆนะครับเวียดนามก็โต้กลับเร็วนะครับได้ทางซ้ายเปิดบอลมาก็เป็นวันชัยจรุนงครานนะครับสกัดแต่สกัดเหมือนยิงอ่ะลูกยิงลูกนี้ในเกมน่าจะลูกยิงสวยสุดนะโอ้โหสกัดเข้าประตูตัวเองครับคือยิงแม่น่าเสียดายจังหวะบอลเหลี่ยมบอลเข้ามาหาเท้าพอดีนะครับก็เวียดนามก็ตีเสมอ 2-2 แล้วก็หมดเวลาครับเวียดนามสกอร์รวม2นัดชนะ 4-2 ได้แชมป์อาเซียนครับไปครองนะฮะแล้วก็ไทยได้อันดับที่4ไทยได้รองแชมป์นะครับเวียดนามได้แชมป์นะฮะไทยได้รองแชมป์นะฮะนักเตะยอดเยี่ยมก็คือเหงียนติงบักนะครับดาวซันโวก็เหงียนติงบักแล้วก็เหงียนซุนซวนนะครับ5ประตูนะฮะผู้รักษาประตูยอดเยี่ยมก็คือแพทริกเลอเกียงคนนี้แหละโอ้โหเหนียวเหนียวจริงๆนะดาวรุ่งยอดเยี่ยมก็ให้กับยศกรบุรพาของไทยนะครับแอนโทนีฮัสซันก็บอกว่าก็น่าเสียดายนะฮะยินดีกับเวียดนามก่อนเลยนะครับแล้วก็บอกว่าเวียดนามมันแข็งแกร่งนะครับแล้วก็ภูมิใจกับนักเตะของเรานะครับก็คิดว่าเกม2ในรอบชิงชนะเลิศเราควรอะไรได้มากกว่าได้มากกว่านี้นะเราสร้างสรรค์เกมได้ดีนะเชื่อว่าเป็นผลงานที่เราทำอย่างดีที่สุดนะครึ่งหลังก็เริ่มต้นได้ดีแต่ว่าโมเมนตัมก็คือการเรื่องของจุดโทษที่เราไม่ได้นะแต่เราก็ทำดีที่สุดแล้วนะฮะกลับมาก็จะเริ่มต้นกันใหม่นะเรื่องของการกลับมาประเทศไทยก็จะคุยกันเรื่องของวิเคราะห์นะเกมที่ผ่านมารวมถึงการวางแผนในงานต่อไปก็คือชิงแชมป์เอเชียนะครับยศกรบุรพานะฮะนักเตะยอดเยี่ยมนักเตะดาวรุ่งยอดเยี่ยมของทัวร์นาเมนต์นะฮะก็บอกว่าเสียดายนะมีโอกาสขึ้นนำนะแต่ทำไม่ได้นะทุกคนก็ทำดีที่สุดแล้วเสียใจนะฮะก็จะกลับไปพัฒนาอีกครั้งหนึ่งนะครับภารกิจต่อไปก็คือฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียน2026นะครับในการใหญ่ที่ฟีฟ่าจัดเป็นครั้งแรกนะครับเราได้ลุ้นกันนะครับรายการนี้นะแล้วก็จะมีอีกรายการหนึ่งถ้าผมจะรายการขอภายในรายการศึกฟีฟ่าอาเซียนครับ2026ที่อินโดนีเซียนะช่วงฟีฟ่าเดย์เดือนกันยายนนะรายการนี้ในแบ่งสายกันนะครับซึ่งฟีฟ่าจัดเป็นครั้งแรกนะครับแล้วก็ไทยจะแข่งขันซึ่งเป็นชุดใหญ่แหละงานนี้ช่วงฟีฟ่าเดย์เราจะส่งชุดใหญ่ไปแข่งขันนะครับวันนี้เดินทางกลับมาถึงประเทศไทยเรียบร้อยแล้วนะครับนะทางด้านของนักฟุตบอลทีมชาติไทยแล้วก็แอนโทนิโอซานุนาผู้ฝึกสอนนะครับก็เดินทางมาถึงในช่วงบ่ายที่ผ่านมานะครับนะส่วนฟุตบอลยู20ปีของเรานะครับก็เตรียมเชียร์กันนะครับที่ชลบุรีสเตเดียมนะใกล้แล้วนะครับ31สิงหาคมเจอสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์นะครับแล้วก็วันที่3กันยายนเจอกับทางด้านของเติร์กเมนิสถานนะครับแล้วก็เจอกับอิรักวันที่6กันยายนนะชุดยู20ยังเติร์กของเราไปเชียร์กันนะครับแฟนฟุตบอลก็หาซื้อบัตรได้นะหน้าสนามนะครับราคาตั้งแต่100ถึง200บาทนะครับไทยรัฐทีวีเขาถ่ายทอดสดนะครับส่วนทีม U17 ปีของเรานะครับก็แบ่งสายในการจัดการแข่งขันฟุตบอลนะครับการแข่งขันฟุตบอลก็คือทีมชาติไทยนะฮะอยู่ร่วมสายกับอิรักฮ่องกงชิชไทเปมาลดีฟนะครับในศึกการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียอายุ17ปีรอบคัดเลือกที่ประเทศไทยนะครับสหพันธ์ฟุตบอลแห่งเอเชียหรือ AFC จับสลากแบ่งสายการแข่งขันฟุตบอลชายชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน17ปีนะครับซึ่งวันนี้นะครับมีการจับสลากกันนะครับก็ของเราอยู่ร่วมอย่างที่ผมบอกนะครับอยู่ร่วมกับทางด้านของอิรักนะฮะฮ่องกงนะฮะอิรักฮ่องกง
ชนิดไทเปมาลดีฟนะครับเราโชคดีที่เราเป็นเจ้าภาพนะครับนะเราเป็นเจ้าภาพกลุ่มอื่นก็มีอินโดนีเซียเมียนมานะแล้วก็อัฟกานิสถานฟิลิปปินส์กัมพูชาอิหร่านอยู่กับลาวอยู่กับจอร์แดนปากีสถานศรีลังกานะครับนะกลุ่มดีกลุ่มซีนี่ UAE เจ้าภาพนะครับแล้วก็บังกลาเทศซีเรียปูตานมาเก๊านะครับมีถึงกลุ่มจีนะครับซึ่งการขันรายการนี้เนี่ยคัดเลือกแชมป์7ชาตินะครับแชมป์กลุ่ม7ชาติไปเล่น AFC อายุ17ปีที่อุซเบกิสถานนะครับในช่วงเดือนพฤษภาคมในปีหน้านะครับแล้วก็อีก9ชาติที่เข้าสู่รอบอัตโนมัตินะครับที่ผลงานดีไม่ว่าจะเป็นอุซเบกิสถานเจ้าภาพออสเตรเลียซาอุดิอาระเบียทาจิกิสถานญี่ปุ่นจีนเวียดนามเกาหลีใต้และกาตาร์นะครับแล้วก็หา8ชาติเป็นตัวแทนทวีปเอเชียนะครับรอบสุดท้ายเนี่ยไปแข่งขันเยาวชนโลกอายุ17ปีที่กาตาร์ต่อไปนะครับเราจะแจ้งสนามการแข่งขันนะว่าจะแข่งขันที่ไหนนะแล้วก็จะถ่ายทอดสดช่องไหนก็จะแจ้งให้ทราบกันนะครับเมื่อวานนี้ทางด้านของผมได้เจอทางด้านของคุณณัฐวุฒิเรืองเวศนะครับในการมิดเดิลเพรสของการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมซึ่งทีมเปตองขออภัยทีมปิงปองมาด้วยนะเทเบิลเทนนิสนะครับซึ่งเทเบิลเทนนิสของเราเนี่ยก้าวกระโดดนะเราได้ระดับแชมป์คู่ด้วยอะไรด้วยนะระดับเหรียญรางวัลเนี่ยนะครับแล้วเข้าสู่รอบลึกๆโอลิมปิกเกมด้วยนะครับซึ่งในการแข่งขันที่ผ่านมาไม่เป็น4เกมนะการแข่งขันเอเชียนเกมนะนักกีฬาของเราก็ได้เหรียญมานะครับก็คว้าเหรียญทองแดงประเภททีมนะเหรียญทองแดงในเอเชียนเกมเนี่ย4เกมได้ถึง3เหรียญทองนะก็ทำให้ในชุดการแข่งขันเอเชียนเกมคราวนี้เนี่ยก็บิ๊กตู่นะคุณณัฐวุฒิเรืองเวศนะครับทางด้านของนายกสมาคมกีฬาเทเบิลเทนนิสนะครับก็บอกว่าก็ใช้ชุดเดิมที่คว้าเหรียญทอง4เกมมานะครับแล้วก็ไปแข่งขันเอเชียนเกมด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นสุธาศรีสเวทบุตรนะฮะอรวรรณพรรณนางจินนี่พาสเวทบุตรนะครับแล้วก็บอลภาคภูมิสวนศิลป์นะสราวยุทธตันเจริญนะแล้วก็ดาวรุ่งก็มีสัตราพรวงละครนะกุลพัฒน์วิจิตรวิริยกุลนะครับนอตันครับติตพัฒน์ปีชายานนะก็เป็นดาวรุ่งของเรานะดีกรีแชมป์โลกรุ่นอายุไม่เกิน15ปีไปแข่งขันนะครับเป้าหมายคืออย่างที่บอกนะฮะเมื่อวานนี้ผมรายงานไปแล้วว่าในระดับเทเบิลเทนนิสเอเชียนะครับจีนญี่ปุ่นเกาหลีใต้เนี่ยเขาระดับแชมป์โลกนะโอกาสที่เราจะคว้าเหรียญก็คือเรื่องของประเภททีมนะทีมหญิงก็ได้ลุ้นนะครับแล้วก็หญิงคู่ด้วยนะแล้วก็เรื่องของคู่ผสมหากมีการจับสลากเป็นใจนะครับเราสามารถรักษามาตรฐานของเทเบิลเทนนิสได้สามารถไปถึงรอบ8คนหรือว่า8ทีมสุดท้ายได้นะครับรอเชียร์กันนะครับส่วนวันนี้นะที่การกีฬาแห่งประเทศไทยนะครับศูนย์ฝึกมวยสากลของการกีฬาแห่งประเทศไทยนะครับนาบิวอานานนะครับได้มาสัมผัสบรรยากาศการฝึกซ้อมของมวยสากลทีมชาติไทยนะแล้วก็ทดลองนะซ้อมล่อเป้านะกับทางด้านของมาเรียโน่กอนซาเลสคอสเมลนะครับซึ่งเป็นหัวหน้าผู้ฝึกสอนมวยสากลทีมชาติไทยชาวคิวบานะครับแล้วก็พบปะกับนักกีฬามวยไทยทีมชาติไทยที่เก็บตัวอยู่ชุดเอเชียนเกมนะครับก็ได้พูดคุยกันนะครับแล้วก็ทางด้านของนาบิลก็บอกว่าเขาก็มาตามกติกาอยู่แล้วนะครับนะก็แต่ว่ามีช่องทางในการชกก็เรื่องของแผนการชกมวยสากลกับมวยไทยอาชีพในวันแชมเปี้ยนชิพเนี่ยก็จะได้พูดคุยเรื่องของโปรแกรมนะว่าเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับแล้วก็เป็นคาดหมายบุตรหมายของนาบิลว่าจะทำเรื่องของทีมชาติไทยเรื่องของมวยสากลนะครับนะฮะก็ตั้งเป้าว่าในการชิงแชมป์ประเทศไทย2027นะครับนาบิลอานานบอกว่ามวยสากลรายการแรกที่จะลงขึ้นชกก็คือศึกชิงแชมป์ประเทศไทยปี2027นะครับก่อนที่จะไปควอลิฟายโอลิมปิกเกม2028นะครับเอเชียนเกมคราวนี้จะได้มาเชียร์พี่ๆรุ่นพี่ทีมชาตินะที่เข้าเก็บตัวในแชมป์ทีมชาตินะครับจะได้เชียร์ด้วยแล้วก็ได้ลุ้นไปด้วยนะครับว่าไปให้กำลังใจรุ่นพี่ที่ไปเอเชียนเกมคราวนี้นะครับคุณผู้ฟังครับเรื่องของจักรยานเริ่มขึ้นแล้วนะจะเริ่มพรุ่งนี้แล้ววันนี้ประชุมผู้จัดการทีมนะครับสำหรับจักรยานลู่นะฮะนานาชาติ Track Asia Cup 2026นะครับซึ่งจะจัดแข่งขันกันพรุ่งนี้นะครับ28ถึง30สิงหาคมที่เวโดโดมการกีฬาแห่งประเทศไทยหัวหมากนะครับวันนี้มีการประชุมผู้จัดการทีมนะครับก็พลเอกเดชาเห็นประสีรองประธานสมาพันธ์จักรยานแห่งเอเชียประธานสมาพันธ์จักรยานแห่งอาเซียนและนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นะครับบอกว่าเราเนี่ยได้เป็นเจ้าภาพนะจัดการแข่งขันจักรยานลู่นานาชาติ Track Asia Cup 2026นะครับ28ถึง30สิงหาคมนะที่สนามเวโดโดมหัวหมากนะครับซึ่งลงทะเบียนกับสหพันธ์จักรยานนานาชาติหรือ UCI นะครับลงในทะเบียนการแข่งขันใน UCI Class 1นะฮะมีคะแนนสะสมระดับโลกด้วยนะครับวันนี้มีการประชุมผู้จัดการทีมนะเรื่องของรายละเอียดต่างๆนะให้กับ38ทีม21ประเทศนะครับนะเข้ามาพูดคุยกันนะครับแต่งกฎกงจติกาอะไรกันเรียบร้อยนะครับโดยมีมิสเตอร์แมทธิวไรท์นะครับผู้ตัดสินนานาชาติชาวออสเตรเลียนะครับซึ่งได้รับการแต่งตั้งอย่าง UCI มาปฏิบัติหน้าที่เป็นหัวหน้าผู้ตัดสินในครั้งนี้ด้วยนะครับแล้วก็พี่ณัฐพงษ์โลหิตนาวีนะครับผู้ตัดสินนานาชาติชาวไทยนะก็ได้ชี้แจงรายละเอียดกติกาการแข่งขันกฎระเบียบให้กับ
ผู้จัดการทีมของทั้ง38ทีมจาก21ชาตินะครับก็รอเชียร์กันนะครับส่วนในการแข่งขันนะครับนักกีฬาของเราเนี่ยนะทางด้านของความพร้อมนักกีฬาของเราก็ชุดเอเชียนเกมนั่นแหละครับซึ่งมาจากเก็บตัวที่ประเทศจีนนะครับทางด้านของร้อยตำรวจเอกอดิศักดิ์วรรณศรีหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยนะบอกว่าบีจุฑาทิพย์มณีพันธ์นะฮะจายอังสุธาสาวิทแนวนรเศรษฐาดาบุญมามะขามครับยืนยงเพชรรัตน์นะครับก็จะกลับมาถือว่าเป็นการทดสอบนะโค้งสุดท้ายนะวัดกันโค้งสุดท้ายก่อนไปเอเชียนเกมที่นาโกย่านะครับแล้วก็คู่แข่งสำคัญในระยะสั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นคาซัคสถานมาเลเซียนะส่วนระยะสั้นนะลู่ระยะสั้นนะสปินระยะสั้นเนี่ยคาซัคกับมาเลเซียส่วนระยะกลางคู่แข่งก็เป็นเกาหลีนะครับนะพรุ่งนี้เนี่ยให้ชมกันฟรีเลยนะครับนะฮะชมกันฟรีไม่เสียค่าผ่านประตูนะครับก็รวมถึงจะมีการถ่ายทอดสดทาง Facebook Live แล้วก็YouTube Channel ของ TCA Channel นะครับแล้วก็ Facebook ก็คือ Thailand Cycling Association นะครับพรุ่งนี้จะมีการแสดงนะก่อนเปิดการแข่งขันในพิธีเปิดการแข่งขันนะครับก่อนแข่งขันเนี่ยจะมีพิธีเปิดแล้วมีการแสดงวงปีสกอตจากโรงเรียนวชิรวุฒิวิทยาลัยด้วยนะครับแล้วก็โขนรามเกียรตินะชุดหนุมานชูกล่องดวงใจนะจากมหาวิทยาลัยรามคำแหงนะครับแล้วก็ดาโตะอามาจิวกิวนะดาโตะอามาจิวซิงกิวนะประธานสมาพันธ์จักรยานแห่งเอเชียมาเป็นประธานในพิธีร่วมกับทางด้านของพลเอกเดชาเหมกระสีนะครับจากจักรยานนะครับไปดูความเร็วเรื่องของจักรยานแล้วมาติดตามความเร็วเรื่องของวิ่งนะฮะวิ่งไม่ได้เร็วเยอะแต่วิ่งในมรดกโลกนะอุทยานแห่งชาติมรดกโลกนี่นะฮะสร้างถ้าพูดถึงอุทยานมรดกโลกใครก็อยากไปวิ่งกันโดยเฉพาะที่มรดกโลกเขาใหญ่ครับนะวันนี้ที่ศูนย์การค้าสยามพารากอนนะครับบริษัท Red Up World นะครับร่วมกับบริษัท Be Quick จำกัดแล้วก็จังหวัดนครราชสีมาครับโอ้โหแสงขาวยิ่งใหญ่นะในการแข่งขัน Be Quick เขาใหญ่มาราธอน2027นะครับสนามวิ่งมาราธอนมาตรฐานท่ามกลางผืนป่ามรดกโลกเขาใหญ่ครับคอนเซปต์ UNESCO World Heritage Marathon Series นะฮะจัดต่อเนื่องเป็นปีที่3นะครับตั้งแต่ปี2568ยกระดับนะให้ใหญ่ยิ่งใหญ่กว่าเดิมนะตั้งเป้าในการแข่งรายการนี้มีทั้ง5กิโล10กิโล21กิโลแล้วก็มาราธอน42กิโลนะนักกีฬา 9,000 คนนะครับแล้วก็ออกแบบเรื่องของ Key Vision นะครับเรื่องของ Art Story แต่ทอดเรื่องราวของเสือลายเมฆนะเสือลายเมฆเนี่ยเป็นสัตว์ป่าสงวนแห่งเขาใหญ่นะสื่อถึงการอนุรักษ์พื้นป่าและสัตว์ป่าอย่างยั่งยืนนะครับวันนี้ผู้ที่เกี่ยวข้องมาร่วมแถลงข่าวกันนะครับไม่ว่าจะเป็นคุณอลงกรเจียมอนุกุลคุณอลงกรเจียมอนุกุลกิจนะครับประธานกรรมการผู้จัดการบริษัท Red Up World จำกัดนะครับเป็น Red Director ด้วยนะครับงาน Red Director of Be Quick เขาใหญ่มาราธอน2027นะครับคุณแฮงโจฮันนะครับแฮงโจฮันคิกนะครับประธานเจ้าที่บริหาร Be Quick จำกัดนะฮะคุณบุษรารัตน์อสรัตกุลนะฮะผู้บริหารสูงสุดฝ่ายปฏิบัติการของ Be Quick นะครับมีทางด้านของ B2K ประเทศไทยนะฮะมีสยามมิชลีนจำกัดนะฮะมีทางด้านของ Yuasa Battery ผู้สนับสนุนนะครับมีทางด้านของสมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นะคุณจิรศักดิ์ปราทิพย์นะแล้วก็มีทางด้านของตัวแทนของเขาใหญ่ด้วยนะครับมาร่วมกันให้ข้อมูลแสดงความพร้อมนะครับซึ่งการแข่งขัน Be Quick เขาใหญ่มาราธอน2027นะฮะก็เป็นแบบซีรีส์ต่อเนื่องกัน5ปีนะครับก็ระหว่างเรื่องซับเวิร์ดจำกัดร่วมกับนครราชสีมานะครับในฐานะเจ้าภาพร่วมนะตอนนี้เป็นปีที่3แล้วนะต่อเนื่องนะก็จัดการแข่งขันไปต้นมานะฮะเขาใหญ่มาราธอนที่ตำบลหมูสีนะครับขออภัยนะตำบลหมูสีนะอำเภอปากช่องนครราชสีมานะครับผู้ที่สนใจไม่ว่าจะเป็นระยะทาง5กิโลเมตรเนี่ยนะแข่งกันวันเสาร์นะเป็นฟัน2กิโลเมตรก่อนวันเสาร์เป็นฟันรันระยะสั้นๆเป็นครอบครัวนะครับแล้วก็มี5กิโลเมตร10กิโลเมตร 21.1 กิโลเมตรนะฮาฟมาราธอนแล้วก็มาราธอน 42.195 กิโลเมตรนะครับซึ่งนักกีฬาที่ไปเนี่ยแน่นอนแล้วครับไปเขาใหญ่ก็ต้องไปสัมผัสบรรยากาศธรรมชาติอันบริสุทธิ์นะภายในพื้นป่ามรดกโลกนะครับนะก็ยิ่งใหญ่นะครับอย่างที่บอกฮะแนวคิดของสนามแห่งนี้นะฮะสนามวิ่งมาราธอนของประเทศไทยก็คือเรื่องของแนวคิด UNESCO World Heritage Marathon Series นะครับยกระดับนะการแข่งรายการนี้นะทั้ง Be Quick ทั้ง Art Story สื่อสารเรื่องของการอนุรักษ์ผืนป่าเขาใหญ่นะด้วยตัวละครเสือลายเมฆให้ชัดเจนและเข้าถึงคนรุ่นใหม่มากขึ้นนะครับทาง Be Quick ก็สนับสนุนนะครับนะสมัครสนับสนุนในการแข่งขันรายการนี้นะก็ภาพของทุกคนนะได้มาออกกำลังกายกันนะนะทางบีควิกผู้สนับสนุนนะครับกิจกรรมนะครับมีกัน2วันนะครับที่หมูสีอำเภอปากช่องนครราชสีมาคุณผู้ฟังนะครับกิจกรรม2วันในวันเสาร์นะครับก็งานเอ็กโปนะฮะแล้วก็มีการ
จากกิจกรรม Family Run 2กิโลนี่งานอย่างนี้เนี่ยนะพ่อแม่ลูกเนี่ยจูงมือกันเดินนะครับช่วงเย็นๆนะฮะมีการประกวดแฟนซีด้วยนะท่ามกลางธรรมชาติปีที่แล้ว11องศานะโอ้โหวิ่งกันแบบสบายเลยนะฮะนะครับช่วงเย็นๆนะพ่อแม่ลูกนะครับพาคุณพ่อคุณแม่นะคุณปู่คุณย่าไปวอล์กกันนะเดินกันเบาๆ2กิโลเมตรนะครับในช่วงเวลา 16:30 นนะครับมีแฟนซีด้วยส่วนเรดนะเรดเดย์ก็เป็นวันที่10 มกราคมนะครับ10มกราคมก็จะมีเริ่มตั้งแต่มาราธอนนะ3:00 นนะครับฮาฟเนี่ย 4:30 นะครับ10กิโลเมตรมินิมาราธอนก็5:00 นนะครับแล้วปิดท้ายด้วยฟันรัน5กิโลเมตรนะครับ5:15 นะทุกคนก็ได้เสื้อยืดเชื้อลึกเหรียญรางวัลอาหารนะฮะแล้วก็รางวัลสำหรับ Overall นานาชาติ Overall ไทย Age Group Top 100ตุ๊กตาเสือลายเมฆซึ่งเป็นมาสคอตสำคัญของรายการนี้ให้กับผู้ที่สนใจนะใครที่สนใจการขันรายการนี้นะวิ่งท้าทายนะกลางพื้นป่ามรดกโลกนะสมัครวิ่งได้นะในเพจของ Be Quick เขาใหญ่มาราธอน2027นะครับก็สมัครได้ก็บอกว่าช่วงนี้คนที่เป็นนักวิ่งเก่าลดราคาได้นะ50บาทด้วยนะครับก็ติดตามความเคลื่อนไหวได้นะทาง Facebook ของเขาใหญ่มาราธอนนั้นนะครับนะฮะก็การแข่งขันรายการนี้ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐและภาคเอกชนร่วมกันนะครับภาครัฐภาคีเครือข่ายนะครับจังหวัดนครราชสีมาอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่นะครับทางด้านของตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมาการกีฬาแห่งประเทศไทยนะครับสมาคมกีฬานครราชสีมาการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครราชสีมานะสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมานะครับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับนะก็ร่วมกันสนับสนุนให้เกิดการขันรายการนี้นะก็ขอเชิญนะครับไปร่วมออกกำลังกายกันนะครับออกกำลังกายกันนะครับสำหรับการขันรายการนี้นะครับคุณผู้ฟังครับเรื่องของในการลิเวอร์พูลนะก็บอกว่าได้นักฟุตบอลคนใหม่มาร่วมทีมนะเดี๋ยวไปดูหน่อยที่คนไหนนะก็บอกว่ามาจากปารีสแซงเยแมงนะซึ่งเป็นนักฟุตบอลมีค่าตัวกว่าน่าจะประมาณสัก100กว่าล้านนะครับมีข่าวมาว่าทางด้านของลิเวอร์พูลได้เซ็นบาร์คลีย์ปาโกล่านะครับนะทางด้านของปาโกล่านะครับ120ล้านอ่ะโอ้โหแพงจังเลยนะลิเวอร์พูลมีนักเตะค่าตัว100กว่าล้านเนี่ย3คนแล้วนะอีซักนะฟอเรนเวียดเนี่ยอีกคนนึงก็คือบาโกทางด้านของแบสลีย์บาโกล่านะ23ปีนะทีแรกเนี่ยเปเชตั้งค่าตัวไว้นะ100ล้านปอนด์แล้วก็แอดออนอีกได้ร่วม120ล้านปอนด์ครับแม่มาอยู่ลิเวอร์พูลคือถนัดทางปีกซ้ายนะส่วนใหญ่ที่ผมดูฟอร์มอยู่นะครับส่วนนี้ย้ายแน่นอนแล้วนะคือทางด้านของเลียมดีแลบนะมาอยู่กับฟอร์เรสต์นะฮะนั่งอยู่กับเชลซีไม่ไหวนะไปอยู่เป็นตัวสำรองอ่ะ1ประตูจาก28นัดนะครับนะย้ายจากอิปสวิชไปอยู่เชลซีไม่รุ่งมุ่งมาอยู่ฟอร์เรสต์ดีกว่าฮะนี่นะ45ล้านปอนด์เซ็นสัญญา5ปีนะฮะพรีเมียร์ลีกของอังกฤษนัดที่2นะสุดสัปดาห์นี้รอเชียร์กันนะครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการเสริมสร้างศักยภาพของเด็กและเยาวชนเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีในพื้นที่กรุงเทพมหานครตามพระราชดำริณโรงเรียนวัดสีชมพูและโรงเรียนเคหะทุ่งสองห้องวิทยากรุงเทพมหานครรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีสั่งการ5จังหวัดเตรียมรับมือสภาวะน้ำท่วมและน้ำแล้งใช้ระบบเซลล์บรอดแคสต์เตือนภัยตลอด24ชั่วโมงการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2026ทีมชาติไทยทำผลงานยอดเยี่ยมเอาชนะเกาหลีใต้3-0เซตผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศได้สำเร็จต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวด้วยวันที่27สิงหาคม2569ตรงกับวันเอกราชของสาธารณรัฐมอลโดวาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐมอลโดวาในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐมอลโดวาข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อท่านประธานาธิบดีมีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงและประสบความสุขสวัสดิ์และประสบความสุขสวัสดีทั้งเพื่อความสงบสุขความก้าวหน้าและความรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวมอลโดวาความสัมพันธ์ฉันมิตรระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐมอลโดวาได้พัฒนาและกระชับแน่นแฟ้นมาอย่างต่อเนื่องนับแต่มีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันเมื่อปี2535ข้าพเจ้ามั่นใจว่าด้วยเจตนารมณ์อันดีและความมุ่งมั่นร่วมกันเราจะทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดเพื่อพัฒนาความร่วมมืออันยังประโยชน์ร่วมกันให้เพิ่มพูนยิ่งขึ้นไปโดยเฉพาะในด้านการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวอันจะนำมาซึ่งประโยชน์สุขเป็นอเนกประการแก่ประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันพฤหัสบดีที่27สิงหาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา8นาฬิกาสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีระยะพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสะปทุมไปทรงติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการเสริมสร้างศักยภาพของเด็กและเยาวชนเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีในพื้นที่กรุงเทพมหานครตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีณโรงเรียนวัดสีชมพูเขตหนองจอกและโรงเรียนเคหะทุ่งสองห้องวิทยา1เขตหลัก4กรุงเทพมหานครในวันเดียวกันนี้

0: ตอน10:17 น.พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาทิตยาธนกิตติคุณเสด็จโดยรถยนต์ที่นั่งจากพระตำหนักจักรีบงกตอำเภอเมืองปทุมธานีจังหวัดปทุมธานีไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังจบข่าวในพระราชสำนัก
1: กรมการศาสนาถวายทุนการศึกษาแด่พระภิกษุและสามเณรศึกษาพระปริยัติธรรมสนับสนุนศาสนทายาทเผยแผ่พระพุทธศาสนาในประเทศไทยนายชยพลสุขเอี่ยมอธิบดีกรมการศาสนาเป็นประธานในพิธีถวายทุนการศึกษาแก่พระภิกษุและสามเณรที่กำลังศึกษาพระปริยัติธรรมทั้งแผนกธรรมและแผนกบาลีโครงการสนับสนุนศาสนทายาทสืบสานและเผยแผ่พระพุทธศาสนาภายใต้กองทุนส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ80 พรรษาโดยปีนี้กรมการศาสนาได้ดำเนินการถวายทุนการศึกษาแก่พระภิกษุและสามเณรที่กำลังศึกษาพระปริยัติธรรมทั้งแผนกธรรมและแผนกบาลีจำนวน400 รูปในระดับปริญญาธรรม3-8 ประโยคณพระมหาเจดีย์มหาราชมงคลวัดปากน้ำเขตภาษีเจริญสำหรับดำเนินโครงการดังกล่าวมุ่งหวังให้พระภิกษุและสามเณรได้รับโอกาสทางการศึกษาสามารถศึกษาค้นคว้าและทำความเข้าใจพระธรรมคำสอนได้อย่างลึกซึ้งโดยเฉพาะการศึกษาพระไตรปิฎกและพระปริยัติธรรมนำไปสู่การพัฒนาศาสนทายาทให้มีทั้งความรู้และความสามารถในการนำหลักธรรมไปประยุกต์ใช้และเผยแผ่แก่ประชาชนได้อย่างถูกต้องเหมาะสมกับบริบทของสังคมทั้งนี้โครงการสนับสนุนศาสนทายาทสืบสานและเผยแผ่พระพุทธศาสนาดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี2556มีพระภิกษุสามเณรที่ได้รับทุนแล้วรวมจำนวนกว่า 3,000 รูปกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริสำคัญ2 โครงการแก้ปัญหาความขัดแย้งระหว่างคนกับช้างป่าในพื้นที่5 จังหวัดภาคตะวันออกพร้อมผลักดันบ้านสาละวะไลโวจังหวัดกาญจนบุรีเป็นต้นแบบชุมชนอนุรักษ์สร้างรายได้ยั่งยืนนายอภัยสุทธิสังรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการพัชรสุธาคชานุรักษ์และโครงการพัฒนาชุมชนในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและอุทยานแห่งชาติจังหวัดกาญจนบุรีเพื่อติดตามความก้าวหน้าและวางแผนงานในระยะถัดไปสำหรับการขับเคลื่อนโครงการพัชรสุธาคชานุรักษ์ได้มุ่งเน้นการแก้ปัญหาความขัดแย้งระหว่างเกษตรกรกับช้างป่าในพื้นที่5 จังหวัดภาคตะวันออกผ่านการปลูกไผ่น้ำเป็นรั้วธรรมชาติและส่งเสริมอาชีพทางเลือกเช่นการเลี้ยงพึ่งโพรงและการปลูกพืชเสริมรายได้เพื่อให้คนและช้างป่าอยู่ร่วมกันได้อย่างสมดุลขณะที่การพัฒนาชุมชนบ้านสาละวะไลโวจังหวัดกาญจนบุรีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ส่งเสริมอาชีพที่เหมาะสมกับภูมิสังคมทั้งการทำเกษตรโรงเรือนปศุสัตว์และการผลิตกาแฟพร้อมเตรียมผลักดันการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์วิถีชุมชนโดยชูจุดเด่นของพันธุ์ข้าวป่าและพันธุ์ปลาท้องถิ่นเพื่อสร้างรายได้และเสริมความมั่นคงทางอาชีพให้แก่เกษตรกรอย่างยั่งยืนรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีสั่งการ5 จังหวัดกลุ่มลุ่มน้ำแม่กลองและเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์วางแนวทางบริหารจัดการน้ำและกำหนดมาตรการเร่งด่วนรับมืออุทกภัยและภัยแล้งให้ครอบคลุมทุกมิติน
2: ายณภินทร ศรีสันพางรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งกลุ่มลุ่มน้ำแม่กลองและเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ณศาลากลางจังหวัดราชบุรีร่วมกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.และผู้แทน5 จังหวัดได้แก่กาญจนบุรีราชบุรีสมุทรสงครามเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์เพื่อวางแนวทางบริหารจัดการน้ำและกำหนดมาตรการเร่งด่วนรับมืออุทกภัยและภัยแล้งให้ครอบคลุมทุกมิติโดยเปิดเผยว่าจากการคาดการณ์สถานการณ์น้ำพบว่าช่วงเดือนกันยายนถึงตุลาคม2569จะมีปริมาณฝนตกสะสมสูงในภาคเหนือจนส่งผลกระทบต่อพื้นที่ภาคกลางขณะเดียวกันอาจเกิดภาวะฝนทิ้งช่วงจากปรากฏการณ์เอลนีโญในบางพื้นที่ ที่ประชุมจึงได้มอบหมายให้ทั้ง5จังหวัดปฏิบัติตาม4มาตรการหลักทั้งการติดตามสภาพอากาศและบริหารจัดการน้ำในอ่างเก็บน้ำอย่างเหมาะสมการตรวจสอบเสริมความแข็งแรงของคันกั้นน้ำและซักซ้อมแผนเผชิญเหตุการสำรวจแหล่งน้ำสำรองและรณรงค์ปลูกพืชใช้น้ำน้อยตลอดจนการบูรณาการกำลังทหารปภ.ตำรวจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและอาสาสมัครเข้าช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมงด้านนางสาวชัชดาพรบุญพีรนัทรองอธิบดีปภ.ระบุเพิ่มเติมว่าปภ.ได้สั่งการให้ศูนย์ปภ.เขต2สุพรรณบุรีและเขต4ประจวบคีรีขันธ์เตรียมพร้อมเครื่องจักรกลสาธารณภัยทั้งรถสูบส่งน้ำระยะไกลรถขุดเจาะบ่อน้ำตื้นและรถผลิตน้ำดื่มเพื่อสนับสนุนพื้นที่เสี่ยงภัยแล้งและน้ำท่วมซ้ำซ้อนในจังหวัดกาญจนบุรีและประจวบคีรีขันธ์พร้อมทั้งประสานส่งสัญญาณแจ้งเตือนภัยผ่านระบบเซลล์บอร์ดแคสต์ทันทีหากเกิดสถานการณ์วิกฤตเพื่อให้ประชาชนอพยพได้อย่างทันท่วงทีฉนันชิดาสังทองรายงาน
1: แม่ทัพภาคที่3ตรวจเยี่ยมการฟื้นฟูพื้นที่ประสบอุทกภัยอำเภอปัวจังหวัดน่านเดินหน้าซ่อมแซมสถานศึกษาและสาธารณูปโภคพลโทวรเทพบุญยะแม่ทัพภาคที่3ลงพื้นที่ติดตามผลการปฏิบัติงานช่วยเหลือประชาชนและฟื้นฟูพื้นที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอปัวจังหวัดน่านพร้อมด้วยนายชัยนรงค์วงใหญ่ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของกำลังพลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมติดตามความก้าวหน้าการซ่อมแซมฟื้นฟูสถานที่ราชการและสถานศึกษาซึ่งได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยโดยได้ติดตามการดำเนินงานซ่อมปรับปรุงอาคารเรียนโรงเรียนบ้านซ่านคุรุราชรังสรรค์ตำบลสถานอำเภอปัวจังหวัดน่านตามแบบสปช 105/29 รวมถึงการปรับปรุงหลังคาฝ้าเพดานงานทาสีงานระบบไฟฟ้าและการก่อสร้างการปรับปรุงห้องน้ำชายหญิงเพื่อให้สถานศึกษามีสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยเหมาะสมต่อการเรียนการสอนและสามารถกลับมาใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพโครงการดังกล่าวกำหนดระยะเวลาดำเนินการ50วันใช้งบประมาณ 610,000 บาทเริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่22สิงหาคมถึง10ตุลาคมนี้ปัจจุบันมีความก้าวหน้าของงานโดยรวม 11.75 มีผลการดำเนินงานเร็วกว่ากำหนดตามแผนงาน 3.58โอกาสนี้แม่ทัพภาคที่3ได้มอบชุดถุงยางชีพจากกองทัพบกเพื่อนำไปแจกจ่ายให้แก่ครอบครัวของนักเรียนที่ได้รับผลกระทบและมอบตู้เย็นให้แก่โรงเรียนอีกด้วยกระทรวงพาณิชย์ร่วมกับกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมจัดงาน IPX Venturize Thailand 2026ผลักดันทรัพย์สินทางปัญญาไทยสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ
3: นายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเป็นประธานเปิดงาน IPX Venturize Thailand 2026 From Innovation to Income หรือนวัตกรรมสร้างรายได้โดยระบุว่างานดังกล่าวเป็นความร่วมมือระหว่างกรมทรัพย์สินทางปัญญาสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรือสกสว.และเครือข่ายพันธมิตรเพื่อร่วมผลักดันผลงานวิจัยนวัตกรรมและทรัพย์สินทางปัญญาของไทยไปสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและต่อยอดสู่ตลาดจริงโดยภายในงานได้รวบรวมผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่มีศักยภาพของไทยใน5สาขาได้แก่เทคโนโลยีด้านสุขภาพเทคโนโลยีการเกษตรเทคโนโลยีด้านดิจิทัลและ AI เทคโนโลยีด้านอาหารและเทคโนโลยีสะอาดมาจัดแสดงกว่า250ผลงานพร้อมเปิดโอกาสให้นักวิจัยผู้ประกอบการนักลงทุนภาคอุตสาหกรรมและแหล่งทุนเชื่อมโยงและต่อยอดนวัตกรรมไทยโดยตั้งเป้าเจรจาจับคู่ธุรกิจไม่น้อยกว่า100คู่สร้างมูลค่าทางธุรกิจไม่น้อยกว่า50ล้านบาท
4: ตรงนี้เองอยากให้ทุกคนดูว่าเราจะใช้ประโยชน์จากเรื่องเกี่ยวกับ IP ยังไงบ้างและเราสามารถที่จะสร้างมูลค่าต่างๆยังไงบ้าง IP เองก็จะเชื่อมโยงกับการทำinnovation เพราะฉะนั้นเองตอนนี้เราจะเห็นว่าก้อน operation 2กระทรวงทำงานร่วมกันอยู่แล้วนะครับก้อนทุนวิจัยก็จะมาสนับสนุนทุนวิจัยต่างๆเพื่อที่จะทำให้ IP เรามีมูลค่าสูงขึ้นเราเห็น engine ดีๆแล้ว incorporate ก็อาจจะ take over ไปเราก็จะเกิดอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ขึ้นมาในประเทศพอเราเกิดอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ก็จะเกิด mass production ใช้ข้อมูล IP ให้สามารถที่จะเป็นประโยชน์แล้วก็เป็นอาวุธสำคัญได้
3: ขณะที่นางสาวบรรจงจิตอังสุสิงห์ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวว่ากระทรวงพาณิชย์คาดหวังให้งานดังกล่าวเป็นกลไกเชื่อมโยงนักวิจัยเจ้าของนวัตกรรมและทรัพย์สินทางปัญญากับตลาดนักลงทุนและแหล่งเงินทุนเพื่อผลักดันผลงานไทยสู่เชิงพาณิชย์ สร้างรายได้และมูลค่าทางเศรษฐกิจสำหรับงาน IP Exvengerize Thailand 2026จัดขึ้นระหว่างวันที่27ถึง29สิงหาคมนี้เวลา 10:00 นถึง 19:00 นณฮอล์ 8ศูนย์แสดงสินค้าการประชุม Impact เมืองทองธานีและเปิดให้เข้าร่วมงานโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายบุริมปราศภาภาครายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ชี้แจงกรณีสภาพัฒน์เสนอปรับเปลี่ยนสถานที่จัดงานพืชสวนโลก2572จากอำเภอคงไปยังอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาเนื่องจากพิจารณาถึงความพร้อมทั้งการเดินทางโรงพยาบาลและที่พักรองรับผู้เข้าร่วมงานได้ดีกว่าน
5: ายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ชี้แจงกรณีจากข้อเสนอของสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมหรือสภาพัฒน์ในการปรับเปลี่ยนสถานที่จัดงานพืชสวนโลกปี2572ที่มีกำหนดจัดขึ้นที่อำเภอคงย้ายไปยังอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาโดยระบุว่าเรื่องนี้เริ่มจากที่กระทรวงเกษตรเสนอเรื่องไปยังสำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจากนั้นนายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้สภาพัฒน์ไปศึกษาและเปรียบเทียบความคุ้มค่าระหว่าง2พื้นที่ผลสรุปคืออำเภอปากช่องมีความพร้อมในหลายด้านมากกว่าทั้งระบบการเดินทางมีทั้งรถโดยสารประจำทางรถไฟและถนนเชื่อมต่อกรุงเทพรวมถึงมีความพร้อมด้านโรงพยาบาลและจำนวนห้องพักโรงแรมที่รองรับผู้เข้าร่วมงานจำนวนมากได้ทันทีต่างจากพื้นที่เดิมที่ยังมีข้อจำกัดด้านสิ่งอำนวยความสะดวกหากยังยืนยันจะยังคงจัดงานในพื้นที่จะต้องใช้งบประมาณเพิ่มเติมอีกจำนวนมากเพื่อบริหารจัดการระบบสาธารณูปโภคส่วนประเด็นที่หลายฝ่ายตั้งคำถามว่าเป็นการเอื้อประโยชน์ทางการเมืองหรือไม่นั้นเนื่องจากมีกลุ่มทุนมีโรงแรมหลายแห่งอยู่ในพื้นที่เขาใหญ่นายสุริยะระบุว่าไม่น่าจะเกี่ยวโยงแต่ปฏิเสธไม่ได้ว่าโรงแรมเหล่านี้จะได้รับประโยชน์เพราะทำธุรกิจในพื้นที่ดังกล่าวมานานแล้ว
6: ท่านนายกรัฐมนตรีเองก็ได้มอบให้ทางสภาพัฒน์ไปเช็คดูถึงความจำเป็นและเหตุผลที่ต้องมีการเสนอเปลี่ยนย้ายที่ไปดูว่าที่ไหนที่เหมาะสมกว่าซึ่งทางเลขาธิการสภาพัฒน์ท่านก็ได้ใช้เวลาไปลงพื้นที่อยู่2วันเต็มๆได้พูดคุยกับทางเอกชนนะครับที่เกี่ยวข้องและประชาชนที่เกี่ยวข้องซึ่งก็เลยสรุปมาว่าเห็นว่าการที่จะย้ายไปที่ปากช่องนั้นจะเป็นประโยชน์
5: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยังกล่าวถึงประเด็นการบริหารจัดการพื้นที่อำเภอคงที่มีการเริ่มปรับพื้นที่ไปบ้างแล้วว่าจะต้องให้ทางจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันพิจารณาอีกครั้งเพื่อปรับการใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสมขณะเดียวกันข้อเสนอเปลี่ยนสถานที่ในครั้งนี้จะต้องนำเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาขอความเห็นชอบอย่างเป็นทางการในสัปดาห์หน้าเพื่อให้ทันต่อการเสนอต่อที่ประชุมสมาคมพืชสวนระหว่างประเทศหรือ AIPSในวันที่4กันยายนนี้ชาวนันมาลีรายงาน
7: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
8: แจ้งเตือนจากธนาคารบัญชีคุณมีความเสี่ยงกรุณากดลิงก์ยืนยันด่วน
9: ระวังข้อความแจ้งเตือนจากธนาคารบอกว่าบัญชีมีความเสี่ยงถูกอายัดหรือบอกว่าคุณได้รับรางวัลอย่าเพิ่งคลิกนี่อาจเป็นฟิชชิงกลโกงออนไลน์หลอกให้กดลิงก์หลอกเอารหัสผ่านและเงินในบัญชีธนาคารจะไม่ขอรหัสผ่านไม่ขอข้อมูลส่วนตัวทางลิงก์จำให้ขึ้นใจรู้ทันฟิชชิงคิดก่อนคลิกตรวจสอบก่อนโอน
0: 20นาฬิกา19นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศนายเดวิดฟิชเชอร์หัวหน้าคณะผู้แทนสภากาชาดและสภาเซี่ยวเดือนแดงเซี่ยววงเดือนแดงประจำเนปาลหรือ IFRC ออกแถลงการโดยระบุว่าบ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหายอย่างรุนแรงจากน้ำป่าไหลหลากและดินถล่มครั้งใหญ่ในเขตราสุวาทางตอนเหนือของเนปาลซึ่งติดกับเขตปกครองตนเองทิเบตของจีนส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย177รายและสูญหายมากกว่า820ราย IFRC ได้อนุมัติงบประมาณฉุกเฉินจำนวน 1.4 ล้านดอลลาร์สหรัฐเพื่อสนับสนุนปฏิบัติการบรรเทาภัยพิบัติในครั้งนี้ซึ่งสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการเข้าถึงพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบและให้ความช่วยเหลือประชาชนขณะที่นานาชาติและองค์กรระหว่างประเทศอาทิสหภาพยุโรปอินเดียเกาหลีใต้และองค์การอนามัยโลกเริ่มส่งความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมอาทิน้ำดื่มสิ่งของบรรเทาทุกข์ผ้าห่มชุดปฐมพยาบาลถุงบรรจุศพและยารักษาโรคไปยังเนปาลแล้วพร้อมให้คำมั่นว่าจะให้ความช่วยเหลือเนปาลทุกวิถีทางในปฏิบัติการบรรเทาทุกข์และกู้ภัยสำนักข่าว BBC รายงานโดยอ้างแถลงการของนายดาวิดคลาวิแอร์ผู้ว่าการจังหวัดคาลวาโดสแคว้นนอร์มองดีทางตอนเหนือของฝรั่งเศสที่ระบุว่าเกิดเหตุคนร้ายขับรถพุ่งชนประชาชนที่กำลังยืนอยู่บริเวณหน้าสถานีรถไฟแห่งหนึ่งในเมืองกองของจังหวัดคาลวาโดสเมื่อช่วงค่ำของวันที่26สิงหาคมที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย1รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีก10รายขณะที่สำนักงานตำรวจของเมืองกองยืนยันว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถจับกุมผู้ก่อเหตุได้แล้วซึ่งเป็นชายวัย26ปีเกิดในประเทศรัสเซียหลังจากพยายามขับรถหลบหนีไปยังเมืองอุยสเตรฮัมอยู่ห่างจากเมืองกองประมาณ20กิโลเมตรอย่างไรก็ตามยังไม่ทราบแรงจูงใจในการก่อเหตุในครั้งนี้สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่ารัฐบาลบราซิลยื่นฟ้องแพลตฟอร์มการสื่อสารออนไลน์ Discord เมื่อวานนี้โดยเรียกค่าเสียหายเป็นมูลค่ากว่า97ล้านดอลลาร์สหรัฐโดยมีเป้าหมายเพื่อบังคับให้ Discord นำมาตรการที่มีประสิทธิภาพมาใช้ในการคุ้มครองเยาวชนและสตรีในสภาพแวดล้อมดิจิทัลหลังแพลตฟอร์มดังกล่าวล้มเหลวในการปฏิบัติตามกฎหมายของบราซิลในการคุ้มครองผู้ใช้สื่อสังคมออนไลน์ที่เป็นเยาวชนทางด้านบริษัท Discord ได้ออกแถลงการปฏิเสธและตอบโต้ต่อข้อกล่าวหาดังกล่าวโดยระบุว่าการฟ้องร้องนี้มีความรุนแรงเกินกว่าเหตุและไม่สะท้อนถึงข้อเท็จจริงเรื่องการปฏิบัติตามกฎหมายของบราซิลอย่างถูกต้องทั้งนี้บรรดาผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่าบริษัทเทคโนโลยีขนาดใหญ่ส่วนมากดำเนินการล่าช้าในการเพิ่มมาตรการคุ้มครองแม้ว่าจะมีหลักฐานอย่างชัดเจนที่แสดงให้เห็นถึงการใช้สื่อสังคมออนไลน์ซึ่งเชื่อมโยงกับปัญหาสุขภาพจิตในกลุ่มเยาวชนต่อไปรับฟังข่าวกีฬา
10: การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย ABC Women Continental 2026ที่เมืองเทียนจินสาธารณรัฐประชาชนจีนรอบ8ทีมสุดท้ายทีมชาติไทยยังทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมตบเอาชนะทีมชาติเกาหลีใต้3ต่อ0เซต25-20 25-18 และ25-21 ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศไปพบกับญี่ปุ่นหรือ Chinese Taipei ในวันที่29สิงหาคมนี้พันโทหนุนสรรสนาคมผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลหรือ GLO ตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินโครงการ GLO Star 2026ณสนามคลองหลวงเลกอารีนาตำบลคลอง3อำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีพร้อมให้โอวาทแก่นักกีฬาในโครงการให้มีความตั้งใจในการฝึกซ้อมไม่ต้องเกรงเนื่องจากยังมีเวลา3วันก่อนที่จะประกาศผลในการไปฝึกซ้อมต่อที่สโมสรอวิสปาฟุกุโอกะประเทศญี่ปุ่นทั้งนี้สำหรับโครงการ GLO Star 2026จะคัดเอานักเตะที่มีฟอร์มยอดเยี่ยม6คนแบ่งเป็นรุ่น U13 และ U15 รุ่นละ3คนไปฝึกซ้อมต่อที่สโมสรอวิสปาฟุกุโอกะประเทศญี่ปุ่นต่อไปนาวาอากาศเอกปิยพงษ์ผิวอ่อนสภากรรมการและโฆษกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยเปิดเผยถึงความสำเร็จของทีมชาติไทยที่คว้ารองแชมป์ AFF ฮุนไดคัพ2026ว่าทีมชุดนี้เป็นชุดที่ผสมผสานระหว่างนักเตะที่มีประสบการณ์กับนักเตะชุด U23 ซึ่งถือว่ามาถูกทางแล้วกับการพัฒนาในระยะยาวซึ่งการแข่งขันในครั้งนี้ไม่ตรงกับช่วง FIFA Day ถือว่าเป็นทัวร์นาเมนต์ที่ไม่ได้คาดหวังมากนักแต่ยังมีข้อผิดพลาดเล็กๆน้อยๆที่จะต้องแก้ไขต่อไปก่อนทัวร์นาเมนต์สำคัญจะเริ่มต้นขึ้น
11: ได้ที่2มาถามว่ามันเสียใจไหมก็ไม่ได้เสียใจแต่เสียดายมากกว่า เพราะว่าในบางเกมก็สามารถทำให้ดีโดยเฉพาะเกมนัดชิงชนะเลิศกับเวียดนามไม่ว่าจะเป็นนัดที่1หรือนัดที่2นะครับก็ถือว่าเป็นความโชคร้ายที่จะต้องมากลับมาดูแลในเรื่องของเทคนิคแทคติกต่างๆรวมทั้งการฝึกซ้อมนะครับรวมทั้งวิธีการต่างๆที่มิสเตอร์ฮัสซันโค้ชจะต้องกลับนำไปแก้ไขก็มีทัวร์นาเมนต์ใหญ่ที่รออยู่นะครับฟีฟ่าอาเซียนคัพเนี่ยฮะที่ทัวร์นาเมนต์นี้นี่ต้องบอกเลยว่าอาจจะพลาดไม่ได้เพราะว่ามีทีมชุดใหญ่เรียกได้เต็มที่เพราะว่าอยู่ในช่วงฟีฟ่าเดย์รวมทั้งเอเชียนคัพในเดือนมกราคมอันนั้นยังยิ่งพลาดไม่ได้ใหญ่นะฮะนี่ก็ต้องพิสูจน์ฝีมือว่าจะได้ขนาดไหนครับ
10: บีควิกเขาใหญ่มาราธอนจัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่3ในช่วงต้นเดือนมกราคมปีหน้ารองรับนักวิ่ง 9,000 คนติดตามได้จากรายงาน
12: นายอรงกรเจมอนุกูลกิจกรรมการผู้จัดการบริษัท Red Up Work จำกัดพร้อมด้วยนายแหงโจฮันคิกประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท B-Quick จำกัดและนางสาวบุษรารัตน์อัศรัตนกุลผู้บริหารสูงสุดฝ่ายปฏิบัติการบริษัท B-Quick จำกัดร่วมแถลงข่าวการแข่งขัน B-Quick เขาใหญ่มาราธอน2027ที่เน็กโทเปียศูนย์การค้าสยามพารากอนโดยมีมิกทองระยะแบรนด์แอมบาสเดอร์ B-Quick ร่วมพูดคุยถึงความพิเศษของสนามวิ่งในครั้งนี้สำหรับ B-Quick เขาใหญ่มาราธอน2027จัดขึ้นเป็นปีที่3ตั้งเป้าหมายผลักดันให้สนามแห่งนี้เป็นสนามวิ่งมาราธอนหลักของประเทศภายใต้แนวคิด UNESCO World Heritage Marathon Series ขยายจำนวนนักวิ่งเป็น 9,000 คนพร้อมยกระดับงานออกแบบใหม่ทั้งหมดร่วมกับ B-Quick และ Art Story เพื่อสื่อสารเรื่องราวการอนุรักษ์ผืนป่าเขาใหญ่ผ่านตัวละครเสือลายเมฆให้ชัดเจนและเข้าถึงคนรุ่นใหม่มากขึ้นโดยปีนี้จะจัดขึ้นที่ตำบลหมูสีอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมามีกิจกรรม2วันได้แก่วันเสาร์ที่9มกราคม2570เป็นวันรับอุปกรณ์พร้อมกิจกรรม Family Run ระยะ2กิโลเมตรและการประกวดนักวิ่งแฟนซีและวันอาทิตย์ที่10มกราคมเป็นวันแข่งขันเริ่มระยะมาราธอน 12.195 กิโลเมตรระยะฮาล์ฟมาราธอน 21.1 กิโลเมตรระยะ10กิโลเมตรและระยะ5กิโลเมตรสมัครวิ่งได้ที่เว็บไซต์เขาใหญ่มาราธอน.com พิจิตรกาญจนกุลรายงาน
10: ความเคลื่อนไหวทัพนักกีฬาทีมชาติไทยชุดเตรียมความพร้อมก่อนเข้าร่วมศึกเอเชียนเกมครั้งที่20ระหว่างวันที่19กันยายนถึง4ตุลาคมนี้ที่เมืองนาโกย่าจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นโดยสมาคมกีฬาเทเบิลเทนนิสแห่งประเทศไทยพร้อมส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขัน8คนแบ่งเป็นชาย3คนและหญิง5คนชิงชัยทั้งหมด7เหรียญทองในประเภทชายเดี่ยวชายคู่หญิงเดี่ยวหญิงคู่คู่ผสมทีมชายและทีมหญิงโดยนายณัฐวุฒิเรืองเวชนายกสมาคมกีฬาเทเบิลเทนนิสเปิดเผยว่าสมาคมจะใช้ทีมที่ผสมผสานนักกีฬารุ่นเก่ากับดาวรุ่งโดยแกนหลักยังเป็นชุดที่คว้าเจ้าเหรียญทองซีเกมครั้งที่33เหรียญทองแดงเอเชียนเกมครั้งที่19และอันดับ5โอลิมปิก2024นำโดยสุธาสินีเสวตบุตรอรวรรณภารนังจินนิภาเสวตบุตรพร้อมด้วยภาคภูมิสงวนศิลป์และสรายุทธตันเจริญขณะที่ดาวรุ่งจะใช้พัศราพรวงละครกุลพัฒน์วิจิตวิริยกุลและธิตพัฒน์ปรีชายานแชมป์โลกรุ่นเยาวชนอายุไม่เกิน15ปีปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
13: เมื่ออายุมากขึ้นเรื่องเล็กๆอาจทำให้ใจเราเหนื่อยล้าได
14: ้บางวันก็เครียดนอนไม่หลับใจไม่ค่อยสงบ
13: เพียงหยุดหายใจเข้ารู้ตัวหายใจออกอย่างผ่อนคลายฝึกสติวันละนิดช่วยให้ใจสงบลดความเครียด
14: พอฝึกสติแล้วใจเบาขึ้นชีวิตก็มีความสุขมากขึ้น
0: ธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องการรักษาศีลโดยพระเทพโสพล
15: การรักษาศีลยังนำมาซึ่งความสุขดังคำสรุปท้ายของศีลว่าสีเลนะสุขติงยันติศีลนำมาซึ่งความสุขสีเลนะโภคสัมปทาศีลทำให้มีความถึงพร้อมโภคการรักษาศีลเป็นการปิดกั้นทางที่จะสูญเสียทรัพย์ไปโดยเปล่าประโยชน์เช่นคนที่ผิดศีล5มีการดื่มสุราและเสพยาเสพติดของมึนเมาเป็นต้นทำให้เสียทรัพย์และเกิดความประมาทอาจทำให้ร่างกายถึงความเจ็บปวดหรือเป็นอันตรายพิการได้สีเลนะนิพุติงยันติศีลยังเป็นทางส่งไปให้ถึงพระนิพพานอันเป็นทางพ้นทุกข์อย่างแท้จริง
16: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
0: ถ้าเราทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันร่วมทุกข์ร่วมสุขกันตั้งใจปฏิบัติภาระหน้าที่ของตนเองอย่างดีที่สุดเท่าที่แต่ละคนจะสามารถจะกระทำได้แล้วก็ช่วยให้ผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาต่างๆและดำเนินชีวิตได้ด้วยความผาสุกสวัสดีพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวสุพัชรินทร์โพธิ์ทองนาคและบุญมาสีมาศอ่าน

พลิดเพลินกับเรื่องราวหลากหลายจากปลายปากกาของนักเขียนมากมายผ่านวรรณกรรมอันทรงคุณค่าในรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 น.ถึง 21:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 กิโลเฮิรตซ์

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการศาลาวรรณกรรมในค่ำคืนวันนี้นะคะอยู่กับดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะค่ะยังคงได้นำผลงานวรรณกรรมรางวัลผ่านแว่นฟ้ามาฝากกับคุณผู้ฟังกันเช่นเคยค่ะซึ่งผลงานที่นำมาฝากกันในวันนี้เป็นผลงานที่มีชื่อตอนว่าเส้นแบ่งประพันธ์โดยวัดยวงแก้วเรียบเรียงและบันทึกเสียงโดยคุณมุทิตาอิทธิผลเช่นเคยค่ะสำหรับรางวัลวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้านะคะก็เป็นวรรณกรรมที่จัดโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเป็นการประกวดผลงานวรรณกรรมเรื่องสั้นทางการเมืองมีมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2545ค่ะซึ่งเป็นปีที่รัฐสภามีอายุครบ70ปีโดยรัฐสภาจัดขึ้นเพื่อสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภาอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนได้ใช้เสรีภาพทางการเมืองสร้างสรรค์วรรณกรรมทางการเมืองให้มีส่วนในการปลุกจิตสำนึกประชาธิปไตยแก่คนไทยนั่นเองค่ะผลงานวรรณกรรมในเรื่องเส้นแบ่งในวันนี้นะคะเรื่องราวจะเป็นอย่างไรเชิญคุณผู้ฟังไปติดตามรับฟังด้วยกันค่ะ

หลังจากคุยโทรศัพท์กับสายส่งหนังสือและขอตัวเลขจากพี่เจี๊ยบฝ่ายบัญชีผมจึงชวนเธอขึ้นบันไดไปชั้น3ซึ่งพนักงานส่วนใหญ่ทำงานอยู่เรียกประชุมเฉพาะกิจที่ชุดโต๊ะรับแขกกลางห้องไม่ใช่เรื่องใหม่วัฒนธรรมการอ่านในประเทศนี้น้อยอยู่แล้วยิ่งเป็นยุคที่สื่อกระดาษกำลังถูกแทนด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์นิตยสารซึ่งอยู่ยงยืนยาวต้องทยอยปิดตัวกันไปสำนักพิมพ์ของเราที่เน้นพิมพ์งานวรรณกรรมเฉพาะกลุ่มมีหรือจะไม่เจอกับปัญหาทีมงานทุกคนร่วมหัวจมท้ายกันมามีอุดมการณ์คล้ายคลึงแล้วก็อยู่กันแบบครอบครัวต่างเข้าใจสถานการณ์ดีผมเคยบอกไปก่อนหน้านี้แล้วว่าในส่วนของโรงพิมพ์คงพอดำเนินการต่อไปได้แต่สำหรับสำนักพิมพ์ต้องขอประเมินปีต่อปีแรกทีเดียวตั้งใจจะบอกทุกคนว่าได้มาถึงจุดที่ไม่อาจไปต่อได้แล้วภายใน1ปีนี้หากใครไม่อยากเป็นเพียงพนักงานโรงพิมพ์ก็ขอให้ขยับขยายหาที่ทางอันเหมาะสมกับตัวเองแต่เมื่อเห็นแววตาของทุกคนที่ไม่มีท่าทีว่าจะยอมแพ้ต่างคิ้วขมวดเคร่งเครียดระดมสมองหาวิธีการรับมือไม่ว่าจะเป็นการทำตลาดออนไลน์อีบุ๊กหรือว่าลองทำหนังสือที่เจาะตลาดกลุ่มใหม่แต่ไม่ให้เสียแนวทางเดิมพี่โชติบอกก่อนหนังสือแปลออกตัวยอมลดเงินเดือน1/3เพื่อให้สำนักพิมพ์ไปต่อได้เหตุการณ์จึงกลายเป็นการประชุมเพื่อวางแผนให้สำนักพิมพ์อยู่รอดในภาวะวิกฤตแทนเดินกลับลงมาชั้น2รู้สึกสับสนเต็มทีทางออกเหล่านั้นผมครุ่นคิดมาก่อนแล้วก็ได้ลงมือทำไปบ้างแล้วแต่ไม่มีวี่แววว่าจะไปถึงจุดหมายอย่างมากคงแค่พยุงตัวทุลักทุเลตลอดช่วงเวลาที่ทำสำนักพิมพ์ก็ใช่ว่าจะมีกำไรเป็นกอบเป็นกำอาศัยตอบตัวเองว่าได้ทำในสิ่งที่รักแม้ว่าจะไม่ได้ศรัทธาหนักแน่นนักหรอกว่าในยุคสมัยนี้หนังสือจะเปลี่ยนแปลงสังคมอะไรได้จริงจังแต่ก็ยังเชื่อว่าหนังสือดีจะช่วยจันลงสังคมได้บ้างไม่ทางใดก็ทางหนึ่งกระทั่งถูกกระแทกด้วยกระแสความตกต่ำของสื่อสิ่งพิมพ์บวกกับเรื่องของพิเศษกิจผมจึงมีเหตุผลเพียงพอที่จะเลิกกิจการพี่เจี๊ยบฝ่ายบัญชีซึ่งเห็นการเคลื่อนไหวของเม็ดเงินรู้ดีว่า2ปีที่ผ่านมาผมชักหน้าไม่ถึงหลังหากไม่มีรายได้จากโรงพิมพ์ซึ่งเป็นธุรกิจเดิมของครอบครัวคอยค้ำจุนก็ขาดทุนยับทุกปีเมื่อผมเปิดประตูเข้าไปเจฟพนักงานตรวจบรูฟซึ่งไม่ได้ขึ้นไปประชุมด้วยยื่นซองให้บอกว่าผู้จัดการศาลเจ้าเอามาฝากไว้แค่เห็นตัวอักษรบนซองก็รู้ว่าเป็นบัตรโต๊ะจีนเป็นอย่างนี้ปีละ2ครั้งผมยื่นซองให้พี่เจฟต่อเธอมองหน้ากลับมาเหมือนขอความเห็นอีกแล้วเหรอคะนี่ไม่รู้จักเกรงใจกันบ้างเลยเหรอผมโบกมือสื่อความหมายว่าท่านทำไปเถอะแต่จะว่าไปแล้วผมก็คิดเห็นเช่นเดียวกันแม้ว่าสำนักพิมพ์จะอยู่ฝั่งตรงข้ามแต่รู้ทั้งรู้ว่าในสำนักงานไม่มีใครเคารพนับถือศาลเจ้าโต๊ะจีนที่ซื้อในแต่ละครั้งก็ไม่ค่อยมีใครอยากจะลงไปนั่งกินผู้จัดการศาลเจ้าคงคิดว่าเราถูกผูกพันด้วยข้อตกลงบางอย่างโดยลืมไปว่านั่นเป็นข้อตกลงที่เราเป็นผู้เสียประโยชน์เดิมทีศาลเจ้าก่อตั้งขึ้นบนที่ดินบริจาคผืนเล็กกิจกรรมบางอย่างซึ่งต้องใช้พื้นที่เช่นเทกระจาดบริจาคทานจึงต้องกางเต็นท์บนถนนในซอยโชคดีที่แต่ละซอยมีทางเชื่อมให้ผู้สัญจรหลบเลี่ยงกันได้แต่สำหรับการแสดงงิ้วต้องตั้งโรงในพื้นที่ว่างเปล่าฝั่งตรงข้ามกระทั่งเจ้าของที่ดินมีโครงการจัดสรรพื้นที่ให้เป็นแหล่งธุรกิจแห่งใหม่พ่อเจรจาขอซื้อที่ดินเปล่าเพื่อทำโรงพิมพ์แล้วก็สร้างตึกออฟฟิศให้เจ้าจะด้วยเจตนาของเจ้าของที่ดินหรือไม่ไม่อาจรู้ได้พ่อจึงได้ที่ดินบริเวณหน้าศาลเจ้าตัวแทนศาลเจ้าซึ่งเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ในพื้นที่มาพูดคุยเจรจาจนที่สุดแล้วพ่อจึงได้ตึก2ชั้น3คูหาเป็นโรงพิมพ์แล้วก็ตึกออฟฟิศ3ชั้นอีก1หลังสำหรับให้เช่าโดยที่ชั้นล่างปล่อยว่างโล่งเป็นโรงจอดรถและทุกครั้งที่งิ้วมาเล่นจะอนุญาตให้ตั้งเวทีที่ตรงนั้นเพราะว่าการแสดงงิ้วจำเป็นต้องหันหน้าเข้าหาศาลเจ้าข้อตกลงนี้ผูกพันผู้เช่าทุกรายที่ต้องย้ายรถออกไปเมื่อมีงิ้วมาเล่นแต่แล้วอาณาจักรธุรกิจดูเหมือนว่าจะไม่เฟื่องฟูอาคารพาณิชย์ส่วนใหญ่มีสภาพเป็นเพียงที่อยู่อาศัยตึกออฟฟิศมีคนมาเช่าเฉพาะช่วงแรกแล้วก็ทิ้งร้างมีเพียงโรงพิมพ์ที่ดำเนินการต่อไปได้ท
ทางศาลเจ้าก็ได้ขนข้าวของโต๊ะเก้าอี้แล้วก็ชุดเครื่องเสียงเข้าไปเก็บในโรงจอดรถจนรกเรื้อแต่ละปากว่าจะขนออกทันทีเมื่อมีคนมาขอเช่าพ่อก็ไม่ว่าอะไรผู้จัดการศาลเจ้าเปลี่ยนมาแล้ว 2-3 สมัยจนวันที่พ่อตายผมต้องมารับช่วงต่อกิจการโรงพิมพ์เนื่องจากเคยทำงานสำนักพิมพ์มาก่อนทำให้สามารถขยายเครือข่ายรับงานได้มากขึ้นจึงตัดสินใจเปิดสำนักพิมพ์ของตนเองพร้อมทั้งถ่ายโอนงานบางส่วนของโรงพิมพ์มาด้วยโดยใช้ออฟฟิศเก่าเป็นที่ทำการผู้จัดการศาลเจ้าให้คนมาจัดสิ่งของที่ระเกะระกะเข้าชิดกำแพงเว้นที่ว่างให้พอจอดรถผมรู้สึกไม่พอใจจึงเขียนป้ายไปติดไว้แจ้งให้ขนของออกจากพื้นที่ทั้งหมดวันรุ่งขึ้นชายร่างอ้วนอายุราว50ปียืนรอผมอยู่ตั้งแต่เช้าเขาอธิบายเหตุผลว่าพื้นที่ศาลเจ้าคับแคบไม่มีที่เก็บของแล้วก็ยิงคำถามกลับมาว่าพนักงานในออฟฟิศมีรถยนต์กี่คันมีมอเตอร์ไซค์กี่คันก่อนเดินไปชี้พื้นที่ซึ่งเว้นว่างไว้ยืนยันว่าเพียงพอสำหรับจอดแล้วเนี่ยตรงนี้ได้คันหนึ่งหลังเสาฝั่งนั้นได้อีก2คันส่วนมอเตอร์ไซค์จอดในมุมนี้ก็ได้แต่ถ้ามีรถเพิ่มมาอีกก็จอดริมถนนหน้าศาลเจ้าได้เลยผู้จัดการศาลเจ้าพูดขณะดุ่มเดินชี้มือชี้ไม้ผมต้องจำนนด้วยเหตุผลไม่อยากพูดเรื่องสิทธิ์อันจะดูไร้น้ำใจเกินไปขอบคุณครับคนเราอยู่ด้วยกันก็ต้องพึ่งพิงกันผู้จัดการศาลเจ้าพูดทิ้งท้ายไม่แน่ใจว่าอะไรคือเจตนาเบื้องหลังคำพูดผมสะกดกั้นอารมณ์ไว้ถือเสียว่าทำตามเจตนาของพ่อนั่นก็แค่ส่วนหนึ่ง

ทุกช่วงตรุษจีนและทำบุญศาลเจ้าจะมีการจัดแสดงงิ้วเลี้ยงโต๊ะจีนประมูลของมงคลซึ่งหาเงินเข้าศาลเจ้าตลอดเวลา 3-4 วันที่ตั้งโรงงิ้วคนในสำนักพิมพ์ต้องนำรถไปจอดอีกซอยแล้วก็ต้องอดทนกับเสียงชงเชงของพิธีกรรมโดยเฉพาะพื้นที่ชั้นหนึ่งด้านหลังโรงงิ้วเต้นของคณะงิ้วเบียดเสียดกันอยู่อย่างแออัดพนักงานของเราต้องเดินเข้าทางประตูด้านข้างซึ่งเว้นช่องทางแค่พอเดินขนาบไปด้วยราวเสื้อผ้าแล้วก็สิ่งของระเกะระกะระหว่างเต็นท์รวมถึงมีกลิ่นค่าครุ้งจนต้องกลั้นหายใจเพื่อไปขึ้นบันไดยังไม่นับภาพอันไม่ประเทืองสายตาทั้งหลายถึงขนาดที่ช่วงเวลาระหว่างนั้นไม่มีใครอยากเดินผ่านออกไปกินข้าวข้างนอกเหมือนทุกวันจึงมักจะโทรสั่งอาหารให้มาส่งแทนเพื่อจะได้หลับหูหลับตากลั้นหายใจเดินผ่านไปเพียงครั้งเดียวตอนกลับบ้านราว10กว่าวันหลังจากได้รับบัตรเชิญขณะนั่งอยู่ในห้องทำงานสังเกตเห็นคนทำความสะอาดศาลเจ้าผลักประตูกระจกเข้ามาพูดคุยบางอย่างกับเจฟแล้วก็เดินกลับลงไปก่อนจะมีรายสำนักงานเด้งขึ้นเจฟแจ้งว่าทางศาลเจ้าให้เลื่อนรถออกจากโรงจอดทันทีเพราะว่าจะตั้งโรงนิ้วแล้วผมโกรธจนใบหน้าร้อนวูบวาบทางศาลเจ้าควรแจ้งล่วงหน้าเราจะได้เตรียมหาที่จอดในซอยอื่นหรือถ้าหากว่ากระทันหันก็ควรมาสื่อสารชี้แจงด้วยตนเองไม่ใช่ออกคำสั่งเชิงบังคับเช่นนี้นับวันยิ่งไม่มีความเกรงอกเกรงใจกันผมผลักประตูออกไปเจฟเองไปเลื่อนรถที่พี่หน่อยสิผมบอกพร้อมกับยื่นกุญแจให้พนักงานตรวจบลูฟไม่อยากไปเจอหน้าผู้จัดการศาลเจ้าพอรู้ว่าตนเองอยู่ในอารมณ์ขุ่นมัวหากพูดจารู้แสดงพฤติกรรมอะไรที่ไม่เหมาะสมออกไปผมเดินไปหาเจ้าหน้าที่บัญชีพี่เจี๊ยบโต๊ะจีนสันเจ้าน่ะไม่ต้องไปไม่ต้องให้เจ๋งหัวหน้าพี่เจี๊ยบยกนิ้วให้ยิ้มก็ยิ้มสะใจผมเดินกลับเข้าห้องทำงานอารมณ์ขุ่นมัวยังไม่จางหายผมมีสิทธิ์จะไม่อนุญาตให้ใช้สถานที่ได้คงไม่มีใครกล่าวหาอะไรมากนักหลายคนอาจจะพึงพอใจด้วยซ้ำจำได้ว่าในงานการกุศลงานหนึ่งประธานชุมชนเข้ามาคุยด้วยพูดเรียบเคียงว่าชาวบ้านบ่นกันเยอะเรื่องพิธีกรรมต่างๆของศาลเจ้าทั้งเรื่องปิดถนนเรื่องการบริจาคแต่สำคัญคือเรื่องงิ้วที่ส่งเสียงรบกวนเวลาพักผ่อนคนในละแวกใกล้เคียงแม้ว่าในชุมชนจะมีคนเชื้อสายจีนอยู่บ้างแต่ก็เป็นส่วนน้อยบางทีบางเรื่องก็จำเป็นต้องคำนึงถึงคนหมู่มากผมไม่แน่ใจในเจตนาของประธานชุมชนพอรับรู้มาบ้างว่าพวกเขาถือหางพรรคการเมืองคนละขั้วแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่ามีคนในชุมชนไม่น้อยที่รู้สึกเช่นนั้นจริงผมเองก็ไม่แน่ใจในตัวเองเช่นกันว่าเหตุผลที่ไม่บอกยกเลิกไปเพราะว่าคำนึงถึงคนไทยเยื้อสายจีนในชุมชนหรือว่าเป็นพอกตนเองเป็นคนขี้เกรงใจกันแน่แต่ผมมีปัญหามากมายให้จัดการเกินกว่าที่จะเอาเรื่องอะไรมาหนักสมองเพิ่มจะว่าไปแล้วนอกจากเวลาที่ศาลเจ้ามีพิธีเทกระจาดแจกข้าวสารอาหารแห้งให้คนยากจนผมก็ไม่ได้ชื่นชมศรัทธาอะไรในศาลเจ้าเลยโดยเฉพาะงิ้วมองว่าเป็นศิลปะที่ขาดความลุ่มลึกนอกจากสีสันการแต่งหน้าแต่งตัวที่ฉูดฉาดการร่ายรำก็ไม่ได้ใช้ทักษะอะไรมากเรื่องราวที่ใช้เล่นก็เดิมๆไม่มีความซับซ้อนชวนติดตามและที่ชอบกล่าวอ้างว่ามีประเด็นคุณธรรมที่แทรกสอนนั้นก็ไม่เชื่อว่าคุณธรรมของคนจะถูกปลูกได้โดยผ่านการสอนทื่อๆเช่นนั้นเพราะแม้แต่หนังสือบางเล่มที่ล้ำลึกหนักแน่นยังไม่อาจจะเปลี่ยนความคิดจิตใจคนได้สักกี่มากน้อยซึ่งหากจะไม่อนุญาตให้ใช้พื้นที่ก็คงจะไม่กระทบอะไรกับใครมากนักแต่จะมีเหตุผลอะไรเล่าเพื่อมิให้น่าเกลียดซึ่งผมก็ยังไม่ได้คิด

เสียงครวญครามจากการตั้งรงนิ้วด้านล่างทำลายสมาธิในการอ่านต้นฉบับที่ตั้งใจจะถูไถพิมพ์ทิ้งท้ายตลอดช่วงบ่ายความคิดจึงวนเวียนอยู่แต่เรื่องศาลเจ้าแล้วก็งิ้วจนท้ายสุดต้องขนต้นฉบับใส่กระเป๋าเมื่อเดินลงมาถึงชั้นล่างก็พบว่าเต็นท์ของคณะงิ้วได้รับการจัดวางแล้วบางส่วนผมจึงรีบก้มหน้าก้มตากลั้นหายใจผ่านประตูออกไปอย่างรวดเร็วแม้ขณะนั่งทำงานอยู่ที่บ้านผมเองก็ยังไม่อาจสลัดความคิดเรื่องงิ้วกับศาลเจ้าออกไปจากหัวได้เปิดโปรแกรมดูกล้องวงจรปิดจากมือถือชุดกล้องสี่ตัวที่ติดตั้งไว้ครอบคลุมทั้งในสำนักงานแต่ละชั้นโรงจอดรถชั้นหนึ่งและด้านหน้าอาคารจากกล้องโรงจอดรถเต็นท์แต่ละหลังเบียดแน่นกันอยู่ท่ามกลางกล่องลังอุปกรณ์และก็ราวเสื้อผ้ารกเรื้อแค่มองผ่านกล้องยังรู้สึกอึดอัดผมเปลี่ยนมาดูกล้องด้านหน้าอาคารโรงนิ้วใกล้เสร็จคงมีการทำต่อในวันรุ่งขึ้นสไลด์หน้าจอเพื่อหมุนกล้องไปฝั่งศาลเจ้าประตูใหญ่ปิดแล้วแต่ภายในเปิดไฟสว่างคนในคณะนิ้วสองคนเดินผ่านประตูเล็กด้านข้างเข้าไปคงไปเข้าห้องน้ำแต่ก่อนที่จะออกจากโปรแกรมพบว่ากล้องชั้นสองที่ส่องผ่านกระจกออฟฟิศออกไปปรากฏร่างหนึ่งอยู่ตรงบันไดทางขึ้นชั้นสามผมจึงแตะขยายหน้าจอดูออฟฟิศแต่ละชั้นกั้นด้วยกระจกแยกจากกันมีพื้นที่ว่างด้านหน้าริมหน้าต่างจัดวางโต๊ะตู้เล็กๆได้น้อยกับตกแต่งด้วยกระถางต้นไม้ประดิษฐ์แม้ว่าบันไดวนที่เชื่อมต่อจากชั้นล่างถึงชั้นดาดฟ้าจะไม่มีอะไรกั้นไว้แต่ก็ควรรู้ว่ามันคือส่วนของสำนักงานไม่ควรขึ้นไปยุ่งย่ามผู้จัดการศาลเจ้าควรแจ้งให้พวกเขาทราบหลังจากปรับความละเอียดของภาพก็พบว่าเป็นเด็กหนุ่มรูปร่างผอมใบหน้าตอบกำลังพูดพึมพำอะไรบางอย่างอยู่คนเดียวใจหนึ่งก็อยากจะโทรไปตอบว่าผู้จัดการศาลเจ้าแต่แล้วก็ทำเพียงนั่งจ้องดูเด็กหนุ่มคนนั้นว่าจะทำอะไรต่อไปซึ่งเขานั่งอยู่อย่างนั้นสักพักหนึ่งก่อนที่จะลุกขึ้นเดินไปบริเวณที่ว่างระหว่างประตูกระจกกับหน้าต่างออกทำไร่รำชั่วครู่ก่อนกลับมานั่งเหม่อลอยที่บันไดอีกครั้งชายอีกคนนึงขึ้นมาพูดอะไรกับเด็กหนุ่มสองสามคำก่อนไปยืนสูบบุหรี่ที่หน้าต่างแล้วก็กลับลงไปเด็กหนุ่มเอนตัวลงนอนบนขั้นบันไดก่อนลุกขึ้นนั่งท่องบ่นพึมพำอีกครั้งครู่หนึ่งจึงเดินกลับลงไปผมเปลี่ยนไปดูกล้องวงจรปิดชั้นหนึ่งเห็นขมุดเข้าไปในเต็นท์สีเขียวซีดที่บริเวณตีนบันไดดูเวลาแล้ว 4:15 เสียเวลาไปเกือบ2ชั่วโมงโดยแทบไม่มีสมาธิทำงานเพราะว่าสิ่งที่ขับเคลื่อนอยู่เบื้องหลังก็คืออารมณ์ขุ่นมัวของผมพร้อมกับบทสรุปให้กับตัวเองว่าจะไม่ยอมให้คนพวกนี้มาก้าวก่ายลิดรอนสิทธิ์ของผมอีกพรุ่งนี้ต้องพูดคุยกับผู้จัดการศาลเจ้าให้รู้เรื่องกันไปสักที

รุ่งเช้าขณะที่เดินเข้าประตูด้านข้างผมถอนสายตาออกจากทางเดินมองเข้าไปในเต็นท์หลังนั้นก็บังเอิญสบตากับเด็กหนุ่มที่เหมือนจะยิ้มให้ผมหลบสายตาออกมาผมเปลี่ยนใจแล้วถ้าหากว่าอยู่ไปบอกเลิกไม่ให้ใช้สถานที่เพียงเพราะมีคนขึ้นไปบนสำนักงานดูจะไม่มีน้ำหนักอาจจะถูกมองว่าไร้เหตุผลหรือว่าใจดำเกินไปผมเชื่อว่าเด็กหนุ่มคนนั้นต้องขึ้นไปบนสำนักงานอีกแล้วก็พบว่าตลอดช่วงเวลาของการเฝ้ามองผ่านกล้องวงจรปิดเมื่อคืนที่ผ่านมานั้นผมรอให้มีอะไรบางอย่างเกิดขึ้นจากการประเมินเด็กหนุ่มคนนั้นจึงคิดได้ว่าควรจะจัดการอย่างไรเสียงกลองเสียงฉาบดังขึ้นเป็นช่วงๆบางครั้งก็มีบทสวดภาษาจีนออกเครื่องขยายเสียงที่ผ่านมาจะรู้สึกรำคาญในช่วงแรกหลังจากนั้นก็จะกลายเป็นความเคยชินแต่บัดนี้ผมปล่อยให้เสียงรบกวนเหล่านั้นทวีความรำคาญจนปลิ่มจะทนไม่ได้รู้สึกสะใจกับความเครียดแค้นที่พุ่งทวีขึ้นคล้ายตอนปวดฟันที่มาเจ้าลิ้นดุลให้ยิ่งเจ็บปวดมากยิ่งขึ้นตกเย็นผมรอทุกคนกลับจึงปิดประตูนำแท็บเล็ตซึ่งเอาข้อมูลออกจนหมดแล้ววางไว้บนชั้นใกล้หน้าต่างตอนเดินลงไปผมจำเลืองมองด้วยหางตาพบว่าคณะเริ่มมีการแต่งหน้าแต่งตัวคืนนี้พวกเขาคงเริ่มแสดงกันแล้วเชื่อว่าเด็กหนุ่มคนนั้นต้องขึ้นไปด้านบนอีกหรืออาจจะเป็นใครคนอื่นไม่ใช่ประเด็นสำคัญต้นฉบับของนักเขียนหน้าใหม่ที่ดองเอาไว้หลายเดือนควรเสร็จก่อนเทศกาลหนังสือหลังจากรับประทานอาหารกับครอบครัวเสร็จผมยกคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กพร้อมกับต้นฉบับมาทำงานต่อในห้องรับแขกแชร์ภาพจากกล้องขึ้นจอทีวีนิ้วเริ่มทำการแสดงแล้วคงเป็นเรื่องเป่าบุญจิ้นเพราะเห็นท่านตุลาการหน้าดำกำลังออกท่าทางขึงขังอยู่กลางเวทีสไลด์หน้าจอเพื่อหมุนกล้องดูว่าจะมีใครซึมซับกับความยุติธรรมของศิลปะลงยุคสักกี่คนภาพที่เห็นทำให้รู้สึกหดหู่ถนนหน้าโรงยุและบริเวณพื้นที่ว่างด้านหน้าศาลเจ้าไม่มีคนดูเลยแม้แต่คนเดียวหมุนกล้องกลับไปดูบนเวทีอีกครั้งมองหาเด็กหนุ่มคนนั้นหน้าตาที่ถูกทาทับด้วยลวดลายสีสันปกปิดเข้าโครงหน้าเดิมผมซูมดูสีหน้าท่าทางของผู้แสดงแต่ละคนที่สวมบทบาทกันอย่างจริงจังมีคนหนึ่งแต่งกายเป็นผู้อารักขาของเปาบุญจิ้นปั้นสีหน้าเต็มที่เพื่อบ่งบอกถึงการยึดมั่นในคุณธรรมและก็ความภาคภูมิใจในความเก่งกล้าคิดว่าน่าจะเป็นเด็กหนุ่มคนนั้นทำให้เกือบ2ชั่วโมงนับจากนั้นแทนที่ผมจะได้อ่านต้นฉบับผมกลับท่องไปในเว็บไซต์ต่างๆหาอ่านข้อมูลหรือว่าดูสารคดีเกี่ยวกับงิ้วได้รู้ว่างิ้วนั้นเคยรุ่งเรืองมากในอดีตแต่ผลจากการเปลี่ยนผ่านของยุคสมัยที่สื่อและเทคโนโลยีเข้ามาแทนพื้นที่ความบันเทิงแบบเก่าส่งผลให้งิ้วเป็นการแสดงที่สุ่มเสี่ยงต่อการถูกหลงลืมแม้อาจจะไม่ถึงกับสูญหายไปด้วยเพราะเป็นสิ่งที่อยู่คู่กับศาลเจ้าแต่ในแง่ของศิลปะที่สื่อสารกับผู้ชมงิ้วจะหลงเหลือคุณค่าอันใดผมมองไปที่ต้นฉบับความเศร้าแผ่นลามออกไปฉาบกระดาษปึกนั้นนักเขียนหนุ่มคงรอคำตอบจากสำนักพิมพ์ด้วยใจจดใจจ่อผมฝืนใจเปิดไปที่หน้าซึ่งอ่านค้างไว้แต่พลันเหลือบเห็นความเคลื่อนไหวในกล้องวงจรปิดชั้น2ผมหมุนปรับโฟกัสขยายภาพนิ้วหนุ่มเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วแต่ว่าลวดลายบนใบหน้าของเขายังไม่ได้ล้างออกเขาขึ้นมานั่งที่ขั้นบันไดเดิมในมือถือกระดาษ 4-5 แผ่นคงกำลังท่องบทเกือบ20นาทีผมซูมดูสีหน้าและสายตาของเด็กหนุ่มที่พยายามเค้นแสดงอารมณ์ออกมาตามบทที่ต้องพูดภาพหน้าโรงนิ้วที่ว่างเปล่าไร้ผู้ชมเคลื่อนมาซ้อนทับในห้วงคิดของผมจากนั้นเด็กหนุ่มลุกขึ้นออกท่าทางระหว่างที่กำลังหมุนตัวเขาหยุดชะงักเดินตรงไปที่ตู้ชั้นวางของจ้องมองแท็บเล็ตที่วางอยู่อย่างลังเลเหลียวมองรอบตัวอย่างระวังหยิบมันสอดไว้ระหว่างแผ่นกระดาษเหน็บใส่รักแร้เดินลงชั้นล่างไปทันทีผมรีบเปลี่ยนมาดูกล้องชั้น1เห็นเขามุดเข้าไปในเต็นท์อย่างรวดเร็วเฝ้ามองอยู่ประมาณ5นาทีเด็กหนุ่มก็ออกมามีผ้าเช็ดตัวพาดบ่าเดินออกประตูด้านล่างคงจะไปเข้าห้องน้ำที่ศาลเจ้าผมปรับหมุนกล้องหน้าอาคารดูให้แน่ชัดว่าเขาไม่ได้ถืออะไรออกไปปลากินเบ็ดความชอบธรรมที่จะรองรับการกระทำมีพร้อมแล้วแต่แทนที่จะรู้สึกสะใจที่ได้โอกาสตอบโต้ผู้จัดการศาลเจ้าผมกลับรู้สึกยุ่งยากใจไม่ต้องเผชิญหน้ากับทางเรื่องนี้จริง
เสมือนว่าก่อนหน้านี้ผมเพียงหลบอยู่หลังฉากความขัดแย้งดูห่างไกลจากตัวผมแต่บัดนี้เมื่อถูกผลักออกมาอยู่แถวหน้าสิ่งที่ผ้าเลือนค่อยปรากฏชัดมันยิ่งใหญ่กว่าความขัดแย้งระหว่างผมกับผู้จัดการศาลเจ้าและคนที่ผลักผมออกมาแนวหน้าก็หาจะให้ใครอื่นไม่แต่คือตัวของผมนั่นเอง

0: คุณผู้ฟังคะสำหรับผลงานวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลผ่านแว่นฟ้าในตอนที่มีชื่อว่าเส้นแบ่งประพันธ์โดยวัดยวงแก้วยังไม่จบนะคะแต่เวลาของรายการศาลาวรรณกรรมค่ำคืนนี้ได้หมดลงแล้วค่ะกลับมาติดตามรับฟังกันต่อได้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์และสถานีเครือข่ายที่รับสัญญาณค่ะช่วงเวลานี้ดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะนำรายการศาลาวรรณกรรมลาคุณผู้ฟังกันไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ติดตามรับฟังรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์และ AM 891 กิโลเฮิรตซ์

0: เกี่ยวข้องกับการทุจริตสอบท้องถิ่นยืนยันแล้วเสร็จภายใน31สิงหาคมนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
1: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นท้นแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
2: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
3: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
4: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
3: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงอย่าให้คำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
5: ชวนไว้เก๋ามายกระดับเสริมสร้างทักษะดิจิทัลเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในด้านต่างๆกับเรโทรโอเคตัวช่วยให้ผู้สูงวัยโอเคกับเรื่องของเทคโนโลยีตั้งแต่เริ่มใช้งานเป็นและใช้อย่างปลอดภัยไปถึงการสร้างงานสร้างอาชีพควบคู่ไปกับการสร้างภูมิคุ้มกันเท่าทันภัยออนไลน์สูงวัยไม่ตกเทรนด์ที่ Facebook Retro OK
0: กระทรวงมหาดไทยเร่งเพิกถอนรายชื่อผู้เกี่ยวข้องกับการทุจริตสอบท้องถิ่นยืนยันแล้วเสร็จภายใน31สิงหาคมนี้พร้อมให้ความมั่นใจผู้สอบด้วยความสุจริตได้รับการบรรจุรับราชการแน่นอน
6: นายนิรัตน์พงศ์สิทธิถาวรรองปลัดกระทรวงมหาดไทยรักษาราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเปิดเผยความคืบหน้าการเพิกถอนรายชื่อผู้เกี่ยวข้องกับการทุจริตและพบความผิดปกติในการสอบท้องถิ่นรวม 5,925 คนว่าขณะนี้คณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัดได้ประชุมพิจารณาเกือบครบทั้ง76จังหวัดแล้วและเข้าสู่ขั้นตอนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งอบจ อบต.และเทศบาลออกคำสั่งเพิกถอนการบรรจุจากการติดตามสถานการณ์ยืนยันว่าการดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีเอกสารหลักฐานครบถ้วนและได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัดแล้วโดยกระบวนการทั้งหมดจะเสร็จสิ้นอย่างเป็นทางการภายในวันที่31สิงหาคมนี้สำหรับผู้สอบแข่งขันที่ดำเนินการด้วยความสุจริตนายนิรัตน์ยืนยันว่าจะได้รับการบรรจุเข้ารับราชการอย่างแน่นอนศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
0: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมตรวจเยี่ยมระบบป้องกันอุทกภัย3นิคมอุตสาหกรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยายืนยันสถานการณ์อยู่ในเกณฑ์ปกติน
7: ายวราวุธศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมพร้อมคณะผู้บริหารและการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยลงพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาตรวจติดตามความพร้อมระบบป้องกันอุทกภัยใน3นิคมอุตสาหกรรมหลักได้แก่นิคมอุตสาหกรรมนครหลวงบางปะอินและบ้านว่าหรือไฮเทคเพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้ประกอบการและนักลงทุนผลตรวจสอบพบว่าสถานการณ์น้ำของทั้ง3นิคมอยู่ในระดับ1หรือระดับปกติหรือสีเขียวโดยระดับน้ำภายนอกยังห่างจากสันเขื่อนป้องกันอย่างปลอดภัยขณะที่ระบบป้องกันและระบายน้ำมีความพร้อมทั้งแนวเขื่อนสถานีสูบน้ำบ่อหน่วงน้ำและระบบไฟฟ้าสำรองที่รองรับการสูบน้ำต่อเนื่องได้ไม่น้อยกว่า8ชั่วโมงนอกจากนี้การระบายน้ำของเขื่อนเจ้าพระยาและเขื่อนพระราม6ยังต่ำกว่าเกณฑ์เฝ้าระวังสูงสุดและ4เขื่อนหลักในลุ่มน้ำเจ้าพระยาสามารถรองรับน้ำได้อีกประมาณ 9,900 ล้านลูกบาศก์เมตรทั้งนี้กระทรวงอุตสาหกรรมร่วมกับจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบริหารจัดการสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดเพื่อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจควบคู่กับความปลอดภัยของประชาชนและ

0: มชนปฏิพลสภาพพรมมารายงาน
1: สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติร่วมกับกรมอนามัยมหาวิทยาลัยบูรพาและภาคีเครือข่ายเปิดเวที HIA Forum 2026ยกระดับประเมินผลกระทบสุขภาพรองรับเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
2: นายแพทย์สุเทพเพชรมากเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติเปิดเผยในการประชุม HIA Forum 2026ที่จังหวัดชลบุรีว่าไทยพัฒนาการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพหรือ HIA มานานเกือบ2ทศวรรษและมีกฎหมายรองรับแต่การประเมินส่วนใหญ่ยังดำเนินก่อนการเริ่มโครงการจึงควรยกระดับสู่ระบบเฝ้าระวังผลกระทบด้านสุขภาพเพื่อเตือนภัยล่วงหน้าและใช้ประกอบการตัดสินใจเชิงนโยบายโดยเฉพาะความเสี่ยงจากมลพิษผลกระทบสะสมและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศพร้อมย้ำบทบาทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรืออปท.ซึ่งใกล้ชิดประชาชนและมีบทบาทในการบริหารจัดการพื้นที่ปีงบประมาณ2569ตั้งเป้าขับเคลื่อนเมืองสุขภาพดี777แห่งแต่ดำเนินการได้935แห่งหรือร้อยละ120และมีอปท.ผ่านการรับรองแล้ว375แห่งสำหรับ HIA Forum 2026จัดขึ้นระหว่างวันที่27ถึง28สิงหาคมมีการนำเสนอผลงานวิชาการ94ผลงานเพื่อแลกเปลี่ยนแนวทางสร้างสมดุลระหว่างการพัฒนาเศรษฐกิจสุขภาพและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนชาววิสาประทุมมารายงาน
1: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าว
3: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเล็กที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
4: สถาบันหลักของชาติคือหัวใจที่ยึดโยงคนไทยทุกคนไว้ด้วยกันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความมั่นคงและความภาคภูมิใจการทำความดีไม่จำเป็นต้องยิ่งใหญ่เริ่มได้จากตัวเราด้วยจิตสำนึกที่ดีซื่อสัตย์มีวินัยเคารพกฎและช่วยเหลือผู้อื่นเพราะทุกความดีคือพลังสำคัญของสังคมมาร่วมกันสร้างสรรค์สิ่งดีงามเพื่อสืบสานคุณค่าของสถาบันหลักของชาติให้มั่นคงและยั่งยืนตลอดไปด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
5: ์บุคคลเร็วๆบุคคลเก็บของเร็วๆทันนี้ไหวแล้วทันนี้ไหว
6: เดี๋ยวพี่เดี๋ยวก่อนจะรีบไปไหนเก็บของไปไหนพี่
5: เนี่ยพี่ดูในข่าวเขาทำคลิปมานะว่าจังหวัดเราเนี่ยแผ่นดินจะไหวพี่ยังไม่มีแฟนเลยเนี่ยกลัวตายมากเลยเนี่ยเมียนตาย
6: เอ้าพี่ไปฟังข่าวปลอมมาอีกแล้วเหรอทำไมพี่ไม่ไปดูข้อมูลแผ่นดินไหวที่แอป Earthquake หรือว่า Thai Disaster Alert อ่ะเขาบอกข้อมูลหมดเลยว่าสถานการณ์แบบไหนระดับไหนต้องทำตัวยังไงบ้างอีกอย่างถ้ามือถือพี่ไม่มีเน็ตเนี่ยเขาจะมีเซลล์บอร์ดแคสต์ส่งข้อความแจ้งเตือนมาที่โทรศัพท์พี่โดยตรงเลยพร้อมข้อปฏิบัติด้วยเหลือแค่พี่ปฏิบัติตามนั่นแหละ
5: ต้องใจเย็นๆลงละขอบคุณมากนะน้อง
6: โอเคร
7: ู้ทันสาธารณภัยห่างไกลความเสียหายด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
8: ์ถ้าหากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนFM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจถ้าคืนนี้น้ำท่วมและไหลเข้าบ้านภายใน30นาทีคุณจะพาคนที่บ้านออกมาทันหรือไม่ ายคนคงตอบว่าทันแต่สำหรับบ้านที่มีผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยติดเตียง30นาทีอาจไม่พอเพราะกว่าจะหายาเก็บเอกสารย้ายเตียงโทรหารถน้ำก็อาจจะสูงถึงระดับเข่าแล้วนี่แหละครับคือเหตุผลที่ว่าการเตรียมตัวต้องเริ่มก่อนฝนตกไม่ใช่ตอนน้ำมาอย่างแรกติดตามข้อมูลข่าวสารทุกวันถ้าพื้นที่เริ่มเสี่ยงรีบยกของขึ้นที่สูงปิดช่องทางที่น้ำไหลเข้าบ้านต่อมาเตรียมกระเป๋าฉุกเฉินไว้ใบเดียวใส่ยาประจำตัวโทรศัพท์แบตสำรองเอกสารสำคัญน้ำดื่มและของใช้จำเป็นหยิบแล้วออกจากบ้านได้ทันทีอีกเรื่องที่หลายคนลืมอย่ารอให้เกิดเหตุแล้วค่อยหาเบอร์โทรบันทึกเบอร์โทรโรงพยาบาลกู้ภัยอปต.เทศบาลรวมถึงญาติที่ช่วยเหลือได้ที่สำคัญลองซ้อมกับผู้สูงอายุในบ้านถ้าต้องอพยพเราจะไปทางไหนเพราะในสถานการณ์จริงมีเวลาตัดสินใจไม่มากนักระหว่างน้ำท่วมอย่าลืมดูแลสุขภาพผู้สูงอายุล้างมือให้สะอาดเปลี่ยนเสื้อผ้าที่เปียกชื้นกินอาหารปรุงสุกดื่มน้ำสะอาดและถ้าได้รับอาหารบริจาคดมก่อนกินทีหลังถ้าหากมีกลิ่นผิดปกติสีเปลี่ยนหรือกระป๋องบุบอย่าเสี่ยงกินเด็ดขาดและเมื่อน้ำลดลงอย่าเพิ่งเดินเข้าบ้านทันทีตัดไฟก่อนทุกครั้งใส่รองเท้าบูทสวมถุงมือหน้ากากเพราะสิ่งที่อันตรายกว่าน้ำคือไฟรั่วเชื้อโรคและสัตว์มีพิษซ่อนตัวอยู่ท้ายนี้น้ำท่วมบ้านสร้างใหม่ได้แต่ถ้าเราสูญเสียคนที่รักไม่มีอะไรทดแทนได้เริ่มเตรียมความพร้อมวันนี้เพื่อให้ผู้สูงอายุในบ้านปลอดภัยในวันที่น้ำมา

ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากนี้ไปสถานีขอเชิญท่านติดตามรับฟังความไพเราะจากมวลเสน่ห์ของเพลงลูกกรุงในรายการเพลงเพื่อคุณครับ

สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับผมอยู่กับรายการเพลงเพื่อคุณนะครับ3 ทุ่มถึง4 ทุ่มเรามาฟังเพลงลูกกรุงเพราะๆกันรวมไปถึงข้อมูลข่าวสารที่น้องอ้านจะนำมาฝากกันนะวันนี้ก็เสียงแหบเสียงแห้งสักหน่อยนะครับผมเองแล้วก็ขออภัยด้วยละกันเมื่อคืนนี้นะครับปล่อยท่านผู้ฟังฟังเพลงกันยาวๆไปเลยนะครับวันนี้ก็มาเจอกันสักหน่อยหนึ่งนะเพื่อที่จะได้อัปเดตข้อมูลข่าวสารกันสักหน่อยนะครับผมเราก็ยังติดตามในเรื่องของสถานการณ์จังหวัดน่านเนาะที่เกิดอุทกภัยขึ้นนะรวมไปถึงใครที่เห็นคลิปที่มันเป็นไวรัลตอนนี้ก็น่าจะเป็นที่เบตเนปาลต่างๆนะที่มีน้ำไหลทะลักเข้ามาช่วงนี้นะครับก็จะมีหลายๆเรื่องราวนะที่เราต้องติดตามกันนะครับผมแน่นอนเลยก็เกิดในเรื่องของการสูญเสียขึ้นนะค่อนข้างเยอะเลยนะแต่หนึ่งในนั้นก็จะมีในเรื่องของจิตอาสาที่เข้าไปช่วยเนาะเพื่อพึ่งพาในที่จังหวัดน่านและมีการเสียชีวิตอาจจะเกี่ยวเนื่องกับในเรื่องของสุขภาพในเรื่องของโรคประจำตัวนะครับผมหนึ่งในนั้นก็คือในเรื่องของการนอนหรือพักผ่อนให้เพียงพอนะเมื่อไหร่ที่เราพักผ่อนไม่ค่อยจะเพียงพอแล้วก็จะมีอาการต่างๆที่เกิดขึ้นได้ดังนั้นแล้วการนอนเป็นเรื่องสำคัญมากๆใครรู้สึกว่านอนไม่เพียงพอนะครับตื่นมามันมึนมันงงนะครับผมวันนี้เราจะมาพูดคุยกันสักหน่อยว่าเอ๊ะถ้าหากเราพักผ่อนไม่เพียงพอแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นกับเราบ้างเราจะได้มาระมัดระวังกันสักหน่อยนะครับผมแต่อื่นใดแล้วก่อนที่เราจะมารับฟังในเรื่องของการนอนกันเราไปฟังเพลงเพราะๆผ่อนคลายกันสักหน่อยนะเผื่อใครที่แบบว่าเจอความเครียดมาตลอดทั้งวันแล้ววันนี้ก็มาพักผ่อนหย่อนใจกับเพลงลูกกรุงเพราะๆในเพลงเพื่อคุณครับ

กลับเข้าสู่รายการเพลงเพื่อคุณนะครับผมเมื่อสักครู่ที่เราเกริ่นกันไปนะในเรื่องของการนอนเป็นเรื่องสำคัญมากๆนะครับผมชวนมาคุยเรื่องที่มันอยู่ใกล้ตัวกันสักหน่อยนะเชื่อว่าหลายคนคงเคยเจอกับตัวเองเนาะนั่นก็คือในเรื่องของการพักผ่อนไม่เพียงพอนั่นเองบางทีก็งานเยอะบ้างแหละนะบางคนทำงานจนดึกบางคนเล่นโทรศัพท์นะครับเพลินจนลืมเวลาบางคนก็มีเรื่องให้คิดจนนอนไม่หลับนะครับผมหรือว่าบางคนก็ต้องตื่นแต่เช้าแต่ว่านอนก็ดึกเป็นประจำเลยนะครับแต่เราก็มักจะบอกตัวเองว่าไม่เป็นไรหรอกนะครับเดี๋ยวเอาไปชดเชยวันหยุดละกันนะครับผมแต่ความเป็นจริงแล้วการนอนน้อยหรือนะครับผมพักผ่อนไม่เพียงพอเป็นประจำเนี่ยอาจจะส่งผลต่อในเรื่องของสุขภาพร่างกายต่อสมองต่ออารมณ์และการใช้ชีวิตประจำวันอย่างมากเลยนะครับวันนี้เราเลยจานมาทำความเข้าใจกันสักหน่อยว่าถ้าเราพักผ่อนไม่เพียงพอเนี่ยร่างกายนะครับกำลังบอกอะไรเราหรือเปล่าแล้วก็เรานะครับจะปรับพฤติกรรมอย่างไรให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนั่นเองนะครับผมการนอนหลับไม่ใช่เวลาที่ร่างกายหยุดทำงานนะต้องบอกอย่างนี้นะครับผมตรงกันข้ามเลยนะครับในช่วงที่เราหลับร่างกายยังมีกระบวนการสำคัญหลายอย่างที่เกิดขึ้นทั้งการฟื้นฟูร่างกายการทำงานของสมองการควบคุมอารมณ์นะครับแล้วก็ระบบต่างๆภายในร่างกายเช่นกันเลยเพราะฉะนั้นถ้าเรานอนน้อยเป็นครั้งคราวนะเราอาจจะรู้สึกเหนื่อยง่วงหรือว่าไม่มีสมาธิในวันรุ่งขึ้นเนาะอันนี้ต้องเป็นบอกว่าส่วนตัวก็คือวันที่ไปน่านดีกว่าเนาะวันที่ไปน่านก็คือหลับดึกมากๆเลยตีสองตีสามตีสี่แล้วก็ตื่นเช้า6-7 โมงนะฮะก็จะมีอาการเหล่านี้เกิดขึ้นนะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของรู้สึกแบบวิงเวียนนะครับผมไม่ค่อยมีสมาธินะคิดอะไรก็ไม่ค่อยออกเท่าไหร่นะครับผมความรู้สึกเหล่านี้ก็จะเกิดขึ้นได้เช่นกันนะอาการที่หลายคนคุ้นเคยที่สุดเลยนะตื่นมาแล้วไม่สดชื่นเองบางคนรู้สึกเหมือนนอนไปแล้วแต่ร่างกายยังไม่พร้อมทำงานเลยนะครับผมลุกจากเตียงก็ยากช่วงเช้าก็รู้สึกมึนๆระหว่างวันก็ฮาวบ่อยทำงานก็เรียนรู้อะไรไม่ค่อยจะได้แบบไม่ค่อยมีสตินะครับผมและบางครั้งเรื่องเล็กๆเนาะหรือว่าปกติเราก็จะบริหารจัดการได้แต่กลับกลายเป็นทำให้รู้สึกหงุดหงิดได้ง่ายขึ้นสิ่งเหล่านี้แหละครับผมเป็นสัญญาณเตือนอย่างหนึ่งนะว่าร่างกายอาจกำลังต้องการการพักผ่อนที่มากขึ้นและมีคุณภาพมากกว่าเดิมนั่นเองนะครับผมเรื่องต่อมาที่เราจะต้องมาคุยกันในเรื่องของสมองแล้วกันเนาะคุณเคยฟังไหมครับว่าท่านผู้ฟังเคยฟังไหมครับว่าเมื่อคืนนอนดึกพอตื่นเช้ามาจะรู้สึกแบบวันนี้คิดอะไรไม่ออกไม่ค่อยจะมีไอเดียปิ้งขึ้นมาเลยนะครับผมหรือบางครั้งกำลังจะพูดอะไรบางอย่างแต่กลับนึกไม่ออกนะอาจจะเป็นกันบ่อยเลยทีเดียวหรืออ่านหนังสืออ่านเอกสารซ้ำหลายรอบแต่ไม่ค่อยเข้าใจเลยอาการเหล่านี้นะครับอาจเกิดขึ้นได้เมื่อเราพักผ่อนไม่เพียงพอเพราะการนอนนะครับมีความเกี่ยวข้องกับการทำงานของสมองทั้งเรื่องความสนใจการเรียนรู้ความจำและการตัดสินใจลองนึกภาพง่ายๆนะลองนึกตามกันดูนะสมองของเราเหมือนคอมพิวเตอร์นะครับผมถ้าเปิดโปรแกรมหลายๆอย่างพร้อมกันและใช้งานต่อเนื่องเป็นเวลานานๆไม่ปิดเครื่องไม่พักเลยไม่ชัตดาวน์เลยนะครับผมเครื่องมันก็จะกระตุกและก็ช้าลงนั่นเองสมองของเราก็เช่นกันครับผมเมื่อเราพักผ่อนไม่เพียงพอเราอาจมีสมาธิลดลงตอบสนองได้ช้าลงแล้วก็ทำงานต่างๆนะเหมือนใช้ความคิดได้ไม่ดีเท่าที่ควรนั่นเองเพราะฉะนั้นแล้วถ้าวันไหนเรานอนน้อยแล้วต้องขับรถต้องทำงานนะครับผมกับเครื่องจักรหรือทำกิจกรรมต่างๆที่ต้องใช้สมาธิสูงอาจจะต้องเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษด้วยนะครับผมอีกอย่างนึงนะครับผมในเรื่องของอารมณ์และการเนาะการพักผ่อนไม่เพียงพอสามารถทำให้เรารู้สึกหงุดหงิดรู้สึกใจร้อนหรือจัดการกับความเครียดได้ยากขึ้นนั่นเองลองสังเกตตัวเองกันดูนะครับผมวันที่เรานอนแบบว่าเต็มที่ตื่นเช้าขึ้นมามันสดชื่นสดใสเนาะเบื่อเรื่องบางเรื่องนะเกิดขึ้นระหว่างวันเราอาจจะรับมือได้อย่างใจเย็นมากๆเลยแต่วันไหนที่เรานอนไม่เพียงพอนะครับผมแค่รถติดนิดเดียวงานเพิ่มขึ้นมานิดเดียวมีคนพูดไม่ถูกใจนิดเดียวเราก็อาจจะหงุดหงิดได้มากกว่าปกตินั่นเองนั่นเป็นเพราะร่างกายเหนื่อยสมองและอารมณ์ของเราก็อาจรับมือกับความเครียดได้ยากขึ้นนั่นเองครับผมดังนั้นแล้วถ้าเราอยากดูแลสุขภาพใจลองนะครับผมนอกจากจะทำกิจกรรมที่เราชอบแล้วพูดคุยกับคนที่เราไว้ใจแล้วนะครับจัดการกับความเครียดแล้วลองการนอนให้เพียงพอดูนะครับก็เป็นอีกหนึ่งพื้นฐานสำคัญที่เราไม่ควรมองข้ามเลยนะครับผมอีกอย่างนึงถ้าเราพักผ่อนไม่เพียงพอนอนน้อยนะครับผมมีผลต่อสุขภาพแน่นอนเลยมาถึงเรื่องสำคัญเรื่องนี้ดีกว่าผลกระทบต่อสุขภาพร่างกายของเราการพักผ่อนไม่เพียงพอนะครับผมเป็นประจำมีความสัมพันธ์กับปัญหาสุขภาพหลายด้านด้วยกันนะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการควบคุมระดับน้ำตาลและการเผาผลาญที่เปลี่ยนแปลงไปการควบคุมนะครับการ
กินการกินนี่แหละครับจะผิดปกติลงเนาะรวมถึงความเสี่ยงต่อปัญหาสุขภาพอย่างอื่นที่อาจจะเกิดขึ้นได้นะครับผมสิ่งสำคัญเราไม่ควรคิดว่านอนน้อยวันนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยแก้ไขละกันนะถ้าพฤติกรรมเกิดซ้ำๆวนๆเดิมๆแบบนี้ร่างกายก็อาจได้รับผลกระทบตามมาเพราะฉะนั้นแล้วการนอนจึงไม่ใช่เรื่องของความขี้เกียจหรอกครับผมและไม่ใช่เวลาที่เสียไปจากการทำงานเนาะแต่เป็นช่วงเวลาที่ร่างกายใช้ฟื้นฟูตัวเองนั่นเองนะครับผมลองนะครับลองมาดูกันนะครับว่าสาเหตุอะไรนะที่ทำให้เราพักผ่อนไม่เพียงพอบ้างนะอย่างแรกก็คือพฤติกรรมการใช้ชีวิตนั่นเองต้องปฏิเสธไม่ได้ด้วยนะครับผมบางคนกลับบ้านแล้วต้องทำงานบางคนดูซีรีส์ติดโทรศัพท์หนึบเลยบางคนใช้โซเชียลมีเดียนะก่อนนอนแล้วทำให้ตามันตื่นนะจากที่ตั้งใจว่าจะเล่นสัก10นาทีโอ้โหกว่าจะรู้ตัวตีหนึ่งตีสองปาเข้าไปแล้วอีกสาเหตุหนึ่งอาจจะเกิดจากความเครียดและความกังวลก็ได้นะครับผมที่ทำให้เราแบบคิดอยู่นั่นแหละและทำให้เรานอนไม่หลับสักทีรวมไปถึงสภาพของห้องนะครับผมสิ่งแวดล้อมต่างๆอาจจะมีแสงรบกวนอาจจะมีในเรื่องของสภาพเสียงที่ดังนะครับผมและทำให้เรานอนไม่เพียงพอหรือนอนไม่หลับนั่นเองนะครับผมจริงๆแล้วเราควรนอนกี่ชั่วโมงกันนะมีหลายคนถามว่าแล้วมันเท่ากันทุกเพศทุกวัยไหมนะต้องบอกอย่างนี้นะครับว่าเด็กและวัยรุ่นต้องการนอนมากกว่าผู้ใหญ่เพราะร่างกายและสมองยังอยู่ในช่วงของการพัฒนาเนาะส่วนผู้ใหญ่โดยทั่วไปควรให้ความสำคัญกับการนอนอย่างสม่ำเสมอมีคุณภาพนะครับโดยผู้ใหญ่ควรจะนอนประมาณ 7-9 ชั่วโมงต่อคืนแต่สิ่งสำคัญนะครับไม่ได้มีเพียงแค่จำนวนเท่านั้นนะที่เราต้องบอกคุณภาพของการนอนก็มีความสำคัญเช่นกันบางคนนอนครบนะครับหลายชั่วโมงด้วยแต่ตื่นมาก็ยังง่วงเหงาหานอนอยู่กรณีแบบนี้สังเกตตัวเองด้วยนะครับผมถ้าเป็นบ่อยๆเนาะมีปัจจัยอื่นมาร่วมแน่นอนเลยนะครับมาถึงที่ช่วงสำคัญแล้วล่ะครับผมว่าถ้าเราอยากนอนให้ดีขึ้นเราควรเริ่มต้นง่ายๆแบบไหนบ้างให้เป็นประจำทุกวันอย่างแรกก็คือพยายามเข้านอนแล้วก็ตื่นให้เป็นเวลานะครับผมอย่างที่2ก็คือลดการใช้โทรศัพท์ก่อนนอนนะครับผมข้อ3ก็คือการจัดสภาพแวดล้อมในห้องนอนให้เหมาะสมกับการพักผ่อนด้วยระมัดระวังในเรื่องของการดื่มคาเฟอีนในช่วงของเย็นช่วงบ่ายนะครับผมแล้วก็ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอเท่านี้ละครับผมเราก็จะนอนแบบมีคุณภาพแล้วหากมีปัญหาในการนอนไม่หลับนะครับนอนหลับไม่ดีหรือง่วงมากผิดปกติเป็นประจำอย่างต่อเนื่องส่วนกระทบกับการเรียนการทำงานหรือการใช้ชีวิตนะครับแล้วก็ความปลอดภัยเนาะไม่ควรทิ้งสิ่งเหล่านี้ไว้ให้เป็นปัญหาควรที่จะปรึกษาในเรื่องของผู้เชี่ยวชาญนะไม่ว่าจะเป็นแพทย์คุณหมอต่างๆที่จะให้คำแนะนำของเราเพื่อให้เรานะครับผมหลับแบบมีคุณภาพหลับแล้วก็เพียงพอในทุกๆวันเพื่อทำให้สุขภาพกายสุขภาพใจของเราดีในทุกๆวันนั่นเองนะครับผมเหมือนการฟังเพลงนี้ก็อาจจะเป็นในเรื่องของการคลายความเครียดไปนะปลดล็อกไปหนึ่งปัจจัยแล้วนะครับผมดังนั้นแล้วฟังเพลงกันก่อนเดี๋ยวกลับมาอยู่ด้วยกันกับเพลงเพื่อคุณครับ

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz โทรศัพท์หมายเลข053-525-565และ053-525-566

ช่วงท้ายของรายการเพลงเพื่อคุณกันแล้วนะครับผมฟังเพลงกันยาวๆเอาในเรื่องของข้อมูลนะครับการนอนมาฝากกันในวันนี้นะครับอย่าลืมนะครับใครที่บอกว่าการนอนบางคนนะบอกว่านอนเยอะจนขี้เกียจแล้วหรือเปล่านะครับนอนให้มีคุณภาพนอนให้ครบเวลานะครับแล้วก็เสริมเรื่องอื่นด้วยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการออกกําลังกายการทานอาหารนะครับหลายๆอย่างรวมมาเป็นปัจจัยทําให้เรานอนอย่างสุขภาพดีนอนอย่างมีคุณภาพด้วยนะครับการนอนไม่ใช่เรื่องเล่นๆเหมือนกันนะบางคนคิดว่านอนไปแล้วปุ๊บมันคือทุกอย่างชัตดาวหลับไปพร้อมกับเราไม่ใช่นะครับผมร่างกายกำลังต้องการการฟื้นตัวจากการหลับนะครับผมร่างกายกำลังส่งสัญญาณต่างๆให้เราเตือนว่าหลับให้เพียงพอแล้วหรือยังนะหากใครฟังแล้วรู้สึกว่าสัญญาณมันเริ่มเตือนมาที่เราแล้วไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของตื่นมาง่วงเหงาเหานอนตื่นมาซึมตื่นมาหงุดหงิดเหล่านี้แหละครับผมเป็นสาเหตุหรือว่าเป็นการเตือนเนาะส่งสัญญาณเตือนหลักๆมาดังนั้นแล้วถ้าใครมีสัญญาณเตือนเหล่านี้อยากจะให้ลองปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกันก่อนหากปรับเปลี่ยนแล้วมันยังเป็นอยู่นะครับอาจจะต้องปรึกษาคุณหมอเพื่อที่จะได้แบบว่าดูในเรื่องของฮอร์โมนต่างๆดูในเรื่องของปัจจัยต่างๆที่อาจจะทำให้เรานอนหลับไม่เพียงพอนะครับผมอันนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญเช่นกันที่นำมาฝากกันไว้ในค่ำคืนนี้กับเพลงเพื่อคุณนะครับผมลากันไปก่อนแล้วครับผมฟังเพลงกันต่อยาวๆนะครับหากใครที่ยังนอนดึกอยู่แล้วก็ยังไม่ง่วงนอนนะครับผมหรือทำงานอยู่เนาะก็อยู่เป็นเพื่อนกันได้จนถึงเที่ยงคืนนะครับกับรายการที่สวท.ลำพูนของเราจะจัดให้นะครับผมสำหรับวันนี้น้องอันลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: ขอบคุณมากครับอ่ะเราฟังข่าวครับเดี๋ยวชั่วโมงหลังเจอกับหมอมกรต่อนะครับ
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22 นาฬิกากับผม

0: จาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
1: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
2: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
1: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงอย่าให้คำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
3: ระวังเพจปลอมขายสินค้าหรือบริการที่ไม่มีอยู่จริงระวังวิดีโอคอลลวงเงินเหยื่อระวังหลอกลงทุนอ้างผลตอบแทนสูง
4: เพราะวัยไหนอาชีพอะไรก็ตกเป็นเหยื่อของโจรออนไลน์ได้ระวังตัวก่อนคลิกทุกครั้งตั้งคำถามก่อนเชื่อทุกข้อความอย่ารีบจนขาดสติก่อนโอนทุกบาท
3: เจอโจรออนไลน์แจ้งตำรวจไซเบอร์1441ตลอด24ชั่วโมงจำไว้ให้ขึ้นใจรีบโอนโจรยิ้ม
5: กระทรวงศึกษาธิการอยู่ระหว่างตรวจสอบโพสต์ข่มขู่สถานศึกษาพร้อมเร่งยกระดับมาตรการความปลอดภัย
6: นายประเสริฐเป็นธระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยกรณีการเผยแพร่ข้อความข่มขู่หรือแจ้งเหตุร้ายที่ไม่หวังดีต่อสถานศึกษาว่าขณะนี้มีการเผยแพร่ข้อมูลหรือข่าวปลอมผ่านสื่อสังคมออนไลน์ซึ่งอาจสร้างความสับสนและความกังวลจนบางสถานศึกษาต้องหยุดการเรียนการสอนหรือปิดโรงเรียนชั่วคราวกระทรวงศึกษาธิการอยู่ระหว่างตรวจสอบที่มาของข้อมูลและข้อเท็จจริงโดยจะประสานตำรวจและฝ่ายความมั่นคงหากพบว่าเป็นข้อมูลเท็จสามารถตรวจสอบต้นตอได้และจะดำเนินการตามกฎหมายอย่างจริงจังเนื่องจากการเผยแพร่ข้อมูลอันเป็นเท็จเป็นสร้างความวุ่นวายและกระทบต่อสถานศึกษาเป็นเรื่องที่ไม่ควรละเลยทั้งนี้กระทรวงศึกษาธิการให้ความสำคัญกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลของสถานศึกษาพร้อมเตรียมยกระดับภูมิคุ้มกันด้านความปลอดภัยให้โรงเรียนโดยพิจารณามาตรการคัดกรองข้อมูลที่มีลักษณะเป็นภัยคุกคามก่อนเผยแพร่ในวงกว้างนอกจากนี้มีระบบ Taffy Edu และส่วนพิทักษ์สิทธิ์ในสถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการเป็นช่องทางรับแจ้งปัญหาและข้อร้องเรียนเพื่อเร่งแก้ไขปัญหาโดยเปิดให้บริการตลอด24ชั่วโมงศิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
5: อำเภอสุไหงโกลกรวมพลังภาครัฐและประชาชนกว่า300คนร่วมจัดกิจกรรมปฏิเสธความรุนแรงเรียกร้องความสันติสุขในพื้นที่
7: นายพิมลจงรักปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานความมั่นคงเป็นประธานในกิจกรรมอำเภอสุไหงโกลกรวมพลังปฏิเสธความรุนแรงโดยมีพันตำรวจโทนิติสุขสันต์รองผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรสุไหงโกลกเรือตรียูโซปากีนายทหารกิจการพลเรือนหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินกองทัพเรือ33ส่วนราชการพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่หน่วยงานความมั่นคง3ฝ่ายอสชรบผู้นำท้องที่ผู้นำศาสนาคณะครูนักเรียนและประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมรวม300คนณโรงเรียนบ้านกวาลอศิลาตำบลปาเสมาศอำเภอสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสสำหรับกิจกรรมในครั้งนี้เป็นการรวมพลังของชาวอำเภอสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสทุกภาคส่วนที่ต้องการรวมพลังแสดงเจตนารมณ์ในการปฏิเสธความรุนแรงทุกรูปแบบหลังเกิดเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่คนร้ายลอบวางระเบิดบริเวณศาลาที่พักริมถนนหน้าสำนักงานขนส่งจังหวัดนราธิวาสสาขาอำเภอสุไหงโกลกส่งผลให้ศาลาริมทางและทรัพย์สินได้รับความเสียหายรวมถึงยังเกิดเหตุอีกหลายจุดทั่วทั้งจังหวัดนราธิวาสในคืนวันที่22สิงหาคมที่ผ่านมาทั้งนี้ภายในกิจกรรมผู้นำศาสนาอยากได้นำผู้เข้าร่วมกิจกรรมดูอาต่อเอกองค์อัลเลาะห์เพื่อให้ความสงบสุขจงบังเกิดในพื้นที่ประชาชนอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขปราศจากเหตุความรุนแรงวีรพัฒน์เพชรสุดสวท.สุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
5: ทูตสหรัฐประจำประเทศจีนแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อประชาชนที่เสียชีวิตจากเหตุน้ำป่าไหลหลากและดินถล่มครั้งใหญ่บริเวณชายแดนจีนเนปาลสำนักข่าวซินหัวรายงานโดยอ้างแถลงการของกระทรวงการต่างประเทศจีนในวันนี้ที่ระบุว่านายเดวิดเพอร์ดูทูตสหรัฐประจำประเทศจีนพบหารือกับนายหวังอี้รัฐมนตรีต่างประเทศของจีนที่กรุงปักกิ่งเมืองหลวงของจีนเมื่อวานนี้โดยนายเพอร์ดูแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อประชาชนที่เสียชีวิตจากเหตุน้ำป่าไหลหลากและดินถล่มครั้งใหญ่

0: ในพื้นที่เขตปกครองตนเองทิเบตของจีนซึ่งติดกับชายแดนเนปาลเมื่อวันที่26สิงหาคมที่ผ่านมาทั้งนี้ทางการจีนยืนยันว่ามีผู้ประสบภัยเสียชีวิตจากเหตุภัยพิบัติดังกล่าวอย่างน้อย3รายและสูญหายอีก558รายขณะที่รัฐบาลเนปาลรายงานว่าตัวเลขผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์น้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มในเขตราสุวาของเนปาลซึ่งติดกับชายแดนของจีนอยู่ที่177รายและยังคงมีผู้สูญหาย826รายรู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา23นาฬิกา
1: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเล็กที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
2: Soft Power ไทยคืออะไร
3: คือความสามารถในการดึงดูดและมีอิทธิพลต่อประเทศอื่นๆผ่านทางวัฒนธรรมค่านิยมไลฟ์สไตล์ความคิดสร้างสรรค์ของไทยทั้ง14สาขาที่ทำให้คนทั้งโลกหลงรักทั้งอาหารท่องเที่ยวแฟชั่นกีฬามวยไทยรวมถึงศิลปะเกมสุขภาพประเพณีและบุคคล
2: ยังมีภาพยนตร์ดนตรีเทศกาลการออกแบบและหนังสือที่เป็นเอกลักษณ์มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อน Soft Power ไทยร่วมสร้างมูลค่าและนำพาโลกให้รู้จักไทยมากยิ่งขึ้นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
4: ์สวัสดีเจ้าหลิวอาจารยาเจ้าขอเชิญพี่น้องเจ้าบ้านเฮาเจ้าละปูนงดเผาทุกพื้นที่เพื่อคุณภาพอากาศดีๆเพื่อสุขภาพดีๆของทุกคนฮักละปูนบ่เผานะเจ้าห่วมแห้งห่วมใจด้วยการงดเผาขยะเผาไรนาและบ่เผาป่าเผาขยะเผาไรนาเผาป่ามีความผิดตามกฎหมายและก่อมลพิษ PM 2.5 เลิกเผาเพื่ออาการและสุขภาพติด

0: จกวิเศษจงบอกข้าเถิดใครงามเลิศในปัทภี
1: ก็พระนางน่ะสิราชินีผู้เลอโฉมดูสิตั้งแต่ท่านพาชาวประชางดเผาป่าและขยะในครัวเรือนชาวไร่ชาวนาก็งดเผาตอสั่งข้าวฟางข้าวหันไปไถกลบทำปุ๋ยหมักแปรรูปเป็นอาหารสัตว์หรือเอาไปอัดเป็นก้อนแทนอากาศก็ดีไม่มีฝุ่น PM 2.5 คอยกวนใจหน้าตาท่านก็สดใสผิวพรรณผุดผ่องเป็นที่สุดพะยะค่ะ
0: ต้องแบบนี้สิเจ้าพูดถูกใจข้ายิ่งนักเพราะทุกการเผานั่นคือการสะสมฝุ่นแต่ถ้าทุกคนร่วมใจกันหยุดเผาเราก็จะมีแต่อากาศบริสุทธิ์ไว้หายใจห่างไกลมะเร็งปอดสุขภาพก็ดีมันคือที่สุดแล้ว
1: ราชินีจงเป็นอมตะราชินีจงเป็นอมตะข้าขอบูชาท่านพะยะค่ะ
0: เอ้าไปเอาธูปมาแต่ไม่ต้องจุดแล้วนะเดี๋ยวนี้ข้าเปลี่ยนมาใช้ธูปไฟฟ้าแล้วมันจึ้งมากไม่มีฝุ่นเลย
2: คุณภาพอากาศดีด้วยการร่วมมือของทุกภาคส่วนปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์อ
3: ยู่ลำพูนหมุนคลื่น FM 95วิทยุแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ์ส่งเสริมอัตลักษณ์ให้ข้อมูลข่าวสารสร้างคุณภาพชีวิตใกล้ชิดคนลำพูน

0: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
1: จังหวัดลำพูนขับเคลื่อนวาระจังหวัดประจำปีพุทธศักราช2569เพื่อบรรลุเป้าหมายบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่ประชาชนอย่างยั่งยืนผ่าน3มิติ9วาระสำคัญ
2: มิติด้านเศรษฐกิจมุ่งขับเคลื่อนเกษตรอุตสาหกรรมสมดุลสร้างสรรค์และยกระดับการท่องเที่ยวสู่เมืองสร้างสรรค์
1: มิติด้านสังคมขับเคลื่อนนโยบายลำพูนปลอดบุหรี่ไฟฟ้าเตรียมความพร้อมรองรับสังคมสูงวัยและยกระดับมาตรการป้องกันปัญหาการฆ่าตัวตาย
2: มิติด้านความมั่นคงและสิ่งแวดล้อมเร่งปราบปรามยาเสพติดเสริมสร้างความปลอดภัยบนท้องถนนแก้ปัญหาไฟป่าหมอกควัน PM 2.5 และบริหารจัดการขยะสู่เมืองสะอาด
1: พลังของทุกคนคือกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนให้จังหวัดลำพูนเป็นเมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์บนความพอเพียงได้อย่างยั่งยืน
2: ในช่วงเวลาที่มืด8ด้านบ่มีรายได้เงินบ่พอใจนายจะส่งลูกเฮียนส่งพ่อแม่ใช้จ่ายผ่อนจ่ายหนี้สินก็บ่ไหวปัญหายาเสพติดและความรุนแรงในครอบครัวรุมเร้าบ่ว่าจะเจอกับปัญหาเรื่องเงินเรื่องงานหรือเรื่องนักใจที่บอกไผ่บ่ได้หาทางออกบ่เจออย่าอดทนเก็บเรื่องเหล่านี้ไว้เพียงลำพังเพราะปัญหาเหล่านี้ถ้าบ่ได้รับการแก้ไขจะก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพจิตซึมเศร้าและเครียดสะสมจนอาจนำไปสู่การทำร้ายตัวเก่าได้ซึมเศร้าเครียดสะสมรักษาหายได้ในทางการแพทย์นะเจ้าอย่าปล่อยให้ความเครียดทำลายความสุขในชีวิตเปิดใจปรึกษาปัญหาสุขภาพจิตได้ฟรีตลอด24ชั่วโมงที่สายด่วน1323หรือติดต่ออสม.และโรงพยาบาลใกล้บ้านท่านชีวิตคือสิ่งที่มีค่าที่สุดนะเจ้าด้วยความปรารถนาดีจากจังหวัดลำพูนมีเรื่องเดือดร้อนใจปัญหาในหมู่บ้านหรือพบเห็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำพูนและศูนย์ดำรงธรรมอำเภอทุกแห่งพร้อมเป็นที่พึ่งให้กับพี่น้องประชาชนด้วยความมุ่งมั่นบำบัดทุกบำรุงสุขทุกปัญหาจะได้รับการประสานงานติดตามและแก้ไขอย่างจริงจังจนกว่าปัญหาจะคลี่คลายด้วยสถิติการปิดเรื่องที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพพร้อมรักษาความลับของผู้แจ้งอย่างสูงสุดเข้าให้ข้อมูลได้ที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดณศาลากลางจังหวัดลำพูนหรือที่ว่าการอำเภอใกล้บ้านท่านหรือส่งเป็นจดหมายจานหน้าซองถึงศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำพูนหรือโทร053-560-506หรือ053-511-000หรือโทรสายด่วนได้ตลอด24ชั่วโมงที่1567ช่องทางออนไลน์ @LINE ID DRT ลำพูนหรือ Facebook ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำพูนและช่องทางที่รวดเร็วทันใจกับระบบ Traffic Fondueง่ายๆแค่สแกน QR Code เพิ่มเพื่อนใน LINE แอดพิมพ์ค้นหา @TraffyFondue ถ่ายรูปจุดเกิดเหตุระบุปัญหาแล้วส่งมาได้เลยระบบจะแจ้งเตือนเจ้าหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงและแจ้งสถานะการแก้ไขปัญหาให้ท่านทราบผ่านมือถือทันทีด้วยความห่วงใยจากจังหวัดลำพูนโดยศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำพูนร่วมสร้างเมืองลำพูนให้สะอาดปลอดภัยและน่าอยู่อย่างยั่งยืน
3: หากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053 525 565 หรือ053-525-566สวทลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ
4: และลูกจ้างจะได้รับผลกระทบกันมากมาย

วิชาความรู้ที่บัณฑิตได้ศึกษามาแม้จะเป็นปัจจัยอย่างสำคัญในการสร้างสรรค์ความเจริญมั่นคงให้แก่ตนแก่ส่วนรวมก็จริงแต่บุคคลผู้สามารถสร้างสรรค์ประโยชน์ดังกล่าวให้สำเร็จได้นั้นนอกจากต้องมีความรู้ในหลักวิชาการดีแล้วยังต้องอาศัยคุณสมบัติอื่นๆอีกมากที่จะขาดเสียไม่ได้ก็คือความจริงใจความจริงใจนี้มีอยู่2ประการด้วยกันประการที่1ความจริงใจต่อตนเองคือเมื่อตั้งใจจะกระทำการใดที่เห็นว่าเป็นประโยชน์แท้แล้วก็ติดตามรักษาความตั้งใจที่จะกระทำดังนั้นให้ตลอดผู้มีความจริงใจต่อตนเองไม่ว่าจะกระทำการใดจึงประสบแต่ความสำเร็จและความเจริญอีกประการหนึ่งคือความจริงใจต่อผู้อื่นได้แก่ความซื่อตรงและความเมตตาปรารถนาดีต่อผู้อื่นโดยบริสุทธิ์ใจผู้มีความจริงใจต่อผู้อื่นย่อมได้รับความเชื่อถือไว้วางใจสามารถร่วมงานและอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างราบรื่นปราศจากปัญหาข้อขัดแย้งซึ่งเป็นผลดีทั้งแก่งานและสังคมส่วนรวมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคใต้ประจำปีการศึกษา2556ถึง2557ณอาคารใหม่สวนอัมพรวันพฤหัสบดีที่13สิงหาคม2558

0: ส่งเสริมอัตลักษณ์ให้ข้อมูลข่าวสารสร้างคุณภาพชีวิตใกล้ชิดคนลำพูนติดตามข่าวสารผ่านช่องทางออนไลน์ได้ตลอด24ชั่วโมงที่ Facebook Fanpage สวท.ลำพูน FM 95
1: บ้านเมืองเรารุ่งเรืองพร้อมอยู่หมู่เรา
2: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือสถาบันหลักที่อยู่คู่ประเทศไทยมายาวนานความมั่นคงของชาติไม่ได้อยู่ที่ใครคนใดคนหนึ่งแต่อยู่ที่ความเข้าใจและความตระหนักรู้ของพวกเราทุกคนร่วมกันปลูกฝังความภาคภูมิใจในความเป็นไทยศึกษาประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและคุณูปการของสถาบันหลักเพื่อส่งต่อความเข้มแข็งนี้สู่ลูกหลานเราคือพลังรักชาติร่วมสร้างสรรค์และปกป้องผืนแผ่นดินไทยด้วยจิตสำนึกที่ดีสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

และเกิดอัคคีภัยขอให้ตั้งสติอย่าตื่นตกใจหากมีสัญญาณเตือนภัยให้กดทันทีและโทรแจ้งสายด่วน199แจ้งเหตุเพลิงไหม้พร้อมระบุตำแหน่งให้ชัดเจนใช้ผ้าชุบน้ำปิดจมูกและปากป้องกันควันพิษคลานต่ำหรือย่อตัวไปทางออกก่อนเปิดประตูให้ใช้หลังมือแตะลูกบิดหากร้อนห้ามเปิดเด็ดขาดใช้บันไดหนีไฟเท่านั้นห้ามใช้ลิฟต์เด็ดขาดและออกไปยังจุดนัดพบที่ปลอดภัยห้ามกลับเข้าอาคารหากติดอยู่ในห้องใช้ผ้าชุบน้ำอุดขอบประตูปิดพัดลมและเครื่องปรับอากาศเปิดหน้าต่างส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือกรณีไฟติดเสื้อผ้าให้ล้มตัวลงกลิ้งไปมาจนไฟดับเมื่อปลอดภัยแล้วแผลไฟไหม้ให้ล้างด้วยน้ำสะอาดเย็นผู้สำลักควันรีบนำส่งโรงพยาบาลทันทีปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: ซอฟต์พาวเวอร์ไทยคืออะไร
1: คือความสามารถในการดึงดูดและมีอิทธิพลต่อประเทศอื่นๆผ่านทางวัฒนธรรมค่านิยมไลฟ์สไตล์ความคิดสร้างสรรค์ของไทยทั้ง14สาขาที่ทำให้คนทั้งโลกหลงรักทั้งอาหารท่องเที่ยวแฟชั่นกีฬามวยไทยรวมถึงศิลปะเกมสุขภาพประเพณีและบุคคล
0: ยังมีภาพยนตร์ดนตรีเทศกาลการออกแบบและหนังสือที่เป็นเอกลักษณ์มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนซอฟต์พาวเวอร์ไทยร่วมสร้างมูลค่าและนำพาโลกให้รู้จักไทยมากยิ่งขึ้นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
2: ์ฟังเพลงเพราะ FM 95 MHz วิทยุประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ์

ชีวิตที่มีคุณค่าเกิดจากการใช้เวลาที่ดีท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz จากนี้ไปสถานีเชิญท่านติดตามรับฟังรายการ For the Good Time

สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่วงเวลาของ For The Good Time รายการของเฮาป้าการทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์5ทุ่มถึงเที่ยงคืนนะครับเที่ยงคืนแบบนี้ดึกๆแบบนี้ปล่อยใจให้สบายนะแล้วก็พักผ่อนไปกับบทเพลงสากลคลาสสิกส่งคุณค่ากันคืนนี้ก็เริ่มต้นด้วยความสดชื่นนะกับเพลงที่มีชื่อว่า Rhythm of the Rain นะครับเพลงคลาสสิกนะตั้งแต่ปี1962ติดศิลปินที่ชื่อว่าจอห์นคลอชกัมมอร์นะแต่งขึ้นขณะปฏิบัติหน้าที่ในกองทัพเรือของสหรัฐก็ได้ถ่ายทอดความรู้สึกของคนที่นั่งมองสายฝนนะครับแล้วก็คิดถึงคนที่เฮาฮักนะก็เปิดให้ฟังกันไปแล้วเป็นการเข้าสู่รายการกับ Rhythm of the Rain เดี๋ยวไปฟังเพลงต่อเนื่องกันเลยครับกับนะเพลงจังหวะสบายๆนะ Please Mr. Postman ของ Carpenter แฮมเพลงหนึ่งนะครับเพลงที่มีชื่อว่า I Started a Joke นะครับ I Started a Joke นะของ BG นะครับไปฟังกันได้เลย2เพลงต่อเนื่องนะครับแล้วก็ช่วงหน้ากลับมาปะกันช่วงที่2ของรายการครับ

ฟังเพลงสบายๆกันไปแล้วนะครับPlease Mr. Postman นะครับแล้วก็ I Started a Joke นะครับแล้วก็กลับเข้ามาปะกันช่วงนี้นะช่วงนี้ก็จะมีเพลงให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันต่อแถม3เพลงนะครับเพลงติดเตรียมไว้ให้คุณผู้ฟังได้รับฟังนั่นก็คือนะเพลงที่บอกรักง่ายๆเพลงสบายๆแต่ตราตรึงใจที่สุดอย่าง I Just Call To Say I Love You นะครับของ Stevie Wonder นะครับเพลงนี้เป็นเพลงที่ชนะรางวัลออสการ์ปี1984ดีเจโอม2ขวบนะครับเพลงนี้นะครับเตือนเฮาว่าบ่ต้องรอโอกาสพิเศษหรือวันสำคัญแค่โทรหาคนที่คุณห่วงใยในวันธรรมดาก็มีความหมายที่สุดแล้วนะครับเป็นเพลงที่มีความหมายซึ้งๆดีๆนะถัดมาแห่งเพลงหนึ่งที่จะเปิดนั่นก็คือ One Moment in Time นะเพลงระดับตำนานครับโดยเสียงที่เฮาคุ้นหูนะอยู่ในยุคของดีเจโอมเลยของคุณวินนี่ฮูสตันแต่บทเพลงสร้างพลังใจประจำการแข่งขันโอลิมปิกปี1988ติเตือนฮือเฮานะทุ่มเทสุดกำลังเพื่อช่วงเวลาแห่งความภาคภูมิใจแย่งอย่างก็แย่งให้สุดๆนะครับแล้วก็ปิดท้ายด้วยแฮมเพลงหนึ่ง Yesterday One More จาก Carpenter แต่เพลงที่ปาเฮาย้อนเวลากลับไปหาความทรงจำดีๆในอดีตกันครับ3เพลงต่อเนื่องไปเลยฟังสบายๆในค่ำคืนนี้ครับ

กลับมาป้ากันในช่วงนี้ครับหลังจากตีฟังเพลงเพราะๆอย่างต่อเนื่องไป3เพลงที่เปิดให้คุณผู้ฟังได้รับฟังยาวๆกันในค่ำคืนนี้นะครับเข้าสู่ช่วงนี้ของรายการครับมาปรับฟังอารมณ์นะปรับอารมณ์ฟังเพลงสบายสบายนะครับเพลง Stony นะครับของโลโบนะครับเป็นเรื่องราวของมิตรภาพและความคิดนึกถึงเพื่อนเก่านะแล้วก็ต่อด้วยเพลงนี้ดีโอ DJ โอมชอบเนี่ย To be number 1นะครับเป็นเพลงประจำการแข่งขันฟุตบอลโลกปี1990นะครับซึ่งปีนั้นแชมป์โลกก็ได้แก่ทีมชาติเยอรมนีดีเจโอมก็เชียร์เยอรมนีอยู่ในปีนั้นนะก็เป็นการเริ่มเชียร์ฟุตบอลโลกครั้งแรกนะครับอายุสัก8ขวบนะก็เชียร์เยอรมนีตั้งแต่นั้นเป็นต้นมานะครับเป็นเพลงฟุตบอลโลกที่ค่อนข้างที่จะชื่นชอบแล้วก็มีความทรงจำเวลาฟังมาได้ก็จะนึกถึงบรรยากาศการแข่งขันฟุตบอลโลกนะในปีนั้นนะสมัยก่อนในฟุตบอลมันยังคลาสสิกนะมีตัวบุกตะลุยมีริมเส้นแต่มาเดี๋ยวนี้กลายเป็นบอลระบบไปเหี่ยหมดนะคุณผู้ฟังครับหลังจากทูบีนัมเบอร์วันแล้วเนาะไปฟังเพลงวูดเดนฮาร์ดนะเพลงนี้ดีเจโอมเปิดมันนะของโจโดเวลนี่เป็นเพลงน่าฮักนะที่ดัดแปลงเนาะมาจากเพลงโฟกเยอรมันซึ่งเอวิสเพสลีย์นะก็เคยร้องไว้ในภาพยนตร์เรื่อง G.I. Blue นะครับก็มีเนื้อร้องภาษาเยอรมันสอดแทรกนะเข้ามานะครับซึ่งจะมีภาษาเยอรมันสอดแทรกเข้ามาในเพลงนั้นตีแปลว่าฉันต้องออกจากเมืองนี้ไปแล้วใช่ไหมนะครับส่วนภาษาเยอรมันนั่นนะดิโยมหันละแต่ออกเสียงมาได้นะเดี๋ยวของเปิ้นจะผิดเพี้ยนไม่เหี้ยนะครับซึ่งเพลงนี้นะครับก็เป็นเพลงที่จวนเฮายิ้มนะฟังแล้วก็อบอุ่นใจแท้ๆนะครับ4เพลงติดเตรียมไว้ให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันในช่วงท้ายๆของรายการ For the Good Time ครับ

กลับมาป้ากันช่วงท้ายๆของรายการแล้วละครับคืนนี้จะส่งคุณผู้ฟังเข้านอนด้วยซองบทเพลงตีหนุ่มนวลนะครับ I don't like to sleep alone จากพออังค่านะครับเป็นบทเพลงที่สื่อถึงความต้องการความอบอุ่นเคียงข้างในยามค่ำคืนนะมากอเพลงปิดท้ายคืนนี้นะครับแล้วก็ปิดท้ายด้วยสุกี้ยากินะครับตัวว่าจะเปิดละแต่เปิดบทตันสักกามก็เลยเปิดซูบารุไปให้ก่อนนะครับเพลงสุกี้ยากินะครับก็เป็นเวอร์ชันของA Taste of Honey นะครับเพลงต้นฉบับภาษาญี่ปุ่นเลยนะครับก็มีความหมายซาบซึ้งนะว่าเงินเดินเงยหน้าเข้าไว้นะน้ำตาตีไหลนะจะได้บ่ไหลออกมานะครับเงยหน้าเข้าไว้บ่ว่าจะเจอเรื่องสะเทือนใจแค่ไหนขอฮื้อเดินหน้าต่ออย่างมีความหวังเน้อคุณผู้ฟังคืนนี้ขอฮื้อทุกท่านนอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์ครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ์ส่งกระจายเสียงในระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์เริ่มทำการกระจายเสียงตั้งแต่เวลา5นาฬิกาถึง24นาฬิกาเป็นประจำทุกวันเพื่อให้สาระข่าวสารและความบันเทิงแด่ทุกท่านบัดนี้ถึงเวลาที่ทางสถานีจะต้องยุติการกระจายเสียงประจำวันไว้เพียงเท่านี้ขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังการส่งกระจายเสียงของทางสถานีได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ตั้งแต่เวลา5นาฬิกาเป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

อรุณสวัสดิ์ครับขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังการส่งกระจายเสียงของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ์ส่งกระจายเสียงในระบบ FM สเตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารเล็กที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองลำพูนจังหวัดลำพูนทำการออกอากาศเพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและสาระบันเทิงสำหรับผู้ฟังในพื้นที่จังหวัดลำพูนและจังหวัดใกล้เคียงตั้งแต่เวลา 5:00 นถึง 24:00 นเป็นประจำทุกวันและช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการวิทยุจากสวทลำพูน FM 95 MHz ได้แล้วครับ

กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย

0: ขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังการส่งกระจายเสียงจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ์ทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM Stereo Multiplex ความถี่95เมกะเฮิรตซ์ช่วงเวลาจากนี้ไปสถานีเสนอรายการสาระธรรมพื้นบ้านล้านนาค่ะ
1: ขอเจริญพรญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัทต่างหลายเคยสงสัยพ่องก็ว่าทำไมคนดีถึงยากจนแต่คนชั่วกลับร่ำรวยเหตุใดคนที่เสียสละเพื่อส่วนรวมถึงมีอายุสั้นแต่คนที่ทรยศโกงกินชาติบ้านเมืองกลับมีอายุยืนอันนี้ยกตัวอย่างปัญหาเพียงแค่บางกี่ข้อมาตั้งเป็นเรื่องพินิจพิจารณาดูข้อความเหล่านี้มักจะถูกยกขึ้นมาเพื่อตั้งข้อสงสัยกับกฎแห่งกรรมว่ากฎแห่งกรรมนี้มีจริงหรือไม่และมีความเป็นธรรมแค่ไหนเพียงใดในทัศนคติของคนจำนวนบ่น้อยปัญหาสองประเด็นนี้สัมพันธ์กันเพราะหากจี้ได้ว่ากฎแห่งกรรมบ่มีความเป็นธรรมก็แสดงว่ากฎนั้นไม่มีอยู่จริงคำถามก็คือว่าเราเข้าใจกฎแห่งกรรมว่าอย่างไรกฎแห่งกรรมในความเข้าใจของคนทั่วไปนั้นสรุปได้สั้นๆว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วในญาติมักจะพ่วงติดตามมาก็คือทำดีแล้วต้องรวยทำดีแล้วต้องอายุยืนทำชั่วต้องยากจนและอายุสั้นอย่างนี้เป็นต้นคนทั้งหลายไปมองว่าความร่ำรวยความอายุยืนนั้นคือความดีความยากจนและอายุสั้นคือสิ่งที่บ่ดีมันก็บ่เจ้เรื่องพิษหากจะกล่าวว่ากฎแห่งกรรมหมายถึงทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วเพราะข้อความนี้มาจากพุทธศาสนสุภาษิตที่ปรากฏในพระไตรปิฎกแต่ข้อความนี้บ่ได้มาโดดๆข้อความที่มาก่อนหน้านั้นก็คือว่าหวานพืชเช่นใดได้ผลเช่นนั้นหมายความว่าถ้าเราปลูกมะม่วงเราก็จะได้มะม่วงถ้าเราปลูกมะพร้าวเราก็จะได้มะพร้าวเป็นอื่นไปบ่ได้อันนี้คือกฎธรรมชาติที่พุทธศาสนาเรียกว่าพิชนิยามหรือนิยามแห่งพืชหรือกฎธรรมชาติที่เกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตและการสืบพันธุ์ในทัศนะของพระพุทธศาสนาพีชนิยามกับกฎแห่งกรรมซึ่งมีแห่งชื่อหนึ่งว่ากรรมนิยามมีสถานภาพเต่ากันคือเป็นกฎธรรมชาติเหมือนกันและมีความเป็นสากลบ่ขึ้นอยู่กับการบังคับควบคุมของมนุษย์ปลูกมะม่วงย่อมได้มะม่วงฉันใดทำดีย่อมได้ดีฉันนั้นแต่ดีในที่นี้ไม่ได้หมายความว่าร่ำรวยหรืออายุยืนเพราะว่าถ้าเป็นอย่างนั้นก็บ่ต่างอันอย่างกับการบอกว่าปลูกมะม่วงย่อมได้เงินดีไผๆก็ฮู้ว่าปลูกมะม่วงแล้วบ่จำเป็นที่จะต้องได้เงินดีเพราะว่าปลูกมะม่วงแล้วจะได้เงินดีหรือบ่ได้นั้นย่อมขึ้นอยู่กับราคาของมะม่วงในท้องตลาดว่าปีนี้ราคามะม่วงจะแพงหรือราคามะม่วงมันจะถูกราคาสูงต่ำเฮาบ่ฮู้และก็ยังต้องขึ้นอยู่กับพฤติกรรมของป้อก้าคนกลางตลอดจนความสามารถของลูกค้าในการเข้าถึงสวนมะม่วงเป็นต้นปัจจัยเหล่านี้อยู่นอกเหนือกฎธรรมชาติหรือนอกเหนือกฎพีชนิยามแต่ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขในสังคมซึ่งแปรเปลี่ยนตลอดเวลาและมีมนุษย์เป็นตัวกำหนดที่สำคัญป ปลูกมะม่วงบ่ได้แปลว่าต้องได้เงินดีฉันใดทำดีก็บ่ได้หมายความว่าต้องร่ำรวยฉันนั้นแต่ที่แน่ใจได้ก็คือว่าปลูกมะม่วงก็ต้องได้มะม่วงถ้าหากเขาปลูกแบบถูกต้องทำดีเขาก็ต้องได้ดีถ้าหากเขาทำดีถูกต้องดีในที่นี้หมายถึงผลดี

ตอดพระป่าเป็นประจำแต่คณะขับรถกลับจากต่างจังหวัดเกิดลับในขึ้นมาจึงขับรถไปชนเสาไฟฟ้าถึงแก่สิ้นชีวิตในกรณีอย่างนี้ย่อมมาอาจจะอู้ได้ว่าทำดีแล้วทำไมไม่ได้ดีเพราะการขับรถอย่างปลอดภัยนั้นก็ต้องอาศัยสติตัวเองไม่ได้อยู่ที่ว่าเป็นคนใจบุญมาขับรถอย่างเดียวต่ออันในทำนองเดียวกันทำงานด้วยความซื่อสัตย์บ่ทรยศคดโกงบ่โกงบ่กิ๋มแต่ชอบกินอาหารที่เต็มไปด้วยไขมันแถมบ่ออกกำลังกายแฮมปายบ่ปอก็ยังเครียดจากที่ทำงานเส้นเลือดในสมองแตกกลายเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตนอนสมอยู่ที่บ้านช่วยเหลือตัวเองบ่ได้กรณีอย่างนี้ก็บ่อาจจะอู้ได้ว่าทำดีแล้วไม่ได้ดีเพราะสุขภาพนั้นจะดีหรือไม่ก็ต้องขึ้นอยู่กับพฤติกรรมการบริโภคและการใช้ชีวิตตัวเองไม่ได้ขึ้นอยู่กับความซื่อสัตย์สุจริตอย่างเดียวชอบทำบุญแต่เสียชีวิตเพราะอุบัติเหตุหรือซื่อสัตย์แต่กลับเป็นอัมพาตจึงไม่ได้หมายความว่ากฎแห่งกรรมไม่มีจริงทั้งยังอู้ไม่ได้ด้วยว่ากฎแห่งกรรมไร้ความเป็นธรรมเพราะมันเป็นคนละเรื่องกันกฎแห่งกรรมนั้นเป็นกฎธรรมชาติส่วนความเป็นธรรมนั้นเป็นเรื่องที่มนุษย์ตั้งกฎเกณฑ์ตั้งนิยามเอาเองแค่ไหนจึงเรียกว่าความเป็นธรรมประเด็นที่ถกเถียงกันได้นักก็คือผู้คนมักคิดว่าตัวเองไม่ได้รับความเป็นธรรมก็ต่อเมื่อพบว่าตัวเองได้น้อยกว่าคนอื่นเป็นต้นว่าได้แจกผ้าห่มน้อยกว่าคนอื่นได้เงินเดือนและโบนัสน้อยกว่าคนอื่นแต่หากตัวเองได้มากกว่าคนอื่นมีไผ่พ้องที่จะโวยวายว่ามีความไม่เป็นธรรมเกิดขึ้นความบ่เป็นธรรมจึงบ่ได้แปลว่าความไม่เท่าเทียมแต่มักจะแปลว่าฉันหรือพวกของฉันได้น้อยกว่าคนอื่นคำว่าธรรมะในพระพุทธศาสนาแบ่งออกมาเป็น2ประเภทประเภทแรกคือสัจธรรมหมายถึงความจริงหรือกฎธรรมชาติส่วนจริยธรรมนั้นเป็นการเอาความจริงหรือกฎธรรมชาติมาใช้ให้เกิดประโยชน์โดยจัดวางเป็นวิธีการหรือกำหนดเป็นคุณค่าหรือคุณธรรมที่พึงยึดถือเพื่อนำไปปฏิบัติให้เกิดประโยชน์อย่างถูกต้องตามกฎธรรมชาติเป็นต้นว่ามรรคมีองค์8ไตรสิกขาเมตตากรุณาสันโดษอหิงสาความใจกว้างการเคารพสิทธิของผู้อื่นอย่างนี้เป็นต้นถ้าเรามองในแง่นี้กฎแห่งกรรมก็จัดว่าเป็นเรื่องของสัจธรรมส่วนความเป็นธรรมหรือความยุติธรรมจัดเป็นเรื่องของจริยธรรมการแยกอย่างนี้จะช่วยให้หันว่ามีความเป็นธรรมหรือความอยุติธรรมนั้นเกิดขึ้นเป็นคุณค่าหรือเป็นคุณธรรมที่ควรทำให้เกิดมีขึ้นบอกว่าจะในระดับบุคคลหรือในสังคมก็ตามบ่ใช่กฎธรรมชาติโดยตัวมันเองแต่อิงอาศัยกฎธรรมชาติโดยเฉพาะกฎแห่งกรรมทั้งนี้เพื่อเป็นแนวทางให้เกิดจิตที่เป็นกุศลหรือสร้างเงื่อนไขทางสังคมที่เกื้อกูลต่อความสงบสุขและชีวิตที่ดีงามเป็นต้นในฐานะสัจธรรมกฎแห่งกรรมเป็นสิ่งที่เป็นกลางๆไม่ดีไม่ชั่วในตัวของมันเองอยู่นอกเหนือการควบคุมของมนุษย์มนุษย์จะรับรู้ว่ามีกฎนี้หรือไม่ก็ตามมันก็ยังทำงานของมันอยู่นั่นเองแต่ในฐานะจริยธรรมความเป็นธรรมเป็นสิ่งที่มนุษย์จะต้องทำให้เกิดมีขึ้นรวมทั้งต้องตกลงให้แน่ชัดว่ามีความหมายว่าอย่างไรในเมื่อความเป็นธรรมเป็นสิ่งที่ขึ้นอยู่กับการตีความตามกฎแห่งกรรมว่าจะเป็นธรรมเพียงใดจึงเป็นเรื่องที่มนุษย์เฮาตีความเอาเองดังนั้นจึงพบว่าในบางครั้ง

กฎแห่งกรรมก็ดูเหมือนเป็นธรรมแต่ในบางครั้งก็ดูเหมือนว่ามันไม่เป็นธรรมการแสวงหาความเป็นธรรมจากกฎแห่งกรรมมองในแง่หนึ่งก็บ่แตกต่างจากการแสวงหาความยุติธรรมจากกฎอื่นๆในธรรมชาติเป็นต้นว่ากฎแห่งการเกิดโรคระบาดซึ่งจัดว่าเป็นพีชนิยามอย่างหนึ่งกฎนี้หากกล่าวอย่างสั้นๆหรืออู้หยาบๆสักนิดก็คือโรคระบาดเกิดจากเชื้อโรคไม่ได้เกิดจากอำนาจลี้ลับหรือจากสภาพอากาศภัยที่ติดเชื้อโรคเป็นต้นว่าโรคมาลาเรียบ่ว่าจะรวยบ่ว่าจะจนบ่ว่าจะเป็นละอ่อนหรือคนเฒ่าบ่ว่าจะเป็นคนขาวคนดำบ่ว่าจะเป็นเศรษฐีหรือยาจกวันนี้พกเข็นใจล้วนแล้วแต่ต้องล้มป่วยหรือต้องตายด้วยโรคนั้นเหมือนกันหมดมองในแง่นี้กฎแห่งกรรมก็นับว่ายุติธรรมอย่างหนึ่งแต่ในความเป็นจริงเขาพบว่าคนที่ติดและตายจากโรคระบาดต่างๆส่วนใหญ่เป็นคนจนและอยู่ในประเทศโลกที่สามหลายคนเป็นละอ่อนที่น่ารักจำนวนมาน้อยก็เป็นคนดีในคณะที่นักการเมืองตีทรยศโคดโกงกินบ้านกินเมืองแทบจะบ่มีภัยตายเพราะโรคระบาดเลยทั้งที่บางคนก็หากตรวจเลือดก็จะพบเชื้อมาลาเรียเหมือนเดียวกันกับคนในหลายคนบางคนก็มีเชื้อนั้นอยู่ในร่างกายบางคนก็มีเชื้อวัณโรคอยู่ในร่างกายแต่ทำไมไม่เป็นโรคนี้เลยเพราะว่าเปิ้นมีเงินไปยุกยาดูแลรักษาตัวเองเมื่อเป็นอย่างนี้เขาจะอู้ได้ก็ว่ากฎนี้ไม่ยุติธรรมตรงนี้เป็นเรื่องที่ขึ้นอยู่กับการตีความแต่บอกว่าจะตีความว่าอย่างใดหรือถึงแม้จะสรุปว่ากฎนี้ไม่ยุติธรรมก็ไม่ได้หมายความว่ากฎนี้ไม่มีอยู่จริงจะเป็นธรรมหรือไม่ก็เป็นการตีความหรือคือค่าของมนุษย์เองแต่กฎนี้ไม่รับรู้ด้วยยังคงทำงานต่อไปตามเหตุปัจจัยอยู่นั่นเองการที่บางคนรักษาสุขภาพอย่างดีบสูบบุหรี่แต่กลับกลายเป็นนั้นว่าเป็นโรคมะเร็งปอดขณะที่หลายคนสูบบุหรี่มาตลอดแต่ไม่เป็นโรคนี้เลยไม่ได้หมายความว่าบุหรี่กับมะเร็งปอดไม่เกี่ยวกันการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์ชี้ชัดว่าสองอย่างนี้เกี่ยวข้องกันอย่างแน่นอนแต่ก็มีเหตุปัจจัยอื่นๆมาเกี่ยวข้องตัวเองซึ่งตอนนี้เรายังมีความรู้ที่จำกัดจึงไม่สามารถบอกได้แน่ชัดว่าทำไมบางคนไม่เป็นมะเร็งปอดทั้งที่สูบบุหรี่มากแต่เต้าที่มีอยู่ตอนนี้ก็สามารถยืนยันได้แล้วว่าบุหรี่กับมะเร็งปอดนั้นเกี่ยวข้องกันอย่างมากอย่างน้อยก็มีผลในระดับเซลล์เป็นต้นว่าทำให้เกิดเซลล์มะเร็งขึ้นในร่างกายแต่จะลุกลามเป็นเนื้อร้ายหรือไม่นั้นอยู่กับปัจจัยอื่นๆแห่งมากมายความรู้ดังกล่าวทำให้สามารถระบุได้ว่าการไม่สูบบุหรี่เป็นปัจจัยหนึ่งในการส่งเสริมสุขภาพชั้นใดก็ชั้นนั้นถึงแม้เรายังบ่ฮู้เหตุปัจจัยอื่นๆอย่างครบถ้วนว่าเหตุใดบางคนที่ทำความดีมาตลอดจึงถูกฆ่าตายทั้งที่อายุอย่างน้อยแต่นั่นก็ไม่ได้หมายความว่าการกระทำความดีจะบ่ส่งผลดีต่อผู้กระทำจริงอยู่การไม่สูบบุหรี่ไม่ได้เป็นหลักประกันเด็ดขาดว่าจะไม่ป่วยเป็นโรคมะเร็งปอดในทำนองเดียวกันการทำความดีก็บ่ได้มีหลักประกันเด็ดขาดว่าจะไม่มีสิ่งเลวร้ายเกิดขึ้นกับตนเพราะเหตุปัจจัยที่จะก่อให้เกิดสิ่งเลวร้ายกับตนนั้นมันมีอยู่มากมายนอกเจือจากการกระทำของตัวเองในปัจจุบันแต่ว่าอย่างใดก็ตามการกระทำของตัวเองก็เป็นปัจจัยสำคัญที่สุดอย่างน้อยก็เป็นสิ่งซึ่งอยู่ในการควบคุมของเราได้กฎแห่งการเกิดโรคระบาดจะยุติธรรมหรือไม่ก็ยังมีประโยชน์หากเราเอาความรู้
หรือความจริงจากกฎดังกล่าวมาใช้ในการป้องกันมาให้เกิดแหล่งเพาะเชื้อโรคร่วมกันพัฒนายารักษาโรคขึ้นมารวมทั้งรณรงค์ให้ผู้คนมีพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้องตลอดจนสามารถเข้าถึงเยียวยาได้อย่างสะดวกชั้นใดก็ชั้นนั้นถึงแม้กฎแห่งกรรมจะดูบ่เป็นธรรมในสายตาของเราและถึงแม้ว่าการทำความดีจะบ่ใจรักประกันเด็ดขาดว่าจะไม่เกิดเหตุร้ายกับตนแต่ความเป็นจริงที่ว่ามีความสัมพันธ์เชื่อมโยงตามหลักเหตุปัจจัยระหว่างการทำความดีกับการเกิดคุณภาพจิตที่ดีและมีชีวิตที่ดีความจริงดังกล่าวเราสามารถเอามาใช้ในการส่งเสริมให้ผู้คนทำความดีมีคุณธรรมจริยธรรมต่อกันอย่างน้อยก็บันนิ่งดูดายต่อความทุกข์ของคนอื่นโดยอ้างว่าเป็นกรรมของสัตว์หรือว่ากรรมไภเวรมันคนที่กึดอย่างนั้นอ้างอย่างนั้นคนที่ทำอย่างนั้นนอกจากจะเข้าใจกฎแห่งกรรมผิดพลาดแล้วยังสร้างกรรมใหม่เป็นกรรมที่เรียกกันว่าเป็นอกุศลซึ่งในที่สุดก็ต้องก่อผลร้ายแก่ตัวเองบัดต่างใดก็ต่างหนึ่งเพราะฉะนั้นญาติโยมพุทธบริษัทต่างหลายต้องคิดทำไมทำดีแล้วไม่ใช่จะรวยเสมอไปเพราะว่าความดีนั้นไม่ได้เป็นปัจจัยส่งผลให้เราร่ำรวยแต่ความร่ำรวยมาจากการขยันทำมาหากินตลอดจนกระทั่งถึงการเก็บหอมรอมริบและก็การที่เราจ้างกินจ้างอยู่จ้างที่จะเอื้ออำนวยความสะดวกให้แก่ตนเองบ่เจ๊ว่าทรมานทรกรรมตัวเองนักจนเกินไปทำความดีแล้วไม่ใช่ว่าเราจะร่ำรวยเสมอแต่ในขณะเวลาเดียวกันที่เราทำความดีแล้วก็บ่ได้หมายความว่าเราจะต้องปราศจากโรคภัยไข้เจ็บการที่จะปราศจากโรคภัยไข้เจ็บนั้นต้องรับประทานอาหารดีมีประโยชน์ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าต้องการให้ความดีหรือว่าบุญกุศลของเรานั้นมีประโยชน์ต่อตัวของเราเองท่านกล่าวว่าเราท่านทั้งหลายทั้งปวงจะต้องพยายามทำตัวของเราดีกึดก็ดีอู้ก็ดีแล้วก็สะสมความดีเอาไว้ในเนื้อในตนของท่านเวลาเรามีความดีในตัวในตนของเราแล้วชีวิตของเราที่มีชีวิตอยู่ก็มีความสุขลูกเราก็มีความสุขครอบครัวของเราก็มีความสุขมาเกิดภัยจะมีความทุกข์เพราะเหตุผลว่าเราทำความดีแต่ทำความดีแล้วอย่างใดก็มีความสุขกายสบายใจอยู่ตลอดเหมือนกับที่ว่าเราท่านทั้งหลายได้ปากันพัฒนาที่อยู่ที่กินที่บ้านที่จองตลอดจนกระทั่งถึงวิธีการดำเนินชีวิตเพื่องดงามตามระเบียบระบอบถูกต้องตามทำนองครองธรรมอันนั้นละก็จะเกิดบุญเกิดกุศลหรือว่าสิ่งนั้นๆจะส่งผลดลบันดาลให้หมู่เฮาทั้งหลายพบปะกับความสุขกายสบายใจในชีวิตของเฮาตลอดไปอันนี้คือผลตอบแทนแห่งความดีความดีนั้นเกิดขึ้นมาอุดหนุนจุนเจือเฮาในทางที่ทำให้ชีวิตของเฮามีความสุขความดีนั้นบ่ได้เอื้ออำนวยที่จะให้เฮาร่ำรวยพยายามมองความดีในประเด็นใหม่ญาติโยมทั้งหลายมุมมองของเฮานั้นอาจจะเกิดจากมุมมองที่ดีอย่างหนึ่งและก็บางท่านบางคนที่ว่าทำดีได้ดีนั้นมีที่ไหนทำชั่วได้ดีนั้นมีถมไปมันก็เป็นความคิดของเพิ่นเองเนาะเราก็บ่จำเป็นที่จะต้องไปปรับเปลี่ยนความคิดของเพิ่นเพื่อมาเหมือนกับความคิดของเราคิดดีทำดีอู้ดีไปเถอะชีวิตจะมีความสุข

ญาติโยมทั้งหลายเฮามีความสุขลูกหลานเฮาก็มีความสุขครอบครัวเฮาก็มีความสุขเพราะเฮาทำความดีนั่นเองญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายมีเรื่องเล่าไว้ว่ามีวัดในพุทธศาสนานิกายเชนซึ่งเป็นนิกายที่แพร่หลายมากในประเทศญี่ปุ่นต่อมาก็มีการนำเอาแนวคิดศรัทธาความเชื่อความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนานิกายเชนนี้ไปเผยแผ่ในต่างประเทศโดยเฉพาะที่ประเทศอเมริกาวัดเซนแห่งแรกในอเมริกานั้นสร้างขึ้นที่เมืองซานฟรานซิสโกเมื่อราวประมาณ450ปีก่อนตอนที่สร้างวัดนั้นเจ้าวาดก็คือท่านชุนเรียวซูซูกิท่านต้องลงมือขนหินเองลูกศิษย์ซึ่งเป็นคนอเมริกันหันอาจารย์อายุนักแล้วคืออายุ60กว่าปีแล้วตัวก็ยังตัวน้อยแห่มตัวจึงปากันระดมกันมาช่วยแต่มาช่วยคนหินได้ครึ่งวันก็เหนื่อยส่วนอาจารย์ชุนเรียวนั้นท่านกับคนหินได้ตลอดวันลูกศิษย์ก็แปลกใจมากจึงถามว่าท่านอาจารย์ครับท่านอาจารย์ทำงานทั้งวันได้อย่างไรอาจารย์ก็ตอบว่าก็ผมพักตลอดเวลาลูกศิษย์ฟังแล้วก็งงเพราะว่าหันกับตาว่าอาจารย์ขนหินตลอดทั้งวันแต่สำหรับอาจารย์ชุนเรียวนั้นตลอดเวลาที่ขนหินก็พักไปตัวคำว่าพักนี้คืออย่างใดเปิ้นบ่ได้พักกายแต่เปิ้นพักใจมีแต่ร่างกายท่านที่ขนหินแต่ใจของเปิ้นบ่ได้ขนไปตัวเปิ้นพักใจจึงไม่เหนื่อยสักเท่าไหร่คนส่วนใหญ่เวลาขนหินบ่ได้ขนด้วยร่างกายต้านใจก็ขนไปตัวขนหินไปตัวก็จมในใจว่าเอ๊ะเมื่อใดมันจะแล้วสักเตื้อหาคนอย่างนี้ย่อมเหนื่อยเร็วเมื่อเฮาทำงานเฮาบ่ได้เหนื่อยแต่กายอย่างเดียวใจของเฮาก็มักจะเหนื่อยไปตัวเพราะว่าใจไปยึดติดกับงานนักเกินไปเรียกว่าจิตไม่ว่างการทำงานด้วยจิตว่างก็คือการทำงานโดยที่ใจไม่ไปยึดติดกับผลงานมาสำคัญมั่นหมายว่าเราจะต้องทำงานเพื่อเป็นไปตามใจของเราปรารถนาแต่คนส่วนใหญ่นั้นมักจะเอาความรู้สึกตัวกูของกูไปผูกติดกับงานคือมีความสำคัญมั่นหมายว่าอันนี้เป็นงานของฉันงานนี้คือตัวฉันถ้างานล้มเหลวก็รู้สึกว่าตัวฉันนั้นล้มเหลวไปตัวถ้าภัยมาตำหนิงานก็ถือว่าตำหนิตัวฉันไปตัวเพราะฉะนั้นภัยจะมาตำหนิฉันมาได้การทำแบบติดยึดอย่างนี้ทำให้จิตใจเหนื่อยไปกับงานตัวคนส่วนใหญ่จะรับผิดชอบงานก็ต่อเมื่อรู้สึกว่าเป็นงานของฉันความคิดแบบนี้แม้ทำให้ตั้งใจทำก็จริงแต่ว่าอาจจะทำเพื่อเป็นการตุกใจไปตัวเองเวลาทำก็เกรงเพราะกลัวว่าถ้างานบัดดีตัวเองจะถูกต่อว่าเสียหน้าเสียตาไม่ได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งจริงอยู่ปุถุชนย่อมต้องการแรงจูงใจหรือผลตอบแทนจะได้มีกำลังใจในการทำงานแต่ก็ย่อมจะเป็นทุกข์ได้ง่ายเพราะว่ามีตัวตนเข้าไปรับผลกระทบจากสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นติดตามตัวมาถ้าสิ่งที่มากระทบนั้นเป็นเรื่องน่าพอใจก็รอดตัวไปแต่ถ้ามาน่าพอใจก็จะรู้สึกทุกข์ขึ้นมาเพราะมีตัวตนเป็นผู้ทุกข์เราควรทำงานอย่างวางจิตวางใจชนิดที่ว่าไปถึงขั้นที่ไม่มีความยึดติดว่าเป็นของฉันหรือไปสำคัญมั่นหมายว่ามีตัวฉันเป็นผู้กระทำถ้าสำคัญมั่นหมายว่า
งานเป็นของฉันก็ทำให้เกิดทุกข์ถ้าไปสำคัญมั่นหมายว่าฉันเป็นผู้ทำก็ทุกข์เหมือนกันคือทุกครั้งที่มีของฉันหรือมีตัวฉันเกิดขึ้นเมื่อสำคัญมั่นหมายว่าฉันเป็นผู้ทำก็จะต้องมีฉันเป็นผู้เหนื่อยแทนที่จะหันแก่ความเหนื่อยเกิดขึ้นเป็นเรื่องธรรมดากลับไปยึดว่าความเหนื่อยนั้นเป็นของฉันฉันเป็นผู้เหนื่อยการปล่อยให้ความสำคัญมั่นหมายในตัวตนเกิดขึ้นมาทำเมื่อเราเป็นทุกข์ได้ง่ายบ่ใจแต่ในเวลาทำงานตะอันเวลาไปไหนมาไหนก็เหมือนกันโดยเฉพาะเวลาประสบกับสิ่งที่บ่พึงปรารถนาเป็นต้นว่าเวลาไม่สบายถ้าเรายึดติดว่าร่างกายนั้นเป็นของเราแทนที่จะหันความเจ็บปวดเกิดขึ้นกับร่างกายของเราก็ไปสำคัญมั่นหมายว่าฉันเจ็บฉันปวดฉันทุกข์ท่านอาจารย์พุทธทาสได้กล่าวไว้อย่างน่าสนใจว่าเวลามีดบาดนิ้วถ้าเราทำความรู้สึกในใจว่ามีดบาดนิ้วจะไม่ค่อยเจ็บเท่าไหร่แต่พอไปคิดว่ามีดบาดฉันต้านขึ้นมาก็จะรู้สึกว่าเจ็บนักมีดบาดนิ้วกับมีดบาดฉันนั้นจะให้ความรู้สึกแตกต่างกันเพราะการที่มีตัวฉันมีตัวกูออกมารับอารมณ์ต่างๆทำให้เราเป็นทุกข์ได้ง่ายเวลาเดินทางไกลแทนที่จะรู้สึกว่าร่างกายเหนื่อยกลับรู้สึกขึ้นมาว่าฉันเหนื่อยคือบ่ใจเหนื่อยแต่กายแต่ใจหรือว่าตัวฉันนั้นเหนื่อยด้วยถ้าเรามีสติรู้ทันความรู้สึกนึกคิดต่างๆที่เกิดขึ้นจะหันได้ว่าที่เหนื่อยนั้นก็คือเหนื่อยกายแต่ใจไม่จำเป็นต้องเหนื่อยด้วยเมื่อไม่ได้เอาตัวตนออกไปรับหรือเป็นเจ้าของความเหนื่อยด้วยก็สามารถที่จะเดินไปได้โดยไม่รู้สึกเหนื่อยมากนักความเหนื่อยเกิดขึ้นก็จริงแต่ไม่มีความรู้สึกว่าฉันเหนื่อยเพราะไม่ได้ปรุงแต่งตัวตนเพื่อออกไปรับความเหนื่อยจะทำอย่างนี้ได้ก็ต้องอาศัยสติเข้าไปกำกับใจเวลาเกิดอารมณ์ความรู้สึกต่างๆขึ้นมาเพราะสติเนี่ยทำเมื่อเราหันอารมณ์ต่างๆแต่มาเข้าไปเป็นเจ้าของอารมณ์นั้นๆหรือเอาอารมณ์นั้นๆมาเป็นตัวของตนเองเราจำเป็นต้องใช้สติเข้าไปกำกับเวลาทำงานสตินั้นตรงกันข้ามกับตัณหาคนที่ทำด้วยตัณหาลามกคนที่ทำด้วยตัณหาราคะหรือความอยากจะมาเข้าใจหรือรู้สึกถึงความโปร่งเบาในเวลาทำงานได้เพราะจิตคอยแบกความอยากได้ตลอดเวลาแต่ถ้าเรามีสติอยู่กับงานที่ทำอยู่กับปัจจุบันจะมีแต่การทำงานแต่ไม่มีผู้ทำงานเหมือนเดียวกันกับเวลาเดินถ้าเราเดินอย่างมีสติจะมีแต่การเดินแต่ไม่มีผู้เดินการงานต่างๆสามารถที่จะเป็นเวทีหรือโอกาสเพื่อรู้จักปล่อยวางตัวตนมายึดติดว่าเป็นเราหรือเป็นของเราคือทำงานด้วยจิตว่างนั่นเองพระพุทธศาสนานั้นมองว่างานนอกจากจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมแล้วยังสามารถก่อให้เกิดประโยชน์ส่วนตนได้แห่งตนคือประโยชน์นั้นจะเกิดขึ้นในแง่การพัฒนาคุณภาพชีวิตหรือจิตใจไปพร้อมกันงานสามารถบ่มเพาะหรือเสริมสร้างคุณภาพกายภายในจิตใจของเราได้ตัวบัดใจแค่สร้างสรรค์สิ่งภายนอกต่ออันถ้าทำงานด้วยการวางจิตวางใจอย่างถูกต้องงานก็จะสำเร็จส่วนคนทำก็จะมีความสุขตัวเป็นความสุขที่เกิดขึ้นกับตัวเองพร้อมกับความสำเร็จที่เกิดขึ้นกับส่วนรวมงานที่สร้างสรรค์นั้นช่วยสร้างโลกขึ้นหน้าอยู่แม้จะทำงานเล็กๆแต่ก็ควรระลึกว่า
เราได้มีส่วนสร้างสังคมและสร้างโลกตัวเองพร้อมกันนั้นก็พึงตระหนักว่างานที่เราทำแต่ละขณะนั้นมีส่วนในการสร้างความเจริญงอกงามให้เกิดขึ้นกับชีวิตด้านในไปตัวเองทัศนคติแบบนี้ก็คือสิ่งที่ขาดหายไปในการทำงานส่วนใหญ่เพราะผู้คนมักหันว่าแค่ว่างานการทำให้เกิดความสำเร็จทางโลกแต่บ่คิดว่างานสามารถทำให้เกิดความสำเร็จทางธรรมหรือทำให้เกิดความสำเร็จทางจิตวิญญาณได้ตัวเองงานสามารถก่อให้เกิดประโยชน์ตนควบคู่กับประโยชน์ท่านงานสามารถที่จะสร้างโลกให้สวยสดงดงามพร้อมๆกับการบ่มเพาะชีวิตด้านในให้พรั่งพร้อมด้วยความบริบูรณ์ด้วยความสุขบ่มีไผในโลกนี้ที่ได้เงิน20ล้านมาเปล่าๆฟรีๆได้อย่างมันก็ต้องเสียอย่างหรือเสียหลายอย่างดังนั้นก่อนที่อยากจะได้อะไรอย่างถามตัวเองดูว่ามีอะไรบ้างที่จะต้องเสียไปเพื่อแลกกับสิ่งนั้นและเราพร้อมหรือยังที่จะเสียสิ่งเหล่านั้นไปความหันแก่ตัวเป็นธรรมชาติหรือเป็นลักษณะนิสัยที่หันได้ชัดที่สุดของมนุษย์ทุกคนแต่ความหันแก่ตัวบ่ใช่สิ่งเลวร้ายไปหมดอย่างน้อยมันก็จำเป็นต่อความอยู่รอดของทุกชีวิตทุกชีวิตบอกว่าคนสัตว์พืชมีหน้าที่ประการแรกสุดคืออยู่รอดให้ได้เพื่อแพร่พันธุ์จะทำอย่างนั้นได้ก็ต้องมีความหันแก่ตัวหรือนึกถึงตัวเองก่อนโดยเฉพาะเมื่อทรัพยากรมีจำกัดถ้าบ่มีความหันแก่ตัวก็อาจจะไม่มีแรงขับเพื่อไปแข่งขันหรือไปแย่งชิงทรัพยากรเหล่านั้นมาจนสำเร็จความหันแก่ตัวทำเมื่อเรามีความสุขที่ได้เสพได้ครอบครองบอกว่าสิ่งนั้นจะเป็นทรัพย์สมบัติชื่อเสียงและอำนาจยิ่งได้เสพและครอบครองนักตาใดก็ยิ่งมีความสุขนักตาอันทุนนิยมและบริโภคนิยมมีเสน่ห์กับผู้คนเพราะมันตอบสนองความหันแก่ตัวและปรนเปรอความสุขประเภทนี้ได้อย่างเต็มที่อย่างใดก็ตามพอความหันแก่ตัวเป็นตัวการสำคัญทำให้ผู้คนเป็นตุกก็ต้องสูญเสียทรัพย์หรือพลัดพรากจากชื่อเสียงจากอำนาจแฮมปลายบปอยังเป็นแรงกระตุ้นให้เกิดความโลภอย่างบ่มีที่สิ้นสุดและเป็นแรงขับทำให้เกิดความโกรธความเกลียดเมื่อบ่สมหวังทั้งความโลภและความโกรธเกลียดล้วนเป็นไฟเผาลนจิตใจดังนั้นยิ่งหันแก่ตัวนักตะใดก็ยิ่งทุกข์นักตะอันแต่คนเฮาบ่ได้มีความหันแก่ตัวตะอันลึกลงไปในจิตในใจของเรายังมีความหันอกหันใจและความปรารถนาดีต่อผู้อื่นความเสียสละและความเชื่อมั่นในสิ่งที่ดีงามเป็นต้นความซื่อสัตย์สุจริตทั้งหมดนี้เรียกรวมๆกันว่าคุณธรรมธรรมชาติส่วนนี้เองที่ทำให้เรามีความสุขที่ได้ช่วยเหลือผู้อื่นและก็สร้างสรรค์สิ่งดีงามเพื่อแก่ส่วนรวมแม้ตัวเองจะลำบากหรือสูญเสียทรัพย์การที่เราภูมิใจเมื่อได้ทำความดีแม้บ่ได้รางวัลหรือคำสรรเสริญก็เพราะเรามีความใฝ่ดีอยู่ในจิตใจด้วยกันทั้งหมดธรรมชาติส่วนนี้ทำให้เราสามารถมีความสุขได้โดยบ่ต้องเพิ่งทรัพย์ยศอำนาจเป็นความสุขทางใจที่ประณีตและลึกซึ้งกว่าความสุขอย่างแรกศาสนามีความสำคัญกับมนุษย์ก็เพราะว่าตระหนักถึงธรรมชาติส่วนนี้ของมนุษย์แถมทั้งยังสามารถนำพามนุษย์เข้าถึงความสุขทางใจได้ตัวเองธรรมชาติที่เป็นความหันแก่ตัวนั้นเปรียบเสมือนเปลือกหรือผิวขั้นแรกของจิตใจถัดจากนั้นลงมาคือธรรมชาติส่วนที่เป็นคุณธรรมหรือความใฝ่ดีจิตใจของคนที่มีความหันแก่ตัวนัก
บอกว่าจากการกล่อมเกลาเลี้ยงดูหรือจากการดำเนินชีวิตที่ผิดทางย่อมมีเปลือกหรือผิวขั้นแรกที่หนาจนยากที่คุณธรรมหรือความใฝ่ดีจะฝ่าออกมาได้ส่วนคนที่มีความหั่นแก่ตัวน้อยเปลือกหรือผิวขั้นแรกจะบางเปิดโอกาสให้คุณธรรมหรือความใฝ่ดีแสดงตัวออกมาได้ง่ายคุณธรรมหรือความใฝ่ดีนั้นแสดงตัวออกมาได้ด้วยหลายสาเหตุประการแรกคือเมื่อหันหรือรับรู้ความทุกข์ของผู้อื่นเมตตาหรือความปรารถนาดีนั้นย่อมทนเฉยได้ยากเมื่อหันผู้อื่นกำลังประสบกับความทุกข์คนธรรมดาย่อมรู้สึกกระอักกระอ่วนใจหากเมินเฉยตีล้มป่วยต่อหน้าเขาและเขาย่อมลงมือช่วยเหลือผู้ป่วยคนนั้นแม้ว่าจะต้องเสียงานเสียการก็ตามแต่ถ้าความหันแก่ตัวมีนักเมตตาย่อมมีพลังปอที่จะฝ่าเปลือกขั้นแรกซึ่งหนากระด้างออกมาได้เว้นเหตุแต่ว่าความทุกข์ยากนั้นเกิดขึ้นอย่างท่วมท้นดังกรณีที่เกิดสึนามิขึ้นมาเมื่อหลายปีก่อนยามนั้นเปลือกหนาของผู้คนจำนวนนักถูกกระเทาะออกเปิดช่องให้ความดีได้พรั่งพรูออกมาจนเกิดคลื่นน้ำใจหลั่งไหลสู่ผู้ประสบทุกข์อย่างบ่เคยมีมาก่อนเมตตาและความเสียสละของคนเป็นปันเป็นปันอาจจะถึงเรือนหมื่นด้วยซ้ำไปมีพลังถึงขั้นเอาชนะความกลัวและรักความสบายเอาชนะความรักความสบายและสามารถไปกินไปนอนอยู่ข้างศพที่มีกลิ่นเน่าเหม็นโดยวัตถุประสงค์เพียงประการเดียวคือช่วยให้พวกเขากลับบ้านพาให้พวกเขากลับบ้านพลังแห่งความดีที่มีอยู่ในใจนั้นสามารถไปกินไปนอนในที่ประสบอุบัติเหตุการเกิดขึ้นสึนามินั้นไปนอนที่ท่านใดโดยมีวัตถุประสงค์เพียงอย่างเดียวคือไปช่วยฟื้นฟูสภาพจิตใจไปช่วยกอบกู้อันอย่างต่างๆนานาที่มันสูญเสียไปคุณธรรมหรือความดีย่อมมีพลังจนสามารถฝ่าเปลือกนอกออกมาได้เมื่อผู้อื่นทำความดีกับตนอันธพาลที่ชอบแกล้งเพื่อนรุ่นน้องแต่เลิกนิสัยดังกล่าวหลังจากที่รุ่นน้องช่วยเหลือเขาในยามตกยากลำบากโดยไม่ได้แสดงความโกรธเกลียดเลยโจรผู้ร้ายซึ่งกำลังปล้นจี้เอาทรัพย์จากเหยื่อเปลี่ยนท่าทีเมื่อเหยื่อช่วยเขาแก้ตัวกับตำรวจที่เผอิญเดินผ่านมาหันเหตุการณ์ความดีของคนคนหนึ่งสามารถปลุกเร้าความดีของคนเห็นคนหนึ่งฮึดตื่นขึ้นมาและมีพลังจนสามารถเอาชนะความหันแก่ตัวหรือความชั่วได้บ่ว่าจะเลวสักแค่ไหนความใฝ่ดีก็ยังมีอยู่ในใจเขาแต่อาจจะลับไหลหรือว่าสงบกันแม้กระนั้นก็สามารถฟื้นขึ้นมาและแสดงตัวออกมาเพื่อปรากฏได้หากถูกกระตุ้นเราด้วยความดีที่ทรงพลังแห่งคนหนึ่งอันที่จริงนั้นบ่ต้องถึงกับมีผู้อื่นมาทำความดีตัวเพียงมีแค่คนหันหรือว่าคนยอมรับในความดีของตัวเองหรือแม้กระทั่งเชื่อมั่นว่าตัวเองมีความดีก็สามารถสร้างแรงบันดาลใจให้ความใฝ่ดีมีพลังจนกลายเป็นคนใหม่ได้นักเรียนที่เกเรเหลือขอจนครูแทบจะหมดหวังสามารถเปลี่ยนละอ่อนเป็นคนว่าง่ายตั้งใจเรียนได้เมื่อครูยกย่องความดีบางอย่างของเขาซึ่งคนอื่นมองมหันการชื่นชมความดีของไผ่สักคนแม้ตอนนั้นเขาอาจจะไม่ได้ทำตัวเพื่อดีส่งกับคำชื่นชมแต่ก็สามารถปลุกเร้าความใฝ่ดีในใจเขาเพื่อมีพลังจนเปลี่ยนนิสัยได้ครูที่ติดกับการพนันจนถึงกับขนาดตั้งบ่อนหน้าโรงเรียนก็เลิกนิสัยดังกล่าวและกลายเป็นครูที่น่าเคารพศรัทธาได้พอได้ยินในอำเภอกล่าวสรรเสริญครูว่าเป็นปูชนียบุคคลที่สามารถกราบไหว้ได้อย่างสนิทใจแม้ตอนนั้นจะรู้สึกอับอายแต่ก็ทำให้ความอยากเป็นครูดี
เกิดมีพลังต่อสู้ขึ้นมาจน

เราชนะนิสัยติดการพนันได้ในยามที่จิตของเรามีความสงบมีปีติหรือเป็นสมาธิกุศลภาวะดังกล่าวสามารถปลุกคุณธรรมหรือความใฝ่ดีให้มีพลังขึ้นมาได้เหมือนกันเมื่อบุคคลได้อยู่ท่ามกลางธรรมชาติที่สงบสงัดหากจิตน้อมสู่ความสงบความหันแก่ตัวจะลดลงความปรารถนาดีก็จะบังเกิดขึ้นในทำนองเดียวกันเมื่ออยู่ต่อหน้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นต้นว่าอยู่ต่อหน้าพระพุทธรูปหรือเห็นผู้อื่นทำความดีต่อกันปีติที่เกิดขึ้นนั้นย่อมหนุนเสริมเพื่อเกิดความใฝ่ดีมีพลังจนสามารถชำแรกแทรกเปลือกขั้นแรกออกมาได้อย่างใดก็ตามจิตของเราไม่ได้มีธรรมชาติเพียงสองชั้นหรือสองระดับตานลึกลงไปยังมีธรรมชาติชั้นที่สามซึ่งถือได้ว่าอยู่กลางใจได้แก่สภาวะที่เป็นอิสระปลอดโปร่งผ่องใสปลอดพ้นจากความเห็นแก่ตัวหรือความยึดถือในตัวตนเป็นสภาวะที่เส้นแบ่งระหว่างฉันกับผู้อื่นหมดไปเกิดความรู้สึกเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกับสรรพสิ่งจิตอยู่เหนือการแบ่งขั้วหรือการมองโลกเป็นขั้วตรงกันข้ามบอกว่าดีชั่วสุขทุกข์การได้การเสียการเกิดการตายดังนั้นจึงไม่หวั่นไหวกับความผันผวนปรนแปรหรือความพลัดพรากสูญเสียเป็นสภาวะที่อยู่เหนือโลกธรรมบอกว่าการได้หรือการเสื่อมจากยศจากลาภจากสุขสรรเสริญสภาวะดังกล่าวมีชื่อเรียกแห่งอย่างหนึ่งว่าโลกุตระท่านอาจารย์พุทธทาสท่านเรียกกันว่าสภาวะของจิตว่างสภาวะดังกล่าวเป็นธรรมชาติที่ลึกซึ้งที่สุดซึ่งมนุษย์คนเราสามารถประจักษ์ได้ดังมีพุทธพจน์ว่าอริยะโลกุตระธรรมเป็นทรัพย์ประจำตัวของทุกคนและแห่งอย่างหนึ่งบอกว่าจิตนั้นประพัดสอนคือจิตงดงามแต่เศร้าหมองเพราะอุปกิเลสที่เกิดขึ้นภายหลังแม้แต่โจรหรือฆาตกรก็มีธรรมชาติส่วนนี้อยู่แต่ความหันแก่ตัวคัดขวางไว้จึงไม่สามารถแสดงตัวออกมาได้ขณะที่คนดีจำนวนบ่น้อยก็ติดอยู่ในความดีและยึดมั่นอยู่ในตัวตนจึงบ่สามารถประจักษ์ซึ่งโลกุตระสภาวะได้แต่ก็บ่เจ้าว่าไม่สามารถสัมผัสได้เลยยามที่จิตว่างจากกิเลสคลายความยึดติดในตัวตนมีสติหูตันในการสัมผัสและเวทนาจนตัวตนบ่อาจจะเกิดขึ้นได้สภาวะดังกล่าวนี้ก็สามารถปรากฏหรือสัมผัสได้แม้ชั่วขณะท่านอาจารย์พุทธทาสกล่าวว่าอันนี้คือนิพพานน้อยๆคำว่าจิตวิญญาณกล่าวอย่างง่ายๆที่สุดก็คือสิ่งที่หนีไม่พ้นจากธรรมชาติสองชั้นในที่สุดธรรมชาติส่วนที่เป็นคุณธรรมกับธรรมชาติส่วนที่อยู่เหนือโลกและตัวตนพระพุทธศาสนายอมรับธรรมชาติทั้งสามระดับหลักอัตถะสามมีขึ้นเพื่อสนองความต้องการในสามระดับของมนุษย์คือทิฏฐะธรรมิกถะประโยชน์หรือประโยชน์ปัจจุบันเน้นสิ่งที่จับต้องได้เป็นต้นว่าการมีทรัพย์มีสมบัติมีอาชีพหน้าที่การงานมีสถานภาพทางสังคมสูงเป็นการตอบสนองธรรมชาติที่มุ่งประโยชน์ส่วนตนข้อที่2สัมปรายิกถะประโยชน์หรือประโยชน์ขั้นเลยตาเห็นเน้นความรู้สึกที่เป็นกุศลเป็นต้นว่าความภูมิใจความอิ่มใจเพื่อส่งเสริมธรรมชาติที่ไฟดีมีคุณธรรมและปรมัตถประโยชน์เป็นข้อที่3เป็นจุดหมายสูงสุดมุ่งที่การเสริมสร้างธรรมชาติส่วนที่3นี้ให้ประจักษ์แจ้งความทุกข์ของมนุษย์กล่าวโดยสรุปเกิดขึ้นก็เพราะว่าไม่รู้ในธรรมชาติของตนอย่างรอบด้านทำให้ติดอยู่ในเปลือกชั้นแรกหรือบ่สามารถข้ามพ้นธรรมชาติขั้นที่สองเพื่อเข้าถึงสภา

0: ว่าที่อิสระโปร่งโล่งแจ้งอย่างแท้จริงหน้าที่ต่อชีวิตที่แท้จริงแล้วบ่ได้มีเพียงเพื่อรักษาตัวตนให้อยู่รอดและสืบพันธุ์ตันหากยังต้องคำนึงถึงเพื่อนมนุษย์และนำปาตัวเองเข้าถึงอิสรภาพและความสุขได้อย่างแท้จริงอันนี้คือเรื่องราวของธรรมชาติที่มนุษย์พึงจะสร้างเพื่อเกิดขึ้นมีในจิตในใจของเขาเองญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัทต่างหลายได้สดับรับฟังเรื่องราวเนื้อหาสาระธรรมบรรยายที่อาตมภาพได้ชี้แจงแสดงปาฐกถาบรรยายธรรมผ่านรายการสารธรรมพื้นบ้านล้านนาก็จบลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วท้ายรายการนี้ก่อนที่อาตมาภาพจะได้นำรายการจากบรรดาคณะศรัทธาสาธุชนพุทธบริษัทต่างหลายไปนั้นก็ขออนุโมทนาประชาสัมพันธ์กับบรรดาคฤหัสถ์ญาติโยมพุทธบริษัทต่างหลายที่ได้แสดงยังกุศลเจตนาปารภอนุโมทนาร่วมบริจาคทำบุญในการตอดพระป่าสามัคคีสมทบการก่อสร้างวิหารของวัดป่าสางหลวงอำเภอแม่จันจังหวัดเชียงไฮและก็สมทบสร้างพระเจดีย์ของวัดหนองอ้ออำเภอแม่จันจังหวัดเชียงไฮซึ่งญาติโยมพุทธบริษัทต่างหลายได้บริจาคมาในวันก่อนนั้นก็มีตะวาที่ผ่านมานี้ก็มีปรากฏชื่อเสียงเรียงนามดังต่อไปนี้อันดับแรกก็หมายมีคุณโยมแม่กิมเฮงแซ่เยาคุณโยมชัยยศผู้สว่างอันนี้จากอำเภอสารพีจังหวัดเชียงใหม่ร่วมอนุโมทนาทำบุญตอดพระป่าสามัคคีสมทบในการสร้างวิหารวัดป่าสางหลวงจำนวน500บาทสร้างเจดีย์วัดหนองอ้อแหมจำนวน500บาทรวมกันก็เป็นเงินจำนวน 1,000 บาทพอดีอาตมาขออนุโมทนาไว้ณที่นี่ตวยเนอร์เรียงทัดจากนั้นมาก็หมายมีคุณโยมแม่สวรักษ์คุณโยมแม่วิไลวันเล่าสิริเสถียรบ้านป่าเศร้าอำเภอเมืองจังหวัดลำปูนร่วมทำบุญสมทบในการตอดผ้าป่าสามัคคีสร้างวิหารของวัดป่าสางหลวงจำนวน700บาทสร้างพระเจดีย์ของวัดหนองอ้อจำนวนแห่ม300บาทรวมเป็น 1,000 บาทตวยกันเรียงทัดจากนั้นมาก็หมายมีคุณโยมแม่ปลัดสมจิตสุจาคุณโยมแม่ครูวิลาวันสุจาอันนี้จากบ้านกิ่วแลน้อยอำเภอสันป่าตองจังหวัดเชียงใหม่ร่วมทำบุญตอดพระป่าสามัคคีสร้างวิหารวัดป่าสางหลวงอำเภอแม่จันจังหวัดเชียงไฮ500บาทคุณโยมแม่น้อยนารีคุณโยมสิรินภาอ่องตระกูลอันนี้จากบ้านปงอำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่ร่วมทำบุญตอดพระป่าสามัคคีสร้างวิหารของวัดป่าสางหลวงจำนวน300บาททัดจากนั้นมาก็หมายมีอาจารย์อุไรวันชัยสุริยะพร้อมด้วยครอบครัวบ้านมหาวันอำเภอเมืองจังหวัดลำปูนร่วมทำบุญตอดพระป่าสามัคคีสร้างวิหารของวัดป่าสางหลวงจำนวน 1,000 บาทและก็เรียงทัดจากนั้นมาก็หมายมีคุณโยมพรทิพย์พร้อมด้วยครอบครัวจากจังหวัดเชียงใหม่ร่วมทำบุญตอดพระป่าสามัคคี สมทบในการสร้างวิหารวัดป่าสางหลวงแห่มจำนวน500บาทอาตมาภาพก็ได้รับทราบได้อนุโมทนาไว้ณที่นี่แล้วขอขอบคุณอนุโมทนากับบรรดาคฤหัสถ์ญาติโยมพุทธบริษัทต่างหลายทุกท่านทุกคนโดยที่ร่วมอนุโมทนาทำบุญกับอาตมาภาพในกาลครั้งนี้โดยกุศลผลบุญในการสร้างวิหารก็ดีสร้างพระเจดีย์ก็ดีขออำนวยอวยพรให้บรรดาญาติโยมพุทธบริษัทต่างหลายได้อยู่ดีมีสุขอายุมั่นขวัญยืนปราศจากเสียยังทุกโศกโรคภัยต่างหลายต่างปวงให้ได้มีวิถีชีวิตที่งดงามสุขกายสบายใจไปตลอดจงทุกทิพาราตรีการเรียงทัดจากนั้นมาก็หมายมีคุณโยมพระครูชำนาญยาวิราชพร้อมโดยลูกหลานญาติพี่น้องและคุณพัทรไทยประกอบกิจร่วมทำบุญสมทบในการสร้างวิหารวัดป่าสางหลวง500บาทสร้างพระธาตุเจ้าเจดีย์ของวัดหนองอ้อ300บาทการน้ำกับไฟวัดสุพรรณรังสีแห่ม200บาทอันนี้รวมกันเป็น 1,000 แล้วก็ก่อรถแห่ม 1,800 บาทคุณโยมป้อเปิ้นถวายมา 3,000 บาทแล้วก็เหลือจากนั้น200บาทอาตมาภาพก็จะนำเข้าสมทบในการทานพระป่าเก้าวัดแห่มอนุโมทนาขอบคุณคุณโยมป้อนักนักเน้อทัดจากนั้นมาก็หมายมีคุณโยมป้อเมืองแก้วคุณโยมแม่เรียมรมวงวันพร้อมด้วยครอบครัวและลูกหลานจากชุมชนไก่แก้วร่วมทำบุญตอดพระป่าสมทบสร้างวิหารของวัดป่าสางหลวงจำนวน300บาทการน้ำกับไฟวัดสุพรรณรังสีแห่ม200บาทขอบคุณอนุโมทนาไว้ณตินีนักนักตุยเนอร์ทุกท่านทุกคนที่ร่วมทำบุญตุยกันมาในกาลครั้งนี้แล้วก็วันนี้เป็นวันพระใหญ่เป็นวันศีลเดือน11เป็งญาติโยมทั้งหลายเฮาเข้าภาษามาตั้งแต่เดือน10เป็งเดือน10ทุติยะปีนี้มีเดือน12เตื้อการเข้าภาษานั้นจึงเป็นการเข้าภาษาในเดือน10ที่2และก็เข้าภาษามาได้1เดือนเต็มๆละเดือน11เป็งเดือนหน้านี่ก็จะเป็นเดือน12เป็งเดือน12เป็งนั้นก็จะตรงกับวันที่26ญาติโยมทั้งหลายวันที่26เดือนกันยายนซึ่งก็จะเป็นวันทำบุญถวายตาลเข้าน้ำปัจจัยตาลเข้าสลากพัดตาลขันเข้าตาลธรรมอุทิศไปหาบรรดาญาติพี่น้องสถานาบุญพุทธบริษัทต่างหลายอันเป็นบรรพชนที่ถึงแก่เสี่ยงชีวิตอนิจกรรมจากโลกนี้ไปสู่ปรโลกภายภาคหน้าดังนั้นก็ญาติโยมพุทธบริษัทต่างหลายเตรียมที่จะทำบุญตาลสลากตาลขันเข้าไว้ให้พร้อมเพรียงกันเน้อวันนี้อย่างได้เหตุก็ดีหลังจากฟังรายการอาตมาภาพจบลงไปเรียบร้อยแล้วก็น้อมเอิญเชิญชวนญาติโยมทั้งหลายเข้าวัดเข้าวาจำศีลกินตามเจริญสมาธิภาวนาแผ่เมตตาจิตเมตตาธรรมไปหาบรรดาเจ้ากรรมนายเวรสรรพสัตว์ทั้งหลายที่ห่วมทุกข์ห่วมโศกอยู่ในโลกสงสารนี้บรรดาศัตรูหมู่อมิตรคิดร้ายต่างหลายต่างปวงขอให้เขาได้รับเมตตาธรรมจากเราแล้วก็จากนี้ไปอย่าได้เป็นกรรมเป็นเวรอย่าได้ขอดกรรมกระทำเวรซึ่งกันและกันให้ได้เอาตนเอาตัวอยู่ภัยอยู่มันกัมจูโจตกะวรพุทธศาสนาแห่งสรีองค์คำสัพปัญญูพระพุทธเจ้าไปตราบเสี่ยงจิรติธิการอันยาวนานอาตมาภาพก่อในวันนี้คณะสงฆ์เปิ้นจะปากรรมเข้าอุโบสถฟังพระปาติโมกข์กันช่วงเจ้าอาตมาภาพก็จะมาอยู่วัดตั้งแต่เวลา 9:00 น. ถึง 10:00 น. เป็นต้นไป 11โมงจนกระทั่งถึงบ่ายโมงอันนี้อยู่วัดญาติโยมพุทธบริษัทต่างหลายจะมาหามาร่วมอนุโมทนาทำบุญสุนทรตาลพร้อมกันก็น้อมเอิญเชิญชวนได้เน้อส่วนญาติโยมที่จะร่วมเดินทางไปแสวงบุญไหว้พระโดยการนั้นท่านใดกึดใจได้จะไปร่วมทำบุญโดยการก็น้อมเอิญเชิญชวนโทรศัพท์มาหาอาตมาภาพแจ้งความประสงค์จำนงได้เน้อเอาละวันนี้คงพบปะกันไว้เพียงแค่ตีอีกก่อนนอวันนี้รายการหมดเวลาลงไปเหี่ยแล้วขอนำรายการจากท่านทั้งหลายไปก่อนนอพบปะกันในตอนต่อไปอยู่ดีมีสุขอายุมั่นขวัญยืนจุผู้จุคนจุตนจุองค์เน้อ
1: ดูสิรู้สึกสั่นๆพ่อปู่กำลังจะประทับร่างแล้วว้ายสั่นขนาดนี้เข้าแล้วแน่ๆสาธุ
2: เข้าอะไรล่ะแผ่นดิ้งไหวพวกเอ็งมุดลงมาหาที่กำบังใต้โต๊ะนี่เร็วอย่าเพิ่งวิ่งออกไปข้างนอกของจะหล่นใส่หัว
3: เอ้าแล้วตอนสั่นแรกๆทำไมท่านยังนั่งนิ่งเหรอครับ
2: ตอนแรกมันสั่นระดับเบาแค่ให้เฝ้าระวังแต่สั่นแรงขนาดนี้ต้องหมอบป้องเกาะหาที่หลบกำบังที่แข็งแรงพวกเอ็งต้องรู้จักประเมินสถานการณ์ภัยบ้าง
4: ประเมินภัยเป็นปฏิบัติตัวถูกรับมือได้ทุกวิกฤตสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
5: ยาเสพติดภัยร้ายทำลายชาติและครอบครัวถึงเวลาที่เราต้องรวมพลังเพื่อต่อต้านอย่าทนดูอย่าเมินเฉยต่อผู้ค้าและผู้เสพหากคุณพบเห็นการกระทำผิดเกี่ยวกับยาเสพติดอย่าเก็บไว้แจ้งเบาะแสได้ทันทีผ่านสายด่วนปปส.1386ตลอด24ชั่วโมงข้อมูลของคุณจะถูกเก็บไว้เป็นความลับการแจ้งของคุณคือการช่วยชีวิตลูกหลานและสร้างสังคมที่ปลอดภัยอย่างแท้จริงช่วยกันหยุดยั้งยาเสพติดป้องกันฟื้นฟูสร้างภูมิรู้ให้โอกาสสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
6: ์อุ๊ยคุณพ่อชะลอก่อนค่ะอย่าเพิ่งขับฝ่าไปนะอันตรายดูข้างหน้าสิน้ำท่วมเยอะเลย
7: จริงด้วยแล้วคุณแม่รู้ได้ยังไงคะว่าน้ำท่วมประมาณไหนถึงไม่ควรขับลุยไป
6: ก็ใช้ประสบการณ์จากที่เราเจอน้ำท่วมแถวนี้เป็นประจำไงลูกคุณแม่เลยต้องใช้วิธีประเมินด้วยสายตาเทียบดูฟุตบาทดูล้อรถอย่างถ้าน้ำล้นฟุตบาทออกมาแบบนี้เนี่ยนะก็แสดงว่าระดับเนี้ยเริ่มเสี่ยงละหรือง่ายที่สุดก็คือสังเกตจากรถคันอื่นที่ไปทางเดียวกันกับเราเอาค่ะ
8: แต่ถ้าน้ำท่วมสูงเกิน40เซนติเมตรหรือแตะตัวถังอันนี้อันตรายยิ่งรถเก๋งอย่างเรานะแค่เจอน้ำท่วมครึ่งล้อยิ่งเสี่ยงกว่ารถกระบะอีกนะลูก
7: เข้าใจแล้วค่ะคุณพ่อคุณแม่เพื่อความปลอดภัยงั้นเราไปทางอื่นดีกว่าค่ะ
8: โอเคครับลูก
9: รู้ภัยเข้าใจรับมือได
10: ้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
11: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับทิติมาอินกล่ำค่ะปภ.กำชับพื้นที่เสี่ยงเฝ้าระวังฝนตกหนักและน้ำหลากในระยะนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
12: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
13: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่ พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
14: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
15: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
14: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงอย่าให้คำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
16: พายุรุนแรงคลื่นความร้อนน้ำท่วมฉับพลันสภาพอากาศสุดขั้วกำลังทวีความรุนแรงขึ้นอย่าชะล่าใจกับภัยธรรมชาติที่คาดเดาไม่ได้แต่เราสามารถช่วยกันชะลอสภาพอากาศสุดขั้วด้วยการลดการใช้พลังงานหันมาใช้ขนส่งสาธารณะและพลังงานสะอาดทิ้งเศษอาหารให้น้อยที่สุดมาช่วยกันลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์เพราะทุกการกระทำเล็กๆของเราล้วนเป็นก้าวที่ยิ่งใหญ่ในการปกป้องโลกใบนี
11: ้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกำชับพื้นที่เสี่ยงเฝ้าระวังฝนตกหนักและน้ำหลากพร้อมยกระดับแจ้งเตือนภัยผ่านเซลล์บรอดแคสต์และสื่อท้องถิ่นตลอด24ชั่วโมง
17: นายสหรัฐวงศ์สกุลวิวัฒน์รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่าการลดความสูญเสียจากอุทกภัยจำเป็นต้องมีระบบแจ้งเตือนที่ถูกต้องแม่นยำและครอบคลุมโดยเชื่อมโยงข้อมูลจากกำนันผู้ใหญ่บ้านเข้ากับระบบเซลล์บอร์ดแคสต์ควบคู่หอกระจายข่าวและวิทยุชุมชนเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงได้รับข้อมูลอย่างทันท่วงทีสำหรับสถานการณ์วันนี้ปริมาณฝนโดยรวมมีแนวโน้มลดลงแต่ยังต้องเฝ้าระวังพื้นที่ภาคตะวันตกและภาคตะวันออกขณะที่วันพรุ่งนี้ถึง2กันยายนมรสุมจะมีกำลังแรงขึ้นเสี่ยงเกิดฝนตกสะสมและน้ำหลากในภาคเหนือตอนบนปภ.จึงกระชับศูนย์ปภ.เขตและสำนักงานปภ.จังหวัดติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดประเมินพื้นที่ลุ่มต่ำและเขตเศรษฐกิจหากมีแนวโน้มวิกฤตให้แจ้งเตือนผ่านเซลล์บรอดแคสต์ทันทีพร้อมเตรียมเครื่องจักรและเจ้าหน้าที่ตลอด24ชั่วโมงชาววิสาประทุมมารายงาน
11: กระทรวงมหาดไทยสั่งการผู้ว่าราชการจังหวัดกำชับฝ่ายปกครองและตำรวจรวบรวมพฤติการผู้เสพยาเสพติดและกลุ่มเสี่ยงเข้าสู่กระบวนการดำเนินคดีและบำบัดตามกฎหมาย
18: นายอันศิษย์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่ากระทรวงมหาดไทยได้สั่งการไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศดำเนินงานตามแนวปฏิบัติในการนำตัวผู้เสพยาเสพติดเข้าสู่กระบวนการดำเนินคดีหรือบำบัดรักษาซึ่งเป็นไปตามมติที่ประชุมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปปส.โดยมีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานทั้งนี้ได้เน้นย้ำให้ฝ่ายปกครองประสานความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ตำรวจสำนักงานปปส.และกระทรวงสาธารณสุขในการตรวจสอบประวัติและรวบรวมพฤติการของผู้เสพยาเสพติดในพื้นที่อย่างละเอียดโดยเฉพาะผู้ที่มีพฤติกรรมเสี่ยงก่ออันตรายแก่ผู้อื่นหรือมีประวัติใช้ความรุนแรงในครอบครัวและสังคมเพื่อส่งมอบข้อมูลให้พนักงานสอบสวนใช้ประกอบการพิจารณาดำเนินคดีตามอำนาจหน้าที่อย่างเด็ดขาดสอดคล้องกับแนวทางบำบัดทุกข์บำรุงสุขพิทักษ์สันติราษฎร์พิฆาตยาเสพติดพิชิตอันธพาลเพื่อคืนความสงบสุขให้แก่ประชาชนชนัญชิดาสังทองรายงาน
11: ไทยเตรียมเป็นเจ้าภาพประชุมการบินแห่งอนาคตช่วงปลายปีนี้มุ่งดันไทยสู่ศูนย์กลางการบินแห่งอนาคตและดึงดูดการลงทุนเทคโนโลยีขั้นสูง
19: นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานในพิธีลงนามความตกลงระหว่างรัฐบาลไทยกับองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศหรือ ICAO เพื่อเตรียมความพร้อมการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม The Second Advanced Air Mobility Symposium 2026หรือ AAM 2026ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1-3 ธันวาคมนี้ที่กรุงเทพมหานครการประชุมจะมีผู้เชี่ยวชาญผู้กำหนดนโยบายและผู้บริหารในอุตสาหกรรมการบินจาก193ประเทศสมาชิกรวมกว่า 1,500 คนร่วมแลกเปลี่ยนทิศทางนวัตกรรมการบินอากาศยานไร้คนขับและระบบขนส่งทางอากาศแห่งอนาคตการเป็นเจ้าภาพครั้งนี้ถือเป็นโอกาสสำคัญในการแสดงศักยภาพของไทยทั้งด้านกฎระเบียบมาตรฐานความปลอดภัยและโครงสร้างพื้นฐานตลอดจนช่วยดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศสร้างการจ้างงานและยกระดับเศรษฐกิจด้านนวัตกรรมของประเทศนอกจากนี้ไทยและ ICAO จะจัดทำร่าง Bangkok Statement เพื่อกำหนดทิศทางและมาตรฐานการบินระดับโลกภายในงานยังมีกิจกรรมสัมมนานิทรรศการนวัตกรรมและการบินสาธิต เพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อการนำเทคโนโลยีการบินแห่งอนาคตมาใช้งานจริงนพศรเจ้าคำรายงาน
20: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจ

0: สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเล็กที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
1: มองไม่ชัดใช้ชีวิตลำบากหรือปวดเข่าเดินไม่สะดวกมานานรู้หรือไม่สิทธิบัตรทองสามารถเข้ารับการรักษาได้ที่โรงพยาบาลสิริเวชลำพูนผ่าตัดรักษาโรคต้อกระจกช่วยให้กลับมามองเห็นชัดขึ้นใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขกับครอบครัวอีกครั้งผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมสำหรับผู้ที่มีอาการข้อเข่าเสื่อมลดอาการปวดเพิ่มคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้นดูแลโดยทีมแพทย์เฉพาะทางมาตรฐานโรงพยาบาลเอกชนสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร053-582-888โรงพยาบาลสิริเวชลำพูนอุ่นใจใกล้บ้านแพทย์เชี่ยวชาญบริการเยี่ยม
2: สถาบันหลักของชาติคือหัวใจที่ยึดโยงคนไทยทุกคนไว้ด้วยกันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความมั่นคงและความภาคภูมิใจการทำความดีไม่จำเป็นต้องยิ่งใหญ่เริ่มได้จากตัวเราด้วยจิตสำนึกที่ดีซื่อสัตย์มีวินัยเคารพกฎและช่วยเหลือผู้อื่นเพราะทุกความดีคือพลังสำคัญของสังคมมาร่วมกันสร้างสรรค์สิ่งดีงามเพื่อสืบสานคุณค่าของสถาบันหลักของชาติให้มั่นคงและยั่งยืนตลอดไปด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
3: เกิดอัคคีภัยขอให้ตั้งสติอย่าตื่นตกใจหากมีสัญญาณเตือนภัยให้กดทันทีและโทรแจ้งสายด่วน199แจ้งเหตุเพลิงไหม้พร้อมระบุตำแหน่งให้ชัดเจนใช้ผ้าชุบน้ำปิดจมูกและปากป้องกันควันพิษคลานต่ำหรือย่อตัวไปทางออกก่อนเปิดประตูให้ใช้หลังมือแตะลูกบิดหากร้อนห้ามเปิดเด็ดขาดใช้บันไดหนีไฟเท่านั้นห้ามใช้ลิฟต์เด็ดขาดและออกไปยังจุดนัดพบที่ปลอดภัยห้ามกลับเข้าอาคารหากติดอยู่ในห้องใช้ผ้าชุบน้ำอุดขอบประตูปิดพัดลมและเครื่องปรับอากาศเปิดหน้าต่างส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือกรณีไฟติดเสื้อผ้าให้ล้มตัวลงกริ้งไปมาจนไฟดับเมื่อปลอดภัยแล้วแผลไฟไหม้ให้ล้างด้วยน้ำสะอาดเย็นผู้สำลักควันรีบนำส่งโรงพยาบาลทันทีปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: ถ้าหากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ
1: ข่าวละพูนอู่ข่าวเล่าความ FM 95 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดละพูนกรมประชาสัมพันธ์

อรุณสวัสดิ์ครับผมสวัสดีทุกท่านนะครับผมเจ้าแบบอี้หกโมงเจ้ามาอยู่ด้วยกันกับน้องอันอาทิวัฒน์กันทปิงกับรายการอูข่าวเล่าความนะครับผมมาอยู่ด้วยกันเน้อเอาข้อมูลข่าวสารมาฝากเอาเพลงเพราะๆมาฝากกันนะครับผมวันนี้มีเรื่องโรคภัยไข้เจ็บมาแจ้งให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังกันจะได้เตรียมตัวรับมือให้ทันเนาะเตรียมตัวรับมือให้ทันนะครับผมในเรื่องของโควิดละกันแต่ก่อนนี้เฮาโก้ขนาดเนาะเรื่องโควิดฉีดวัคซีนกันโอ้4เข็ม5เข็มเกินนะครับผมเดี๋ยวนี้เออเอ้ยไข้ปิ้นก็ไออ้อๆแอะๆเออเหมือนไข้หวัดว่าเดี๋ยวนี้เป็นห่อว่าโรคท้องถิ่นไปแล้วเนาะแต่นะครับผมในเรื่องของสถิติยังคงมีคุณปิ่นหนักอยู่เนอะโควิด19ติดต่อมเลิกคุณเนอะปัจจุบันยังพบผู้ป่วยอย่างต่อเนื่องป้องกันได้โดยวิธีนี้เนอะเป็นหือตัวอักษรภาษาอังกฤษมา DHM นะครับผมโควิดเลิกคนป้องกันได้โดย DHM D คืออย่าง distancing นะวันนี้ภาษาอังกฤษมาอู่กันหน่อยเว้นระยะห่างเนาะ distancing เนี่ยเฮ้ออักษรภาษาอังกฤษไปตัวเนอะเป็นบอกว่าเว้นระยะห่างตัว M เป็นบอกว่าmask wearing นะครับผมก็คือใส่หน้ากากอนามัยนะเพราะว่า mask เปิ้นอุปสรรคกิ๊บมันมีตัว mask นะเพิ่นต้องออกเสียงให้ถูกเนาะแถมอย่างคือ hand washing นะก็คือล้างมือบ่อยๆด้วยน้ําเปล่าแล้วก็สบู่ตัวเนิ่นนะครับผมปัจจุบันนี้ยังคงพบผู้ป่วยโรคโควิด19เนี่ยอย่างต่อเนื่องเลยประชาชนจึงควรให้ความสําคัญเนาะพี่น้องประชาชนทุกคนที่ฟังอยู่ดูแลสุขภาพส่วนบุคคลนะครับโดยเฉพาะเมื่อมีอาการทางเดินหายใจเนาะไม่ว่าจะปิ้นไข้ปิ้นเมยนะเจ็บคอมีน้ำมูกเจ็บหูอ่อนเพลียหากมีอาการป่วยนะครับหรือตรวจพบเจอนะครับผมควรรับผิดชอบโต๊ะเก่านะแล้วก็คนอื่นตัวโดยการพักรักษาโต๊ะอยู่ที่บ้านแยกโต๊ะเก่าออกจากคนอื่นให้ได้มากที่สุดเนาะควรฟื้นไปเฮียนบ่ฟื้นไปเหตุการณ์ขนาดป่วยนะครับผมหากจำปิ้นจะต้องออกจากที่พักควรสวมหน้ากากอนามัยล้างมือบ่อยๆหลีกเลี่ยงกันไปอยู่ที่สถานที่แออัดเนอร์หรือเพื่อนติดปิดนะครับอาการบาดหายเทรวมถึงหลีกเลี่ยงการพบปะไก่ชิดครับผู้สูงอายุหรือว่ากลุ่มเปราะบางเนาะคุณติดปิ้นโรคประจำตัวคุณตีมีภูมิคุ้มกันต่ำนะครับผมทางนี้ก็คือการพักรักษาตัวนอกจากจอยเฮอร่างกายของเขาเนี่ยพักฟื้นแล้วยังจอยลดความเสี่ยงในเรื่องของการแพร่กระจายไปยังคนอื่นตัวนะครับผมนอกจากนี้นอกเราอ่อนน้อยอายุต่ำกว่า1ปีมีความเสี่ยงเกิดอาการรุนแรงเนื่องจากที่ผ่านมาเนี่ยพบเราอ่อนน้อยต่ำกว่า1ปีเนี่ยอาการนักจนต้องเข้าโรงพยาบาลหรือเข้า ICU เลยเนอะขณะที่เด็กโตนะครับเราอ่อนน้อยใหญ่ขึ้นมาหน่อยแล้วก็ผู้ใหญ่เนาะมันมีอาการไม่ค่อยรุนแรงแต่ใดแต่บางรายก็จะมีการเจ็บคอมีไข้จึงเข้าใจว่าเป็นวัดเนอะก่อนตรวจพบโควิดเนี่ยจึงฝากเตือนนะครับผมผู้ปกครองเราก็ละอ่อนน้อยเนอะดูแลละอ่อนน้อยกันตัวโดยเฉพาะละอ่อนน้อยอายุต่ำกว่าปีนะต่ำกว่าขวบหนึ่งนี่แหละครับผมให้เรามาระวังการสัมผัสผู้ป่วยหากคนในบ้านมีอาการไข้อาการเมยคัดกรองห่างกันสักพักนะครับผมพร้อมย้ำนะครับว่าโควิดเนี่ยแพร่เจอได้ง่ายแล้วก็ขณะเนี่ยยังพบไข้วัดนะครับไข้วัดใหญ่สายพันธุ์ B ร่วมด้วยนะขณะตีช่วงเดือนกันยาเนี่ยต้องเฝ้าระวังแฮมเนอร์ RSV เนาะส่วนใหญ่ก็จะเกิดตีละอ่อนน้อยก่อนนะนั่นแล้วก็ระวังกันตัวนะครับผมข้อมูลเพิ่มเติมเนาะสำหรับสถานการณ์โควิด19เนี่ย1มกราคมนะต้นปีที่ผ่านมาจนถึงเสาร์หาสิงหาคมมื้อนี้เองเนาะพบผู้ป่วยไปแล้วแม้90,000คนนะครับผมกะ 87,000ปั้นกว่าคุณเลยนะครับเสียชีวิตตัว13รายขณะเดียวกันก่อนในช่วงของวันที่1สิงหาเนี่ยในเดือนนี้มันได้นะพบผู้ป่วยเพิ่มสูงขึ้นนะ 40,000 คนกันนะคิดปิ้น 51% ก่อนนะของยอดผู้ติดเชื้อตั้งแต่ตุ่นปีที่ผ่านมาด้านนั้นแล้วก็อยากจะให้เรามาระวังกันตัวยแฮมเรื่องนึงที่ต้องเรามาระวังเนอะในเรื่องของบุหรี่ไฟฟ้าบัดเดี๋ยวนี้เป็นห้องว่ามีบุหรี่ซอมบี้มันคืออย่างนะมันผสมแอมเฟตามีนนะเม็ดแอมเฟตามีนเนาะแล้วก็เอโทมิเดตนะครับผมทำเสียงมดสติหัวใจวายได้เลยเนาะทางอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เป็นออกมาบอกว่าเมื่อช่วงเดือนมิถุนายนเนี่ยมื้อนี้เองนะครับผมกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์โดยสำนักงานสำนักยาแล้วก็วัตถุเสพติดเนาะได้รับตัวอย่างของกลางประเภทหัวพอดเนี่ยแหละครับพอดสูบบุหรี่นี่นะบรรจุนำยาบุหรี่ไฟฟ้าเพื่อส่งตรวจพิสูจน์ในห้องปฏิบัติการนะโดยตัวอย่างมีลักษณะปิ้นของเหลวใสสีส้มบรรจุในพอดนะครับผมตรวจพบนะครับผมแมทเอมเฟตามีนนะครับผมไฮโดรคอไรด์อีว่ามีปริมาณสารบริสุทธิ์ร้อยละ 3.56 เลยแล้วก็พบเอโทมิเดตนะครับผมวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท2เนาะปัจจุบันเนี่ย
ถูกลักลอบนำมาผสมในน้ำยาสูบบุหรี่ไฟฟ้านี่แหละครับผมหรือปนหอว่าพอดเคอีวะหรือบุหรี่ไฟฟ้าซอมบี้การตรวจพบสารเสพติดครั้งนี้นะครับผมนับเป็นครั้งแรกที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้เป็นตรวจเจอนะครับผมสารทั้ง2ชนิดนี้มาผสมในบุหรี่ไฟฟ้าเนาะสะท้อนให้เห็นว่ารูปแบบในการใช้บุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปนะเพิ่มความเสี่ยงแล้วก็เป็นอันตรายต่อสุขภาพตัวสำหรับการนำสารทั้ง2ชนิดมาผสมในบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยแล้วสูบเข้าไปในร่างกายนะอาจจะก่อให้เกิดอันตรายอย่างรุนแรงอาจถึงแก่ชีวิตได้คือตายได้เนอะนะตายแบบฉับพลันเลยนะครับผมเนื่องจากเนี่ยสาร2ตัวนี้เนี่ยมีฤทธิ์นะครับกดการหายใจแล้วก็ทำงานกดการทำงานของสมองตัวอาจทำให้หมดสติซึ่งขณะเดียวกันเนี่ยเม็ดแอมเฟตามีนเนี่ยไฮโดรคอไลด์เนี่ยมีฤทธิ์กระตุ้นประสาทแล้วก็ทำงานของหัวใจตัวกระตุ้นการทำงานของหัวใจอาจทำงานการหืมมันแบบหัวใจติ่นผิดจังหวะนะครับผมแล้วก็เพิ่มความเสี่ยงต่อภาวะหัวใจวายเฉียบพลันเบื้องต้นนะครับผมทางกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ก็ได้รายงานผลตรวจเนี่ยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์นะครับผมนั้นแล้วพี่น้องประชาชนหน่อติฟังกันอยู่นะใครฟังอยู่เดี๋ยวนี้นะพอละอ่อนน้อยเหอดีใครสูบบุหรี่ไฟฟ้าไปบอกเขาเห็นว่ามันอันตรายบ่เดี๋ยวนี้มีบุหรี่ไฟฟ้าซอมบี้ตัวนะครับผมสูบเข้าไปแล้วเอ้ยนะมาเอ้ยทีหลังมันแก่มได้แล้วนั้นแล้วก็หูตั้งแต่วันนี้รักษาตั้งแต่วันนี้นะครับผมจะได้ไม่เกิดอันตรายกับสุขภาพในอนาคตเนอ

ปิดข่าวสู่รายการอู่ข่าวเล่าความในช่วงนี้เลยข่าวลับปูนวันนี้ข่าวลับปูนวันนี้ปลามาแอวลับปูนกันซะหน่อยนะจังหวัดลับปูนของเฮามาเจิญโจรประชาชนและก็นักท่องเที่ยวนะครับผมเข้าชมกิจกรรมสร้างประสบการณ์แบรนด์เมืองลำพูนละเมียดลำพูนนะในย่านเมืองเก่าจังหวัดลับปูนของเฮาพื้นที่โดยรอบนะครับประมาณวันที่27แล้วก็30สิงหาคมนี้เนาะวันนี้วันที่20แต่ได้28เนาะยังตันอยู่เนาะนะกําลังเป็นวันที่2นะครับผมแต่ตะวันนี้นะครับผมสักเวลา 7:00 นเจ้านี่นี่โอ้ยังฟังข่าวเฮาตันเนาะตีร้าน X Rose นะครับ Coffee and Coco เนาะแม่นก่อในตีอําเภอเมืองของเฮานี่แหละครับผมท่านปิยพงษ์ชูวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนของเฮาเปิ้นปิ๊นนําทีมเลยเหมือนใกล้นะครับรวมกิจกรรมสร้างประสบการณ์แบรนด์เมืองลําพูนละเมียดลําพูนตามเส้นทางนะครับติดกับนดนระยะก็คือ 1.6 กิโลนะกิโลกับ600เมตรนะเพื่อสัมผัสบรรยากาศย่านเมืองเก่าจังหวัดลำพูนของเฮาเรื่องราวของเมืองผ่านผู้คนเนาะพื้นที่แล้วก็วิถีชีวิตโดยมีนางสาวเบญจวรรณมีเผือกท่านรองผู้ว่าราชการของเฮานะครับผมแล้วก็ท่านณัฐพรชูวงศ์นายกเหล่ากาชาดณจังหวัดลำพูนของเฮาหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดลำพูนพร้อมโดยภาคีเครือข่ายภาคเอกชนผู้ประกอบการแล้วก็ชาวบ้านนอกเปิดไปด้วยกันหนักกันหลายจังหวัดลำพูนรวมกับสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสังสรรค์หรือว่าสอไอ้นะสอเสือสอคอสราสอเสือเนี่ยแล้วก็มีการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือททเนาะจัดกิจกรรมเตือนนี้ขึ้นมานะครับผมละเมียดลำพูนนะครับผมภายใต้โครงการเนรมิตเมืองสร้างแบรนด์เมืองสู่สินทรัพย์สร้างสรรค์ระหว่างวันที่27ถึง30สิงหาคม2569ในย่านเมืองเก่าลับปูนของเฮานะครับผมพื้นที่โดยรอบเนาะโดยกิจกรรมละเมียดลำพูนเนี่ยมุ่งถ่ายทอดอัตลักษณ์แล้วก็คุณค่าของเมืองผ่านเรื่องราวของผู้คนวิถีชีวิตวัฒนธรรมงานฝีมือธุรกิจแล้วก็สถานที่สำคัญสำคัญของจังหวัดลำพูนของเฮาภายใต้แนวคิดติบันของวันละเมียดลำพูนนี่แหละสะท้อนถึงเห็นความใส่ใจความพิถีพิถันแล้วก็คุณคาตีซ่อนอยู่ในวิถีชีวิตของคนลำพูนบ้านเฮาพร้อมจะต่อยอดไปปิ้นประสบการณ์นะครับแล้วก็มูลค่าทางเศรษฐกิจเนาะภายในงานนะครับนำเสนอประสบการณ์3รูปแบบด้วยกันนะครับผมได้แก่ละเมียดเล่านะเป็นโจรมาทำความหุ่นชักเรื่องราวแล้วก็อัตลักษณ์ของเมืองลำพูนผ่านผู้คนแล้วก็พื้นที่นะมีละเมียดแล้วละเมียดแหมนะนะครับผมสมควรอ่านแหมเป็นแหมอย่างก็เป็นแหมเนี่ยมันใจเนิร์ดละเมียดแหมเนาะแหมก็แหมเตอร์หนึ่งอีเตอร์อีนอนาเปิดประสบการณ์สินค้าร้านก้าอาหารแล้วก็ธุรกิจต่างๆนะครับและอันหนึ่งก็คือลองละเมียดนะครับจนมาสัมผัสเมืองนะครับผ่านเส้นทางแล้วก็กิจกรรมต่างๆว่าจะปิ้นรถไฟสายละเมียดแน่การเยี่ยมชมนะครับร้านก้าแล้วก็สถานที่ต่างๆนะครับผมกิจกรรมละเมียดมีละเมียดลันนี่ด้วยนะวิ่งชมเมืองลำพูนในยามค่ำคืนนะนอกจากนี้ก็ยังมีกิจกรรมนะครับจากผู้ประกอบการภาคีเครือข่าย17จุดด้วยกันในย่านเมืองเก่าของเฮานะครับเปิดโอกาสเหือพี่น้องประชาชนนักท่องเที่ยวนะครับผมมาสัมผัสเรื่องราววิถีชีวิตอาหารงานสังสรรค์แล้วก็เสน่ห์ของเมืองลำพูนในมิติที่หลากหลายขึ้นเนาะมาเจริญจนกันในกิจกรรมละเมียดลำพูนเป็นส่วนหนึ่งนะครับของการขับเคลื่อนสร้างแบรนด์เมืองลำพูนเพื่อยกระดับอัตลักษณ์แล้วก็ศักยภาพของพื้นที่ของเฮาสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจแล้วก็ส่งเสริมการท่องเที่ยวไปพร้อมๆกันเนาะ27ถึง30สิงหาคม2569นี้นะครับผมติย่านเมืองเก่าจังหวัดลำพูนนาติพื้นที่โดยรอบเนาะเรามาปะกันเนาะกับความละเมียดนะครับคือเสน่ห์ที่ทางเมืองลำพูนมีเรื่องราวมีสตอรี่มีความหมายแบบในตัวของมันเองนะครับผมเจริญจนละกันหากใครตีว่างๆนำหัวจะไปในเจ้าเจ้าเนื้อมาตามร้อยผัวก็ได้เนอะวันนี้ผัวบนปลาแอวกันแล้วอย่าลืมนะครับผมลำพูนบ้านเฮามีอย่างหนักกว่าที่คุณคิดแน่นอนนะครับผมวันนี้อู่ข่าวเล่าความปลาตึงโรคภัยไข้เจ็บมาฝากกันมันจะเอาพาโรคภัยไข้เจ็บมาฝากเนอะเอามาแจงหูจะได้ระวังกันเนอะว่าจะเป็นโควิด19แล้วก็ในเรื่องของบุหรี่ไฟฟ้าเนาะบุหรี่ซอมบี้นะครับผมรวมไปถึงเส้นทางติดลำพูนปลาแอวนะครับผมฝากกันเนอะสองเรื่องละกันนะครับสำหรับวันนี้ต้องลากันไปแล้วนะปะกันใหม่วันพุธนะพุธกับวันเสาร์แล้วโอ้เร็วขนาดนะครับผมปะกันวันเสาร์วันติดแฮมเนอร์สำหรับวันนี้ลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ

0: ของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
1: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีคล้องร้องข่าวเช่นเคยครับโดยผมบุญมาศรีหมาดข่าวแรกในวันนี้นั้นนายกรัฐมนตรีได้เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์อย่างสมพระเกียรติพร้อมให้พี่น้องประชาชนมีส่วนร่วมน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ครับพ่อแม่พี่น้องครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาครั้งที่1ทับ2569ณตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลโดยในที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบแนวทางสำคัญในการเตรียมการจัดงานอันได้แก่การจัดสร้างพระเมรุและสิ่งปลูกสร้างประกอบพระเมรุการบูรณะปฏิสังขรณ์ราชรถพระยานมาตรและเครื่องประกอบการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทร์ภาคประชาชนการจัดพิธีรับกล่องเพลิงพระราชทานการจัดการแสดงมหรสพสมโภชการจัดนิทรรศการและการจัดทำเข็มที่ระลึกพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพพร้อมเน้นย้ำให้คณะกรรมการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินงานด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจเพื่อให้การจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระศพเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติสูงสุดนั่นเองครับพี่น้องและนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีได้ตรวจศูนย์บัญชาการช่วยผู้ประสบภัยกองทัพเรือชมการสาธิตแพทย์สนามกู้ภัยเตรียมพร้อมรับมือวิกฤตและภัยพิบัติช่วยประชาชนอย่างทันท่วงทีครับพ่อแม่พี่น้องครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ตรวจเยี่ยมการฝึกและสาธิตการจัดตั้งศูนย์บัญชาการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยกองทัพเรือหรือตัวย่อภาษาปากีสถานเขาเรียกว่าICC ซึ่งก็เป็นส่วนหนึ่งของการฝึกประจำปี2569เพื่อสนับสนุนภารกิจด้านมนุษยธรรมและการบรรเทาสาธารณภัยโดยมุ่งให้กองทัพเรือสามารถเข้าช่วยเหลือประชาชนได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพเมื่อเกิดสถานการณ์วิกฤตหรือภัยพิบัติณสนามฝึกกองทัพเรือหมายเลข15หาดยาวอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีและในการนี้นายกรัฐมนตรีได้รับฟังการบรรยายสรุปและตรวจเยี่ยมส่วนปฏิบัติการที่สำคัญอันได้แก่1โรงพยาบาลสนามโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์กรมแพทย์ทหารเรือ2ชุดค้นหาและกู้ภัยในเขตเมืองหรือยูซ่าและ3ชุดปฏิบัติการวิทยาศาสตร์กรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือโดยหน่วยเฉพาะกิจบรรเทาสาธารณภัยทางบกกองทัพเรือเป็นหน่วยงานของศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพเรือมีภารกิจสนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตามแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติของรัฐบาลครับทั้งนี้ทั้งนั้นการฝึกและสาธิตการจัดตั้งศูนย์ ICC แสดงให้เห็นถึงศักยภาพและขีดความสามารถของกองทัพเรือในการบูรณาการกำลังพลยุทโธปกรณ์และการบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนภารกิจในการให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและการบรรเทาภัยพิบัติโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเข้าช่วยเหลือประชาชนอย่างรวดเร็วแล้วก็มีประสิทธิภาพด้วยเมื่อเกิดสถานการณ์วิกฤตหรือภัยพิบัติครับพี่น้องและไปที่ภารกิจรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ซึ่งได้มีการประชุมหารือแนวทางการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวผ่านแพลตฟอร์มทักทายหวังยกระดับให้นักท่องเที่ยวเข้าถึงสินค้าและบริการของชุมชนมากยิ่งขึ้นครับ พี่น้องที่รักทั้งหลายนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวผ่านแพลตฟอร์มทักทายเพื่อยกระดับการท่องเที่ยวไทยให้เชื่อมโยงทั้งด้านข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวสินค้าบริการและผู้ประกอบการในพื้นที่ตลอดจนเพิ่มโอกาสในการกระจายรายได้สู่เศรษฐกิจฐานรากกันด้วยโดยทางรัฐบาลก็มีแนวทางปรับปรุงรูปแบบการท่องเที่ยวจากการมุ่งเน้นเพียงจำนวนนักท่องเที่ยวไปสู่การมุ่งเน้นการท่องเที่ยวเชิงเศรษฐกิจครับโดยให้ความสำคัญกับการเพิ่มการใช้จ่ายและระยะเวลาพำนักของนักท่องเที่ยวรวมถึงนำจุดเด่นของแต่ละพื้นที่ทั้งสินค้าอาหารวัฒนธรรมงานหัตถกรรมและผลิตภัณฑ์ชุมชนมาสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อให้รายได้จากการท่องเที่ยวกระจายไปสู่ผู้ประกอบการและชุมชนในพื้นที่มากยิ่งขึ้นครับสำหรับแนวทางการพัฒนาที่ชื่อว่าทักไทยเป็นภาษาไทยภาษาอังกฤษเขาเขียนเรียงตัวอย่างนี้ TAGTHAI ครับซึ่งที่ประชุมก็เห็นถึงศักยภาพในการยกระดับไปสู่ National Tourism Integration Platform เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลและบริการด้านการท่องเที่ยวของภาครัฐและภาคส่วนต่างๆเข้าสู่ระบบเดียวเท่านั้นลดความซับซ้อนในการพัฒนาแพลตฟอร์มของแต่ละพื้นที่และอำนวยความสะดวกให้นักท่องเที่ยวสามารถวางแผนและเข้าถึงบริการด้านการท่องเที่ยวได้อย่างสะดวกและไร้รอยต่อรวมไปถึงนำสินค้าและผลิตภัณฑ์ชุมชนที่มีศักยภาพโดยเฉพาะอย่างยิ่งสินค้าคุณภาพและผลิตภัณฑ์ผ้าไทยมาจัดทำเป็นแคตตาล็อกและนำเสนอผ่านแพลตฟอร์มเพื่อให้นักท่องเที่ยวได้เข้าถึงสินค้าและบริการของชุมชนได้มากขึ้นเชื่อมโยงการท่องเที่ยวเข้ากับการค้าและสร้างรายได้ให้แก่ผู้ประกอบการท้องถิ่นซึ่งจะนำไปสู่การสร้างรายได้และความเข้มแข็งให้แก่เศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืนครับพี่น้องและไปกันที่ภารกิจของสคบสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเอ้าก็ต้องไปถามที่กระทรวงไหนล่ะก็นี่ไงสำนักนายกรัฐมนตรีโดยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้ลงพื้นที่จังหวัดอุดรธานีลุยตรวจธุรกิจเสริมความงามเพื่อสร้างมาตรฐานความปลอดภัยครับพี่น้องที่รักทั้งหลายนางสาวสุภามาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือตัวย่อสคบได้ลงพื้นที่จังหวัดอุดรธานีในวันที่28สิงหาคม2569เพื่อไปติดตามและตรวจสอบการดำเนินธุรกิจเสริมความงามโดยมุ่งตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายทั้งการจัดทำสัญญาราคาและเงื่อนไขในการให้บริการการโฆษณาและโปรโมชั่นการเสนอขายการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายรวมไปถึงสิทธิ์ในการบอกเลิกสัญญาและการคืนเงินครับแล้วจากกรณีปัญหาข้อร้องเรียนของผู้บริโภคที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องทั้งในด้านการขายคอสล่วงหน้าข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรมการปฏิเสธคืนเงินการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมและกรณีผู้บริโภคไม่สามารถใช้บริการต่อได้แต่ไม่ได้รับการเยียวยาทางสคบสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคจึงขับเคลื่อนการทำงานเชิงรุกสำหรับธุรกิจเสริมความงามและต้องตรวจสอบการปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญาเรื่องให้ธุรกิจการให้บริการเสริมความงามเป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญาพุทธศักราช2568ซึ่งประกาศไปแล้วเมื่อวันที่15กันยายน2568ที่ผ่านมาแล้วต่อมาก็มีการแก้ไขเพิ่มเติมในปี2569กำหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจจะต้องจัดทำสัญญาการให้บริการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ได้กำหนดไว้และต้องไม่กำหนดเงื่อนไขที่มีลักษณะเอาเปรียบผู้บริโภคส่วนทางด้านผู้บริโภคเองก็สามารถบอกเลิกสัญญาได้ภายใน7วันหากไม่ได้ใช้บริการและมีหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการคืนเงินรวมไปถึงกรอบระยะเวลาในการคืนเงินตามวิธีการชำระเงินเพื่อป้องกันปัญหาการซื้อคอสล่วงหน้าแล้วไม่สามารถใช้บริการหรือไม่ได้รับเงินคืนทางคลินิกหรือผู้ประกอบธุรกิจที่อยู่ภายใต้ประกาศธุรกิจควบคุมสัญญาก็จะต้องจัดทำและส่งมอบสัญญาให้แก่ผู้รับบริการและกรณีที่ฝ่าฝืนก็มีโทษจำคุกไม่เกิน1ปีแล้วครับหรือปรับไม่เกิน200,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับด้วย ทั้งนี้ทั้งนั้นหากผู้บริโภคได้รับความเสียหายหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการใช้บริการก็สามารถขอคำปรึกษาและร้องเรียนได้ที่สายด่วนสคบ1166แอปพลิเคชัน OCPB Connect เว็บไซต์ www.ocpb.go.th หรือศูนย์ดำรงธรรมทุกจังหวัดเลยครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นเรื่องคณะรัฐมนตรีไฟเขียวขยายมาตรา33เปิดทางแม่บ้านคนสวนคนขับรถลูกจ้างแผงลอยภาคเกษตรเข้าประกันสังคมได้ด้วยพี่น้องที่รักทั้งหลายคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติหลักการแก้กฎหมายเปิดทางลูกจ้าง3กลุ่มเข้าสู่ประกันสังคมมาตรา33ได้สิทธิ์ครบทั้งเจ็บป่วยมะเร็งคลอดบุตรทุพพลภาพเสียชีวิตชราภาพว่างงานคาดว่าปี2573มีผู้ประกันตนเพิ่มกว่า 1.05 ล้านคนครับโดยขยายความคุ้มครองให้แก่ลูกจ้าง3กลุ่มอันได้แก่ลูกจ้างของกิจการเพาะปลูกป่าไม้และเลี้ยงสัตว์ลูกจ้างของนายจ้างที่เป็นบุคคลธรรมดาไม่ว่าจะเป็นแม่บ้านคนสวนคนขับรถและลูกจ้างของนายจ้างที่ประกอบการค้าแผงลอยโดยครอบคลุมตั้งแต่เจ็บป่วยมะเร็งคลอดบุตรทุพพลภาพเสียชีวิตชราภาพและว่างงานครับแล้วแถมยังได้รับสิทธิประโยชน์เช่นเดียวกับลูกจ้างทั่วไปกันด้วยช่วยเพิ่มหลักประกันให้กับคนทำงานและครอบครัวในช่วงที่เกิดเหตุไม่คาดคิดโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเจ็บป่วยจนกระทบต่อการทำงานและรายได้รวมไปถึงมีหลักประกันเมื่อว่างงานและเข้าสู่วัยชรากันด้วยครับทั้งนี้ทั้งนั้นสิทธิ์ดังกล่าวครอบคลุมทั้งลูกจ้างสัญชาติไทยและสัญชาติอื่นด้วยที่มีเอกสารยืนยันตัวตนและใบอนุญาตทำงานถูกต้องตามกฎหมายรวมไปถึงกลุ่มลูกจ้างต่างด้าวที่ได้รับการผ่อนผันให้ทำงานในกรณีพิเศษเนื่องจากว่ากฎหมายว่าด้วยการประกันสังคมไม่ได้กำหนดสัญชาติของลูกจ้างที่ต้องขึ้นทะเบียนประกันสังคมนั่นเองครับพี่น้องและช่วงนี้พาพี่น้องไปติดตามข่าวสารที่เป็นที่สนใจกันทั่วโลกก็คงจะไม่มีเหตุการณ์ไหนที่เป็นที่สนใจของคนทั่วโลกเท่ากับเหตุการณ์สถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันในประเทศเนปาลแล้วล่ะครับพี่น้องครับโดยเอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงกาฎมันดุได้เร่งติดตามสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันในประเทศเนปาลพร้อมดูแลช่วยเหลือคนไทย24ชั่วโมงเลยทีเดียวครับพี่น้องที่รักทั้งหลายจากกรณีสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันในแม่น้ำโพเตโกชีบริเวณเขตราชูวาทางตอนเหนือของประเทศเนปาลหลังเกิดน้ำหลากเมื่อวันที่26สิงหาคม2569นายดนวิทย์ภูลสวัสดิ์เอกอัครราชทูตไทยณกรุงกาฎมันดุได้เปิดเผยว่าสถานทูตได้ติดตามเหตุดังกล่าวอย่างใกล้ชิดพร้อมทั้งประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของเนปาลเพื่อตรวจสอบความปลอดภัยของคนไทยในพื้นที่โดยเนปาลทัวริซึมบอร์ดรายงานข้อมูลเบื้องต้นนะครับว่ามีผู้เดินทาง384คนประกอบด้วยชาวต่างชาติ291คนและชาวเนปาล93คนที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบสถานะแล้วในขณะนี้ยังไม่มีรายงานว่ามีคนไทยเสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวนะครับพี่น้องแต่ว่าอย่างไรก็ดีทางเอกอัครราชทูตไทยประจำประเทศเนปาลก็ขอให้คนไทยในเนปาลติดตามประกาศจากทางการอย่างใกล้ชิดกันต่อไปหลีกเลี่ยงพื้นที่ประสบภัยและปฏิบัติตามคำแนะนำด้านความปลอดภัยพร้อมทั้งได้ยืนยันถึงความพร้อมประสานช่วยเหลือแก่คนไทยอย่างเต็มที่อันนี้พร้อมล้านเปอร์เซ็นต์เลยครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นเรื่องการประชุมใหญ่ประจำปีของสถาบันพัฒนากิจการวิทยุและโทรทัศน์แห่งเอเชียแปซิฟิกหรือ AIBD ครับโดยอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ได้เป็นประธานในการประชุมใหญ่ประจำปีของสถาบันพัฒนากิจการวิทยุและโทรทัศน์แห่งเอเชียแปซิฟิกหรือ AIBD พร้อมทั้งได้ชูถึงเรื่องความน่าเชื่อถือและจริยธรรมสื่อครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่26สิงหาคม2569นางสุดฤทัยเลิศเกษมอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ในฐานะประธานการประชุมใหญ่ประจำปีของสถาบันพัฒนากิจการวิทยุและโทรทัศน์แห่งเอเชียแปซิฟิกได้กล่าวเปิดการประชุมใหญ่ AIBD ครั้งที่24ภายใต้แนวคิดที่เรียกว่า AIBD Towards 50 Years of Media Excellence โดยมีผู้บริหารและผู้แทนองค์กรสื่อจากประเทศสมาชิกในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกเข้าร่วมณกรุงการ์ดมันดุประเทศเนปาลครับโดยทางอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ได้กล่าวถึง AI ที่กำลังเปลี่ยนโลกการสื่อสารอย่างรวดเร็วเปิดโอกาสใหม่ในการผลิตและเผยแพร่ข้อมูลและในขณะเดียวกันก็นำมาซึ่งความท้าทายความถูกต้องจริยธรรมและความรับผิดชอบโดยเฉพาะเนื้อหาที่สร้างด้วย AI ทั้งหลายแหล่อันนี้ทำให้การสร้างความน่าเชื่อถือและรักษาความไว้วางใจของประชาชนต่อสื่อนั้นมีความสำคัญมากกว่าที่เคยแล้วครับพร้อมย้ำอีกว่าความเป็นเลิศด้านสื่อไม่สามารถวัดจากเทคโนโลยีเพียงอย่างเดียวแต่ว่าต้องประกอบด้วยความน่าเชื่อถือความเป็นมืออาชีพจริยธรรมและการทำหน้าที่เพื่อประโยชน์สาธารณะกันด้วยและสำหรับสาระสำคัญของการประชุมนั้นที่ประชุมได้ทบทวนผลการดำเนินงานของ AIBD ในรอบปีที่ผ่านมาและวางทิศทางสู่การครบรอบ50ปีในปี2027โดยมุ่งพัฒนาทักษะบุคลากรสื่อด้าน AI เทคโนโลยีเกิดใหม่และการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลควบคู่กับการส่งเสริมสื่อเพื่อประโยชน์สาธารณะการสื่อสารในภาวะภัยพิบัติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศความเท่าเทียมทางเพศและความยั่งยืนขององค์กรสื่อทั้งยังมุ่งผลักดันความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิกให้เกิดผลเป็นรูปธรรมกันด้วยครับแล้วการประชุมใหญ่ครั้งที่24นี้จึงเป็นทั้งการทบทวนเส้นทางเกือบ5ทศวรรษของ AIBD และการวางทิศทางอนาคตสื่อเอเชียแปซิฟิกโดยมีความน่าเชื่อถือประโยชน์สาธารณะและความร่วมมือเป็นหัวใจสำคัญในการก้าวสู่ปีที่50ของ AIBD นั่นเองครับพี่น้องพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายครับความร่วมมือกว่า70ปีที่เริ่มต้นจากถนนลาดยางสายแรกมาจนถึงสะพานเชื่อมเกาะลันตาในวันนี้กำลังจะเดินทางมาถึงหมุดหมายครั้งประวัติศาสตร์เมื่อประเทศไทยเตรียมเปิดบ้านเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปี2026 IMF World Bank Group Annual Meetingsในวันที่12ถึงวันที่18ตุลาคม2569ซึ่งนับเป็นการหวนคืนสู่เวทีไทยอีกครั้งในรอบ35ปีและก็เป็นการตอกย้ำมิตรภาพอันยาวนานและเป็นจังหวะก้าวสำคัญที่ประเทศไทยจะได้ร่วมขับเคลื่อนทิศทางเศรษฐกิจและอนาคตที่ยั่งยืนไปพร้อมกับประชาคมโลกนั่นเองครับพี่น้องพ่อแม่พี่น้องครับในวันนี้ตีคล้องร้องข่าวหมดเวลาลงอีกแล้วล่ะครับอ้าวลาไปก่อนแล้วครับผมบุญมาศรีมาศสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ

วันนี้เราจะพูดเกี่ยวกับเรื่องทางในทางกฎหมายเนี่ยคำทางเนี่ยมีหลายทางมากทางแรกคือทางสาธารณประโยชน์หรือที่สาธารณประโยชน์2ทางจำเป็นและ3ทางพระราชจำยอมนะคะ3ทางนี้มีข้อจำกัดที่ไม่เหมือนกันเลยทางแรกคือทางสาธารณะนะคะหรือที่สาธารณะที่ประชาชนใช้ร่วมกันหมายความว่าในที่สาธารณะเนี่ยที่ทุกคนสามารถใช้ร่วมกันได้เนี่ยจะยึดมาเป็นของตนไม่ได้แต่คุณมีสิทธิ์ที่จะอยู่กอดประชาชนอีกคนหนึ่งได้นะคะหรือจะมีการฟ้องร้องบังคับเอากับที่สาธารณะก็ทำไม่ได้เช่นเดียวกันเนื่องจากว่าทุกคนสามารถใช้ร่วมกันได้นะคะอันนี้คือทางสาธารณะทางที่สองคือทางจำเป็นคำว่าทางจำเป็นคือใช้เท่าที่จำเป็นตามคำจำกัดความเลยค่ะว่าเป็นกรณีที่ที่ดินแปลงหนึ่งถูกที่ดินแปลงอื่นล้อมรอบจนไม่มีทางออกสู่ทางสาธารณะที่ดินแปลงที่ถูกล้อมรอบเนี่ยคุณสามารถที่จะขอเปิดทางจำเป็นได้นะคะแต่ทางจำเป็นนี้คือใช้เท่าที่จำเป็นคือทางคนเดินได้คุณจะมาขอเปิดใช้ถนน8เมตรอย่างเงี้ยไม่ได้คุณต้องเปิดเท่าที่จำเป็นและใช้เท่าที่จำเป็นและให้เสียหายแก่ที่ดินที่ล้อมรอบน้อยที่สุดนะคะอันนี้คือคำว่าทางจำเป็นซึ่งทางจำเป็นเนี่ยเกิดขึ้นใน2อย่างคือเริ่มตั้งแต่แรกคุณโดนล้อมรอบจะไม่มีทางออกคุณสามารถเปิดทางออกได้โดยให้เสียหายน้อยที่สุดนะคะส่วนทางที่2ทางจำเป็นแบบที่2ก็คือกรณีแรกเนี่ยเป็นที่ดินผืนใหญ่แล้วมีแล้วผืนใหญ่นี้เนี่ยมีทางออกสู่ทางสาธารณะภายหลังเนี่ยมีการแบ่งที่ดินผืนใหญ่นี้ออกเป็น2ส่วนทำให้ที่ดินแปลงหนึ่งไม่มีทางออกสู่ทางสาธารณะคุณสามารถเปิดทางจำเป็นได้เฉพาะที่ดินที่คุณแบ่งออกมาเท่านั้นคุณจะไปขอเปิดแปลงอื่นไม่ได้แต่ทางแรกทางจำเป็นแบบแรกคือคุณสามารถเปิดทางไหนก็ได้แต่ต้องให้เสียหายกับที่ดินที่ล้อมรอบให้น้อยที่สุดอันนี้คือทางจำเป็นและทางจำเป็นเนี่ยมีค่าใช้จ่ายส่วนทางที่3คือทางพาระจำยอมทางพาระจำยอมเนี่ยคือกรณีที่เจ้าของที่ดินคุณจะต้องรับกรรมบางอย่างให้กับที่ดินอีกแปลงนึงซึ่งไอ้เจ้าของที่ดินที่ต้องรับกรรมบางอย่างเนี่ยตามกฎหมายเรียกว่าเจ้าของภาระทรัพย์นะคะคุณต้องรับภาระกับที่ดินอีกแปลงนึงที่ให้อีกแปลงสามารถเดินได้ทางพระจำยอมเนี่ยมีการตกลงกันว่าฉันให้คุณเดินผ่านพื้นที่ฉันได้นะอันนี้คือการตกลงกันนะคะส่วนพระจำยอมแบบที่2คือพาระจำยอมโดยอายุความการที่เจ้าขอสามัญทรัพย์เดินผ่านที่ดินคนอื่นทุกๆวันทุกๆวันเป็นระยะเวลา10ปีโดยสงบเปิดเผยเจตนาเอาเป็นทางพาระจำยอมถือว่าเจ้าของสามัญทรัพย์ได้ทางโดยพาระจำยอมไปโดยอายุความส่วนทางพาระจำยอมอายุความเนี่ยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเลยนะคะแต่ทางพาระจำยอมแบบแรกคือมีการตกลงกันให้คุณเดินผ่านพาระทรัพย์ได้แต่มีค่าใช้จ่ายเข้ามาเกี่ยวข้อง

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กรมชลประทานทยอยปรับเพิ่มการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาให้เหมาะสมกับปริมาณฝนที่คาดว่าจะตกหนักช่วงปลายเดือนนี้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเร่งดำเนินการเพิกถอนรายชื่อผู้เกี่ยวข้องกับการทุจริตสอบท้องถิ่นให้แล้วเสร็จภายในวันที่31สิงหาคมนี้
1: ยอดผู้เสียชีวิตจากเหตุน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มครั้งใหญ่ในเขตราสุวาทางตอนเหนือของเนปาลเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย389รายศึกวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2026ทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยเอาชนะเกาหลีใต้3-0เซตผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศได้สำเร็จต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: กรมชลประทานทยอยปรับเพิ่มการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาให้เหมาะสมกับปริมาณฝนที่คาดว่าจะตกหนักช่วงปลายเดือนนี้ขณะที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประสาน10จังหวัดภาคกลางและกรุงเทพมหานครติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด
2: นายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานกล่าวว่าศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะกรมชลประทานติดตามสถานการณ์น้ำและสภาพอากาศอย่างใกล้ชิดหลังกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์ตั้งแต่วันพรุ่งนี้ถึง2กันยายนประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งซึ่งแม้ว่า4เขื่อนหลักในลุ่มน้ำเจ้าพระยาได้แก่เขื่อนภูมิพลเขื่อนสิริกิติ์เขื่อนแควน้อยบำรุงแดนและเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ยังรองรับน้ำได้อีกกว่า 9,688 ล้านลูกบาศก์แต่ได้สั่งการให้โครงการชลประทานบริหารจัดการน้ำให้เหมาะสมกับสถานการณ์ฝนพร้อมทั้ง